0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมชาติกับไอร์แลนด์การแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายพรเทพโพสุวรรณและอิสริยาชูพุทธพงศ์คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ความว่าในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสานและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตรียมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่าง10หมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน
2: ายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 นจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกา ดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนิโยนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอัลนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์หรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAEตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพลมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ซึ่งจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดนเด็กซันไรท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิวคุณวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20
12: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่2พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงาน

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไหวทองดำเนินรายการโดยผมภูริสิทธิพิทักษ์จะมาพบกันเป็นประจำนะแทบทุกวันกันเลยทีเดียวทางสถานีนี้นะครับท่านใดที่เป็นแฟนประจำก็นะบอกเล่ากันต่อกันไปนะครับเพราะว่าเรื่องโรคเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไปรักษาผิดวิธีนะยิ่งรักษายิ่งบานปลายนะครับโรคนี้ต้องรู้ลำดับของมันนะครับเอาละครับมาพบกับคุณแดงกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะสวัสดีอาจารย์ภูริด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็มาคุยกันต่อนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัวบำรุงสมองมีหลายคนที่เกี่ยวกับเรื่องของสมองนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องสมองอาการต่างๆจะกลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของโรคคนที่มีภาวะเป็นโรค
0: มักจะมาจากโรคซึมเศร้าก็ได้นะครับโรคเกี่ยวกับสมองนี่ก็สังเกตได้หลายอย่างนะครับเช่นเราเริ่มเดินไกลไม่ได้เช่นเราเดินเมื่อก่อนเดิน2กิโลไปชมตามห้างขึ้นชั้น1ชั้น2ชั้น3เราสามารถเดินได้สบายไม่รู้สึกเมื่อยแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเดินได้แค่ครึ่งกิโลนะ500เมตรก็รู้สึกว่าเมื่อยตามน่องนะครับนั่นคืออาการสมองหมดนะครับเกิดจากสมองแต่มันส่งผลมาที่เอ็นทุกเส้นในร่างกายนะครับพอสมองเรามีปัญหาเอ็นเส้นมันจะเริ่มล็อกเริ่มยึดเริ่มแข็งเริ่มสั้นลงเริ่มตึงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วอาการของหน่วยความจำนั้นก็จะเริ่มลดลงตามมาด้วยนะครับคือมันพัวพันกันไปหมดนะครับตอนใครที่มีอาการอย่างนี้นะครับต้องบำรุงก่อนแล้วนี่คืออาการเตือนเบื้องต้นเท่านั้นเองว่าต่อไปอีก5ปีข้างหน้าท่านมีปัญหาโรคสมองแน่นอนนะครับผมเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเดินทุกวันนะครับอย่างน้อยๆนะครับวันละ1กิโลนะครับนะเดินเพื่อที่จะออกกำลังกายไปเพื่อได้เช็คสมองด้วยเพื่อได้เรียนรู้แล้วก็ได้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะได้ฟังกันนะครับก็เรามีตัวบำรุงสมองอยู่นะครับก็มีคอฟีน่าคู่กับสาหร่ายแดงนี่ตัวฟื้นฟูเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเป็นหนักแล้วต้องมากกว่านี้นะครับ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคมือไม้สั่นเขาเรียกพาร์กินสันนะคะก็มีปัญหาด้านสมองมาก่อนนะคะถึงจะเป็นตรงนั้นได้เป็นอัลไซเมอร์นะคะก่อนจะเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องมีปัญหาด้านสมองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะอาการของคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆเป็นทีละนิดทีละหน่อยนะคะ
0: ครับก็แค่เริ่มเป็นเราก็ป้องกันเสียก่อนนะครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อตะกี้นะครับว่าแค่ท่านเดินไกลไม่ได้เมื่อยน่องเมื่อยขาเนี่ยท่านเริ่มเป็นแล้วครับท่านไม่ต้องรอว่าฉันยังไม่เป็นหรอกเพราะมันไม่น่าเกี่ยวกับสมองการทรงตัวทั้งหมดการเดินเหินทั้งหมดนะการคิดการอ่านทั้งหมดอยู่ที่สมองนะครับทำไมคนที่มีปัญหาสมองจะปวดตรงไหล่ทั้งสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งนะพอใครมาจับไหล่บีบนวดไหล่ให้เราโอ้ยทำไมเบาทำไมสบายท่านมีปัญหาสมองนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าคนที่มีปัญหาสมองเนี่ยเกิดจากเซลล์สมองตายหรือเซลล์สมองไม่ทำงานทำให้สมองส่วนที่เหลือเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่มีอาหารเสริมไปบำรุงสมองภาวะก็จะสมองเสื่อมก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้นะเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการอย่างแรกเริ่มนะคะอาจารย์คะก็คืออาการของคนที่สมองเสื่อมระยะแรกๆเนี่ยผู้ป่วยจะเป็นอัลไซเมอร์นี่จะค่อยหลงลืมนะลืมเรื่องเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปนะคะแล้วก็ลืมไปว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เพิ่งเกิดขึ้นน่ะจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เวลาที่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งก็คือย้ำคิดย้ำทำอยู่นั่นแหละทำแบบถามคำเดิมๆถามซ้ำๆแต่พอมีเขาตอบมาแล้วนี่คิดว่าเขายังไม่คิดว่าตัวเองยังไม่ถามอีกก็จะถามอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เกิดความวิตกกังวลมากขึ้นนะตื่นตกใจง่ายหรือว่ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นนะคะส่วนถ้าเกิด เริ่มมีปัญหาแล้วนะว่าตัวเองทำซ้ำทำบ่อยๆถามลืมคำถามไงเขาตอบไปแล้วว่ายังลืมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือสมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะสมาธิสั้น
1: แต่ถ้าเป็นระยะต่อไปเนี่ยค่ะเริ่มแล้วนะคะในผู้ป่วยบางคนเนี่ยถึงขั้นสมองเสื่อมระยะแรกแล้วก็คิดว่าเป็นเพียงการหลงลืมชั่วคราวหรือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะเป็นความคิดที่ผิดได้นะเพราะว่าถ้าหากปล่อยทิ้งไว้ปัญหาความจำแย่ลงจำชื่อใครก็ไม่ได
0: ้
1: เอ๊ะคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยจำหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้มันติดอยู่ที่ปากเนี่ยนะคะจะยังไงดีเขาชื่อแยกไม่ออกเลยระหว่างบางทีเคยญาติแท้ๆตัวเองคนสนิทที่เคยชิดใกล้อยู่ทุกวันเนี่ยจำไม่ค่อยได้นะสับสนลืมวันลืมเวลานะคะประกอบกับบางทีคนเรานะคนที่มีปัญหาเรื่องสมองจะนอนน้อยพักผ่อนไม่มีเพียงพอหลงทางหาทางกลับบ้านเองไม่ได้ก็มีนะคะบางคนรุนอาจจะรุนแรงไปนะคะอารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับภาวะอย่างนี้อาจจะเป็นขั้นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะแล้วคนที่ถ้าเป็นในระยะรุนแรงนะคะในระยะรุนแรงนี้ผู้ป่วยอาจจะเกิดการภาพหลอนเรียกร้องความสนใจหรือก้าวร้าวมากขึ้นนะคะมักจะมีอาการทางกายเช่นเคี้ยวอาหารกืนได้ละลำบากเคลื่อนไหวช้าลงมาไม่สามารถเดินเองได้ปัสสาวะอุจจาระเล็ดเลยนะคะเนื่องจากกลั้นไม่อยู่นั่นเองแล้วก็สูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะต้องพึ่งพาคือต้องถ้าเป็นหนักๆจันต้องได้ป้อนข้าวให้ป้อนน้ำให้พาเข้าห้องน้ำพาไปอาบน้ำต้องพึ่งคนอื่นนี่คือระยะ
0: สุ
1: ดท้ายแล้วนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์เนี่ยนะเป็นภาระของคนอื่นจนกระทั่งไม่สามารถที่จะไปทำงานของตัวเองได้ทำภารกิจของตัวเองไม่ได้เพราะต้องเป็นห่วงแล้วก็กังวล
0: ต้องคอยเฝ้าดู
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเนี่ยทำให้เสียงานเสียการไปที่คนอื่นด้วยนะครับที่เขาบอกคนป่วยหนึ่งคนเท่ากับป่วยกันทั้งบ้านนะครับเพราะเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าได้พลาดไปเป็นภาระให้กับคนอื่นเขานะครับรายการของเราจะบอกอาการตั้งแต่เบื้องต้นเริ่มเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับโรคต่างๆนะอาการเบื้องต้นเป็นยังไงท่านก็จัดการก่อนเลยครับอย่าปล่อยให้หนักอย่าผัดวันประกันพรุ่งในเรื่องของสุขภาพนะครับก็โทรมาปรึกษาเราได้นะครับ
1: ค่ะโทรมาได้ค่ะคุณผู้ฟังปรึกษากระแดงได้นะคะอาจารย์ปริศได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะก็ในเรื่องของอัลไซเมอร์นี้เราก็ได้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะคะคนที่สมองเสื่อมปฏิบัติตัวเองได้ไม่นะสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะชะลอการเกิดอัลไซเมอร์เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเราต้องดูแลสุขภาพนะต้องรักสุขภาพของเรานะคะการที่เรารักสุขภาพของเราดูแลสุขภาพของเรานะคะมันจะส่งผลช่วยในเรื่องของสักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไออะไรนะของอาจารย์ภูริที่เปล่าคะ
0: ใช่ครับใช่ครับปิดวิทยุนิดหนึ่งครับเสียงมันจะก้องนะครับ
2: คือว่าจะที่ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าไอสมองอะไรนะมันตรงกับพี่มากเลย
1: ค่ะ
2: ไอ้ที่ว่าสมองที่ว่าอาจารย์บอกว่าเดินแล้วมันเดินอะไรทรงตัวมันมาจากสมองหมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือเดินแล้วเมื่อยน่อง
2: มันตรงกับพี่แล้วชอบปวดเมื่อยชอบมึนเดินมาที่ออกกำลังกายเช้าเดินจะเซ่งไงก็ไม่รู้ปะมึนงงอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับอาการสมองหมดครับ
2: อ๋อแต่บางทีเราก็นิสัยเราเป็นคนชอบทำงานอะไรเร็วด้วยอะไรอย่างเงี้ยโมเป็นเคยเขาบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็กินยาอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นค่อยจะหายอะไรอย่างเงี้ย
0: คือถ้าออกซิเจนไม่พอถึงกินไปก็ศูนย์เปล่าบางคนก็บอกให้กินน้ำมันปลาเยอะๆแต่ถ้าออกซิเจนในเลือดไม่พอถึงกินไปก็ช่วยไม่ได้ครับ
2: ไปรักษาโรงพยาบาลอะไรเข้าไปบ่อน้ำในหูมันก็ไม่เห็นมันก็ยังมึนงงๆที่อาจารย์พูดมันตรงกับเราเลยว่าเดินเหินมันต้องมาจากสมองมันงงๆปวดจีบปวดเมื่อยเดิน
0: เมื่อยน่อง
2: เซ เมื่อยน่องเมื่อยแล้วปลายเท้ามันบางทีเดินมากๆมันจะปวดแสบปวดร้อนนะคะ
0: ครับเลือดไหลช้าแล้วครับ
2: ปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มันเกี่ยวกับที่เป็นตาปลาหรือเปล่าคะ
0: มาการส่งผลนั่นคือเกิดจากผิวแห้งคนถ้าผิวแห้งเมื่อไหร่แล้วตาปลาถึงจะเริ่มเกิดครับ
2: มันยืนเป็นคนเมื่อก่อนชอบยืนครับเป็นคนทำอาหารไงชอบทำอาหารทำมาเปิดร้านขายอาหารแล้วก็ยืนนานไงแล้วมันก็เลยกลายเป็นตาปลาอยู่ก้อนหนึ่งแล้วก็ไม่ชอบไม่กล้าไปผ่าตัดหมอเขาบอกให้ผ่าออกก้อนแล้วก็กลัวเนาะก็เลยนี่ก็เลยมันเหมือนพอเราไม่ได้พักยกเท้ายกอะไรนวดมันก็เบาลงแต่ถ้ายืนนานๆถึงเป็นชอบปวดเมื่อยอย่างที่อาจารย์พูดเป๊ะเลยฮะแล้วก็มาจากสมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีมีคนแนะนำให้ทานแปะกล้วยเอ๊ะแปะกล้วยก็ยังนี
0: ่มันต้อง
2: อาจารย
0: ์คือมันต้องทานไปเซตคือสมองเรามันขาดออกซิเจนไม่ได้ออกซิเจนมันมาจากผักดิบถ้าเราไม่เอาผักดิบมาเคี้ยวต้องเคี้ยวด้วยนะเอาผักดิบมาปั่นยังได้ผลน้อยเลยครับเพราะมันต้องผ่านน้ำลายเอาผักดิบไม่ว่าผักกุ้งผักชีผักกาดใบบัวบกใบมอนใบมะยมมาเคี้ยวเคี้ยวเหมือนเคี้ยวหมากเคี้ยวดูดน้ำเคี้ยวดูดน้ำนะเพราะต้องการน้ำลายไปย่อยคลอโรฟิลล์นะนี่คือการเพิ่มออกซิเจนในเลือดคือมันไปฟื้นฟูไขกระดูกแล้วไขกระดูกก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งนำออกซิเจนเข้าสู่เซลล์มันถ้าเราจะไปกินอาหารบำรุงสมองยังไงก็ได้ผลน้อยครับถ้าเราเป็นคนหายใจแรงนอนกรน
2: บางทีเราปวดแข้งปวดขาเราไปหาคอลลาเจนอะไรมา

0: เขาเรียกตัวคาร์บอนเมตาบอลิซึมนะครับถ้าสมมุติออกซิเจนไม่พอคุณกินตัวไหนก็ไม่ได้ผลแล้วครับเพราะของเราเลยบังคับว่าถ้าจะกินตัวบำรุงสมองตัวสาหร่ายแดงพรหมิต้องกินคู่กับคลอโรฟิลล์นาก็คือคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ที่ไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดที่สกัดจากใบพืช
1: ต้องกิน
0: คู่กัน
1: สาหร่าย
0: พรหมิ
1: สาหร่ายแดง
0: กับสาหร่ายแดงพรหมิคู่กับคลอโรฟิลล์นาอย่างละเม็ดตอนเช้าอย่างละเม็ดตอนเที่ยงหรืออย่างละ2เม็ดตอนเช้าเลยทีเดียวก็ได้นะครับวันละมื้อเท่านั้นเองนะ
1: อ๋อต้องเพิ่มออกซิเจนอย่างเดียวเลยใช่มั้ยครับ
0: ครับถ้าไปเพิ่ม
1: มันชุดเท่าไหร่คะเนี
0: ่
1: ย
0: ชุดนี้ 3,500 ลดเหลือ 3,000 ครับตัวสาหร่ายแดงมันจะแพงครับตัวสาหร่ายแดงขวดละ 2,000 นะตัวคลอโรฟิลล์นาขวดละ 1,500 รวมแล้ว 3,500 แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือแค่ 3,000
1: มันทางได้ถึงเป็นยังไง
0: ได้เดือนเดียวได้เดือนเดียว
1: ได้เดือนหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วมันการงานไม่ให้ถึงจะรู้มันจะดีขึ้นหรือแล้วแต่เราแล้วร่างกาย
0: มันจะถ้าเราออกร่างกายด้วยจะเร็วนะครับไปยืดเส้นให้มันหน่อยนะครับพอกินตอนเช้าปุ๊บไปเดินสัก2กิโล
1: นะเดินไม่ค่อยไหว
0: นะกิโลเดียวเอากิโลเดียวก่อนเอาน้อยๆ500เมตรก่อนแล้วเพิ่มเป็น1กิโล
1: ไปกับ500เมตรอะไรอย่างเงี้ย
0: เอา
1: ได้ได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ครับก็เริ่มน้อยๆก่อนนะ
1: แข่งเดินไปอะไรไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะเตะเซงที่อาจารย์ว่านะ
0: มันช่างมัน
1: แสดงว่าสมองเราเลือดไปโหลเลี้ยงไม่พอเน
0: า
1: ะ
0: มันสั่งการไม่ได้แล้วครับนะมันเริ่มสั่งการได้ไม่ได้นะครับมันต้องยืนขาเดียวได้คนสมองดีต้องยืนขาเดียวได้เหมือนที่เขาฝึกฤาษีดัดตนโยคีโยคะถ้าเรายืนขาเดียวไม่ได้เนี่ยแสดงว่าสมองมันสั่งการไม่ได้แล้วครับ
1: มันเกี่ยวกับเราเป็นไอ้นี่หรือเปล่าฮะเป็นความดันเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์อ่ะมันเป็นกันชัดทุกคนเลยในบ้านเนี่ย
0: ครับถ้าเป็นเบาหวาน
1: เนี่ยเป็นมานานแล้วแต่ว่าเบาหวานก็สูงประมาณสักประมาณ140มันเอาไม่ลงเลย140 150อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความดันก็130 135 40อะไร
0: นั่นแหละ
1: แล้วแต่ความเครียดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่บ้านกินอาหารประเภทน้ำเยอะเกินไปเห็นไหมกินน้ำชุบน้ำต้มน้ำนู้นน้ำนี้เยอะต้องกินอาหารประเภทเคี้ยวครับถ้าเรากินอาหารประเภทเคี้ยวน้ำลายมันเป็นยาเคี้ยวไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์เพื่อให้น้ำลายมันออกมาเยอะๆ
1: เห็นอาจารย์บอกเคี้ยวเร็วไม่ดีใช่ไหมฟังอยู่
0: คือต้องเคี้ยวให้นานเคี้ยวเร็วดีแต่ว่าเคี้ยวให้หลายครั้งอย่างคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยผมไม่เคี้ยว50ครั้งเพราะคนที่เป็นเบาหวานไปดูเป็นคนที่ทำงานเก่งมาก่อนคือกินอาหารเร็วกินอาหารเร็วแป๊บเดียวต้องไปทำงานไง
1: ทำงานเก่งมาก่อนเป็นคนพี่เนี่ยเป็นคนทำงานขยัน
0: เออนั่นแหละบ้านปลายเป็นเบาหวานเป็นแล้วก็เป็น
1: ทำงานเร็วด้วยเร็วแล้วก็ทำให้กลายเป็นอารมณ์หมองมัน
0: ทำให้เรากินข้าวเร็วเพราะรีบไปทำงาน
1: ต้องรีบสมองทำงานเพราะต้องรีบต้องกินให้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: นั่นแหละครับนั่นแหละคือปัญหาใหญ่เพราะหมอหลายคนตกมาตายตรงนี้แหละครับไปจัดสมุนไพรเกี่ยวสมองจัดยังไงก็ไม่ได้ผลหรอกครับถ้าออกซิเจนไม่พอ
1: เนี่ยพี่ก็เลยเพิ่งซื้อไอ้แปะกล้วยมากินเขาบอกไอ้แปะกล้วยนี่ชั้นบำรุงสมองโดยตรงชั้นหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเอ้ฟังของอาจารย์นี่มันตรงกับเรามากกว่านะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาชุดนั้น 3,000 มีโปรโมชั่นถึงวันไหนคะ
0: ก็ยังมีอยู่ครับตอนนี้ช่วงเศรษฐกิจแย่มีอยู่
1: เดี๋ยวลูกไอ้รับเงินเดือนเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วยังไงเดี๋ยวพี่สั่งเข้าไปแล้วกันนะ
0: ได้
1: ๆครับและกินไอ้แปะกล้วยนี่มันยังมีเหลืออยู่เรากินคู่กันได้ไม่เสียดายมันอะ
0: ได้ก็ต้องกินคู่กันครับเดี๋ยวมีตัวของผมไปช่วยเพิ่มออกซิเจนทำให้แปะกล้วยตรงนั้นได้ผล
1: อาจารย์เนี่ยกินด้วยแล้วกินไอ้แปะกล้วยที่ยังมีเพิ่งซื้อ
0: ดีครับดีครับ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ดีครับเสริมกันหมดครับ
1: กินอาหารเสริมหลายตัวนี่ไม่เป็นไรเนาะ
0: ครับเหมือนคนโบราณเนี่ยเขาเคี้ยวใบพลูโดยไม่รู้ตัวคือกินหมากไงเขานั่งเคี้ยวเท่ากับเขามีคลอโรฟิลล์สูงในตัวมันคนโบราณก็เลยอายุยืน
1: ก็เรียกว่าผักใบเขียวอะไรนั่นใช่ไหมคร
0: ับ ใช่พลูก็ได้นั่งเคี้ยวพลูนั่งเคี้ยวอะไรก็ที่เป็นผักสดผักใบเขียวห้ามเอาไปปั่นน
1: ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยต้องสกัดเอาใบหม่อนใบบัวบกแล้วก็ใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาพุ่งโมเลกุลกับในคลอโรฟิลล์นา
1: ผลิตเองเลยใช่ไหมคร
0: ับในคลอโรฟิลล์นาเราเป็นเทคโนโลยีการผลิตแนวใหม่ที่ไม่เหมือนของต่างประเทศนะครับเราทำดีกว่าเยอะ
1: เคยกินของต่างประเทศไอ้ที่อะไรหน้าอะไรยี่ห้อนานหน้าคลอโรฟิลล์นาไอ้เป็นไอ้ใบเขียวอะไร
0: ครับเป็นขวดเป็นน้ำนั้นไม่ใช่คลอโรฟิลล์ครับมันกินแล้วมันไม่ชัดเจนนะครับคือคลอโรฟิลล์นี่สังเกตง่ายกินแล้วต้องนอนไม่กรนหรือเสียงกรนต้องลดนี่กินของผมไปประมาณ3ชุดเสียงคน
1: แต่พี่เป็นคนนอนหลับดีนะแต่ว่าแต่พอตื่นขึ้นปุ๊บสมองสั่งการแล้วมันจะตื่นมาใหม่ๆมันจะมึนชกมึนๆเพราะเป็นคนที่เป็นคนเร่งรีบอะไรอย่างนั้น
0: คนขยันเป็นอย่างนี้ทุกคนครับตื่นสายไม่เป็น

0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่
1: ค
0: ย
1: ุณชาเทคโชย
0: ก็เราสังเกตว่าคนทํางานเก่งเยอะที่ไม่ดูแลตัวเองพอบั้นปลายแล้วสุดหนักเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยสนใจตัวเองนะกินเร็ว
1: พี่ใช่แต่พี่อายุ70แล้วแต่พี่ก็เป็นคนดูแลสุขภาพมานะ
0: ครับ
1: เป็นคนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่ถูกกับเป้าหมายอย่างอาจารย์บอกไม่กินแล้วไม่ถูกกันไม่นี่ไม่นั่นมันออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับมัน
1: ก็
0: เหมือนเราก่อกองไฟนั่นแหละ
1: เป้าหมายของเรา
0: เหมือนเราก่อไฟถ้าเราไม่เปิดช่องให้ลมเข้าไปมันก็ไม่ขึ้นหรอกไฟก็ไม่ลุกนะครับ
1: ดูอาจารย์มานานแล้วทั้งทีวีทั้งทวิทยุเนี่ยฟังก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะสั่งเข้าไปแล้วกันนะเอากินได้เดือนนึงนะ
0: ได้
1: ราคา 3,000 บาทนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
0: คร
1: สว
0: ั
1: ั
0: บ
1: สดี
0: ขอบ
1: ค่ะ
0: คุณครับครับก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของเขาไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าองค์ประกอบในการสันดาปของเซลล์หรือการกินอาหารของเซลล์นะครับหนึ่งจะต้องมีออกซิเจนนะจากเม็ดเลือดแดงสองต้องมีสารอาหารที่ถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กจากตับนะกับตับอ่อนนะครับถ้าตับกับตับอ่อนไม่ดีมันก็ได้ผลน้อยอีกครับแต่ถ้าเรากินอาหารที่เป็นนาโนเลยที่มันย่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปตับกับตับอ่อนก็ไม่ได้ทำงานอีกก็ส่งผลเสียอีกครับต้นรายการของเราก็เลยเน้นในเรื่องปฏิบัติตัวตามธรรมชาติด้วยนะครับแล้วให้สังเกตโรคก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกับเราก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเราต้องรู้มันก่อนว่าไอ้นี่มันเกิดโรคแล้วนี่ฉันกำลังจะเป็นโรคแล้วนี่เราจะได้บล็อกเสียก่อนจัดการเสียก่อนนะครับเอาละครับนะโทรกันเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับนะโทรมาที่เบอร์087 06 07054นะครับ087 06 07 054นะครับอย่างตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ตั้ง600หน้าที่เป็นตัวผลิตเอนไซม์ในร่างกายโดยวัตถุดิบจากภายนอกเข้าไปช่วยผลิตเป็นเอนไซม์แล้วก็ควบคุมน้ำลายในปากนะควบคุมกับน้ำย่อยในกระเพาะควบคุมน้ำย่อยในลำไส้เล็กควบคุมน้ำเมือกในลำไส้ใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่จะดีท็อกตับได้นะมันจะต้องทำได้อย่างที่ว่าไม่งั้นก็เป็นแค่ยาถ่ายนะครับปิดสายเข้ามาครับสวัสดีครับ
2: อยากจะถามว่าก่อนนั้นเคยผ่าตัดกระดูกทับเส้นมา10ปีแล้วค่ะ
0: ครับ
2: แล้วคือว่าพักนี้ทำไมเดินแล้วมันขาเบาเบาลอยนอนจะล้มยังไงไม่รู
0: ้ครับเมื่อนั้นนั่นก็เกี่ยวสมองครับการที่เราไปผ่าตัดกระดูกทับเส้นก็แสดงว่าท่อเลือดดำของเรามันตีบท่อเลือดดำตีบเลยดูดเอาน้ำเน่าน้ำเสียในตามรอยต่อกระดูกไปทิ้งทางปัสสาวะไม่ได้มันเลยดองพอดองก็เลยทำให้กระดูกสุดตัว
2: กระดูกสุดแล้วก็ไปใส่น็อตอ่ะทำไว้
0: กลับไปใส่หมอนเทียมก็เรียกไปร้อยใหม่ครับนั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุหมดแล้วครับจริงตามหลักแล้วกับตามหลักแล้วโรคนี้ถ้าเป็นโบราณเนี่ยนะก็บอกให้เอาผึ้งมาต่อยก็ต่อมาต่อยนะเดือนละตัว2ตัวมันก็จะทำให้แก้โรคนี้ได้แต่ว่าทำได้ไหมล่ะทำไม่ได้ก็เอาน้ำผึ้งแท้มากินก็ได้เพราะมันก็มีพิษอยู่นะก็ทำให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทำให้หายมันต้องแก้กันหลายทางตอนนี้มีปัญหาสมองแล้วล่ะครับถ้ามีการเดินลอยๆเหมือนคนเมากัญชา
2: เนาะครับเดินเบาเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อายุเท่าไหร่ล่ะปีนี้
2: 70แล้วค่ะ
0: 70แล้วนะครับแล้วลุกขึ้นปัสสาวะกลางคืนหลายรอบไหม
2: 2รอบบางทีก็รอบนึงไม่แน
0: ่ปัสสาวะสีใสหรือสีเหลืองเนี่ย
2: จริงเหมือนแก้ควยอ
0: ่ะก็ยังดีอยู่ครับนะก็ถ้างั้นก็บำรุงสมองกับเพิ่มออกซิเจนในเลือด2อย่างก็พอครับ
2: ค่ะ
0: นะก็ทานอยู่2ตัวเองครับ
2: แล้วอย่างนี้ต้องไป MRI ดูกระดูกมั้ยคะ
0: ไม่ต้องหรอกครับโรคมันดูภายนอกก็รู้แล้วครับไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นครับ
2: ไม่รู้คุณหมอเขาสั่งไป MRI มาให้คุณหมอดูว่าข้างในเป็นอะไร
0: ครับไม่ต้องไปดูหรอกครับนะ
2: ที่ล็อกลงก็ไปผ่าตัดครั้งที่สอง
0: ทานของผม2ตัวครับทานต่อเนื่องกันสักต่อเนื่องกันสัก 2-3 เดือนนะครับก็ทานวันละมื้อด้วยซ้ำไปนะตื่นเช้ามาก็อย่างละ2เม็ดแล้วก็ไปเดินสัก500เมตรหรือ1กิโลพอทำแค่นี้ทุกวันเดี๋ยวก็ดีแล้วครับ
2: เราไม่ต้องไปผ่าตัดนะ
0: ไม่ต้องฮะ
2: เห็นพี่สาวเขาก็อาการเหมือนกับเราอ่ะเขาไปผ่าตัดมาแล้วอ่ะ
0: ครับมันก็ผ่าตัดแล้วมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุนะต้นเหตุคือท่อเลือดดำมันตีบมันเลยระบายน้ำพิษในร่างกายของเสียในร่างกายออกมาทิ้งไม่ได้
2: บางวันก็เดินได้ไกลบางวันก็เดินได้สั้นหน่อย
0: ครับแต่ต้องออกกำลังกายนะไม่ออกกำลังกายไม่ได้เลยนะครับทุกโรคในโลกนี้นะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยๆวันละ1กิโลปั่นจักรยานวันละ 3-4 กิโลถ้าปั่นจักรยานต้อง 3-4 เท่านะถ้าเดินนี่
2: แกว่งขาที่บ้านได้ไหม
0: ได้ต้องสะบัดนะมือต้องสะบัดเหมือนสะบัดเอาอะไรออกจากมือเพราะมันจะได้ผลักเลือดไปอยู่ที่ปลายนิ้วแต่ถ้าแกว่งเฉยๆยังได้น้อยต้องสะบัด
2: นะนี่อย่างนี้ไม่ต้องไป MRI เสียตังค์แล้วส
0: ิกลับก็คงไม่ต้องฮะมันก็ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ
2: ไปที่เป็นหมื่นนะเน
0: ี่ยใช่ครับนะเสียเยอะครับ
2: นี่ก็ลังเลอยู่2จิต2ใจไม่รู้เอายังไงกับตัวเอง
0: อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย
2: อยู่บางบอนนี่ค่ะอ
0: ยู่บางบอนเน
2: า
0: ะ
2: แต่อาทิตย์หน้าจะไป MRI แล้ว
0: เดี๋ยวคุณพี่เอาสมุนไพรเราไปทานเถอะนะครับเป็นงานของเราเป็นงานค้นคว้านะไม่ใช่มั่วๆขึ้นมานะครับมีโรงงานมาตรฐานนะครับ
2: ลูกเขาก็ห้ามไม่ให้กินสมุนไพรเลยอ่ะ
0: ก็หมอสมัยใหม่เขาจะห้ามหมดแล้วครับแล้วดูดิคนไม่กินสมุนไพรป่วยทุกคน
2: ลูกสาวก็ห้ามซึ่งต้องแอบซื
0: ้
2: อแอบก
0: ิน ก็เป็นอย่างนี้หมดนะที่ผมไปส่งนี่ก็แอบซื้อแอบส่งกันทั้งนั้นแหละ
2: ทั้งๆกับหัวเข่าเจ็บแป๊บๆต่ออะไรนี้
0: ครับคือถ้าเราบำบัดวิธีไหนหลายครั้งหลายหนแล้วมันไม่ได้ผลก็หยุดจ้ะนะครับนะเราต้องหยุดนะต้องหาวิธีอื่นอีกนะครับ
2: เท่าไหร่คะ
0: ชุดหนึ่ง 3,500 ครับตอนนี้ลดเหลือ 3,000 จ้ะ
2: ลดอีกไม่ได้หรอตังก็ไม่มีจริง
0: ครับนี่ก็คือลดต่ำสุดแล้วเพราะสาหร่ายแดงนี่มันแพงนะสาหร่ายแดงส่วนใหญ่เขาจะไม่ผสมในอาหารเพราะว่ามันแพงมากครับนี่ได้หมดนะได้สายตาได้ความจำได้เส้นเอ็นได้ล้มในห้องน้ำท่อเลือดก็ไม่แตกนะหมายถึงท่อเลือดใหญ่น
2: ะ
0: มันทำให้ท่อเลือดเลยเหนียวหมดเลยเราอยู่บ้านคนเดียวสบายเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดไปลื่นฟาดในห้องน้ำท่อเลือดแตกแล้วก็อัมพาตเลยตัวนี้มันปกป้องหมดครับตัวนี้มันปกป้องหมดนะทำให้ท่อเลือดเหนียวปุ๊ดเลยครับแล้วก็เพิ่มออกซิเจนนอนกรนก็จะไม่กรนนะแต่ต้องชุดที่2ไปแล้วนะชุดแรกมันไปปรับไปปูพื้นก่อนนะครับแต่ว่าถ้ากินแล้วไม่ไปเดินบ้างมันจะเมื่อยนะช่วงที่มันเข้าไปสีนท่อเลือดเนี่ยพอกินปุ๊บไปเดินสัก500เมตรนะเดินไปเดินมาตรงนู้นตรงนี้ในบ้านวนรอบสระน้ำก็ได้วนในสวนถ้ามีสวนสาธารณะนะแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าไม่เดินนั่งกินแล้วนั่งนอนเนี่ยมันจะเมื่อยหน่อยนึงเพราะมันเหมือนกระตุ้นเราให้ไปออกกำลังกาย
2: ทุกวันนี้มันก็ปวดเมื่อยปวดตัวอยากจะนอนลูกเดียวอ่ะ
0: ครับนะเอาเดี๋ยวให้รายละเอียดกับทางคุณแดงไว้นะกับนะก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์087-06-07-054นะครับ087-06-07-054วันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนิโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังคงต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วยจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอลึกสู่ภาพนะครับมาพบกับชั่วโมงนี้ผมกิตติกรกาญจนเวกินแล้วก็คุณติงวัฒนารินสวัสดีครับคุณติงครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกร
0: ครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมเริ่มต้นรายการพอดีค่อนข้างจะแก้ไขวันก่อนที่คุณติงไม่ได้มารายการนะครับก็คือผมพูดเรื่องประเทศภูฏานบางคนก็มาแย้งโทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับว
1: ่
0: าเป็นประเทศภูฏานจริงๆก็คืออันเดียวกันนะซึ่งผมก็ถามนักวิชาการหลายคนประเทศไทยให้อ่านว่าภูฏานแต่จริงๆนั้นก็คือประเทศภูฏานนะครับในภาษาในลาบศักดิ์ของภาษาอังกฤษนะครับคุณฟังครับและก็มีหลายท่านที่โทรเข้ามาผมขอแก้ข่าวสักนิดหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปคุณติ่งอาจจะเคยได้ข้อมูลว่าประเทศภูฏานที่ผมพูดไปว่ามีประชากรเพียง 700,000 กว่าคนนะครับในชั่วโมงก่อนนี้นะครับก็มีหลายท่านโทรเข้ามาว่า7ล้านคน
1: โอ้
0: โทษทีคุณผู้ฟังครับคือข้อมูลจริงๆเนี่ยก็คือ 700,000 กว่าคนนะครับเพราะว่าภูฏานเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่นี่จะเป็นเผ่าพื้นเมืองผมก็ตกใจว่าเอ๊ะผมพูดอะไรผิดไปหรือเปล่านะครับพอดีเริ่มต้นรายการนิดหนึ่งนะครับพอดีแก้ไขในต้นชั่วโมงเลยก็คือว่าประเทศภูฏานเนี่ยเป็นประเทศที่ประชากรนี่น้อยนะครับซ
1: ึ่
0: งผมไปนี่นานหลายปีคุณเต็งไปตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะฮะก็ประชากรเขาไม่เพิ่มมากหรอกครับเพราะว่าเป็นเผ่าพื้นเมืองและทีนี้เนี่ยสัมมโนในเมื่อปีสัมมโนประชากรนี้รู้สึกจะประมาณปี60มี 780,000 นะครับแล้วก็เขาอัตราการเพิ่มประชากรนี่ก็ยังน้อยนะครับก็ตีว่า 7-800,000 คนนะครับครับและทีนี้เมื่อหลายท่านนะครับที่ทราบก็ประชาสัมพันธ์กันต่อไปนะครับเพราะว่าตัวเลขบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าบางท่านนี้ไม่ได้ดูข้อมูลนะครับที่โทรเข้ามานะครับและก็อีกเรื่องนึงนะครับคือผมฝากไว้นิดนึงก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องนะครับก็คืออาเซียนเนี่ยหนึ่งอาเซียนในกลุ่มอาเซียนในประเทศเรานะครับหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่าประเทศที่เล็กและหลายท่านก็ยังไม่ทราบว่าประชากรน้อยมากที่สุดในอาเซียนมีเพียงประเทศ 1-400,000 กว่าคนก็คือบรูไนหลายคนบอก
1: ไม่น่าเชื่อนะ
0: ใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์กิตติกรเพราะว่า 400,000 นี่มันหลายคนก็เปรียบเปรยไปผมก็เข้าไปดูที่ประชากรจังหวัดนนทบุรีมี 1.3 ล้านคนเองกับบรูไนมีเพียง 400,000 นะครับสิงคโปร์นี่6ล้านกว่าลาวนี่7ล้านพอๆกับฮ่องกงแต่ประเทศที่เยอะติดอันดับ4ของโลกในอาเซียนนี่ก็คืออินโดนีเซีย270กว่าล้าน
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อนะประเทศเขาเล็กเหมือนกันนะน่ะ
0: ประเทศใหญ่นะคุณติงประเทศใหญ่นะครับอินโดนีเซียนะครับฉะนั้นประเทศไทยนี้ตีไปเท่าไหร่นะคุณติง60กว่าล้านเนาะ
1: น่าจะปีนี้น่าจะ64-65
0: ครับ60กว่าล้านแต่ว่าประเทศอย่างมาเลเซียนี่30ล้านประเทศเมียนมา54ล้าน
1: โอ้โห
0: นะกัมพูชานี่ตีว่าประมาณ20กว่าล้านนะครับแต่ว่าเมียนมานี่50กว่าล้านและประเทศที่เยอะติดอันดับรองของอินโดนีเซียก็คือคุณดิงประเทศฟิลิปปินส์100ล้าน110 100.5 ล้าน
1: เป็นเกาะนั่นน่ะ
0: ครับและทีนี้ลองลงมาอีกเกือบร้อยล้านนะครับ95ล้านคนก็คือประเทศเวียดนามเวียดนามนี้ทั้งแต่ก่อนมีทั้งเวียดนามใต้เวียดนามเหนือนะครับ มี95ล้านคนฉะนั้นประชากรเหล่านี้คุณพังในอาเซียนของเรานั้นนะครับคือผมพูดเพียงแต่ให้ฟังว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยประเทศภูฏานเนี่ยคุณติ่งที่ผมได้พูดในรายการไปก็คือการสัมมโนประชากรเนี่ยเพียง 700,000 กว่าเนี่ยเป็นประชากรที่มีความสุขมากที่สุดของโลกเนื่องจากว่าไม่มีค่อยมีการแข่งขัน
1: ไม่มีปัญหา
0: ไม่มีการแข่งขันในทางการค้าและก็ไม่มีการเร่งรีบที่จะต้องเดินทางและเป็นประเทศสุดท้ายที่ใช้โทรศัพท์มือถือกับโทรทัศน์เพิ่งมีไปเมื่อประมาณ5-6 ปีเองมั
1: ้
0: งแต่ก่อนไม่มีโทรทัศน์ใช้นะครับ
1: ดีค่ะ
0: ไม่ต้องมีสัญญาณ
1: นะครับ
0: แต่มีเพียงโทรศัพท์พื้นฐาน
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคุณฟังครับรายการ
1: นะ
0: สนับสนุน
1: สนับสนุนรายการของเรานะคะโดยผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนถึงเราได้นะคะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4 0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็ร่วมโทรเข้ามานะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังจำหน่ายแล้วก็บริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ไม่มีค่าบริการ
0: ไม่มีค่าจัดส่งแล้วกันนะครับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับช่วงนี้คาตามินก็ยังมี
1: โปรโมชั่นด้วยนะคะในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะก็จะแถมกล่องเล็กให้นะคะส่วนอีกโปรนึงก็คือซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลค่ะแถม2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้าสู่รายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณฟังก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรเข้ามานะครับก็ขอบพระคุณจากใจรายการจอลึกสู่ภาพผมคุณติ๋งก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่อุดหนุนตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับที่ผลิตภัณฑ์คาตามินที่จำหน่ายไปในท้องตลาดของประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมภัยแล้งคาตามินก็ยังจำหน่ายใน365วันนะครับ
1: คร
0: ับคุณฟังครับผมต่ออีกสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับประเทศภูฏานนะครับก็คือคุณติ่งมีคุณฟังทำนายนะครับพระชนพรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่นะครับซึ่งเป็นสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อปี2549หลายท่านก็บอกว่าอยากจะทราบ อายุนะครับ อยากจะทราบว่าพระชนมายุนี่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งท่านพระราชสมภพนะ ที่ผมได้ข้อมูลมา2523คุณติ่ง2523นี่ก็40ปีนะ
1: น่าจะ
0: 41ปีปี64นี่41
1: หน้าตานี่ยังเลยนะยังไม่น่าถึง
0: ท่านเป็นคนที่ผิวพรรณนะครับ
1: ค่ะอาจจะเพราะว่าประเทศของเขานี่อากาศดีด้วย
0: ครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดไปวันก่อนก็คือประเทศภูฏานนี่นะครับเรื่องการสูบบุหรี่เป็นเรื่องที่ต้องห้าม
1: ของที่ประเทศเขาเลย
0: ใช่ครับเรื่องการสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องการใช้สารเคมีนำเข้า
1: ห้าม
0: มาใช้ในทางการเกษตร
1: แสดงว่าอาหารของเขานี่จะแบบเกษตรอินทรีย์อะ
0: เกษตรอินทรีย์ยังไม่พอผมไปไม่ค่อยมีเนื้อสัตว
1: ์
0: เพราะว่าส่วนใหญ่ประชากรส่วนใหญ่นี้กินเจ
1: โอ้ค่ะ
0: คุณทานชอบไหม
1: เป็นหลัก
0: ชอบ
1: ไม่ค่อยไม่ค่อย
0: ครับเพราะว่าพวกเขานี่อยู่กับฝูงสัตว์เวลาได้ไปออกชนบทคุณติ่งจะเห็นสัตว์และคดีที่คนเลี้ยงสัตว์อยู่ตามทุ่งหญ้าเหมือนกับมองโกเลียเขาก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าที่ย้ายถิ่นฐานไป
1: ก็อาจจะเลี้ยงสัตว์เอาไว้เพื่อกินนมอะไรแบบนี
0: ้ครับแล้วก็ประเพณีอีกอย่างหนึ่งคือไม่อนุญาตให้คนแต่งงานกับต่างชาติแต่ว่ามีข่าวมาใหม่เมื่อ2ปีที่แล้ว สาวไทยไปแต่งงานกับคนพูตานแต่ไม่รู้เขาขออนุญาตยังไงนะครับ
1: ลงใน
0: YouTube เป็นยูทูบเบอร์นะครับ ซึ่งเป็นทัวร์เป็นไกด์ท่องเที่ยวไปในพูตานแล้วก็ไปชอบหนุ่มพูตานแล้วแต่งงานกันนะครับคุณฟังครับเพียงแต่เริ่มต้นรายการนะครับเป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารายการจอดลึกสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านจะนำสาระที่มีประโยชน์ไปใช้นะครับเป็นความสุขของท่านที่ฟังรายการอยู่ที่บ้านไม่ว่าท่านจะเดินทางไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอยู่ท้องไร่ท้องนาฟังรายการเจาะลึกสุขภาพของเราสองคนก็ขอให้มีความสุขนะครับตอนนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพหลังจากที่ฟังเพลงเพลงก็จะมีสลับกันไประหว่างลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อขับกล่อมให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขจะได้ไม่เหงาจะได้ไม่สิ้นหวังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับ
2: ค่ะ
1: ผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะปรึกษาปัญหาเรื่องกระดูกและข้อก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าผู้สูงอายุที่ฟังรายการหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับที่เป็นผู้สูงอายุหรือบางท่านก็อาจจะยังไม่สูงนะครับอายุ 40-50 ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเข่ากระดูกเอวกระดูกหลังมีอาการปวดนะครับก็มาขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตัวเองนะครับได้ที่รายการเจาะลึกสุขภาพในทุกๆวันนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาปรึกษาหรือมาเป็นเพื่
2: อ
1: นรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกๆวันที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
4: ฮัลโหล
3: ครับครับ
4: ค่ะค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
3: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
4: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะจดเลยนะคะพี
3: ่ครับ
4: เลขที่37
3: 37
4: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
3: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
4: ่คะชุดที่จะปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
3: ได้ได้ได้ได
4: ้ที่จดได้ยังจดหมดยัง
3: จดแล้วจดแล้วจดแล้วของพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
4: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับไปสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนักเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเขาไปที่ตรงนั้นจะเอาเบอร์ไหมคะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
3: พรุ่งนี้เอาชุดไหนครับพี่เอาชุดทดลอง
4: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดปวดตรงกระดูกเนี่ย
3: โอเคเดี๋ยวจัดให้พรุ่งนี้ถึง
4: นะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตามที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
3: คร
4: ับ พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมาหาคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
3: อ๋อหมวย
4: ค่ะค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
3: เขารู้จ้ะเขารู้ใช่ไหม
4: จ้า
3: โอเคครับผมนะ
4: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสบายใจนะครับที่ท่านไม่สบายใจมีความไม่ตกกังวลบางท่านนะครับมีปัญหาสุขภาพทางด้านร่างกายมากเพราะว่าตอนนี้เบาหวานความดันไขมันบางท่านนี้เป็น4โรคอยู่ในคนเดียวนะครับบางท่านเป็นถึง5โรคเป็นจริงนะคนน
2: ี้จริงค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าตอนนี้
2: ตรวจมาทีนี่แบบเจอหมดเลยโอ้โหแย่
1: ครับเพราะว่าตอนนี้สถิติเบาหวานในประเทศไทยเนี่ยจากรู้สึกจะเป็นข้อมูลสสส.นะครับเมื่อวานที่ผมเข้าไปดูก็ตอนนี้จะเรียกว่าในภาวะคนที่มีน้ำตาลเป็นผู้ป่วยเบาหวานมีประมาณ 4-5 ล้านคนในประเทศนะครับและเป็นความดันนี่เยอะแยะไปหมดตอนนี้คนที่เป็นความดันนี้พบในผู้อายุยังน้อยนะครับอายุเพียง ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ40ปี
2: โอ้
1: นะครับ
2: แล้
1: วก็เบาหวานความดันและที่สำคัญนี่ไขมันคุณติ่งไขมันก็คือพวกคอเลสเตอรอลที่สะสมในเลือดนี่ตอนนี้ของเราเนี่ยกำลังจะแสงโดยเฉพาะสสส.ได้พูดถึงประเทศเวียดนามเมื่อวานที่ผมดูคลิปวิดีโอนะครับว่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ไขมันในเลือดเนี่ยค่อนข้างน้อยและทีนี้เวียดนามในอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็มีมากขึ้นแล้วให้ร้านค้าที่เป็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเข้าไปตั้งนะคือว่าเราไม่เป็นธรรมชาติแล้วคือมันคนจะมีชั่วโมงเร่งด่วนเหมือนประเทศไทยคือไปฝากท้องตามร้านฟาสต์ฟู้ดน่
2: ะ
1: ที่กินพวก
2: กินด่วน
1: กินด่วนและสองก็พวกที่อาหารกล่อง
2: เอ
1: ามาเว็บ
2: ค่ะ
1: นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผมยังทานคุณติ่งยังทานน
2: ะ
1: บางช่วงเวลาใช่ไหม
2: เรา
1: ถ
2: ึ
1: งเว็บมาเว็บตามร้านหรือจะมาเว็บที่บ้านน
2: ะ
1: หรือเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆก็จะมีเดี๋ยวนี้เยอะมากนะ
2: ค่ะใช่หลายยี่ห้อเลย
1: มีหลายยี่ห้อแต่ก่อนมียี่ห้อเดียวเดี๋ยวนี
2: ้
1: สองสามอันเรียงกันหมดเลยเดี๋ยวนี้ไก่ทอดเนี่ยไม่ใช่มีแค่ยี่ห้อเดียวน
2: ะ
1: ก็มีหลายยี่ห้อนะครับและทีนี้พวกของหวานพวกอะไรต่างๆทำให้เรื่องอาหารการทานเนี่ยเขาบอกคนเวียดนามตอนนี้กำลังประสบปัญหากับโรคอ้วนเหมือนกับประเทศไทยประเทศไทยนี้เดี๋ยวนี้เด็กอ้วนเยอะ
2: เมื่อก่อนนี้ทางประเทศเวียดนามนี่เราจะเห็นประชากรเขาส่วนใหญ่เนี่ยหุ่นจะแบบรูปร่างเพรียว
1: ส่วนใหญ่ยังเป็นอย่างนั้นอยู
2: ่
1: ที่ผมเดินทางไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอัตราการเพิ่มสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนหรือไขมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมาตรการหลายอย่างนะครับในเรื่องการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนนะครับซึ่งประเทศไทยนี้ล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับข่าวการลดความหวานนะคุณเด็กการลดความหวานในอาหารที่ใส่ลงไปนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นผลดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ที่ฟังรายการเป็นผู้สูงอายุก็ผมบอกในรายการไปวันก่อนก็คือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดท่านไม่ค่อยได้ทานก็เน้นทานพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
2: ค่ะ
1: นะครับพืชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษนะครับบางท่านที่ซื้อมาไม่ได้ปลอดสารพิษผมก็แนะนำผงถ่านซึ่งท่านไปหาซื้อเอาเองตามห้างสินค้าตอนนี้เขาวิจัยผงถ่านเกี่ยวกับล้างสารพิษได
2: ้
1: นะครับเป็นผงถ่านที่เป็นถ่านอุณหภูมิเผาด้วยอุณหภูมิสูงแล้วถ่านนี้เราจะเห็นว่ามันมีคุณประโยชน์ในการเอามากรองน้ำเด็กเคยเห็นใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: มีทรายมีถ่านเอามากรองสารพิษ
2: ค่ะ
1: นะผงถ่านพวกนี้ใช่ครับแล้วก็จะบดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้กำลังได้รับความนิยมนะครับตามห้างสรรพสินค้าอาจจะขายเป็นซองๆแล้วก็มาเทแต่ก่อนนี้จะใช้พวกเกลือบ้างพวกน้ำยาบ้างนะครับ
2: เบกกิ้งโซดา
1: เบกกิ้งโซดาพวกเหล่านี
2: ้
1: แต่ว่าตอนนี้ผงถ่านนี่จะเป็นออร์แกนิกเลยออร์แกนิกนะครับ
2: ซึ่ง
1: ผมก็แนะนำนะครับไม่ต้องระบุยี่ห้อเพราะว่าท่านก็ไปหาซื้อเอาเอง
2: ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษที่ผมพูดไปตั้งชั่วโมงที่แล้วคนติ่งไม่ได้มาเดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นเทรนด์ใหม
2: ่ค่ะ
1: อ่ะคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอหรือเปล่าคะ
3: ใช่ใช่ครับ
5: ค่ะค่ะพอดีฟังรายการอยู่ไม่ทราบเป็นเทปหรืออะไรเป็นทีนี้คุณลุงอยากจะสั่งอะค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนส่งที่อยู่เนาะใหม่ได้ไหมคะ
3: ได้ที่ไหนครับผม
5: มาส่งที่ถนนกรุงธนบุรีเนี่ยค่ะบ้านเลขที่ตอนนี้เกษียณแล้วอยู่บ้านนะคะ
3: ถนนกรุงธน
5: บ้านเลขที่160นะคะ
3: ครับ160
5: 160ถนนกรุงธนบุรี
3: ถนนกรุงธนใกล้กับอะไรครับตรงนั้น
5: ซอยกรุงธนบุรี4นะคะ
3: ครับกรุงธนบุรี4ใกล้กับรถไฟฟ้านะ
5: ค่ะค่ะแยก3ต่อขี้เท่าต่อขี้เท่าแยก3ค่ะ
3: ครับ
5: ต่อขี้เท่าแยก3ต้นยางนะคะ
3: ต้
5: องละเอียดนิดนึงต้นยางนะคะแขวงบางลำพูล่างค่ะ
3: ครับ
5: เขตคลองสานค่ะ
3: ครับ
5: กรุงเทพนะคะ10600ค่ะ
3: ครับครับ
5: ตอนนี้มีโปรไหมคะ
3: ตอนนี้เรามีโปร6ค่ะโปร6ก็มี 6แล้วแถม2กระปุกตัวนี้สำหรับคน
5: จะเอาเหมือนเดิม
3: นะเอา3เอา3เนาะ
5: ค่ะค่ะ
3: ได้ครับ
5: อันนี้มาเก็บเงินปลายทางนะคะ
3: ได้เก็บเงินปลายทาง
5: อยู่บ้านไม่เป็นไรเข้ามาถูกใช่มั้ยคะแบบนี้เห็นเคอรี่แล้วก็มาส่งของกันนะคะ
3: ถูกแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รับสายหน่อยนะเดี๋ยวให้เข้าไป
5: ได้ค่ะเดี๋ยวรับสายก็มี2เบอร์นะคะเบอร์บ้านก็มีนะคะ
3: คือเบอร์นี้นะครับ
5: ค่ะได้ทั้ง2เบอร์เบอร์ไหนก็ได้นะคะ
3: ครับ
5: คือเผื่อว่าเบอร์ถือไม่ได้ยินถ้าเบอร์บ้านมันยังมีเด็กเขาได้ยินบ้างอะไรบ้างนะคะ
3: ครับได
5: ้ค่ะคุณหมอก็เอาส่งแล้วกันนะคะ
3: ครับอ
5: ันนี้จะมาส่งที่นี่ตลอดนะคะ
3: ครับ
5: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับ
5: สวัสดีค่ะเดี๋ยวขโหลนิดนึงค
3: ่
5: ะทานตอนไหนบ้างคะทานตอนไหนบ้างคะ
3: ทานส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ทานเช้าเดียวหรือเย็นเดียวก็ได้ครับแต่ถ้านี่ก็ทานเช้าเย็นก็ไม่มีปัญหาครับ
5: กี่เม็ดคะ
3: เม็ดเดียว
5: ครั้งมือละ1เม็ดนะคะ
3: ครับ
5: พอดีคุณลุงก็96แล้วฟ
3: ัง
5: รายการทุกวันก็ไม่ยอมจะให้สั่งสั่งก็สั่งที่เห็นหมอกำลังพูดอยู
3: ่
5: โอเคนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: รายการจดลึกสุขภาพนะครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินสนับสนุนรายการอ่ะคุณติ่งสักนิดนึง
2: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินเนี่ยหากว่าท่านสนใจในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนถึงรายการเราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: คร
2: ับ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรเข้ามาตอนนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวม8กระปุกในราคาเดิมหรือท่านจะซื้อ1โหลนะครับคาตามิน1โหลก็แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนกันอย่างล้นหลามในทุกๆวันนะครับตอนนี้รอสายท่านอยู่รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับอ่ะพักกันเพลงสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับเป็นเครื่องเสียงเพลงกล่อมใจให้ท่านรับฟังจากรายการเจาะลึกสุขภาพเราสองคนมาพูดนานาสาระเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพบางท่านก็โทรมาถามนะคนเด้งว่าผมเนี่ยจะได้พาไปจริงไหมที่นนท์ที่นี่นะ
2: เราพาไปเนี่ยไปทางเสียงเนี่ย
1: ครับก็จริงๆแล้วหวังว่าเป็นอย่างยิ่งนะครับ
2: ค
1: ือทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นผมก็อยากจะพาไปน
2: ะ
1: โดยเฉพาะคุณติ๋งก็อยากไปในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ
2: ่เราต้องออกไปหาแรงบันดาลใจบ้าง
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปเที่ยวเราก็จะได้เปิดโลกเราจะได้เห็นเหมือนเป็นพื้นเหมือนการผ่อนคลายอีกอย่างนึงนะครับหลายท่านเนี่ยโทรมาคุยกับผมว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะครับยิ่งช่วงที่ผ่านมานี่ตีไปว่า 2-3 ปีไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะครับก็ตอนนี้ผมมีข่าวว่าคนนี่รอจะไปเที่ยวเยอะมากถ
2: ้
1: าเหตุการณ์สงบนะครับการสงบก็ท่านก็ต้องรอไปเที่ยวแล้วล่ะครับเพราะว่าที่ผมเสนอเรื่องเกี่ยวกับฟาร์มออร์แกนิกตอนนี้นี่แนวท่องเที่ยวแบบนี้จะมาแรงคุณติ่งจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขามีร้านกาแฟใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีทุ่งหญ้าคนก็จะชอบไปเช็คอิน
2: ใช่ไหมค่ะ
1: มีร้านกาแฟเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟเนี้ยได้รับความนิยมก็คือเป็นร้านกาแฟที่เป็นทุ่งเป็นวิว
2: จะได้ถ่ายรูปสวยๆ
1: จะได้ถ่ายรูปคนก็ไปถ่ายรูปแล้วครับบางท่านก็ไปยืนต่อแถวก็ไม่นานเท่าไหร่ไปยืนต่อแถวนะครับไปทานกาแฟอย่างที่ผมบอกวันก่อนที่ราชบุรี
2: ค่ะ
1: นะครับที่แถวจอมบึงเป็นร้านกาแฟที่คนไปต่อแถวนานที่สุด2ชั่วโมง
2: โอ้โห
1: อันนี้ผมประชาสัมพันธ์ในทางที่ดีนะครับท่านเจ้าของร้าน
2: อันนี้คือเพื่อจะทานกาแฟหรือว่าเพื่อที่จะถ่ายรูปเช็คอิน
1: ทั้งไปถ่ายรูปอยากจะทานกาแฟว่าคนทำไมเขาต่อแถวยาวขนาดนั้นนะครับแล้วก็ทั้งที่ไม่มีที่จอดรถจอดรถไว้นี่เดินไปเป็นกิโลเลย
2: โอ้โห
1: นะครับ
2: นี่ลงทุน
1: นะครับลงทุนจริงๆเพราะว่าไปทำร้านกาแฟอยู่ที่ในภูเขาและทีนี้วิวสวยแล้วมีคฤหาสน์และอีกที่หนึ่งคนติ่งที่ผมไปที่นครนายกก็คืออันนั้นเป็นทุ่งหญ้าเขียว
2: ค่ะ
1: เป็นทุ่งข้าวเลยแล้วก็จะมีร้านกาแฟอยู่ตามทุ่งข้าวแล้วก็จะมีทางเดินที่เดินอยู่บนเหมือนกับเราเดินอยู่บนปลายข้าวเขาจะเป็นสะพาน
2: ยกสูงขึ้นมา
1: สะพานยกสูงแล้วเดินทอดยาวไปไกลแล้วก็เลี้ยวมาร้านกาแฟคนก็จะไปถ่ายรูปครับการท่องเที่ยวแบบนี้กำลังจะบ่งบอกว่าคนกำลังเบื่อเมืองนะครับ
2: ใช่หอยหาธรรมชาติ
1: หอยหาธรรมชาติอย่างที่ผมบอกไปว่าทำไมคนถึงช่วงที่โควิดสงบช่วงที่เฟสแรกน
2: ะ
1: ที่ไม่ค่อยมีตัวเลขนี่เห็นไหมคนออกไปเที่ยว
2: ใช่
1: คนออกไปเที่ยวเยอะมากจริงๆนะครับในช่วงนั้นคนออกไปเที่ยวเขาใหญ่ไปเที่ยวโอ้สถานตามที่ต่างๆ
2: เหมือนเก็บกดเลยนะ
1: ใช
2: ่
1: นะครับ
2: เราเก็บตัวกันมานานละ
1: ใช่เพราะก็เหมือนกับว่าคนกรุงเทพก็อยากออกไปต่างจังหวัดนะครับ
2: ค่ะ
1: สวนผึ้งสักนิดนึงนะครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้เอาเป็นเรื่องสวนผึ้งสักนิดนึงผมเสนอฟาร์ม
2: คลอโรฟิลฟาร์มิ่งไอเดียสดใหม
1: ่ครับเป็นสตาร์ทอัพนะผมเคยดูของเขาเป็นสตาร์ทอัพ2คนเนี่ยคือคนคิดว่าการลงทุนเนี่ยคนจะนึกถึงการลงทุนในตลาดเงินแต่บางคนคิดถึงการลงทุนในรูปแบบฟาร์มเกษตร
2: ระยะยาวด้วย
1: ในระยะยาวแล้วก็ได้ผลผลิตนะครับก็คือเป็นเรื่องของคุณพอร์ตนะ
2: ค่ะคุณพอร์ตกับคุณพีท เป็นสองพี่น้อง
1: สองพี่น้องตั้งฟาร์มขึ้นมาที่สวนผึ้งเป็นฟาร์มเมลอนผักแล้วก็
2: ผลไม้
1: อะโวคาโดผลไม
2: ้ค่ะ
1: มะเขือเทศ
2: เขาบอกเป็นชาวสวนที่นึกในเรื่องของความสนุกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจไม่แพ้ใครเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ใส่ไอเดียเจ๋งๆลงไปในฟาร์มในพื้นที่ของตัวเองทำการเกษตรนะคะ
1: ครับซึ่งที่ฟาร์มตัวนี้จะเป็นแคนตาลูปสีทองนะครับซึ่งเป็นราคาแพงมาก
2: เคยทานไหมคะ
1: ผมเคยทานนะลูกหนึ่งตกประมาณ500-600กันจริง
2: โ
1: อ้ไม่ธรรมดานะปกติมัน100-200
2: ใช่ค่ะใช่
1: ตัวนี้500-600แต่ว่าส่วนใหญ่พูดตรงนะมาขายไม่ค่อยได
2: ้ แต่ถ้าชิมนี่ก็ว่าโอเค
1: คือมาขายตามห้างขายไม่ค่อยได
2: ้
1: เพราะว่าคนจะมองว่าแพงนะครับในฟาร์มนี้เขาจะปลูกคือเน้นตรงนี้แหละคือเป็นเน้นแบบไฮเอ็นคือเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่นนะครับคือว่าลูกค้าจะซื้อกลับบ้านหรือจะซื้อทานหรือทำเป็นพวกผลไม้ปั่นพวกนี้นะครับแต่คือเน้นน่ะมีคนเล่าให้ฟังนะคนที่ไปเนี่ยผมดูจากยูทูบเบอร์ที่ไปนั่นเองค่าใช้จ่ายนี้ตกประมาณคืนหนึ่ง1,000 กว่าบาท

0: าพ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีทางการเกษตรแบบออร์แกนิก
1: ค่ะคือรู้ที่มาที่ไปของมันด้วย
0: คุณติงเคยไปเกี่ยวกับพวกที่เขาเป็นโรงมุงหลังคา
1: พวกกรีนเฮา
0: ส์พวกกรีนเฮาส
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนเขาเล่าผมฟังผมเสนอวันก่อนว่าถ้าท่านมีพื้นที่เล็กๆนะเดี๋ยวนี้เขามีกรีนเฮาส์ขายเนี่ยจาก
1: ใช่
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าลาซาด้าหรืออะไรจริงไหม
1: อันนั้นโรงเรือนเล็กๆเหรอ
0: เล็กๆแล้วก็ปลูกผักข้างในปลูกผักข้างในที่เป
1: ็
0: นผ
1: ัก
0: กระถางใช
1: ่
0: ทำได้นะ
1: ทำได
0: ้เพราะว่าพื้นที่ที่บ้านผมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 3-4 เมตรสามสี่เมตรก็ตอนนี
1: ้กะปลูกอะไรคะเนี่ย
0: น้องสาวก็เมื่อเช้าเนี่ยก็บอกมาว่าจะซื้อพวกผักต่าง
1: ๆ
0: พวกผักที่วางเป็น
1: สลัดหรือเปล่า
0: หลายอย่างฮะทั้งเป็นผักสวนครัวพวกสะระแหน
1: ่
0: ตะไคร้พวกอะไรเนี่ยเอามาวางแล้วก
1: ็คลุม
0: เป็นคลุมไว้เพราะว่าพวกแมลงพวกอะไรจะมากินนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คนเขาบอกว่าเทรนด์นี้กำลังมาเขาเรียกปลูกผักกินเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกผักกินเองเทรนด์นี้กำลังมา
1: เพราะว่าเราบางทีเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกเองดีกว่า
0: ปลูกเองนะครับเพราะว่าท่านก็จะไม่ต้องซื้อแม้แต่ว่าหอมหรือว่าต้นหอมหรือว่ากะเพราใบโหระพาอันนี
1: ้ขี้หนูอะไรอย่างนี้
0: ทำง่ายนะทำง่ายคนเด็กไม่มีไม่เป็นไรที่บ้านผมตอนนี้กำลังเริ่มทำนะครับจริงกำลังเริ่มทำนะครับ
1: ดี
0: สปอนเซอร์สักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงเวลาของรายการของเรานะสนับสนุนโดยคาตามินเนี่ยคาตามินตอนนี้มีจัดโปรโมชั่นนะคะคาตามินทวายไลท์นะคะก็อัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็ยังมีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่มีค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าท่านจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามีนได้ในทุกๆวันใน365วันสวัสดีครับคาตามินครับผม
2: ค่ะฟังยาชุดนึงค่ะ
0: ครับครับที่
2: ลงฉืดจิ้นหัวนะคะ
0: ฉืดจิ้นหัวพระประแดงนะครับ
2: ค่ะฟังปอ138นะคะเดี๋ยวฝากไว้ที่ป้อมยามนะคะตัง
0: ครับครับครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีคุณฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพได้ในทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มเราเปิดบริการสายนะครับซึ่งตอนนี้สายก็กำลังหนาแน่นนะครับ คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาในช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นนะครับ ก็ช่วงเช้าจะมีคนสั่งผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ว่าจะเป็นทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นวีต้าพลัส หรือว่าอิโมน่านะครับไปกันอย่างมากมายซึ่งตอนนี้ประชาสัมพันธ์ทั้งนิดหนึ่งก็คือทวายไลท์เราสามารถซื้อรวมกับคาตามินได้ในราคาเดียวแล้วก็วีต้าพลัส6กระปุกแถม1กระปุกนะครับส่วนอิโมน่านั้นตอนนี้เราลดราคาเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์อิโมน่ากล่องสีเขียวที่ท่านเคยใช้หรือจะซื้อร่วมกับคาตามินเราก็ลดให้400บาทนะครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน

0: The Best of Innovation.
1: รายการเจาะลึกสุขภาพผมหวังอย่างยิ่งนะครับสำหรับเราสองคนว่าเราหวังอย่างยิ่งว่าเป็นรายการที่ท่านจะชื่นชอบสำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวสุขภาพนะครับเพราะว่าวันก่อนนะครับผมได้มีโอกาสไปรับฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายคุณติงนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศหนึ่งที่ออกกำลังกายน้อยตอนนี้สสส.น
2: ะ
1: ออกกำลังกายน้อยนะครับเนื่องจากว่าในคนเมืองหลวงเนี่ย อัตราของการเดินทางเนี่ยอย่างคนติ่งเนี่ยเดินทางเนี่ยใช้ระยะเวลานาน
2: ใช่
1: กว่าจะถึงบ้านเนี่ยค่ำแล้วยังไม่รวมถึงไปแวะห้างอีกนะฮะ
2: ซื้อของ
1: ใช่ซื้อของพวกนี้นะฮะและบางท่านก็อยู่กับบนรถติดเนี่ยรวมทั้งไปกลับเนี่ยหลายชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทำงานแล้วก็กลับบ้านก็กลางคืนก็ไม่ออกกำลังกายนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณฟังครับที่ท่านผู้ฟังรายการถ้าหากท่านมีเวลานะครับที่ผมเคยบอกไปก็คือว่าการออกกำลังกายที่ดีนี่สำหรับผู้สูงอายุเขาบอกว่าไม่ประมาณ30นาทีไม่เกินนะไม่เกินบางท่านนี่ออกหักโหมนะครับ
2: โอ้ไม่ไหวนะ
1: หักโหมนะหักโหมคือผู้สูงอายุเนี่ยเลย60ปีไปแล้วบางท่านออกกำลังกายเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงผมเคยเจอมาแล้วนะครับที่ไปเดินที่สวนสนามหลวงไปเดินที่สวนหลวง
2: ส
1: วนหลวงร.9ในสมัยนั้นนะครับบางท่านนี้ต้องการสุขภาพแข็งแรงแต่จริงๆแล้วเขาแนะนำว่าประมาณ30นาที20นาที
2: ได
1: ้ก็ได้แต่ว่าต้องให้ทำต่อเนื่องคือหมายความว่าใน1สัปดาห์เนี่ยท่านทำประมาณ 3-4 วัน
2: ค
1: ือใน7วันท่านทำ 3-4 วันอย่างน้อยนะครับถ้าท่านทำได้ทุกวันก็เป็นเรื่องดีคือเดินอยู่ในบ้านนะครับเดินแกว่งแขวนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นการยืดเส้นยืดสาย
2: ช่วยลดกล้ามเนื้อ
1: ครับคอเลสเตอรอลในตัวนะครับขจัดไขมันและที่สำคัญเป็นการช่วยให้การนอนหลับนะครับนอนหลับดีนะครับฉะนั้นที่เขาบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศหนึ่งที่ออกกำลังกายน้อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่โรคไขมันติดอันดับสูงในอาเซียนประเทศแรกๆเนี่ยที่ประเทศไขมันหรือเบาหวานเยอะก็คือประเทศอินโดนีเซียแต่ไม่แน่ใจว่าประชากร270ล้านไหมนะครับประเทศไทย60กว่าล้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมาจากอาหารเขาวิเคราะห์อย่างนั้นนะครับคือกระทรวงนี่บอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ใช้อาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเติบโตมากขึ้นในแต่ละปี
2: ขยาย
1: ใช่เพราะว่าเราทานอาหารฟาสต์ฟู้ดและก็จะมีไขมันที่อยู่ในอาหารและสองก็คือเรานิยมกินพวกของหวานไอศกรีม
2: เขาว่าทำให้อารมณ์ดี
1: กินไอศกรีมพวกนี้แต่การกินเนี่ยเขาบอกว่ากินเกิน
2: ใช่
1: ครับคือเวลากินนี่ท่านต้องทานสำหรับผู้สูงอายุทานนิดๆหน่อยๆนะครับผมเคยแนะนำรายการว่าบางท่านชอบทานของหวานหลังข้าวท่านจะทานได้ก็ทานนิดๆหน่อย
2: ๆ
1: นะครับเพราะว่าถ้าท่านทานนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหน้าข้าวเหนียวมะม่วง
2: ใช่
1: ข้าวเหนียวทุเรียนน
2: ะ
1: พวกเหล่านี้นะครับซึ่งต่อไปที่ผมพูดในรายการตอนจะจบเที่ยวก่อนก็คือเรื่องทุเรียนจะไม่มีขายคุณติงในอนาคตเพราะว่า
2: ส่งออกหมด
1: เพราะว่าตอนนี้จีนได้ทำ MOU ไว้
2: ใช่ค่ะ
1: กับประเทศไทย
2: ขณะสถานการณ์โควิดยังสั่งให้ส่งไปอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยี
2: ค่ะ
1: ผมเพิ่งไปดูงานมา
2: อ๋อ
1: เทคโนโลยีก็คือว่าทุเรียนที่สุกเนี่ยคุณติงที่เป็นเขียวๆนี่นะ
2: ค่ะ
1: เก็บได้2ปี
2: อืม
1: โดยไม่ต้องขายนะซื้อปีนี้ไปขายปีหน้า
2: โอ้
1: เขาทำแล้วนะเขาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ที่คลองหลวงปทุมธานีก็คือสร้างเป็นโกดังเหมือนกับห้องเย็น แต่ว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นมาควบคุมความเย็นในอุณหภูมิลบ60องศา
2: โอ้เข้าไปนี่มีหนาวแน่นอน
1: ต้องใส่ชุดฮะเขามีชุด
2: ค่ะ
1: แต่ว่าผมไม่ได้เข้าวันนั้นแต่ว่าคนที่เข้าไปต้องใส่ชุดเหมือนมนุษย์อวกาศ
2: ห้องแลบแค่อย่างนั้น
1: มันก็ไม่เชิงห้องแลบมันจะมีชั้นวางเหมือนสโตร์ใหญ่เลยเป็นชั้นมีแต่ทุเรียนทั้งนั้นเลยจะไปขายปีหน้า
2: โ
1: อ้ตัวนี้เขาประกันราคาแล้วไอ้พวกที่รถขายอยู่ข้างทางนี้
2: อันนั้นคือเหมือนตกเกรดล่ะ
1: เขาเอาหมดตอนนี้เพราะว่าเขาจะใช้ประเทศนี้เป็นทางผ่านไปในออสเตรเลีย
2: อ๋อค่ะ
1: ไปในอเมริกาเมื่อโควิดหายตอนนี้ยังส่งไปยากก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน
2: ค่ะ
1: ผมบอกเก็บได้เท่าไหร่เขาบอกโหหลายหมื่นตัน หลายหมื่นตันเขาบอกอย่างนี้เลยนะหลายหมื่นตันที่เก็บไว
2: ้
1: เขาบอกมีที่เก็บไหมกำลังสร้างไปเรื่อยๆตอนน
2: ี
1: ้เป็นเรื่องที่ดีเขาบอกดียังไงดีสำหรับเกษตรกรแต่อาจจะไม่ดีสำหรับผู้บริโภคทำไมอ่ะ
2: มันไม่สดใหม่
1: ไม่ใช่
2: อ
1: ่
2: ะ
1: มันไม่ใช่คือเขาเก็บอุณหภูมิไว้นี่ความสดอะไรดีทุกอย่างแต่คนที่จะไปบริโภคอย่างเราเนี่ยต้องบริโภคของแพงทุเรียนลูกหนึ่งเนี่ยเราเคยกินในลูก 3-4 โลเนี่ยตกโลละประมาณ100กว่า
2: ค่ะค่ะ
1: 100กว่าก็ประมาณ 6-700 5-600 อ่ะพูดง่าย
2: ๆ
1: แต่ตอนนี้นี่1,500ขึ้นนะเป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังแล้วก็ขอให้เป็นเรื่อง
2: อีกนานแล้วต้องปลูกเองแล้วนะ
1: มีความสุขนะครับทุเรียนไม่มีก็ยังไงนะกินเงาะแทนแล้วกันนะครับกินมังคุดแทนนิดนึงครับ
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยผู้สูงวัยหรือว่าอายุยังน้อยอยู่เนี่ย ก็พูดคุยกันได้เนี่ยบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาทางด้านข้อในร่างกายนะคะเนื่องจากข้อร่างกายนั้นเนี่ยใช้งานหนักกันตลอดนะคะบางท่านนี่เป็นข้อเข่าเสื่อมนะคะบางท่านเป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านก็เป็นนิ้วล็อกปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คือปัญหาสุขภาพอีกอย่างนึงนะที่มีคุณฟังเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังในรายการกันเป็นประจำนะคะเป็นอันดับต้นๆของในแต่ละวันเลยก็ว่าได้หากว่าท่านไม่สบายใจเนี่ยจะโทรศัพท์มาพูดคุยในรายการของเราปรึกษากันได้เป็นเพื่อนในรายการเป็นแฟนรายการได้หมดเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843865644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843865644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาผมสิกรก็ยังรอรับสายท่านอยู่เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านก็ยังสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามีนได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์ต่างๆนะครับก็สั่งผลิตภัณฑ์คาตามีนได้เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ราคาก็ลดพิเศษนะครับลดพิเศษจริงๆนะครับท่านที่ซื้อครึ่งโหลเราแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุกในราคาเดิมท่านจะซื้อเป็นโหลเราก็แถม3กระปุกได้15กระปุกนะครับส่วนท่านที่จะซื้อชุดทดลองราคาก็พันต้นๆหรือท่านจะซื้อตั้งแต่1กระปุก2กระปุกเราก็มีจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการซื้อเยอะนะครับส่วนสมาชิกท่านใดตอนนี้ช่วงนี้นะครับเราก็ยังมีกระเป๋าในบางส่วนที่เหลือจากเทศกาลปีใหม่นะครับให้ท่านไปใช้นะครับ
2: ก็แรงทนทาน
1: เป็นช่วงๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็สั่งออเดอร์เกี่ยวกับกระเป๋าเพื่อว่ามาก็หมดเร็วนะฮะที่ส่งไปต่างจังหวัดนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ยังมีบ้างในบางส่วนสำหรับท่านที่รีบโทรเข้ามานะครับดังที่เบอร์ที่คุณติ๋งและผมบอกไปนะครับคือเบอร์0843856644ในทุกๆวันนะครับอ่ะคุณฟังครับต้องขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับเวลาหมดเวลาโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาเจอกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและก็ขอให้ท่านมีความสุขที่ฟังรายการที่เราได้ค้นหาข้อมูลมาก็ขอให้ท่านมีความสุขจากเพลงและสาระของเราสองคนนะครับ
2: ค่ะ
1: พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บำเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่สองแขนของหมอแน่มีโอกาสโอบกอดคนที่หมอแน่รักตอนนั้นอยากจะจูบสักครั้งก็กลัวว่าจะช้ำก่อนที่จะถึงเวลาช่างเถอะเรายังมีเวลาที่จะร่วมชีวิตกันจนวันตายหมอเล็กรักมัดมากกว่าที่คิดถึงเรื่องอื่นทุกครั้งที่หมอเล็กคิดถึงเรื่องในวันข้างหน้าของเรามัดมักจะบอกว่าหมอเล็กของเธอเป็นคนช่างฝันและมันก็พลอยฝันไปด้วยประกายตาของมัดเวลานั้นสุขใสยิ่งกว่าดาวดวงตาคนช่างฝันบอกได้ไหมจ๊ะว่าคนที่กำลังมีความรักเขาช่างคิดช่างฝันเหมือนเราหรือเปล่าตอบได้ไหมจ๊ะ

0: ใครน่ะ
1: มัดค่ะมัดมัดทำไมมัดถึงกลับจนกลับมาในสภาพอย่างนี้ลูกเสื้อกระโปรงขาดผมเผายุ่งยางมัดมัดพูดสิลูกว่าลูกไปไหนมาถึงกลับบ้านดึกเดินอย่างนี้ดูสิมัดบอกแม่สิว่าไปไหนมาพูดสิว่าไปไหนมาพูดสิมัดพูดกับแม่แม่ถามว่าไปไหนมาพูดสิทำไมไม่พูด มัดมัด
0: ไปบ้านคุณสมัครมาใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มัดมัดแล้วที่มัดกลับไปอย่างนี้หมายความว่า
1: ค่ะแม่

0: มัดโธ่ลูกทำไมถึงยอมให้เขาทำอย่างนั้นทำไมก่อนที่จะไปทำไมไม่ยอมบอกแม่ซะก่อนลูกไม่รู้หรือว่าแม่รักแม่ห่วงลูกสาวคนนี้ของแม่แค่ไหนไม่รู้ว่าแม่รักลูกของแม่แค่ไหน
1: ทำไมมันจะไม่รู้คะแม่กอดลูกสาวที่แม่รัก

ว่าแม่ชอบช้ำใจแค่ไหนเมื่อรู้ว่าลูกสาวของแม่ไม่มีความเป็นสาวเหลืออยู่อีกมันเองก็เจ็บช้ำไม่น้อยไปกว่าแม่หรอกค่ะมันร้องไห้มาแล้วร้องไห้ซะจนไม่อยากจะร้องอีกต่อไปเรากำลังเดือดร้อนจะไม่มีทางแก้มันจะหวงแหนตัวเองไว้ทำไมอีกในเมื่อมันไม่มีที่หวังอะไรอีกแล้วจังมันเถอะค่ะมันไม่มีราคาค่างวดอะไรอีกแล้วมันไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว

ยังนอนไม่หลับอีกแล้วลูกถึงได้นอนร้องไห้อย่างนั้นเป็นแม่แม่ก็คงนอนไม่หลับเหมือนกันไม่รู้ว่าแม่เนี่ยมีเวรมีกรรมอะไรนักหนาชีวิตของเราสองคนแม่ลูกถึงได้เป็นอย่างนี้แม่คิดว่าแม่เข้าใจความรู้สึกของมัดดีเมื่อคนที่ลูกรักแต่งงานไปกับคนอื่นลูกก็ขาดที่พึ่งพิงทางใจหมดสิ้นความหวังที่ลูกเคยฝันให้แม่ฟังเสมอความฝันของลูกสวยสดงดงามมันสวยเกินไปงดงามเกินไปและสูงส่งเกินไปเมื่อพลาดหวังลูกจึงเหมือนว่าวที่ขาดลอยมันเคว้งคว้างยังไม่มีจุดหมายเหมือนคนที่ขาดสติเหนี่ยวรั้งลูกเคยทำทุกอย่างเพื่อคนที่ลูกรักหวงแหนความสาวไว้ให้เขาเมื่อต้องสูญเสียเขาไปแล้วเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นลูกจึงได้คิดทำเพื่อแม่เพื่อให้หนี้สินมันปลดเรื่องไปบ้างด้วยการคลายความเป็นสาวของตัวเองลูกคงคิดว่าสิ่งที่ลูกหวงแหนนั้นลูกไม่รู้จะเก็บเอาไว้ให้ใครอีกแล้วนี่ล่ะเป็นลูกแม่แท้ๆเป็นลูกแม่คนเดียวที่ล้มเจ็บเป็นโรคที่ทุกคนรังเกียจแล้วเธอต้องมีปัญหาในเรื่องหนี้สินเป็นลูกแม่ด้วยเหมือนกัน

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็ม

โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

ั่วเวลาไม่นานนักชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้ชั่วหรอสูญเสียคนที่เรารักเสียความเป็นสาวเสียไปหมดทุกอย่างโดยไม่อาจจะเรียกร้องให้กลับคืนมาได้อีกไม่เคยนึกไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าสุดทางรักของเราจะลงเอยแบบนี้ความเป็นสาวของมันมีค่าสำหรับหมอเล็กคนเดียวเท่านั้นเมื่อมันไม่อาจจะให้หมอเล็กได้ขอให้มันเป็นประโยชน์แก่ตัวมันและผู้ให้กำเนิดของมันเถอะค่ะสำหรับลูกผู้หญิงแล้วความเป็นสาวมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและเพียงครั้งเดียวนี้เองที่ลูกผู้หญิงหวงแหนไม่ให้คนที่เขารักนับแต่นี้ไปเราสองคนมีแต่จะไกลกันออกไปทุกทีสุดทางรักของเรามันจบสิ้นไปแล้วยังเหลืออีกอย่างเดียวเท่านั้นคือสุดทางชีวิตซึ่งมันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลงเอยยังไงแล้วกว่าจะถึงเวลานั้นมันจะต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนชีวิตของมันไม่ใช่ชีวิตในนวนิยายที่จะมีคนคอยช่วยเหลืออบอุ้มในยามที่กำลังทุกข์ยากนอกจากดิ้นรนช่วยตัวเองจนไม่มีอะไรเหลือเลยนี่คือความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่นวนิยายไม่ใช่ความเพ้อฝัน

มัจจาเรายังรักกันอยู่ใช่ไหมจ๊ะถึงเรามีอันต้องแยกทางกันเดินชั่วเวลาหนึ่งเราก็ยังมีความรักอยู่ต่อกันอย่างมั่นคงถึงหมอเล็กจะมีเหตุผลในการแต่งงานกับคุณวานีสักเพียงใดหมอเล็กก็ยังถือว่าตัวเองทำผิดคอยหมอเล็กนะจ๊ะสุดที่รักคอยไปก่อนวันหนึ่งเราจะต้องได้พบกันอีกเราร่วมชีวิตกันจนตายจะลืมความรักจะลืมสิ่งที่เราเคยฝันเอาไว้ร่วมกันความฝันของเด็กสองคนเมื่อ10 กว่าปีล่วงมาแล้วเป็นความฝันที่สวยสดงดงามเหลือเกินอย่าโศกเศร้าจนเกินไปนักขอให้เอาความรักเป็นที่ตั้งยึดเอาความรักนั้นไว้ในหัวใจนึกถึงความสวยสดงดงามจากความรักแล้วเราก็ยังมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันที่เราจะพบกันอีกจนได้ถ้ายังรักก็โปรดเชื่อหมอเล็กคนนี้เถอะคนดีเชื่อนะจ๊ะเชื่อเหมือนที่เคยเชื่อ

เราเป็นของกันและกันไม่ได้อีกแล้วไม่ได้อีกเป็นอันขาดไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนเราจะเป็นของกันและกันไม่ได้อีกแล้วสุดที่รัก

0: ตัวหนังสือไม่รู้เรื่องเลยเรื่องราวทั้งหลายแหละยังติดตามเราอยู่ในจิตสำนึกจะวนเวียนอยู่เหมือนบาปที่คอยกระทุ้งเตือนให้รู้ถึงความรับผิดของตัวเองคำสัญญาคงจะเริ่มเป็นความจริงจังขึ้นมาแล้วประมาณเราขาดสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนและความสำเร็จมันจะเป็นของเราได้ยังไงยิ่งพยายามสลัดมันไปพ้นมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ติดตามเราไปเหมือนเงาตามตัวมากขึ้นเท่านั้นใบหน้าที่นองไปด้วยน้ำตาของวัฒนาลอยอยู่ตรงหน้าเรานี่เองได้ยินมาจากเสียงสะอื้นเราไม่เคยรู้เลยว่าในความรู้สึกของผู้หญิงซึ่งต้องพบความผิดหวังเขาจะเจ็บปวดและรู้สึกยังไงจนนี้เรารู้แล้วเราปวดร้าวมากเท่าไหร่มัทนาก็ยิ่งปวดร้าวมากกว่าเราเป็นทวีคูณทำไมเราต้องพบกับวานีทำไมวานีถึงต้องเหมือนมัทนาทำไมเราต้องรักผู้หญิงคนนี้และทำไมเราถึงห่วงใยกังวลเมื่อเธอมีท้องโดยไม่มีพ่อสิ่งนี้คือกับหรืออะไรกันแน่
1: คุณหมอคะ
0: อ๋อครับ
1: ทานกาแฟสิคะ
0: ครับขอบคุณครับดึกมากแล้วลุกขึ้นมาชงกาแฟให้ผมทำไมกันอะไปนอนซะเถอะ
1: คุณหมอนะคะหมุนนี่ไม่ได้พักผ่อนเลยดิฉันห่วงค่ะ
0: ผมสบายดีเสมอครับ
1: ค่ะ
0: ดูเถอะในยามที่วานีกำลังโศกเศร้าดวงตาเศร้าๆคู่นี้ช่างเหมือนกันกับพัฒนาเหลือเกินเธอมองเราด้วยความรักความห่วงใยเธอรักเราน้อยไปกว่าที่พัฒนารักเลยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไม
1: ดิฉันรู้สึกว่าคุณหมอไม่ค่อยสบายใจนะคะ
0: ไม่มีอะไรหรอกครับ
1: คุณหมอโกหกดิฉันหรือเปล่าคะ

0: ั้งสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ขอบคุณครับครีมขับรถดีๆนะถึงบ้านโทรบอกด้วยแล้วดึกๆทำอะไรเสร็จแล้วถ้าจะโทรไปหานะฮะ
1: ค่ะถึงบ้านแล้วจะโทรบอกนะทัดมักจะให้เรามาส่งแค่หน้าสวนสาธารณะแห่งนี้แล้วเขาก็เดินเข้าไปข้างในทัดบอกว่าสามารถเดินลัดทะลุไปได้ไม่อยากให้เราน่ะต้องขับรถอ้อมไปไกลมีรถตามมาข้างหลังหรือเนี่ยนั่นทัดกำลังเดินอยู่เนี่ยเอ๊ะนั่นผู้หญิงที่ไหนเดินอยู่ข้างหลังทัดนะหรือว่าเป็นเพราะว่าทัดน่ะนัดใครไว้มิอยากให้เรารู้ไม่ใช่มั้งคงจะเป็นคนที่เดินกลับทางเดียวกันคิดมากนะเรา
0: เอ๊ะหมูนี่รู้สึกว่าหมูมีใครเดินสะกดรอยตามเรานะแล้วเราคิดมากไปเองแต่ได้ยินเสียงวิทาเดินตามอยู่ข้างหลังเรานี่ใครกันอ่ะไม่มีไม่มีใครเดินตามเราเลยนี่เราหูฝาดไปเองงั้นเหรอ

0: ได้ค่ะคุณผู้หญิงป้าจะจัดการให้คุณผู้หญิงไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
1: ขอบใจป้ากิ่งแก้วมากทัดเทพเป็นยังไงบ้างคะ
0: คุณทัดกลับมาพอดีเลยค่ะ
1: ขอคุยกับทัดหน่อย
0: คุณทัดคะ
2: ครับป้ากิ่งแก้ว
0: คุณผู้หญิงโทรมาค่ะคุณแม่จะขอคุยด้วย
2: ไม่ครับผมไม่รู้จะคุยอะไรบอกได้ว่าผมสบายดีผมขึ้นห้องก่อนนะฮะ
0: คุณผู้หญิงคะคุณทัด
1: ไม่เป็นไรจ้ะปล่อยเขาเถอะได้ยินเสียงลูกแค่นี้ก็พอใจแล้วจ้ะ
0: แล้วคุณผู้ชายเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณผู้ชายก็สบายดียังไงก็ฝากเป็นธุระด้วยนะคะป้า
0: ค่ะป้าจะจัดการให้เรียบร้อยคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: ราอยู่ที่ไหนกันทำไมถึงมืดไปหมดเลย
1: พี่ชายพี่ชาย
0: เสียงใครมาเรียกอ่ะพี่ชายจะเรียกเราหรือเปล่านะ
1: พี่ชายพี่ชาย
0: เธอเป็นใครแล้วเธออยู่ไหนเรารู้สึกเหมือนว่ามีใครมาจับที่ข้อมือของเรา
1: อยู่นี่ค่ะ

0: ันธ์ผู้หญิงแปลกหน้าอีกแล้วเราอีกกี่โมงแล้วเนี่ยตีสามครึ่งคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยจังป่าเนี่ยตรีมคงหลับปุ๋ยสบายไปแล้วน่ารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาเยือนอยู่หน้าบ้านเราเหมือนกับมองมาทางหน้าต่างห้องเราด้วยเอ๊ะใครกันนะเอ๊ะไม่มีใครนี่สงสัยตาลงฝาดไปมั้ง
1: พี่ชายมองหาใครอยู่ล่ะคะ
0: มีผู้หญิงยืนอยู่ข้างเตียงของเรา

ราวเนี่ยคงไม่ได้ฝันอีกแล้วนะเล่นฝันซ้อนฝันผู้หญิงที่ฝันเป็นใครเรามักจะฝันเธอบ่อยๆตอนเราไม่เคยเห็นหน้าเธอจังๆสักครั้งหนึ่งจำได้แต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กผมยาวดำเหยียดตรงผิวขาวหรือว่าเธอมาเพื่อจะบอกอะไรกับเราต้องหาทางรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นใคร

0: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้าย

0: ดี๋ยวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: คราวนี้มาแปลปิดมือถือด้วยถ้าท่านจะโกรธจริงก็ดีจะได้เงียบหูบ้างไม่อย่างนั้นวันๆแล้วต้องคอยฟังยายอายบ่นโน่นบ่นนี่คอยจู้จี้จุกจิกเรื่องนั้นเรื่องนี
2: ้ไม่มียายอายมันก็รู้สึกเหงาๆยังไงพี่กลนะคู่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะรักกันได้ก็แฮปปี้ไปคู่ที่ใกล้กันน่าจะลงเอยกันได้ก็ทำให้มันยุ่งยากซะอย่างนั้นนี่แหละนะชีวิตคนเฮ้ย
1: นี่กระเพรารู้สึกว่าแกจะปกปงอะไรได้แล้วนะฉันว่าแกไปบวชเลยดีไหมเดี๋ยวฉันจะไปส่งให้ถึงหน้าวัดเลย
2: ขอบใจเพื่อนฉันว่าพาทัศน์ไปดีกว่านี่ฉันว่าทัศเทพน่ะต้องไปดูเลิกแต่งงานกับคลิมแน่ๆเลยถึงได้ชวนเราไปหาหลวงตาที่วัดน่ะ
1: ทัศเทพอาจจะทำบุญหรือไปสะดอกเคาะต่อดวงชะตาก็ได้ทัศกับคลิมอ่ะเพิ่งคบกันยังไม่ถึงเดือนเลยจะรีบแต่งงานไปไหน
2: คลิมอาจจะท้องก็ได้นะ
1: คนนะเว้ยไม่จะประกาศมองตากับท้องได้
2: นี่นายไม่สงสัยอะไรบ้างเหรอว่าอยู่ดีๆอ่ะทำไมครีมถึงมาเป็นแฟนกับทัศน์ได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยอ่ะอีกอย่างแฟนเก่าครีมอ่ะนะรอรวยไปถึงลูกนักการเมืองแต่เพื่อนเราอ่ะแทบจะเทียบไม่ได้กับแฟนเก่าครีมเลยอ่ะฉะนั้นมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแน่นอน
1: ที่แกพูดมามันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะ
2: เฮ้ยนั่นทัศเทพมาแล้ว
3: ต้องโทษด้วยที่ต้องรบกวนพวกนายพอดีฉันอยากทำบุญนะแล้วก
2: ็อย่าบอกนะว่านายจะไปดูเลิกแต่งงาน
3: นี่เอาไว้พวกนายไปถึงจะรู้เองนะตอนนี้ไม่เกี่ยวกับครีมหรอกนะ
1: คราวนี้หายสงสัยหรือยังล่ะไอ้หมูตอน
2: เรื่องครีมฉันหายแล้วแต่ว่าตอนนี้ฉันสงสัยเรื่องที่นายไม่ยอมบอกฉันมากกว่าสิ

0: กราบนมัสการครับหลวงตาก
1: ราบนมัสการครับหลวงตา
2: ครับเจริญพรแหมวันนี้ลมอะไรพัดเองมาถึงนี่เที่ยวฮะ
1: ไม่ใช่ลมหรอกครับที่พัดเรามาเราขับรถกันมานะครับ
2: เออไอ้นี่มันกวนนะเออดีนะนี่แล้วพ่อกับแม่เองเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าพัน
0: ฮะพ่อกับแม่สบายดีครับท่านฝากของมาทำบุญด้วย
2: อ้าวแล้ววันนี้นึกยังไงเป็นยังไงมายังไงถึงมาหาหลวงตาได
0: ้พอดีพ่อกับแม่ให้ผมมาทำธุระแถวนี้นะครับพอเสร็จก็เลยแวะมาเยี่ยมหลวงตานะฮะ
2: โกหกพระน่ะมันบาปนะเองมีอะไรก็บอกหลวงตามา
3: ผมเองครับหลวงตาที่เป็นคนรบกวนให้พันพามาหลวงตาเนี่ย
2: เองน่ะเหรอชื่ออะไรนะเราอะ
3: ชื่อทัศเทพครับ
0: เป็นเพื่อนสนิทของผมเองครับพอดีเขาอยากทำบุญและมีเรื่องอะไรบางอย่างที่สงสัยอยู่แม่ก็เลยแนะนำให้มาหาหลวงตานะครับ
2: ข้าพอจะรู้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าข้าถามไปอย่างนั้นแหละ
3: ผมจะมาทำบุญให้น้องสาวและถามถึงเรื่อง
2: ข้าเป็นพระยุ่งเรื่องทางโลกมากไม่ได้หรอกเอ็งก็รู้แต่ว่าดวงจิตดวงนั้นเป็นดวงจิตที่ดีไม่ได้คิดมาทำอะไรเองเท่านั้นก็พอแล้วส่วนจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั่นมันเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วเองจะได้รู้คำตอบเองนั่นแหละ
1: มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยฉันงงเข้าไปใหญ่เลยอ่ะอย่าบอกนะว่าทัดมันโดนผีหลอกผีตามรังควานน่ะ
0: ไม่รู้อยากรู้ก็ถามหลวงตาดูสิวะ

0: เองแล้วมาเหนื่อยๆก็ไปกินข้าวกินปลากันก่อนแล้วจะนอนค้างที่วัดนี่กันหรือเปล่าล่ะคืนเนี้ยจะได้ให้เด็กมันจัดที่ให้หลับให้นอนไปนอนที่กุฏิไกลๆประชานั่นแล้วกัน
1: ฉันว่าหลวงตาชวนกินข้าวเป็นความคิดที่ดีแต่ชวนค้างเนี่ยฉันว่าไม่เห็นด้วยนะ
2: กลัวผีน่ะสิไอ้หมูอ้วนเอ้ย
0: ผีมันน่ะไม่น่า

0: ไอ้หมูตอนเอ้ยตอนแรกบอกข้าวัดไม่กินที่ไหนได้เล่นกินซะเด็กวัดร้องไห้เลย
1: ขอใจมากนะที่ได้ไปธุระขับรถพาฉันมา
0: คิดมากนะเราเพื่อนกันเพียงแต่ฉัน
1: ฉันมักฝันถึงผู้หญิงแปลกผู้หญิงแปลกหน้าอยู่เป็นประจำนะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนคอยเดินสะกดรอยตามมาแล้วก็เรียกพี่ชายพี่ชายบางทีฉันอาจคิดมากไปเองก็ได้และจนเก็บไปฝันนะแต่ช่างมันเถอะพ่อเจ้านายได้โทรไปหา
0: โทรไปแล้วปิดเครื่องฉันเกลียดที่ผู้หญิงเนี่ยปากดีอวดเก่งอย่างยังอายเนี่ยว่าแต่เรื่องของนายเถอะอยู่ดีๆมาเป็นแฟนกับทีมได้ยังไงทำเอาฉันกับไอ้หมูตอนน่ะเซอร์ไพรส์ไปหมดเลยนี่ไทยอายรู้คง แล้วฉันจะนึกถึงยายอายทำไมนะ
1: นั่นสินะนายน่ะจะถึงยายอายทำไมถ้าเราไม่รักเธออีกไม่นานหรอกผ่านเอ้ยหัวใจที่เก็บกดจะระเบิดออกมาและนั่นคือความรู้สึกที่แท้จริงของนายนั่นแหละ

0: สักวันเราจะได้รู้ความจริงเองแล้วเมื่อไหร่กันล่ะกลิ่นนี้มันเรามั่นใจว่ามันไม่ใช่หูฝาดแน่ๆใครกันนะที่ชอบสะกดรอยตามเราปนี้ต้องรู้ให้ได้เลยข้างหน้านั่นมีทางเขาหักศอกมีผู้ไม้ให้เราหลบเพื่อดักรอคนที่สะกดรอยตามเรามาต้องเล่นฝีเท้ากันหน่อยนะสุดท้ายยังเดินตามมาดูซิว่าเป็นใครอ่ะเอาเดินก็บอกใกล้เราแล้วเอาเสร็จฉันแน่จับได้แล้ว
1: โอ๊ยเจ็บนะพี่ชาย
0: เราจ้องจะพุ่มไม้เพื่อจับคนที่คอยสะกดรอยตามเราก็ไม่น่าจะเป็นผู้ชายนะแต่กลับกลายเป็นเด็กผู้หญิงแต่เอ๊ะเมื่อกี้เธอเรียกเราว่าพี่ชายนี่นาขอโทษเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าอ่ะ
1: จะเหลือเหรอเล่นกระโจนเข้ามาแถมล้มทับอีกตั้งหากตัวก็ไม่ใช่เล็กๆด้วยดูสิ
0: จะมีรอยแผลถลอกที่ข้อศอกและตาลำแขนด้วยเดี๋ยวฉันพาเธอไปหาหมอนะ
1: แผลแค่นี้ไม่ต้องถึงมือหมอหรอก

0: ายชั่ว
1: ชั่วเป็นยาน้ำใช้ใต้ทาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นเหตุการณ์ขึ้นคันตามล่ามนิ้วมือนิ้วเท้าห้องกงฟูดในร่มผ้า
0: ชั่วใช้ป้ายทาไม่เปรอะเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชั่วเจ้าของเดียวกับยาตรีไปเลย
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกลิ่นจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจันทพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซลเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่11/2569เมื่อวันที่3 กันยายน 2569เห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16 กันยายน 2569จนถึงวันที่31 ตุลาคม 2569จบข่าวศิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสุภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงนี้ผมกฤตกรกัญจนวิคินรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกฤตกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับรายการของเราออกอากาศไปบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์นะครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่นั้นอยู่ที่บ้านทุกอย่างกำลังดีนะครับภาคการท่องเที่ยวกำลังมาที่เราออกรายการว่าจะไปเที่ยวตรงโน้นตรงนี้ก็ขอให้ปลอดภัยก็ขอให้เป็นเรื่องราวที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันเขาบอกโลกนี้ไม่มีอะไรโควิดเกิดขึ้นได้โควิดก็ต้องหายไปได้นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เล่าให้ผมฟังว่าโควิดเนี่ยคุณติ่งแม้แต่โควิดนั้นจะน้อยลงไปแต่โควิดก็ยังอยู่บนโลกใบนี
1: ้
0: ผมถามว่าทำไมเพราะเขาบอกว่าเชื้อโควิดแต่ต่อไปเนี้ยจะเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ
1: ่ใช่
0: แต่ว่าต่อไปเนี้ยก็จะมีวัคซีนต่อไปนี้ก็จะมียาและมีวัคซีนที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าที่จะมันจะไม่หายไปเนี่ยก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันของคนนะครับดีขึ้นเพราะว่าเราได้รับวัคซีนแล้วก็พอมีโควิดโอกาสการติดเชื้อหรือการเสี่ยงเสียชีวิตก็จะน้อยลงนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางให้มันดีขึ้นนะครับไม่ว่าท่านเดินทางสัญจรไปไหนไม่ว่าเครื่องบินหรือรถไฟรถทัวร์โดยสารหรือรถส่วนตัวการเข้าปั๊มน้ำมันหรือการภาคการท่องเที่ยวก็ขอให้เปิดได้นะครับทุกคนก็จะได้เดินทางทำมาหากินทำธุรกิจได้ดีขึ้นต่างชาติก็จะได้เดินทางมาทั่วโลก
1: ท่องเที่ยวกัน
0: ทั่วโลกไม่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวจริงไหมคุณดิ่ง
1: จริงค่ะ
0: เป็นระดับหนึ่งเขาว่าอย่างนั้นนะ ของ GDP ผมก็ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในปีหนึ่งเป็นล้านล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการส่งออกของเราช่วงที่ผ่านมานี่หดตัวนะครับเราก็หวังแต่เงินท่องเที่ยวพอไม่มีการท่องเที่ยวก็ซบเซาไม่ว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็เห็นใจนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: บางทีนี่เป็นเมืองร้างเลยนะคะ
0: ครับเป็นเมืองร้างไม่ต้องว่าที่อื่นกรุงเทพนะครับช่วง 2-3 ทุ่มไปก็ปลอดรถนะครับ
1: เงียบมาก
0: คือไม่เขาเรียกว่าเหมือนล็อกดาวน์ไปในตัวพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนท่านอยู่ที่บ้านนะครับทำไร่ทำสวนผมแนะนำนะครับหลายชั่วโมงก็แนะนำเรื่องเกษตรอินทรีย
1: ์
0: นะครับท่านที่ทำได้ท่านทำเลยครับปลูกถั่วปลูกผักปลูกอะไรกินเองอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านจะได้รับประโยชน์นะครับเพราะว่าผมแนะนำไปมีคนโทรศัพท์มาผมชื่นใจมากทำได้เยอะนะครับท่านไม่ต้องทำเยอะหรอกครับท่านเอาเพียงอย่างละต้นสองต้นซื้อเมล็ดพันธุ์มา
1: เริ่มต้นจากที่เรากินเองก่อน
0: เริ่มต้นจากใบกะเพรา
1: เมนูยอดฮิตจริงๆนะ
0: แต่ข้อดีของต้นกะเพราเนี่ยผมแปลกอยู่อย่างคนติ่งผมไม่เชื่อใครถ้าไม่เจอกับตัวเองต้นกะเพราเนี่ยปลูกต้นเดียวเนี่ยสองต้นอะสมมติสองสามต้นเนี่ย
1: อ
0: ยู่ได้หลายปี
1: อ
0: ตอนแรกผมนึกว่าปีหนึ่งนี้จะวายไปเหมือนจะตายแล้วก็พอรดน้ำอะไรก็เกิดขึ้นมาใหม่อีก
1: มันจะแบบมีใบ
0: ต้น
1: ออกมาตลอด
0: ต้นเหมือนแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะครับกระเพราขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบมะกรูดก็จะมีต้นหนึ่งที่อยู่ในกระถางเหมือนจะไม่โตแต่ก็ใช้ได้ทั้งปีนะครับ
1: จะมีใบแตกอยู่เรื่อยๆ
0: ครับก็จะมีใบให้ใช้อยู่ตลอดเวลาบางท่านนะครับช่วยลดภาระในเรื่องเศรษฐกิจไปได้เยอะเพราะว่าท่านจะทำต้มยำอะไรต่าง
1: ๆใช้หมด
0: ใช้หมดท่านไปซื้อตลาดก็หลายสิบบาทนะคร
1: ับ กำหนึ่งนะ
0: ถึงจะเป็นกำละ5บาท10บาทท่านต้องใช้เงินเยอะกว่าจะเป็นต้มยำนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็ฝากนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านสำหรับท่านที่บริโภคพืชผักผลไม้ตอนนี้ก็เน้นไปเรื่องเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เพราะว่าเกษตรอินทรีย์นั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานพวกผลไม้ที่ มีสารยาฆ่าแมลงไม่ได
1: ้
0: ผมเคยเจอมาแล้วบางท่านนี่ทานแตงโมแล้วเวียนหัวเวียนหัวนะครับเพราะว่าในแตงโมบางตัวในแตงโมบางที่อาจจะมีสารยาฆ่าแมลงซะเยอะนะครับหรือในผลไม้บางจำพวกนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ควรระมัดระวังสำหรับผู้สูงอายุนะครับวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องลำไยที่บ้านแพ้วของลุงสมบูรณ์คนติ่งไม่ได้มาเพราะว่าเป็นลำไยปลอดสารพิษลำไยนี้โดยปกติคุณติ่งเคยเจอต้นใหญ่ไหม
1: ต้นสูงใหญ่นะคะ
0: ต้นสูงใหญ่แต่ว่าเขาทำเป็นโรงเรือนคุณติ่ง
1: ทำเป็นโรงเรือนเลยเหรอคะ
0: ทำเป็นโรงเรือนแล้วก็คือมันเป็นเขาเรียกเหมือนเทคโนโลยีชาวบ้านซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะครับแล้วติดสปอตไลท์ข้างบนเพื่อไม่ให้มแมลงหรือข้างข่าวเนี่ยเข้ามา
1: คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นเป็นตะข่ายสีฟ้า
0: ใช่
1: คลุมลงมา
0: ใช่ก็ลำไยมีอยู่400ต้นผลผลิตนี่ดกนะครับแต่ลุงแกก็บอกว่าขายที่สวนก็ขายดีนะครับขายส่งก็มีคนซื้อไปนะครับ
1: อันนี้เป็นพันธุ์อะไรคะเนี่ย
0: รู้สึกจะเป็นเพชรชมพูหรือไงนะ
1: โอ้พันธุ์นี้หายากเหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็เป็นแล้วก็เขาบอกว่าทานลำไยเนี่ยส่วนใหญ่จะร้อนในแต่ถ้าลำไยปลอดสารพิษจะไม่ร้อนในนะครับวันก่อนผมไปเจอที่เลมอนฟาร์ม
1: อ
0: ันนี้โฆษณาให้ฟรีนะครับซึ่งเลมอนฟาร์มเนี่ยเขาเน้นมาก
1: ค่ะเรื่องเกษตรอินทรีย
0: ์เรื่องเกษตรอินทรีย์เลมอนฟาร์มเนี่ยเรื่องเกษตรอินทรีย์ในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เขามาจำหน่าย
1: ค
0: ือทุกอย่างเลยคือแทบจะเรียกว่า 100% ถ้าเป็นพวกที่เป็นพืชผักผลไม้จะเป็นปลอดสารพิษแต่ว่าสินค้าเนี่ยนะครับบางที่นี่อย่างได้รับความนิยมอย่างมากอย่างเป็นพวกผักผลไม้นะครับพวกที่ชอบรักสุขภาพเนี่ยนะครับแต่บางท่านเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ในตลาดไกลหรือที่ไม่สามารถเดินทางไปได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ความง่ายนะครับผมถึงบอกว่าท่านปลูกที่บ้านท่านเหน็บไว้ท่านมีพอพื้นที่เล็กน้อยนะครับก็ได้ใช้นะครับถ้าท่านจะปรุงอาหารหรือทำอะไรต่างๆหรือเป็นความสุขท่านได้รดน้ำพรวนดินเล็กน้อยนะครับ
1: ค่ะนะช่วงเวลาของรายการเรานะคะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรศัพท์พูดคุยสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคาตามินก็เปิดบริการทุกวันเก็บเงินปลายทางบริการส่งตรงถึงบ้านทุกวันโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการ
1: ส่งเร็วส่งด่วน
0: ส่งเร็วส่งด่วน ในวันเดียวนะครับ ส่วนต่างจังหวัดก็วันต่อวันออเดอร์วันนี้พรุ่งนี
1: ้ได้รับละ
0: ได้รับ นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้บริการขนส่งมีการแข่งขันกันมากนะครับ ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็รอรับบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็มีโปรคาตามินครึ่งโหลแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาเดิมที่ท่านเคยซื้อนะครับ ท่านที่ซื้อ1โหลแถม3กระปุกรวม15กระปุกในราคาพิเศษนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีกระเป๋าสำหรับช้อปปิ้งที่ท่านไปซื้อของอย่างแจกท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะของผู้สูงวัยเนี่ยที่เกิดขึ้นมากอีกอย่างนึงนั่นก็คือปัญหาทางด้านข้อในร่างกายนะคะเนื่องจากข้อร่างกายนั้นเนี่ยใช้งานหนักกันตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะบางท่านเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมบางท่านเป็นกระดูกคอเสื่อมบางท่านเนี่ยเป็นนิ้วล็อกก็มีนะคะปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือปัญหาสุขภาพอีกอย่างนึงที่คุณผู้ฟังเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาทางคาตามินกันตลอดเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆในแต่ละวันก็ว่าได้หากว่าท่านไม่สบายใจนะคะรู้สึกเครียดนะคะก็จะโทรศัพท์มา พูดคุยในรายการของเรากันได้เนี่ยที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรกันเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ยังเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด365วันนะครับทุ่มเทเพื่อคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพสวัสดีครับคาตามินครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะจะต่างคาตามินค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
0: เอาชุดไหนครับผม
2: เอาชุดที่มี3กล่องราคายังราคาเดิมไหมคะ
0: ครับครับครับสบายดีนะครับอยู่ที่บ้าน
2: สบายดีค่ะ
0: ครับไม่เจ็บไม่ปวดนะ
2: ค่ะ
0: ช่วงนี้รักษาตัวเองไม่ต้องออกไปไหนนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ไม่มีของแถมอะไรเลยหรือคะ
0: มีกระเป๋าให้นะช่วงนี้ครับเป็นสัมมนาคุณนะครับ
2: อ๋อแล้วจะมาส่งไหนคะเนี่ย
0: ก็น่าจะดูให้ครับดูให้วันนี้นะ
2: ค่ะวันนี้ถ้าวันนี้ตอนบ่ายๆไม่ต้องมานะคะ
0: ครับ
2: เป็นพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าต้องไปรับหลานนะคะ
0: ครับบ่ายไหนครับผม
2: กว่าจะกลับถึงบ้านก็สี่โมงกว่าแล้วอะค่ะ
0: จ้ะสี่โมงแล้วก็ส่งได้ไม่เป็นไรนะ
2: ประมาณบ่ายสองครึ่ง
0: ครับครับก่อนบ่ายสองครึ่งเนาะ
2: ค่ะได้ค่ะ
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านจะมีปัญหาแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตไม่ว่าเป็นสุขภาพใจที่ท่านมีความวิตกกังวลก็
1: แจ้ง
0: การรับฟังหรือท่านโทรกลับมาที่รายการได้ในทุกๆวัน
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านฟังเพลงขอให้ท่านได้มีความสุขท่านที่อยู่แห่งหนตำบลใดที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพผมกิติกรและคุณติ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินนั้นมีมาอยู่ประเทศไทยเกือบ10ปีนะครับท่านที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับรายการเรามีมาเป็น10ปีนะครับแสดงถึงความมั่นคงและความจริงใจที่จะรับใช้พี่น้องทั่วประเทศนะครับ
1: okay.
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านจำได้แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านขึ้นชื่อและเป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวที่ท่านสามารถ
1: โทรได้ทั่วประเทศเลย
0: และจำได้ไม่ต้องจด คนที่ฟังรายการบ่อยๆนะครับ
1: okay.
0: เพราะว่าพูดบ่อยบางคนฟังมานานยังไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยโทรมาเถอะครับนะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์084-385-6644ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีคร
0: ับ ครับคาตามินนะครับ
4: ค่ะ
0: ครับครับ
4: เรียนสายกับใครคะเนี่ย
0: ผมกิตติกร
4: อ๋อคุณกิตติกรนะคะ
0: ครับครับอ๋อวิภาวดีนะครับ
4: ค่ะ
0: วิภาวดี37หมู่บ้านอยู่เจริญนะครับผม
4: ใช่ค่ะ
0: ครับ
4: จะสั่งแล้วค่ะ
0: เป็นสมาชิกอยู่แล้ว
4: ค่ะ
0: ครับ
4: มีอะไรแถมหรือเปล่าคะ
0: เดี๋ยวหากระเป๋าให้สักใบกระเป๋ารุ่นใหม่เพิ่งมาถึง
4: ค่ะ
0: กระเป๋านี้ใช้ได้จริงแข็งแรงทนทาน
5: จ้ะเอาชุด
4: เอาชุด
5: ชุด6แถม2กระปุกเลยตอนนี
4: ้ค่ะ
5: เป็นไงสุขภาพแข็งแรงดีนะครับ
4: คนแก่มันก็หลายโรคเยอะ
5: จ้ะอายุเท่าไหร่ปีนี้
4: 71ค่ะ
5: โอ้ไม่เห็นมีไลน์ขึ้นมีไลน์ไหมเล่นไลน์หรือเปล่า
4: คะ
5: มีไลน์ไหมว่างั้น
4: ไม่มีค่ะไม่รับพวกของพวกนั้นไม่เอาค
5: ่
4: ะ
5: ไม่เอานะเอาโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ
4: ค่ะ
5: ครับครับได้ครับเดี๋ยวจะบอกหน่วยส่งให้นะครับ
4: ไม่มีส่วนลดอะไรนะคะ
5: ครับครับครับตอนนี้เราแถมให้อยู่นะครับ
4: อ๋อ
5: ครับแถมกล่องเล็กให้กล่องหนึ่งครับครับครับ
4: ขอบพระคุณนะคะ
5: ครับครับครับครับครับยินดี
4: อย่าลืมของแถมด้วย
5: ครับครับครับครับ
4: ค่ะค่ะสวัสดีคร ับ
5: สวัสดีครับครับครับ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติและก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับ
1: พูดคุยกันได้ทุกวันนะไม่มีวันหยุดด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีเราส่งให้ท่านในวันเดียวซึ่งตรงนี้ผมประชาสัมพันธ์หลายท่านก็โทรมาตำหนิว่าเราไม่ได้พูดถึงชุดทดลองใน3วันก่อนนะคุณติ่ง
1: ค
0: นโทรมาเยอะมากเอาแล้วชุดทดลองไม่มีเหรอนะครับเพราะว่าท่านที่ฟังรายการใหม่ชุดทดลองยังอยู่นะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้ชุดทดลองเพียงแต่พันต้นๆคุณฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะครับสังคาตามินนะคะ
5: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
6: ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
5: ได้ได้ครับ
6: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
5: 6
6: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
5: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้นะไม่คิดเพิ่มนะ
6: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานชุ่งเจอบัตร
5: ครับ
6: บัตรสมาชิกมัน11มัน11490นะ
5: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
6: บางกวยรู้เลย
5: วัดบางกวยประมาณช้างวัดบาง
6: วัดช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
5: ่ที่องค์พระนะครับ
6: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นนะ
5: ครับครับ
6: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
5: คาตามิน
6: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
5: M1 เนาะทำไรเนี่ยครับครับ
6: จ้ะจ้ะจ
5: ้
6: ะ
5: ได้ครับผมขอบคุณมากครับผม
6: โทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
5: ครับ
6: เพราะมือถือเคยไม่ได้ใช้มีแบบนั้นแ
5: ค่
6: แ
5: บบสบายดีนะครับพี่ครับ
6: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
5: ครับครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากคร
6: ับ สายตาถึงแค่นะคะโอเค
5: ครับ
6: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังนะครับที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือมีอาการปวดข้อปวดเข่าพี่น้องของท่านตัวท่านเองหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับก็โทรมาที่รายการจดเบอร์ไว้หรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพทางด้านน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันไขมันนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเรามีคำแนะนำดีๆสำหรับตัวท่านนะครับช่วงนี้ผมคุณติ่งมีอาหารสุขภาพ
1: นะ
0: มาแนะนำสักเล็กน้อยครับคุณติ่งภูมิใจเสนอ
1: นะเรื่องของอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือใครต่อใครเนี่ยนะคะต่างก็สนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพแน่นอนนะคะก็เรียกว่านะปัญหาสุขภาพนี่มาก่อนเลยเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยรวมไปถึงการเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการบำบัดรักษาป้องกันโรคนะหรือว่าเพื่อความสวยงามนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการลดหรือว่าการเพิ่มน้ำหนักจนกลายเป็นกระแสของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันอย่างแพร่หลายนะคะเมนูที่จะแนะนำนะคะเมนูแรกก็คือแกงเขียวหวานไก
0: ่โอ้โหนะครับ
1: ชอบ
0: เป็นอะไรที่ท่านชื่นชอบนะครับ เพราะว่าไปงานเลี้ยงทุกที่ต้องมีแกงเขียวหวาน
1: จริงเนี่ย
0: ครับ
1: รวมไปทั้ง ทานกับขนมจีนอย่างเงี้ยนะคะเป็นเมนูแบบไทยๆเนี่ย
0: ครับเป็นเมนูไทย
1: ๆทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้เนี่ยคู่กับขนมจีนก็อร่อยนะคะ
0: ลองอธิบายสั้นๆมีประโยชน์อย่างไรฮะ
1: ค่ะหวานเครื่องเทศจากสมุนไพรเนี่ยที่มีสรรพคุณในเรื่องของการป้องกันแล้วก็รักษาโรคนะคะพริกในเครื่องแกงก็มีนะคะกรดแคปไซซินเนี่ยกับเบต้าคาร์โรทีนโอไม่น่าเชื่อเลยนะคะช่วยบำรุงในเรื่องของสายตานะคะแถมอุดมไปด้วยผักเนี่ยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะส่วนเนื้อไก่เนี่ยก็ยังอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็มีวิตามิน B ช่วยบำรุงสมองอีกด้วยนะคะ
0: ครับเพราะว่าแกงเขียวหวานนั้นเป็นอาหารที่ผมว่าหาทานได้ง่ายนะครับบางท่านอาจจะมองว่าโอ้แกงเขียวหวานเป็นอาหารพื้นๆนะครับ
1: ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะต่อไปสักนิดนึงครับอาหารครับ
1: เป็นขนมเขาเรียกว่าอะไรนะของว่างก็ว่าได้เนี่ยขนมปังทูน่า
0: ขนมปังทูน่าต้องตอนเช้า
1: อันนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูประยุกต์ก็ว่าได้นะคะ
0: ครับจริงๆเหมือนแซนด์วิช
1: ใช่เนี่ยจะรับประทานเป็นมื้อเช้าที่อุดมไปด้วยโปรตีนจากไข่แล้วก็ทูน่าที่ใช้ไข่ขาวเนี่ยซึ่งก็ให้เขาเรียกอะไรแคลอรี่ต่ำนะแล้วก็ใส่ทูน่าลงไปแทนที่ไข่แดงนะคะรับประทานคู่กับขนมปังโฮวีตเนี่ยแล้วก็ผักสดตามใจชอบเนี่ย
0: โอ้โห
1: อร่อยแบบคลีนคลีนเลยเนี่ย
0: มีความสุขแน่นอนนะครับ อีกสักนิดหนึ่งครับอีกสักเมนู
1: อีกสักเมนูหนึ่งอันนี้นี่เราก็คุ้นเคยกันดีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมื่อก่อนนี้หาทานยากเหมือนกัน
0: อ๋อตอนนี้คนติ่งชอบก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
1: ใช่ค่ะเป็นเมนูที่ใช้สารพัดผักเป็นเครื่องปรุงนะ
0: ค
1: ะทานกับแป้งห่อก๋วยเตี๋ยวแบบพอดีคำเนี่ยเสิร์ฟกับน้ำจิ้มลุยสวนที่แบบรสชาติแซ่บมากเนี่ยในการที่จะรับประทานอาจจะเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะส่วนของไส้เนี่ยจะใช้เนื้อปลาทูน่าหรือว่าเนื้อหมูสับได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของแผ่นห่อนะคะเปลี่ยนจากแผ่นห่อแป้งเป็นห่อจากผักนะคะเพื่อให้ได้แคลอรี่ที่ต่ำสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแถมได้อีกต่างหากด้วยนะคะ
0: ครับๆอ้าวอีกสักเมนูฮะ
1: ค่ะนะจากก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปสลัดอกไก่กัน
0: โอ้โหอันนี้ผมชอบครับ
1: ค่ะเมนูสลัดอกไก่เนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่าสลัดเนี่ยโอ้แน่นอนค่ะต้องดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักตัวเนี่ยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะผักต่างๆเนี่ยรสชาติที่ให้ความหวานแล้วก็กรอบนะคะมีวิตามินสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C นะคะแล้วก็ยังมีแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงนะคะนำมาผสมกับผักสลัดนะคะตามใจชอบนะคะเสริมโปรตีนด้วยอกไก่ไขมันต่ำราดด้วยน้ำสลัดไขมันต่ำโอ้โหใครอยากจะมีสุขภาพที่ดีแนะนำเมนูนี้เลยนะคะ
0: ก็คุณผู้ฟังครับเมนูต่างๆที่พูดไปนี้คุณผู้ฟังสามารถทำเองจะซื้อทานหรือว่าจะทำจากที่บ้านนะครับโดยมีวัตถุดิบที่ท่านมีอยู่นะครับเดี๋ยวนี้อาหารโดยส่วนใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้แนะนำให้เป็นวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพปลอดสารพิษเพราะว่าผู้สูงอายุทั้งหลายที่อยู่ที่บ้านต้องการในเรื่องสุขภาพนะครับคุณฟังครับท่านที่มีปัญหาโดยเฉพาะท่านที่อยู่ที่บ้านที่ฟังรายการหรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับกระดูกข้อเนี่ยเป็นโรคอนิจจังอย่างหนึ่งนะครับเมื่อมีการใช้นะครับใช้น้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าหมดก็จะมีการปวดบางท่านก็ไปฉีดยาบางท่านก็ไปผ่าตัดในทางการแพทย์นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับเรื่องราวคำแนะนำดีๆจากรายการจอดลึกสู่ภาพก็ขอให้ท่านได้โทรมานะครับเพราะว่าเรามีคำแนะนำต่างๆมากมายที่จะแนะนำท่านนะครับเรื่องต่างๆท่านอย่าลืมนึกถึงเราขอให้โทรมาพูดคุยกับทางรายการนะครับรายการเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนในแนวสุขภาพของท่านนะครับที่เบอร
1: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ08 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาปรึกษาตอนนี้ก็สายแน่นนิดหนึ่งนะครับ คุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามาเพราะเรายังมีโอเปอเรเตอร์รับสายให้ท่านได้หลายสายนะครับ บางท่านไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกก็มีเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันหรือว่าเป็นโรคไตนะครับหรือบางท่านก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับมีความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงทำให้ท่านมีอาการมึนศีรษะเวียนหัวนะครับซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับ
1: ค
0: ุณฟังที่มีปัญหาหรือญาติพี่น้องของท่านหรือคนใกล้ชิดของท่านก็อย่าลืมมาโทรคุยกับรายการเจาะลึกสุขภาพรายการเจาะลึกสุขภาพพร้อมจะให้คำแนะนำและเป็นเพื่อนท่านที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644เราเป็นเพื่อนท่านปรึกษาท่านในทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มใน365วันไม่มีวันหยุดเราพร้อมที่จะรับใช้ท่านแฟนๆรายการเจาะลึกสุขภาพแม้แต่ท่านบางท่านสมัครเป็นสมาชิกบางท่านก็เพิ่งฟังรายการใหม่ก็โทรเข้ามาได้ในเบอร์เดียวอ่ะเวลาหมดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามจริงๆนะครับขอให้ท่านรับฟังก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยท่านอยู่ที่บ้านขอให้ท่านได้ออกกำลังกายท่านมีความสุขกับการทานอาหารนะครับก็ชั่วโมงหน้าโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับชั่วโมงนี้หมดเวลาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเวททองสมุนไพรเวททองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 07 07 054ย้ำค่ะ087 07 07 054นะคะเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะจากอำเภอโนนไทยนะคะวันนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากอำเภอโนนไทยนะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะเห็นบอกว่าตอนนี้นะได้บอกญาติพี่น้องญาติบอกคนรู้จักนะให้โทรเข้ามานะสั่งผลิตภัณฑ์หรือฟังรายการของเราฟังรายการก่อนก็ได้ถ้าเขายังไม่ฟังรายการอาจจะยังไม่เชื่อในส่วนของการพูดคุยนะคะในการบอกต่อนี่ก็ให้มาฟังรายการของเราก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คุณช่อนะคะเมื่อสักครู่ก็สั่งเป็นน้ำว่านหางจระเข้มาเมื่อวานสั่งน้ำว่านหางจระเข้วันนี้ลืมนะคะก็สั่งคาร์โรฟิน่ามาเพิ่มนะเดี๋ยวแดงจัดส่งคาร์โรฟิน่าให้เห็นบอกว่าสั่งเมื่อวานได้รับวันนี้วันนี้เนี่ยสั่งวันนี้จะได้รับพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้ารีบสั่งนะคะช่วงนี้ก็ยังจะได้รับกันเร็วขึ้นนะคะแต่เรามีการส่งทุกวันนั่นแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าในกระบวนการจัดส่งเนี่ยนะบริษัทขนส่งเขาอาจจะมันรถติดด้วยอาจจะมีเรื่องของพนักงานหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างคนส่งอาจจะมีการหยุดแล้วก็แต่ของเราเนี่ยรับทุกวันรับคำสั่งซื้อทุกวันนะคะก็คุณช่อนะคะคุณช่อเนี่ยอยู่อำเภอโนนไทยนครราชสีมานะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับในช่วงนี้นะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งคุณจำรัดนะคุณจำรัดเมื่อสักครู่นี้ก็สั่งสาลีแดงพรมีกับคาร์โรฟิน่ามานะก็อยู่คุณจำรัดนี่เป็นลูกค้าประจำของเราทีเดียวนะคะเป็นลูกค้าประจำของเราก็สั่งนะอยู่ตำบลใหม่นะอำเภอโนนสูงเหมือนกันนะคะโนนสูงแต่คนละตำบลเมื่อกี้โนนไทยอันนี้โนนสูงนครราชสีมานะท่านสั่งคาร์โรฟิน่ากับสาหร่ายแดงมาเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะแล้วก็ยังมีคุณนุกูลนะคุณนุกูลนี่อยู่ที่ตำบลเขาใหญ่นะคะอำเภอชะอำเพชรบุรีวันนี้ก็สั่งนะคะแต่คุณนุกูลเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการเรานี่เองนะคะของคุณหุ่นนุกูลก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะคุณก็มีสั่งผลิตภัณฑ์นะเกี่ยวกับเขาเรียกเดี๋ยวแดงจัดส่งเพิ่มให้นะคะสำหรับของคุณนุกูลนะคะแล้วก็มีคุณใจนี่อยู่โนนสูงอีกนครราชสีมาเนื้ออยู่ตำบลทานปราสาทนครราชสีมาอันนี้ก็สั่งเป็นตัวที่บำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยต้องบำรุงไปที่ตับอ่อนบำรุงไปที่ไตนะจะทำให้ตับอ่อนเราผลิตอินซูลินเนี่ยถ้าเราผลิตได้อย่างเพียงพอน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุของคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอันนี้ก็เป็นชุดบำรุงไตตับอ่อนเป็นชุดใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะนะกล่องใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รออยู่นะคะนะรออยู่เพราะนั้นใครที่อยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาเพิ่มเติมสอบถามผลิตภัณฑ์กับเราได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรมาบอกพูดคุยบอกกล่าวเล่าแจ้งกับเรามานะคะเรามีสินค้าที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวนะคะบำรุงสมองคือหัวก็คือสมองของเรานะคะสมองต้อง
ใครที่มีอาการลงลืมมีปัญหาด้านสมองมีปัญหาด้านเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษานะตอนนี้คนเป็นโรคสมองเสื่อมเยอะนะอัลไซเมอร์เยอะแล้วก็รวมไปถึงพาร์กินสันซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับสมองโดยตรงอยู่แล้วนะเพราะนั้นอย่างวันนี้คุณมีนานะคะมีนาเอกชัย109เนี่ยก็สั่งเกี่ยวกับสาหร่ายแดงพรมมีมาด้วยแล้วก็สั่งบำรุงสายตามาด้วยนะคะเดี๋ยวแดงจะส่งให้สำหรับคุณมีนาอยู่เอกชัย109นะก็ใครที่ยังไม่เคยทานก็ต้องลองดูนะคุณฟังต้องลองดูเกี่ยวกับเรื่องของมีไลน์ส่งเข้ามานะคะนะก็ดูแลสุขภาพกันนะบางทีแดงก็อาจจะขออภัยมากๆสำหรับการบอกเบอร์นะคะแดงไปบ้านลูกค้าบอกว่าโอ้โหกว่าจะจดเบอร์ได้ว่าแดงบอกเบอร์เร็วเกินไปต้องกราบขออภัยสักนิดนึงบางทีมันติดพันนะคุณผู้ฟังนะคะต่อไปแดงจะพยายามบอกเบอร์ให้ช้าแล้วก็บอกบ่อยๆแล้วกันเนาะจะได้จดกันได้ทันนะทันหรือว่าใครที่จดไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดเบอร์ตามที่แดงบอกแดงก็จะค่อยๆบอกไปนะคะจดให้ครบจำเบอร์แล้วก็กดโทรออกนะคะเดี๋ยวเบอร์มันก็จะอยู่ในนั้นแต่อย่าลืมเมมชื่อด้วยนะคะว่าเบอร์ของแดงนี่เบอร์อะไรเดี๋ยวบางทีก็งงไอ้นี่เบอร์ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดนะว่าเป็นเบอร์ต้องดูให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กดให้ถูกเบอร์ด้วยนะคะกดให้ถูกเบอร์ถ้ากดไม่ถูกเบอร์มันก็จะไปโทรไปหาคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยเบอร์เนี้ยโทรมาผิดตลอดเลยต้องจดเบอร์ให้ถูกนะคะ087นะคะไม่ใช่081นะของเรา087นะแล้วก็06 07 05จำได้ง่ายเนี่ย06 07 05แล้วก็4ตามหลังนะคะอ่ะก็อันนี้เป็นเบอร์ที่แดงใช้มา10 20ปีละนะใช้เบอร์นี้มาตลอดนะคะเพราะนั้นมีเบอร์เดียวแต่ถ้าแดงก็มีสำรองอยู่แต่ว่าแดงจะใช้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เขาเรียกว่าฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินก็คือถ้าแบตหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะลืมชาร์จอะไรเงี้ยใช้ไปอ้าวอยู่แบตหมดก็ต้องใช้เบอร์สำรองโทรเข้าไปอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยนะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หรือว่ารับฟังรายการของเรามาเป็นประจำส่วนใครที่อยากจะมีเรื่องที่จะสอบถามพูดคุยนะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะได้ในทุกช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะแต่ว่าวันก่อนนี้คุณผู้ฟังนะขอเถอะนะตีสองครึ่งตีสองสี่ห้าสิบสี่นาทีโทรเข้ามาแดงก็ไม่ได้รับหรอกนะคะก็ตกใจวันนั้นลืมปิดเสียงนะแต่ถ้าช่วงส่วนใหญ่แล้วหลังเที่ยงคืนนะจะปิดเสียงนะโทรมาก็จะโทรกลับในตอนเช้านะคะเพราะว่าอาจจะต้องพักผ่อนกันบ้างนะคะในส่วนของการโทรบางคนอาจจะโทรผิดนะคุณผู้ฟังแดงก็เลยต้องปิดเสียงก่อนบางทีโทรเข้ามาดึกซึ่งเป็นนะหลังก็ฟังถ้าเกิดใครฟังรายการของเราตอนกลางคืนอ่ะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จดเบอร์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาในตอนเช้าจะดีมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยนะมันจะสะดวกกว่าแล้วคุยกันได้นานหน่อยนะคะเพราะว่ากลางคืนบางทีลูกค้าในช่วงกลางคืนลูกค้าอาจจะเยอะนะคะลูกค้าจะเจอบางคนก็คุยนานไงนะก็อาจจะทำให้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เดี๋ยวจะเขาเรียกว่าง่วงกันนะคะเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวก็จะพักผ่อนน้อยนะการพักผ่อนตอนกลางคืนก็พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วทำไมต้องมีรายการตอนกลางคืนนะเพราะมีหลายคนคนไข้คนป่วยหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับก็ฟังรายการของเรานะคะจดเบอร์ไว้แล้วก็ค่อยโทรกันในตอนเช้ากันก็ดีนะคะจะได้พูดคุยกันได้นานนะเอาละค่ะในส่วนของโรคหรือว่าสุขภาพนะสุขภาพของเราเนี่ยเราป้องกันได้นะถ้าใครอยากจะบำรุงสมองด้วยสาหร่ายแดงพรมมิแซนทีนนะเพราะเรามีส่วนผสมของที่เกี่ยวกับสมองโดยตรงนะคะไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากสมองเสื่อมไม่อยากจะเป็นพาร์กินสันนะคะพาร์กินสันหรือแม้กระทั่งสมองของเราเนี่ยมันต้องมีเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอออกซิเจนจะไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าถ้าสาหร่ายแดงพรมมินะกับคลอโรฟิน่าในทานคู่กันนี่จะดีมากเหมือนคุณจำหลัดเมื่อสักครู่นี้ที่สั่งโทรเข้ามาสั่งนะคะที่อยู่โนนสูงนะก็สั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมินะคะเพราะว่าคลอโรฟิน่านี่มันเป็น
ระบบเลือดระบบไขกระดูกนะใครที่ไปโรงพยาบาลได้เลือดได้เขาเรียกยาบำรุงเลือดมาก็กินได้นะคะนะแต่ว่าอันนั้นเป็นแก้ที่ไปเหตุเพราะว่าเลือดน้อยก็ต้องบำรุงเลือดไปแต่ของเราเนี่ยไปบำรุงที่ไขกระดูกนะคะไขกระดูกเนี่ยมันก็มีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นการดูแลที่ต้นเหตุนะคะที่ต้นทางเลยนะเพราะนั้นของหมอก็ต้องกินนะคะของเราก็ต้องกินเพื่อไปบำรุงที่ต้นเหตุนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่นะทุกคนต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะเพราะตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูแลถ้าเราไม่แข็งแรงเราดูแลคนอื่นไม่ได้ถ้าเราแข็งแรงเราสามารถดูแลคนอื่นได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราป่วยเราก็มีคนอื่นมาดูแลก็เสียเราก็เสียด้วยคนที่มาดูแลเราก็เป็นห่วงเป็นใยเสียเวลานะคะก็เลยต้องมาฟื้นฟูตัวเองมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะสำหรับใครที่อยากจะให้เราได้ดูแลก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้เดี๋ยวบอกไปอีกสักครั้งนึงคุณผู้ฟังใครที่ยังจดไม่ทันหยิบปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดมาโทรมานะที่หมายเลข0 8 7 0 6 0 7 0 5 4ย้ำค่ะ0 8 7 0 6 0 7 0 5 4นะเมื่อวานนี้ก็ไปที่แม่กลองนะคะไปที่แม่กลองนะคะคุณลุงนะท่านก็สั่งจริงๆแดงก็ไปหลายที่เนาะนะคะคุณลุงเอื้อมนะคะอยู่บางขันแตกนะบางขันแตกบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามเรียกว่าแม่กลองเนาะสมุทรสาครเรียกว่ามหาชัยนะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนะท่านก็สั่งเหมือนกันนะสั่งคลอโรฟีน่ากับสาหร่ายแดงพรหมมิตรนะมาด้วยนะแล้วก็สั่งน้ำว่านด้วยนะแล้วก็ยังไปที่สมุทรสาครด้วยนั่นก็ไปสมุทรสาครด้วยนะคะคุณบุญเรียมนะคุณบุญเรียมนี่อยู่ท่าสายนะคะท่าสายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งทั้งคลอโรฟีน่าสั่งทั้งคลอโรฟีน่าน้ำว่านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ขายดีๆมากเลยนะคุณผู้ฟังก็คือน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาใครที่ไม่เป็นอะไรใครที่ไม่ป่วยใครที่ไม่เป็นโรคอะไรสามารถทานได้คือเป็นการป้องกันแต่ถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเรามีปัญหาแล้วเราต้องทานให้มากขึ้นกว่า

ภาพด้วยมากขึ้นเป็น2เท่านะคะเป็น2เท่ากันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันนะเมื่อกี้มีไลน์เข้ามานะพูดถึงน้ำว่านก็ไลน์ก็เด้งเข้ามาน่าจะเป็นลูกค้าคนใหม่นะคะคนใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้รับแอดแต่ก็มีส่งเข้ามานะถามในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้นะคะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าสั่งไปแล้วนะคะเปิดขวดเนี่ยเปิดขวดก่อนใส่ตู้เย็นนะเปิดขวดก่อนที่จะใส่ตู้เย็นนะคะถ้าไปใส่ตู้เย็นก่อนที่จะเปิดขวดมันจะเปิดยากมากนะคะต้องมีวิธีการหมุนนะจำคุณลุงเพทายได้คุณลุงเพทายเปิดขวดนะต่อไปเดี๋ยวสั่งหนึ่งลังนะเดี๋ยวแดงไปเปิดขวดให้ที่บ้านเลยคุณลุงเพทายนะเป็นน่ารักท่านก็นะสุขภาพท่านก็แข็งแรงอยู่นะดูแล้วสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงดูอยู่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันแหละค่ะนะยิ่งตอนนี้ถ้าใครสั่งสินค้าก่อนนะวันหยุดหลายๆวันเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสได้ทานแล้วบางทีมันจะช้านะคะมันจะช้าเรื่องของการขนส่งเพราะแต่ละบริษัทแต่ละสินค้าเนี่ยเขาจะเร่งนะเขารู้ว่ามันจะถึงวันหยุดหลายๆวันเนี่ยเขาจะเร่งนะเร่งในการจัดส่งนะเร่งในการโปรโมชั่นนะของเราก็เหมือนกันนะคะในส่วนของเรื่องของน้ำว่านหางจระเข้เมื่อกี้ที่มีคุณผู้ฟังไลน์เข้ามา ไลน์เข้ามาสอบถามว่าน้ำว่านหางจระเข้มันดียังไงเพราะว่าพ่อนะคะพ่อให้โทรมาถามพ่อให้โทรมาถามนะเพื่อที่จะพ่อคุณพ่อฟังอยู่นะว่าพ่อให้โทรมาถามว่าให้พูดในรายการให้หน่อยนะว่าว่านหางจระเข้ตอนนี้ฟังอยู่นะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังมีอาการของกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะก็ต้องมาทานน้ำว่านหางจระเข้เพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนนะแล้วก็เรื่องของลำไส้ก็จะสะอาดลำไส้ก็จะดีนะคะอาการแสบร้อนในท้องก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะการขับถ่ายก็ง่ายขึ้นนะคะด้วยการทานน้ำว่านหางจระเข้สดไม่มีน้ำตาลนะคะจะหอมกลิ่นลิ้นจี่ดื่มง่ายนะดื่มง่ายค่ะกลิ่นลิ้นเขาเรียกว่าว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลนะความปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเรานี่ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการผลิตนะคะผ่านมาตรฐานอย.มีใบอนุญาตนะคะมีใบอนุญาตผ่านอย.ผ่านฮาลาลผ่าน GMP นะคะ HACCP นะลดกรดส่วนเกินนะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารแล้วก็ฟื้นฟูให้ท้องเราเนี่ยสบายท้องนะคะทานแล้วจะสบายท้องทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นของเสียเนี่ยค่ะมันจะถูกขับออกมาได้ในส่วนที่เรากินนะคะถ้ากินน้อยก็เป็นการบำรุงถ้ากินมากๆก็จะเป็นการเป็นยาระบายทีเดียวนะคะอยู่ที่การกินของเรานะคะแต่บางคนในท้องผูกมากๆเราต้องกินละค่ะทีละ2แก้วกันเลยทีเดียวแล้วแก้วมันจะมีอยู่ข้างในนะคุณผู้ฟังจะเป็นแก้วเล็กๆนะแก้วเป๊กนะเหมือนคนที่ชอบกินเหล้าขาวที่อยู่ตามเขาเรียกว่าตามบูธเหรอตามที่เขาขายกันข้างเป็นบูธเป็นกล่องนะอันนั้นไม่มีประโยชน์นะคุณผู้ฟังเราเอาเป๊กนั้นอะมากินน้ำว่านดีกว่านะคะถ้าหากใครที่มีการทรมานจุกเสียดแน่นท้องแสบคอเรอเปรี้ยวนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยดูแลเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะให้เราเป็นตัวหนึ่งนะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการที่จะไปช่วยลดอาการอักเสบนะคะที่หลอดอาหารนะตั้งแต่ปากเลยล่ะใครที่ปวดฟันนะคุณผู้ฟังเวลาเราปวดฟันหรือปวดมีแผลในปากเนี่ยเรากินไว้ก่อนที่เรากินเราอมไว้ก่อนสักพักหนึ่งเราค่อยกลืนกินแก้วที่สองก็อมไว้ก่อนสักพักหนึ่งเราค่อยกลืนนะคะแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการปวดฟันปวดเหงือกปวดอะไรต่างๆได้นะแล้วก็คอปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารอาการปวดแสบปวดร้อนปวดหน้าอกมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะมันจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าในใบว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีสารโพลีแซคคาไร

นะคะมีจำนวนมากเลยซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลลดการอักเสบเพราะนั้นใครที่มีปัญหาตรงนี้นะถ่ายไม่ออกเปิดมีปัญหาสอดสุขภาพนอนไม่หลับนะปวดข้อปวดเข่าปวดตามกระดูกตามร่างกายก็สามารถที่จะเอาว่านหางจระเข้ไปทานขอเถอะค่ะอย่างน้อยให้ทานสัก2ขวดนะคะขวดเดียวนี่ยังเพิ่มกับฟื้นฟูนะคะแต่2ขวดขึ้นไปจะดีมากเลยนะคะหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะกินไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะเด็ก6ขวบยังกินได้เด็ก4ขวบยังกินได้เลยเพราะว่ามันอร่อยนะคะมันเป็นกลิ่นลิ้นจี่แล้วก็กินง่ายนะแช่ตู้เย็นเปิดขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วพอมันอากาศมันเย็นแล้วมันก็กินอร่อยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบกินเย็นๆมากๆก็เทใส่แก้วเสร็จก็วางไว้สักแป๊บนึงให้มันคลายความเย็นนะลงมาสักหน่อยนึงแล้วก็กินได้นะแต่แดงชอบแบบกินน้ำว่านมันกินเย็นนะมันจะอร่อยนะแต่ไม่ใช่เย็นมากที่ไปใส่ช่องฟรีซไม่ได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขวดระเบิดขวดแตกนะคะเอาไว้นอกข้างนอกนะคะหลายคนนะคะคุณผู้ฟังที่ทานของเราเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังคนที่เป็นฮาลาลเป็นมุสลิมนะคะพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้เลยนะคะเพราะมีหลายๆคนนะที่อยากจะให้ทานนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เราสนใจก็โทรเข้ามานะคะถ้าเราไม่อยากที่จะป่วยไม่อยากที่จะปวดท้องปวดจุกเสียดแน่นท้องนะคะนอนไม่หลับเนี่ยเราทานได้เลยเพราะหลายคนก็ถามกันอยู่เป็นประจำคุณผู้ฟังว่ามันช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างนะอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ได้รับรู้นะคะได้รับความเข้าใจนะถ้าซื้อไปแล้วยังสงสัยก็โทรมาถามเพิ่มเติมได้นะคะเนยจะฟังในรายการก็ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยถามเข้ามากันบ่อยๆแต่บางคนก็บอกว่าอยากจะถามเหมือนในรายการแต่ว่าไม่กล้านะพอบอกว่าออกอากาศอยู่รีบวางสายเลยบางคนนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่เป็นไรนะคะหลังรายการเราก็ถามได้นะก่อนรายการก็ถามได้หรือว่าในรายการก็ดีเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆที่ฟังรายการกับเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าในลำไส้ของเราเนี่ยลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันมีความยาวประมาณ 7-8 เมตรเลยนะเห็นเราเล็กๆลำไส้ตัวเราเนี่ยมันยาวมากเลยนะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณเมตรครึ่งนะถึง2เมตรนะลำไส้ใหญ่คือเป็นกากใยอาหารแล้วล่ะกากใยอาหารที่มันเป็นอุจจาระละนะถ้ามันประมาณเมตรหนึ่งถึง2เมตรเนี่ยถ้ามันไม่ออกเนี่ยของเสียมันอยู่ในตรงนั้นเยอะๆคุณผู้ฟังทำให้ท้องเรามันใหญ่ท้องใหญ่ท้องโตมันพอเวลาเรากินข้าวกินอาหารมันกินเข้าไปที่กระเพาะแล้วก็จะลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะเพราะนั้นนั่นเนี่ยกระเพาะอาหารเราบางคนกินเยอะนะมันย่อยไม่ทันก็ท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นอาหารที่มันไปค้างอยู่ในกระเพาะในลำไส้เราถึงเป็นที่กักเก็บของไขมันเนี่ยที่เขาบอกไขมันในลำไส้เนี่ยไขมันที่มันอยู่น่ะมันทำให้เราพุงเรายื่นทำให้พุงเราใหญ่เพราะลำไส้ยิ่งเรากินอาหารมากเท่าไหร่ลำไส้เราก็จะมันจะพองขึ้นตามอาหารที่เรากินแล้วโดยเฉพาะเวลามันไม่ออกนะคุณฟังมันก็จะออกมันก็จะอยู่ในลำไส้ของเรามันก็ท้องพองมันก็จะแน่นนะโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อนแดงหลายๆคนที่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นกรรมของเขาแล้วกันอันนี้เพื่อนนะคะคุณผู้ฟังคือเราบอกมากเขาก็แบบมันไม่ได้อะนะเขาไม่มีความเชื่อนะเพราะบางคนเนี่ยตอนนี้อีกคนนึงต้องเข้านอนโรงพยาบาลกันเป็นประจำเลยนะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังเขาชอบดื่มไงเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆนะเวลาเพื่อนกลับไปขอไปจากต่างจังหวัดจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะบ้านเขาก็จะเป็นสถานที่แบบว่าต้อนรับเพื่อนนะต้อนรับเพื่อนมันมีมาทุกวันอะแล้วเดือนนึงมีมาไม่รู้กี่คนแล้วไม่รู้กี่กลุ่มนะคะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเรามีเป็นเพื่อนกันทั้งหมดตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือ11ห้องค่ะคุณผู้ฟังเพราะ11ห้องนี้ก็รู้จักกันหมดอะรู้จักกันหมดก็กลายเป็นว่าตรงนี้บ้านเขาจะสะดวกหน่อยบ้านเขาจะอยู่แบบชายทุ่งนิดนึงนะคะเป็นมีเขาเรียกมีทรัพยากรเยอะอาหารการกินมีผักมีผลไม้มีอะไรเยอะมาบ้านเป็นบ้านสวนก็เหมาะสำหรับที่ว่า
คนไปเนี่ยก็จะไปดูแลนะไปแล้วพอเวลาไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีการดื่มกันเนาะมีการดื่มแทบทุกวันเนี่ยดื่มนะกินก็แบบอาหารแบบปิ้งๆย่างหรือทอดอูหมู3ชั้นทอดกระเทียมมั่งหมูทําเป็นชาบูหมูกระทะเลยเวลากินเข้าไปเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยมันก็จะอยู่ในท้องเราเพราะนั้นเวลาใครก็แล้วแต่ที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วมันยังไม่ออกมันไม่เป็นไรขายมันเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตับยิ่งทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้นะถ้าเกิดว่ามันกินทุกวันกินทุกวันดื่มทุกวันนึ่งเกิดจากไขมันพอกตับนะทำให้เป็นตับแข็งทำให้เป็นมะเร็งตับสองการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็กินไปนานๆกินไปบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์หรือวายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีแอลกอฮอล์พอกินเข้าไปมันก็จะสะสมก็จะเป็นไขนอกจากเป็นกินเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นตับแข็งนะตับแข็งก็ใช้เวลาในการเป็นนะเยอะแต่ไม่รู้ตัวหรอกค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตับเนี่ยมันทนทายาททนทรมานมากเป็นโรคตับเนี่ยเป็นจากโรคตับมะเร็งตับเนี่ยหรือว่าตับแข็งเนี่ยระยะ1ระยะ2มันไม่มีอาการอะไรเลยมันจะสังเกตง่ายๆว่าท้องจะเริ่มโตขึ้นแต่ยังไม่มีการเจ็บการปวดนะคะจนกระทั่งระยะ3เนี่ยเป็นระยะที่แบบว่าจะถึงระยะสุดท้ายแล้วนะแต่ถึงเริ่มจะมีอาการเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะเป็นมะเร็งนะคะระยะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับนะมะเร็งตับระยะไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การกินอาหารที่มันมีรสหวานการกินแป้งนะการกินพวกธัญพืชนะหลายๆอย่างนะธัญพืชนี่ก็พวกสาเหตุทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์นะคะไตรกลีเซอไรด์อาจจะมากับแป้งน้ำตาลขนมหวานอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลในส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของมะเร็งตับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นกันเยอะนะคะซึ่งมันจะมีการเขาเรียกว่าสาเหตุหลักๆมันก็คือเกิดการตับอักเสบนั่นแหละเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันเกิดการทำให้ตับเราเกิดการอักเสบนะพอเกิดการอักเสบก็นำไปสู่ภาวะของตับแข็งมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพอเป็นตับแข็งเสร็จก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะเป็นมะเร็งตับก็คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะซึ่งหรือว่าไวรัสตับอักเสบ C ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยเป็นภาวะของไขหรือมีภาวะของไขมันพอกตับนะการที่เราได้รับสารอะฟาท็อกซินจากเชื้อราในอาหารนะอะฟาท็อกซินคุณผู้ฟังมันอยู่ในครัวเรานี่แหละมันไม่ได้ไปไหนจากการที่พริกเราเนี่ยนะพริกแห้งพริกอะไรที่มันเกิดเชื้อรานะแล้วเราก็นำมาทำอาหารกันล้างกันก็ไม่ออกหรอกนะหอมแดงกระเทียมนะที่มันหอมใหญ่ก็นะที่มันอยู่ในครัวเราเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังที่มันทำให้มันมีเขาเรียกว่าเชื้อราเกิดขึ้นเนี่ยนะจากการที่เราเอาพวกนั้นอะนะคะมาทำอาหารนะมันคือมันเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบในพวกอาหารแห้งนะธัญพืชถั่วลิสงพวกพริกแห้งอะไรเงี้ยนะมักจะอยู่ในสภาพที่มีภาวะแวดล้อมที่มันชื้นนะคะมันชื้นแล้วมันก็เกิดเชื้อรานะคะหรือแม้กระทั่งไขมันพอกตับเนี่ยก็มาจากคนที่กินเข้าไปอาหารการกินที่มันเกิดจากโรคอ้วนเกิดจากโรคเบาหวานนะจะเพิ่มเบาหวานจนทำให้เกิดการตับอักเสบนะโดยที่เราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังนะไขมันพอกตับเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราเป็นโรคเบาหวานนะทำให้เกิดการตับอักเสบอย่าลืมนะเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดเชื้อได้ง่ายปัสสาวะบ่อยๆหิวบ่อยๆนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะปัสสาวะบ่อยหิวหมดนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เป็นแผลก็ไม่หายหายยากกล้ามเนื้อก็จะหย่อนยานนะสมรรถทางสมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะสำหรับเพราะว่าอะไรอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเป็นกล้ามเนื้อนะคุณผู้ฟังพอเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันคนเป็นเบาหวานกล้ามเนื้อทุกส่วนมันเขาเรียกว่าอ่อนแรงมันอ่อนแอลงนะคะมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศรวมถึงการดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอล์นี่แหละที่ทำให้เรื่อง
การดื่มแอลกอฮอล์นะในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแม้บางคนเนี่ยเลิกงานมาต้องจับกลุ่มละนะจับกลุ่มแล้วดื่มกันกินกันเฮฮาสังสรรค์กันแทบทุกวันวันไหนไม่ได้กินมันเหมือนกับเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็ไม่รู้กระวนกระวายนะบางคนถึงขั้นเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ดื่มเนี่ยลงแดงนะบางคนถึงขั้นนั้นเลยนะคะจนกระทั่งดื่มจนเสียสติไปนะไม่ได้ดื่มไม่ได้เลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่นะที่ยังไม่เคยได้ป้องกันการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยนะก็ต้องมีการป้องกันให้ไปฉีดวัคซีนบ้างก็ดีนะนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการป้องกันไม่ให้เป็นนะก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วต้องควบคุมน้ำหนักตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจนะคัดกรองเรื่องของตับเป็นประจำด้วยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคุณระวังการกินอาหารนะคะกินอาหารที่แบบนะน้ำจืดนะดิบนะที่มีพยาธิก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดีนะคะคือพยาธิใบไม้ในตับนั่นเองกินปลาปลาน้ำจืดกินปลาดิบกินกุ้งหอยปูปลาเนี่ยที่มันมีพยาธินะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบางคนก็แม้กระทั่งพยาธิที่อยู่ในพวกของสดนะของดิบกินอาหารดิบสดสดดิบดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกึ่งดิบกึ่งสดคือทำให้สุกมันจะดีกว่านะคุณผู้ฟังปลอดภัยเพราะว่าอย่างพยาธิเนี่ยมันมีพยาธิใบไม้ในตับมาจากผักก็มีนะคุณผู้ฟังผักบางชนิดเนี่ยมันก็มีพยาธิอยู่นะเราบางทีเรากินผักสดไงนะเพราะฉะนั้นพยายามทำให้อาหารทุกอย่างมันสุกมันจะได้ปลอดโรคปลอดภัยนะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่อย่าลืมนะคะคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C เนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของไทยเลยนะโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยที่ติดต่อมาจากแม่สู่ลูกนะเพื่อนแดงเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ B เขาต้องรักษานะโดยวิธีการที่คือบ้านเนี้ยมีลูก2คนสามีก็ไม่ได้ทำงานนะคะสามีเกษียณนะคะออกเกษียณราชการมาสามีเขามีสามีแก่กว่าเป็นเกือบ20ปีนะนะเขาก็แต่พระเอิญภรรยาเขาทำงานอยู่คนเดียวแล้วมีเลี้ยงลูกอีก2คนนะคะแล้วก็ป่วยด้วยนะเป็นไวรัสตับอักเสบ B ต้องกินอาหารตามที่หมอสั่งแล้วพอทางการเขารู้เนาะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องดูแล3ชีวิต4กับตัวเองนะคะก็เลยขอเข้าไปรักษาในพระบรมราชินูปถัมภ์นะซึ่งเป็นการรักษาฟรีแต่ในการรักษาฟรีเนี่ยจะต้องค่ะค่ะในการรักษาฟรีเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการรักษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังขั้นตอนในการรักษาเนี่ยเขาจะต้องให้ยานะให้ยาเรามาเนี่ยไปกินหรือฉีดยาหรือวิธีการรักษาของเขาเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทดลองในการรักษาพอทดลองในการรักษาเนี่ยก็คือต้องหนึ่งละคุณผู้ฟังตื่นมาตั้งแต่ตื่นกี่โมงนะเขาต้องให้เขียนตื่นกี่โมงนะตื่นมาแล้วทำอะไรตื่นเวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรตั้งทุกชั่วโมงนะคะจนเข้านอนนะในแต่ละวันนะแล้วเราต้องทำเป็นเดือนเป็นหลายเดือนนะคะในการที่จะต้องทำแบบนี้วันนี้กินอะไรไปบ้างก็ต้องเขียนนะคะมื้ออาหารเช้าเนี่ยกินอะไรไปบ้าง1 2 3 4เขียนหมดทุกอย่างที่กินเข้าไปนะคะคือทำอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงทำทุกวันทำทุกเดือนนะคะแล้วก็คือหมอเขาจะต้องเอารายงานที่เราเขียนเนี่ยเป็นรูปเป็นเล่มเนี่ยไปให้หมอเขาตรวจดูว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างแล้วเขาจะตรวจดูว่ามันมีค่าของตับเนี่ยผิดปกติไหมจากการที่เรากินอะไรไปบ้างนะคะจะต้องกินอาหารที่แบบหนึ่งไม่เผ็ดรสไม่จัดนะคะต้องกินอาหารรสไม่จัดกินไม่เผ็ดแต่เพื่อนคนนี้แดงงงเขามากเลยนะคุณผู้ฟังเขากินกาแฟเนี่ยนะคะเขาเคยกินกาแฟชนิดที่ว่ากดน้ำร้อนน่ะนะใส่แก้วปุ๊บเขาไม่รอให้เย็นนะคุณผู้ฟังเพื่อนคนนี้เขากดน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยชงกาแฟเสร็จเขาก็ดื่มปุ๊บๆๆหมดแก้วอ่ะทั้งที่มันยังร้อนซึ่งเราเองเนี่ยแตะที่ลิ้นเนี่ยเรานี่โอ้โหลิ้นจะพองละแต่เขาสามารถที่จะกินเข้าไปโดยที่แบบว่าพอเขากินยาเขาจะไม่รู้รสอ่ะ
าการร้อนอาการหนักเย็นอาการหนาวอาการแต่เขาจะไม่ค่อยแต่เขาหนาวนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีอาการคือหนาวสั่นง่ายนอนห้องแอร์ก็ไม่ค่อยได้นะคะในส่วนแต่เวลาเขากินอาหารกินกาแฟร้อนๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งต่างจากเรานะเราต้องปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนนะค่อยๆจิบทีละนิดทีละนิดเขาได้กอกไปเลยค่ะหมดแก้วซึ่งเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะร้อนตั้งแต่ปากคอเพราะไปถึงลำไส้กันเลยทีเดียวแต่เขาทานได้เราก็งงนะงงคือลิ้นเขาอาจจะไม่ได้รับรสอะไรแล้วไม่ได้รับในส่วนของรู้เรื่องอะไรแล้วเพราะเขากินยาเยอะไงเพราะนั้นใครที่ไม่อยากจะกินยาแบบนี้ก็นะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตับของเรานะคะวิธีการดูแลก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะแล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะของหมักของดองของแปรรูปก็ต้องลดละนะคะน้ำหวานก็ให้น้อยลงนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณฟังใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0870607054นะคะ0870607054ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์ไว้เด็งก็เลยเอาละค่ะนะแล้วมาคุยกันต่อนะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็ใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะก็โทรมาตามเบอร์ที่แดงให้ไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของโรคที่มาใหม่นะมาใหม่เนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักนะคะกับโรคที่ตอนนี้นะคะมีอ๋อคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับความดันนะความดันโรคความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าสูงนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะความดันนะโรคของความดันเนี่ยความดันโลหิตสูงนะมันจะมีเราจะรู้เลยว่าความดันสูงเนี่ยนะคะบางทีค่ะก็ขออภัยนะคะขออภัยมากมากมีความดันสูงนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของความดันสูงก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่นเนาะนะก็ถ้าเกิดว่าความดันนะถ้าก็เกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าความดันของเราปกติเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ค่าปกตินะก็คือ120นะข้างบนเนี่ย120ข้างล่าง80เนาะนะเวลาเราไปวัดความดันเนี่ยเราจะดูว่าประมาณ120 180แต่ถ้าความดันเริ่มค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือ130ถึง139เขาเรียกว่าความดันค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเป็นสูงระยะที่1ก็คือ140ปี140ถึง159เรียกความดันระยะที่1ระยะที่2ก็160ถึง179ส่วนความดันระยะที่3คือเป็นระยะรุนแรงเนี่ยนะก็คือ180ขึ้นไปนะคุณผู้ฟังนะคะตัวล่างก็จะอยู่ที่110ประมาณเนี้ยนะเหมือนที่แดงไปวัดความดันเพื่อจะบริจาคเลือดนะที่แดงเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่ไปวัดความดันนะให้เขาวัดให้สักอย่างน้อย2ครั้งนะอย่างน้อยเลยนะ2ครั้งหรือถ้ามันผิดปกติมากก็เปลี่ยนเครื่องวัดเลยเด้งก็ผิดปกติมาแล้วครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราเป็นความดันปกติไงแล้วเราไปบริจาคเลือดเนี่ยที่พอเราไปบริจาคเลือดความดันแล้วก็ต้องวัดความดันก่อนนะคะวัดความดันแล้วก็ความดันปกติแล้วก็ไปเจาะเลือดนะพอเราไปวัดความดันตกใจความดัน181มันเป็นไปไม่ได้แดงเถียงหัวชนฝาเลยว่าแดงไม่ได้เป็นความดันสูงนะคะเขาก็ให้แดงนั่งพักแป๊บนึงพอนั่งพักแดงก็นั่งพักสักพักนึงค่ะคุณผู้ฟังประมาณดื่มน้ำนะคะให้เราดื่มน้ำให้เราพักผ่อนให้นั่งเล่นสบายๆอยู่สักประมาณสัก10นาที15นาทีนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปวัดใหม่แต่การไปวัดใหม่ของแดงบอกว่าขอเปลี่ยนเครื่องวัดขอเปลี่ยนเครื่องวัดเครื่องวัดของความดันบางที่เขาจะมีสำรองไงมีเครื่อง1เครื่อง2หรือเครื่อง3ถ้ามีสถานที่บริจาคเลือดเขาจะมีประมาณ3เครื่องเราขอเครื่องใหม่และเครื่องนี้ไม่ได้ละ181เป็นไปไม่ได้แดงก็ไปวัดอีกเครื่องนึงแล้วก็กลายเป็นความดันปกติเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาวัดความดันเราคุณผู้ฟังต้องสักแป๊บนึงนะคะจะไปเชื่อเครื่องมือ 100% มันไม่ได้นะก็ขอเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถ้ามันสูงจริงนะคะเรานั่งพักก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็การระบบการหายใจนะคะการหายใจของเรามันเร็วไหมเราเดินมาเหนื่อยหรือเปล่านะคะถ้าเราเหนื่อยถ้าเราอะไรนะเหมือนคนที่ออกกำลังกายแล้วไปวัดความดันแล้วไปวัดการเต้นของหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงแล้วก็จะความดันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือเป็นการผิดปกตินะเนื่องจากว่าเราไปออกกำลังกายเราไปใช้นะการออกกำลังกายงานการเต้นของหัวใจมันจะผิดปกติอยู่แล้วต้องพักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปวัดดื่มน้ำให้ใจเย็นๆเนี่ยนะความดันเราจะเป็นปกติถ้าเกิดว่าเรามีความดันปกติอันนี้ที่คุณผู้ฟังเมื่อกี้โทรเข้ามานะคะถามว่าเรื่องของความดันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความดันของเราสูงหรือความดันต่ำนะตามตัวเลขที่แดงให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ120อ่ะนะถ้าเราจะเป็นความดันปกตินะคะ ค่าของความดันถ้าความดันสูงก็เริ่มนะก็ตั้งแต่121จนถึง130นะเริ่มค่อนข้างสูงถ้าสูงแล้วก็คือ140ขึ้นไปนี่คือความดันสูงนะคะคุณผู้ฟังเริ่มสูงระยะแรกระยะ2ระยะ3นะถ้าเป็นมากกว่านี้ต้องไม่ได้แล้วนะคะต้องเข้าไปนะวิธีการแนะนําในการที่เราจะต้องไปวัดความดันก่อนเนี่ยก็คือการวัดความดันต้องนั่งนะพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยอย่างน้อย5นาที10นาทีนะฮะแล้วก็ค่อยไปวัดความดันนะอันนี้ก็จะได้ค่าที่เขาเรียกว่าค่าที่มันเหมาะสมที่สุดนะนะคะที่แต่ไม่ใช่ไปถึงแล้วก็วัดเลยเพราะเราเดินไปมันก็เหนื่อยนะคะในการเดินการเต้นหัวใจเราก็จะแรงขึ้นเร็วขึ้นเหนื่อยแล้วบางคนวิ่งไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะอาการนี้คือเรื่องของความดันถ้าหากว่าความดันสูงนะคะถ้าสมมติว่ามันมีความดันสูงนะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพยังไงนะคะความดันสูงมันอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างนะความดันสูงต้องกินอะไรบ้างความดันสูงเนี่ยต้องควรที่จะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีความดันสูงแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะเราต้องลดละมาปรับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างจริงๆจังๆเลยถ้าเรามีความดันสูงลดการกินเค็มลดคือลดโซเดียมนะคุณผู้ฟังออกกำลังกายนะแบบแอโรบิกบ้างสม่ำเสมอกันหรือแม้กระทั่งควบคุมน้ำหนักสิ่งที่สำคัญนะคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยคือต้องงดนะงดการสูบบุหรี่นะหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เราก็ต้องงดด้วยแล้วก็พยายามอย่าเครียดจัดการกับเรื่องเครียดของเรานะคะถ้าหากคุมไม่อยู่ก็ต้องพบแพทย์แล้วค่ะเพื่อรับการรักษานะสิ่งที่สำคัญพวกอาหารแปรรูปเนี่ยอาหารเราลดโซเดียมลดโซเดียมก็คือลดเครื่องปรุงที่มันเค็มเนาะเครื่องอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปนะขนมกรุบกรอบพวกนี้นี่คือวิธีการลดความดันนะเพราะนั้นต้องนะลดอาหารพวกนี้แล้วออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดความเครียดนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องตรวจวัดความดันเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะหรือมาตรวจความดันได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าให้มันชัดเจนเลยเนี่ยก็ไปตรวจที่สถานพยาบาลก็จะทำให้เราได้มั่นใจมากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันระมัดระวังนิดนึงคือมันไม่มีอาการอะไรให้เราเห็นนะแต่ทำลายหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะภายในจนอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกอาการให้เรารู้นะแต่มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆมันจะความดันสูงเนี่ยมันจะไปทำลายหลอดเลือดนะแล้วก็อวัยวะภายในจนเกิดอาการแบบแทรกซ้อนนะบางคนอาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นไตเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูแลนะนี่ก็เมื่อสักครู่ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วก็สอบถามมานะคะเราก็จะดูแลกันยังไงอย่างที่บอกอาหารการกินนี่แหละค่ะนะอาหารการกินแล้วก็เพราะว่ามันสาเหตุที่มันเกิดเราก็บอกไปแล้วนะมันมีเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัจจัยในความเสี่ยงที่มันสะสมมาอายุมากขึ้นนะคะบางคนมาจากพันธุกรรมการกินเค็มพวกเนี้ยนะคะความอ้วนการขาดการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งความเครียดนะหรือแม้กระทั่งโรคบางคนอาจจะเป็นโรคไตโรคไตนี่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันสะสมมาเรื่อยๆคุณผู้ฟังอาจจะเป็นการที่เรากินยามาตลอดทั้งชีวิตกินยาสเตียรอยก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาเบาหวานก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาลดความดันก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาระบายก็ทำให้เราเป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นยาทุกชนิดเนี่ยนะที่มันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตถ้าเราลดได้เราลดเลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องมาดูแลจัดการสุขภาพของเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะเพื่อป้องกันไม่อยากให้เราได้กินยาไงนะคุณเป็นเบาหวานคุณลดแป้งลดน้ำตาลออกกำลังกายนะดื่มน้ำให้มากเพียงพอนะคะนะทำทุกวันนะมันก็จะเริ่มดีขึ้นจนกระทั่งบางทีเนี่ยไปหาหมอเขาอาจจะไม่ให้ยาคุณมากินก็ได้นะคะหรือเราก็จะมาหาอาหารเสริมที่ไปบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะซึ่งบำรุงตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องมาบำรุงตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายพวกนี้ถ้าเราไม่อยากจะกินยาแล้วไม่อยากจะเป็นโรคไตเพราะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีปัญหา มากเลยถ้าพ่อไตเราเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ขับของเสียถ้าไตเรามีปัญหามันขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้อาจจะมีภาวะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมอวัยวะภายในของเราอะนะคะขับของเสียไม่ได้ทำให้น้ำมันเกิดข้างค้างอยู่ในร่างกายทำให้เกิดอาการหน้าบวมตาบวมแขนขาบวมนะเราจะต้องไปดูดเอาให้หมอดูดน้ำออกจากร่างกายเรา 2-3 วันไปดูดที2-3 วันไปดูดทีนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะสว
0: ั
1: สดีค่ะคุณแดงเมื่อคืนนี้ฟังอะไรแดงอยู่นะอันนี้เกรงนะคะมันเท่าไหร่อยากทราบ
0: อันไหนคะ
1: อันสุดท้ายคือคุณแดงอย่างนี้ลูกสาวอ่ะเขาเป็นห่วงเขามากเลยเขาไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยอ่ะ
0: ไม่ค่อยนอนเล่นมือถือหรือดูซีรีส์อ
1: ย่างนั้นอ่ะเหมือนกับประสาทเขามันเปิดมันค้างมันช็อตอะไรมานานแล้วนะคุณ
0: นอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: นอนแล้วก็แค่งีบนิดนึงแล้วก็ตื่นรู้สึกตัวแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไอ้หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนว
0: ิ่
1: งไปวิ่งมาเพราะว่าเขาผ่าตัดลูกมา2ครั้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะทำให้
0: ลูกสาวอายุเท่าไหร่คะ
1: อารมณ์อายุเขา36ค่ะ
0: โอ้36
1: แต่เขาเป็นอารมณ์แปรปรวนแบบพาวล่าเลยคุณ
0: อ๋อ
1: เราไม่อยากกินยาไงเราไม่นิยมยาคุณเราไม่ชอบ
0: ค่ะ
1: มัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเน้นตรงเนี้ยค่ะความจำก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่านอนการพักผ่อนน้อย
0: ค่ะ
1: หงุดหงิด
0: ค่ะ
1: กังวลค่ะยังไงคะแดงอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็เป็นถ้าเป็นอาการนี้มันต้องกินหลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแดงพรมมิที่บำรุงสมองบำรุงสายตาท่อเลือดคลอโรฟิน่าจะนำเลือดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆอย่างเพียงพอนะคะแล้วที่นอนไม่หลับในแดงอยากให้กินตัวน้ำว่านหางจระเข้นะคะเพราะฉะนั้น3อย่างนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทานพร้อมๆกันเลยไปพร้อมๆกันนะท้องผูกไหมคะลูกสาว
1: ท้องผูกก็มีบ้าง
0: แล้วก็กินยาถ่ายหรือว่ายังไง
1: เขาก็จะกินค่ะคือไม่ได้กินยาถ่ายลักษณะกินแบบว่าที่เขาประกาศแบบท้องถ่ายท้องแล้วเขาก็อยากจะลดความอ้วนด้วยเขาก
0: ็ไม่ได้เลย
1: อาหาร กินข้าวมื้อเดียวเลยแต่ก็เขาอะเวลาเขาถ้าเขาจะนอนเขาจะใช้พวกแอลกอฮอล์ช่วย
0: โอ้ยไม่ได้เลยค่ะแอลกอฮอล์ไม่ได้เลย
1: ว่าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ไม่ได้เลยแอลกอฮอล์นี่ทำลายนะคะทำลายตับทำลายสมอง
1: เขาแบบว่ามันเคยชินไปแล้วค่ะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: ต้องแก้ก่อนที่เขาจะเคยชินไปมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนทั้งไตทั้งตับแล้วก็ทั้งตาทั้งสมอง
1: ใช่เขาก็ปวดหลังใช่ไต
0: ไตเริ่มมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องระวัง
1: กลางคืนก็ฉี่จะบ่อย
0: จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วนะถ้ายังฝืนทำอยู่ไม่ได้นะคะคุณต้องจัดการเลยนะคะเรื่องนี้นะคะฟังรายการอยู่แถวไหนคะเนี่ย
1: อยู่แถวเพชรเกษมค่ะ
0: เพชรเกษมค่ะชื่อคุณอะไรคะพอดีตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะ
1: โอ้ตายแล้ว ไม่อยากออกอากาศ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวแดงโทรกลับอีกทีนึงนะ
1: แล้วเด
0: ี๋
1: ยวค
0: ุ
1: ณโทรกล
0: ับ
1: ได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: อาชีพไปหาคุณแดงก็ได้
0: เดี๋ยวแดงโทรกลับเดี๋ยวแดงโทรกลับนะคะคุณอะไรคะ
1: คุณหยกค่ะ
0: คุณหยกค่ะคุณหยกเดี๋ยวแดงโทรกลับแล้วกันเนาะ
1: ได้คุณแดงทำงานก่อน
0: ตอนนี้ออกอากาศสดอยู่ช่องเมื่อคืนนี้แหละนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะค่ะนะคะคุณหยกอยู่แถวเพชรเกษมเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่จะปล่อยไว้นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยไว้นี่มันจะกลายเป็นโรคอื่นหลายๆอย่างติดต่อกันน่ะมันจะลำบากนะคะเอาละค่ะ อย่างเคสเนี้ยแน่นอนลูกสาวดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดกินดื่มบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะแอลกอฮอล์มันไปทำลายเซลล์สมองเลยไปทำลายตับนะไปทำลายระบบประสาทนะอาจจะมีปัญหาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนนะโดยเฉพาะคนนี่บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะทำให้อารมณ์ของเรานี่แปรปรวนสุขภาพร่างกายในคือกลางคืนเนี่ยนะอวัยวะต่างๆมันต้องการพักผ่อนมันต้องการที่จะนอนมันนอนเหมือนเราแหละถ้าเราหลับมันก็หลับแต่บางคนเนี่ยบางคนคนเรานะคุณผู้ฟังมีเรื่องเครียดๆบ่อยๆเนี่ย
2: นอนก็ไม่หลับแหละถึงหลับก็จะฝันฝันนี่คือจิตใต้สำนึกนี่มันยังอยู่ทำให้เราเนี่ยหลับไม่สนิทการหลับไม่สนิทเนี่ยคือเหมือนเราไม่ได้นอนอ่ะสมองเราไม่ได้พักผ่อนอ่ะนะคะแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่นอนหลับแล้วหลับยาวแล้วไม่ได้ฝันอะไรเลยเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญดีบุญญาธิการดีมากๆนะคะเพราะว่าสมองพักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพออวัยวะต่างๆของเราพักผ่อนอย่างเพียงพอในขณะที่เราพักผ่อนนะคะอวัยวะบางส่วนมันจะซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราในขณะที่เราหลับมาแล้วเราเพื่อที่เราจะให้เราเนี่ยมาต่อสู้ในตอนเช้าของเริ่มวันใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับหนึ่งจะมีร่างกายที่อ่อนและแอจะมีร่างกายที่เหี่ยวเพราะว่าเขาเรียกว่าฮอร์โมนอ่ะมันไม่ได้รับการดูแลนะคะเพราะเวลาหลับในฮอร์โมนมันจะทำงานมันจะซ่อมแซมเซลล์หน้าตาจะสดใสนะสังเกตได้จากคนที่อดหลับอดนอนหน้าตาจะโหลหน้าตาจะเป็นหมีแพนด้าหน้าตาจะเหี่ยวย่นสมองจะเริ่มเบลอนะสมองจะเริ่มมีปัญหานี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคุณหยกเมื่อสักครู่นะคะลูกสาวจะต้องกินหลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าหลับไม่สนดัดไม่ได้จริงๆอ่ะน้ำมันโรยัลออยล์นี่ก็จะช่วยได้ด้วยนะคะนะต้องทานเลยนะอย่างน้อยเนี่ยวันละ2เม็ดก่อนนอนเนี่ยจะหลับง่ายแล้วทานน้ำว่านเข้าไปนะคะนะแต่สมองเนี่ยก็ต้องนะสำคัญนะถ้าเกิดว่ามีปัญหานะโอ้โหมันเป็นหลายอย่างคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะลามไป1โรค2โรค3โรค4โรคไปเรื่อยๆนะคะจะมันอาจจะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงลงนะคะบางคนคนเดียวเป็นได้ถึง10โรคก็มี8โรค9โรค5โรคก็มีนะคะต่างหลายคนที่แดงรู้จักหลายคนที่แดงได้พูดได้คุยด้วยนะคะแต่พอเวลาเราจะรับการรักษานะจะต้องป้องกันยังไงจะต้องรักษาตัวยังไงนอกจากเราไปหาหมอแล้วเนี่ยเราจะมีการป้องกันกันยังไงนะแต่บางคนก็คือหาหมอไปหาได้แต่วิธีกลับมาเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังสูบบุหรี่เหมือนเดิมยังดื่มเหล้าเหมือนเดิมยังดูแลแบบตัวเองเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างเงี้ยคุณฟังมันไม่ใช่น่ะเพราะมันไม่ใช่แบบนี้มันก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงอ่อนเพลียเมื่อยเหนื่อยนะมันบางคนถ้าเกิดว่าเรากลับตัวกลับใจได้เนี่ยมันจะสาบทำให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้อย่างปกติสุขขึ้นนะยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันยิ่งเสื่อมมากขึ้นอันนี้แค่36ปีนะคะยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะยังอยู่ในวัยที่ร่างกายยังรับได้อยู่นะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07054นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณหยกแล้วก็ลูกสาวนะเดี๋ยวแดงโทรกลับหลังจากที่แดงจัดรายการเสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของความดันนะมีลูกค้าที่โทรเข้ามานะความดันเนี่ยก็นอกจากเราจะดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะมันแก้ไขได้นะคุณครับคุณผู้ฟังพฤติกรรมของเราอยู่ที่ว่าเราจะแก้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเป็นโรคไตเนี่ยคุณต้องลดอาหารลดจัดโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมมีเกลือนะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดน้ำกลับแล้วก็เพิ่มปริมาณเลือดด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยนะมันจะทำให้ร่างกายของเรามีปัญหานะถ้าเราไม่ลดอาหารพวกโซเดียมนะหรือแม้กระทั่งเราต้องควบคุมด้วยแหละน้ำหนักของเราอย่าให้มันเกินมาตรฐานมากเกินไปนะคะมันจะส่งผลเสียต่อหัวใจแล้วก็การทำงานมันก็จะการทำงานหัวใจมันจะหนักขึ้นนะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยนะยืดหยุ่นได้ดีนะใครที่ขาดการออกกำลังกายหลอดเลือดมันจะไม่มีการยืดหยุ่นนะคะนะถ้าลดบุหรี่ลดเหล้าได้เหมือนคุณเมื่อสักครู่เนี่ยนะจะมีปัญหาในส่วนของนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีการหาไล่ไปลามไปลุกลามไปยังโรคอื่นๆอีกรวมถึงความเครียดนะคะอารมณ์โกรธเครียดหรือแม้กระทั่งถ้ามีความเครียดบ่อยๆความเครียดเยอะๆเนี่ย นะคะการเต้นกับการกระตุ้นความดันมันจะสูงนะคะสูงผิดปกติยิ่งเครียดเท่าไหร่ความดันก็จะยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์ก็จะโกรธขึ้นก็จะมีความเครียดแค้นเกิดขึ้นสะสมเป็นระยะยาวนะคะถ้าความเครียดหนักๆความเครียดมากๆนะความเครียดทำให้เลือดเป็นกรดสาเหตุหนึ่งของการเกิดแล้วนะคะที่ปัญหาสุขภาพอะไรโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกับแดงได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 054

0877060754วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดี

0: 1792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยืนให้ตรงเข้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: ร่างกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057-1670และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
1: ่สวัสดีครับพบกันในรายการยิ้มให้ตรงเป้าตามปกติจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยวันเสาร์ได้หยุดหนึ่งวันนะครับให้โอกาสคนแก่ได้ไปพบปะกับแฟนคลับบ้างตามที่ต่างๆจังหวัดต่างๆวันนี้ก็อากาศร้อนเล็กน้อยนะครับก็ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูแลสุขภาพกันบ้างทานน้ำมะพร้าวบ้างก็ได้นะครับและทานน้ำผลไม้ก็ได้แต่อย่าไปทานไอ้พวกที่มันมีสารปนเปื้อนนะท่านเชื่อไหมว่าประเดี๋ยวนี้อาหารการกินเนี่ยมันอันตรายมากสำหรับประเทศไทยของเราเพราะเรามีคนชาติต่างๆเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยไอ้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เนี่ยเอ๊ะกับมันรับกิโลนึงเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยกิโลนะเดี๋ยวนี้มันมีปลอมครับคนที่ชอบกินมันเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะมันเอาแป้งมาตั้งเป็นโรงงานเลยนะครับผลิตมะม่วงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลอมอับปรีไหม
4: และเชื่อแล้วก็ข้าวสารท่านผู้ฟังครับข้าวสารมันเอาเยลกับมันเอาแป้งผสมผสานกันมายังไงไม่รู้ลอกเลียนได้เหมือนทุกอย่างหมดแล้วก็วางขายทั่วประเทศเนี่ยเรากินเข้าไปก็กินไปก็เป็นแป้งแล้วก็ยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้มันก็ไปขายตามร้านสะดวกซื้อบ้างอะไรบ้างร้านที่เป็นร้านโชว์หวยเล็กๆน้อยๆราคาถูกๆท่านระวังให้ดีนะครับโอ้โหมนุษย์อปรีจังไรจริงๆโอ้เหลือเชื่อแล้วก็ประเภทพริกอย่างเงี้ยเราไปซื้อห่อหนึ่งมันทำไว้เรียบร้อยแล้วผสมผิดบล็อกผิดมอนยำเข้าไปใส่ก็ไม่ได้เครื่องนึกว่าเราไปซื้อพริกปรากฏว่าเป็นนี่เป็นอิฐอิฐมอนผสมพริกแห้งเอามาป่นเอามาเข้าเครื่องแล้วก็ขายกันไปอปรีไหมท่านผู้ฟังเราอยู่ของเราดีๆประเทศของเราเนี้ยน่าอยู่น่าอะไรต่างๆมายุคนี้นักการเมืองมันอ่อนแอมันไม่ทำงานมันเอาแต่เที่ยวเอาแต่กู้เอาแต่อะไรต่างๆแล้วไม่ช่วยคนแก่คนชราคนพิการเลยแหละเราจะอยู่กันยังไงตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วครับไปประเทศนอกอีกแล้ววันเกิดด้วยนะนายกของเราอ่ะน่าจะตามเสด็จด้วยหรือยังไงสักอย่างนะครับไม่อยู่ไอ้รัฐมนตรีต่างๆก็อยู่กันไปแต่น้ำมันดีมาหน่อยลดมานิดหน่อยๆน้ำมันดีเซลดีอะไรต่างๆก็ลดลงมาหน่อยแต่เวลาขึ้นทีพรวดเลย6บาทเห็นไหมท่านผู้ฟังใช้รถแก๊สรถดีเซลรถบินซินอะไรต่างๆก็ต้องก็ดูจังหวะไว้ว่างวันไหนมันลดนั่นก็เติมให้มันเต็มถังไปซะแต่ไหนที่มันขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งไปนั่นมันพอเดี๋ยวนี้อย่างผมไปคราวที่แล้วเนี่ยไปประจวบเกือบถึงประจวบนะไปการไปปราณบุรีจากกรุงเทพไปมา 2,000 พอดีเลยครับ 2,000 บาทเห็นไหมครับอยากจะไปพบปะแฟนคลับเนี่ยต้องเติมน้ำมันดีเซลรถตู้เนี่ยนะ2,000 กว่า 2,300 ก็ไปแค่ไหนก็กลับมาก็เหลือเท่านั้นก็แสดงว่ามันกินน้ำมันไปประมาณ 2,000 ก็พอสู้ได้ครับไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันควรจะลดเพราะว่าเราเนี่ยนะมันใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ใช้กันเยอะอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจะเป็นลาวจะเป็นมาเลเซียเนี่ยเขาใช้น้ำมันถูกมากแต่บ้านเราทำไมมันใช้แพงทั้งที่บ้านเราเนี่ยนะมีทุกอย่างหมดโรงกลั่นก็มีหลุมน้ำมันก็มีตั้งหลายหลุมสูบขึ้นมาบั้นขึ้นมาก็มาตัดมาอะไรแล้วก็ขายลาวไปอีกลาวเขาซื้อเราไปเขาขายถูกกว่าเราอีกมันน่าอายนะอภิจังไรขนาดไหนเนี่ยผมบอกว่านักการเมืองตัวเนี่ยมันทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยระส่ำระสายแน่เมื่อเขาที่เขาบอกว่ามีการเนรเทศคนสองสัญชาตินะครับเป็นฝรั่งเศสอันนึงแล้วก็เป็นอิสราเอลอันนึงออกจากเกาะพังอันแล้วก็ออกจากภูเก็ตโอ้มันคือมาได้เมียเป็นเมียคนไทยแล้วก็มีสวนสัตว์แล้วก็มีอะไรต่อมีอะไรแต่มันก็ข่มเหงคนไทยด้วยนะตีกันขี่รถขี่ราต่างๆยกแขนยกขาเลี้ยวไปเลี้ยวมาคือกวนถ้าเป็นบ้านเราเรียกกวนอ้อยหรือกวนตีนเอาง่ายๆฝรั่งนะมันมีเมียคนไทยมีเมียคนไทยก็แทนที่จะสอนผัวตัวเองเข้ามาทำมาหากินจนกระทั่งร่ำรวยจนกระทั่งมีสวนสัตว์จนกระทั่งมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่สอนผัวอปรีไหมครับคนไทยเนี่ยก็เลยไม่รู้มันโดนอะไรเข้าไปก็ไม่รู้แหละเขาสั่งในประเทศเลยหลังจากปรับหลังจากจะเอาเข้าคุกแล้วหรือว่าไม่ต้องติดยึดทรัพย์ยึดนู่นยึดนี่สองคนอิสราเอลกับฝรั่งเศสสวยครับถูกในประเทศไปแล้วมันต้องมีอย่างนี้บ้างครับนี่ก็แค่ส่วนจิ๊บจ้อยเล็กๆน้อยๆแต่จีนเนี่ยทำไมจะทำได้โอ้โหนี่เขาจับคนจีนได้สุดยอดเลยมาอยู่กรุงเทพไม่กี่ปีนะครับมาอยู่กรุงเทพแล้วก็ผมปั๊บมันก็จะได้บัตรประชาชนมาไปที่กะเหรี่ยงไปมาที่กะเหรี่ยงไปหาที่กะเหรี่ยงจ้างคนไทยทำบัตรประชาชนทำนู่นทำนี่เป็นคนไทยแล้วเข้ามาหากินในประเทศไทยมันรวยเป็นร้อยล้านพันล้านเลยครับเพราะหัวมันดีไงไอ้พวกคนจีนเนี่ยคนไทยเราไม่กล้าลงทุนหรอกไอ้อัปรีพวกนี้มันรวยแล้วอยู่ตั้งเท่าไหร่ครับอยู่มาเกือบ 3-40 ปีเขาเพิ่งจัดได้อ่ะเห็นไหมครับ มันรวยมีโรงงานมีนู่นมีนี่มีสารพัดเรื่องเนี่ยคนจีนแปลงตัวเข้าไปเข้าไปทางจังหวัดตากแล้วก็ไปเข้าทางกะเหรี่ยงทางพม่าพม่านะครับแล้วก็ไปจ้างเขาทำไอ้ข้าราชการไทยก็อัปรีจังไรทั้งนั้นแหละอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นอบต.อบจ.อะไรต่างๆมันเอาเงินมายัดแล้วมันก็ได้เป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แล้วก็มีเมียเป็นคนไอ้นี่มีเมียเป็นคนไทยเหมือนกันไอ้จีนอัปรีนี่แหละเห็นไหมครับโอ้ความสวยของมันนะครับมันไม่รู้ไปผิดพลาดยังไงเขาจับได้ใช่ไหมครับทีนี้เขายึดทรัพย์ยึดอะไรหมดเลยแล้วก็ส่งให้จีนทีนี้มันก็ถูกยิงเป้าแล้วแต่ว่ามันหนีไม่ได้ตั้ง 3-40 ปีเห็นไหมครับเขาถึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นที่หลบซ่อนของโจรมันที่หลบซ่อนของคนอัปรีจังไรมากและที่มันเป็นจีนเทาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีไทยเทาเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งเยอะแยะมากมายไม่ว่าบ่อนไม่ว่าการซีโนไม่ว่าถนนตัดเข้าไปในเขมรอะไรต่างที่เราตีกันทะเลาะกันยิงกันทหารแขนขาดขาขาดทุกวันนี้เป็นเพราะว่ามีนายทหารระดับนายพลนี่แหละครับมันจะบอกให้แม่เหลือเชื่อเนี่ยไปหวังเก็บสวยจากเขาอะไรต่างๆนะครับทางสมดาอะไรต่างๆแถวจังหวัด อุบลจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินเนี่ยท่านเป็นคนพื้นบ้านท่านรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครทำยังไงเนี่ยมันเป็นไทยเทานะเป็นระดับสูงของกองทัพไทยซะด้วยนะมันถึงบอกว่าอันเนี้ยมันน่าอายนะครับท่านผู้ฟังครับมันน่าอับปรีจังไรจะตอบยังไงก็ไม่ทราบไม่รู้จะพูดเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาแขกหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่มันอับปรีจริงๆมันรักยังไงมันรักบ้านรักเมืองยังไงเอาก็ว่ากันไปครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับเรื่องของทำเลเรื่องของการทำมาหากินนะครับก็มันก็ลำบากขึ้นนะครับข้าวเคี่ยวต่างๆนี่มันมีของปลอมของเปลิมท่านผู้ฟังกินอาหารกินแป้งกินอะไรต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยในทุกเรื่องเพราะว่าไอ้เราทำไม่ได้เรากลัวบาปแต่คนมันเป็นคนจีนมันเป็นคนอิสราเอลมันเป็นคนเยอรมันละมันอะไรที่มันไม่กลัวบาปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันคิดว่าประเทศไทยหมูหวานเอาเงินยัดปากได้หมดตั้งแต่ผู้ว่าลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนักการเมืองเรื่อยๆนะก็สามารถทำได้นะครับแต่คนความโชคร้ายก็อยู่กับคนไทยเพราะเราเจ้าของประเทศเราไปไหนไม่ได้คนยากคนจนมันเยอะชาวไร่ชาวนามันเยอะชาวสวนก็อยู่ลำบากไอ้พวกอยู่สบายพวกโกงบ้านโกงเมืองนะครับคนจนไม่ได้ดีแต่คนอัปรีได้ดีกันหมดเหลือเชื่อนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องของไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงวัดถึงพระถึงอะไรต่างๆนะครับสมิโชตนี่ก็ทำให้วงการพระสั่นสะเทือนไปหมดเลยครับจากคนทรงนะครับแล้วก็โอ้ตำแหน่งแห่งผลนี่วัดผู้ไทยสวรรค์จังหวัดอยุธยาโอ้เหลือเชื่อครับมาโอ้เหลือเชื่อนะนี่มีอีกเหมือนกันเนี่ยวัดอยุธยาก็มีอีกวัดนะเนี่ยวัดบ้านโคกวางประหันเนี่ยอีกวัดเหมือนกันนะจับคากุฏิลูกวัดไว้767เห็นไหมครับอันนี้ขโมยเงินขโมยทองขโมยอะไรในตู้บริจาคเนี่ยวัดโคกอะไรเนี่ยเหลือเชื่อนะของวัดบ้านโคกนะอำเภอบางประหันเนี่ยเรื่องของพระเนี่ยเราก็ไม่อยากจะพูดปล่อยแต่ที่ไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่ามันน่าอายอ่ะสุพรรณก็มีนะอย่าอายนะสุพรรณบุรีพี่น้องเอ๋ยนี่ไอ้นี่ก็ไม่แพ้เขาเหมือนกันนะเจ้าคณะตำบลสุดยอดนะครับวิ่ง4ตีเลยทีนี้สาววัย38มีพระด้วยนะมีปืนพระมีปืนด้วยนะเนี่ยใครอยู่ทำนั้นจะไปสืบสวนดูหน่อยสิเนี่ยที่สุพรรณเนี่ยไม่แพ้เขาเหมือนกันตั้งแต่ปัญหาตายไปนี่ประเทศหรือบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ก็มีแต่ปัญหาเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับไม่แพ้กันความชั่วความอัปรีของเอาผ้าเหลืองไปทำมาหากินเนี่ยมันเยอะมากแล้วอีกเท่าไหร่อ่ะทำไมว่าจะเป็นที่สำนักสงฆ์ต่างๆมีเมียกันทั้งนั้นมันน่าอาดน่าอายน่าอับปรีจังไรที่สุดเราไม่พูดถึงก็บ้างก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าดีๆเขามีเหมือนกันนะครับ

นี่ยอย่างเงี้ยมันหายากมันมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยของเราก็ได้อย่างเงี้ยท่านก็มีเงินมีทองได้บริจาคคนนู้นทำบุญมานี่นั่นก็เอามาบริจาคให้กับไปสร้างโรงพยาบาล 2,000 กว่าล้านครับอันนี้พระดีเราก็บอกเราก็ต้องเอามาพูดบ้างเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเสียใจว่าคนดีก็มีนะมีจริงๆครับมีเยอะแต่ว่าไอ้คนชั่วมันก็มีมากกว่าไงไอ้คนดีมันก็มีว่าไอ้ความอัปรีของคนใช้ผ้าเหลืองทำมาหากินมันก็เยอะไม่ใช่น้อยนั้นก็ถ้าท่านก็ระวังหน่อยก็แล้วกันจะทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่มันเอาเงินบุญของเราไปทำบาปอย่างที่เราเห็นข่าวๆกันทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเศร้าที่เราก็ไม่อยากเจอกันครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเฝ้านะครับก็เสาร์นี้ก็คงจะต้องจอร์ลีไปนู่นอีกแล้วแหละเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่ายาฉันหมดแล้วนะครับที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยผมก็วนเวียนอยู่ใกล้ๆไปบ่อยวันนี้ที่ประจวบพรหมพลที่จังหวัดปราจีนบุรีหรือฉะเชิงเทราเนาะนี่แหละอันนี้ก็น่าจะเป็นพี่ประจวบพรหมพลถูกแล้วครับพี่ประจวบนะครับแกก็บอกว่าบ้านผมมันลึกบ้านผมมันไกลเนี่ยผมก็เกรงใจคุณธรรมศักดิ์ไม่อยากให้มาก็ท่านซื้อยาผมจริงเนี่ย 7,000 8,000 ทุกเวลาที่ท่านสั่งยามาเนี่ยทั้งบัวบานชัดเนี่ยเห็นไหมบัวบานชัดบัวบานเฮิร์บแล้วก็ยังปีอีใส่ตรงใส่ตาแล้วก็กาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่นี่อย่างที่ประจวบเนี่ยผมอยากไปมากๆเลยครับผมอยากไปเพราะว่าแกซื้อผมนี่กินมาเป็นปีๆแล้วนะครับแต่คราวนี้ก็ 8,000 กว่าเห็นไหมครับอย่างเหมือนพี่ถนอมเนี่ยพี่ถนอมก็ซื้อเมื่อวานนะตั้ง 7,000 กว่าเหมือนกันกาแฟบ้างยาตาบ้างบัวบานเฮิร์บบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเขาศรัทธาเขากินมานานมากตาเขาดีขึ้นร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นมีหลายท่านนะครับมีเยอะไปหมดอ่ะแต่ว่าผมก็เดี๋ยวก็จะเอาหาว่าเอาเข้ามาประกาศอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยหรือว่าก็มีบ้างนะครับแต่ว่าผมอยากสะดุดีท่านเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้ชี้แจงกับประชาชนคนฟังรายการยิงให้ตรงเป้าอ่ะคนแก่แล้วอายุเขามากแล้ว70 80แล้วเนี่ยเขาพอมีสตางค์เขาก็อยากให้ร่างกายเขาดีขึ้นกินต่อเนื่องมานะครับกินต่อเนื่องมาตั้งเป็นเวลาเป็น5ปีเป็น10ปีเป็น20ปีอย่างคุณพาคินสตอวันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกินมานะครับนี่ไตด้วยนะเป็นไตเนี่ยล้างอาทิตย์ละ2ครั้งกินยาบัวบานผมอยู่เลยเห็นไหมครับเขากินแล้วเขาดีเขาไม่ต้องเป็นอะไรแล้วเขาอยู่เขาก็ยินดีที่จะไปล้างในวันที่ผมส่งไปให้นะคุณพาคินสตออันนี้ก็เป็นล้างด้วยครับแต่คนอื่นที่ผมเอ่ยมาเนี่ยก็ท่านไม่ได้ว่าล้างแต่ท่านก็ปกติแต่ท่านก็ดีขึ้นกินกระฟงกาแฟสบายอกสบายใจกินอันนู้นก็ค่อยกินไปอันนี้ก็กินไปนะครับมันก็ไปบำบัดฟื้นฟูดูแลให้ตายของท่านก็ดีขึ้นไม่ต้องไปล้างแต่คนที่เขาล้างเนี่ยก่อนเขาเจอผมเนี่ยเขาก็ทรมานนะครับเขาก็ไปล้างมาตลอดอาทิตย์ละสองครั้งคุณพากินสตอเดี๋ยววันนี้ผมส่งยาไปให้อันนี้ก็บัวบานพลัดเหมือนกันกินตลอดครับถึงมันจะตัดล้างไตท่านก็อยู่แค่นี้เขาไม่เป็นอะไรมากกว่านี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอยู่กับแม่อยู่กับคนโน้นคนนี้เขาก็ได้กินยาแล้วเขาก็มีความสุขนะครับคือบางคนเนี่ยมาบางคนเนี่ยเป็นกันหลายในครอบครัวเป็นหลายคนก็มีญาติพี่น้องเป็นเยอะก็มีเพราะว่าเขากินเหมือนกันพฤติกรรมเหมือนกันก็เลยพอเรากินอะไรก็จะเป็นจะป่วยก็จะเป็นเหมือนกันหมดฉะนั้นผมจึงกราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าถ้าเราอยากมีชีวิตยืนยาวอยู่จะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสนใจสมุนไพรแล้วเรารู้จักพุทธคุณธรรมคุณของสมุนไพรเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เรายืดอายุไปได้อีกแทนที่เราจะตายเหมือนคนอื่นเขาเป็นสโตรกหัวใจวายตายเฉียบพลันหรือปิดบังการป่วยการเจ็บว่าเป็นความดันไขมันมันอันตรายเหมือนกันเป็นสโตรกกันเยอะมากและยิ่งตอนนี้เขาบอกว่าโควิดมันก็จะมาอีกแล้วท่านก็ต้องใส่แมสด้วยใส่อะไรด้วยเพราะว่าบางทีอากาศมันแปรปรวนอะไรต่างๆความหนาวไข้หวัดมาอะไรต่างๆถ้าหากว่าเราไปรับเชื้อในห้างร้านสะดวกซื้อที่เราไปร้านต่างๆแล้วเราไปเจอคนเขาติดไข้อยู่พอดีหรือเป็นโควิดอยู่พอดีนะครับมันก็จะทำให้เราติดเข้ามาเหมือนกันฉะนั้นท่านอย่าประมาทนะครับของคนที่เข้าไปในร้านสะดวกซื้อเข้าไปในห้างอะไรต่างๆท่านก็ต้องระวังตัวเองด้วยอย่างผมเนี่ยระวังที่สุดนะครับเพราะว่าเราเป็นคนดูแลท่านผู้ฟังแล้วเป็นเจ้าของยาเป็นเจ้าของสมุนไพรเป็นเจ้าของกาแฟอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราจะป่วยไม่ได้ถ้าเราป่วยเราเป็นอะไรไปเนี่ยแม้ศรัทธามันหมดเลยนะเหมือนกับพระเจ้าอาวาสดังๆอย่างเงี้ยแล้วไปทำอะไรไม่ดีมันหมดสภาพเลยนะแล้วจะอายชั่วลูกชั่วหลานอาย

0: แล้วผู้หญิงก็อปีศีกบาลตกนรกทั้งเป็นน่ะนะลูกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนผัวเก่าๆที่เลิกกันมาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนมันอปรีคุณตกนรกทั้งเป็นเนี่ยเอากันแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังอยู่กับรายการหญิงให้ตรงเป้าประเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมก็จะมีเสื้อมีถ้วยมีชามมีขนมไปแจกนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีแฟนคลับอยู่ชลบุรีเนี่ยเยอะมากเรียกว่ายอดขายของผมมันเยอะจริงๆก็เพราะคนชนเนี่ยค่อนข้างจะมีสตังค์แล้วก็โรคภัยก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอาหารมันหากินง่ายนะครับอาหารทะเลอาหารก็อะไรต่างๆเนี่ยที่ชลบุรีเนี่ยแล้วก็บางทีก็มีสารปนเปื้อนอะไรต่างๆแล้วชลบุรีก็มีคนจีนเยอะคนไทยเทาพม่าอะไรพวกนี้เยอะมันก็ทำให้เราทำมาม่าเราเอาอาหารมากินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยป่วยอาหารมันง่ายซื้อดังนั้นท่านรู้จักทำอาหารกินเองบ้างครับอย่าไปซื้อเขาอย่างเดียวไอ้รถแก๊ปเนี่ยเหมือนกันมอเตอร์ไซค์สั่งมาเดี๋ยวมาเนี่ยไอ้พวกนี้อันตรายมากลูกสาวผมเนี่ยจะบอกให้อายุยังไม่มีลูกยังไม่แต่งงานเลยครับกินแก๊ปเนี่ยกินไอ้พวกสั่งทางโทรศัพท์จนกระทั่งต้องไปตักมดลูกทิ้งยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีลูกยังไม่อะไรเลยเนี่ยพ่อขายสมุนไพรไม่เชื่อบอกแล้วบอกอีกอย่ากินบอกแล้วอย่าไปสั่งไอ้แก๊ปเนี่ยผงชูรสก็เยอะแป้งก็เยอะอันตรายก็เยอะมันไม่ฟังครับเล่นโทรศัพท์เล่นดูหนังเกาหลีอะไรต่างๆเห็นไหมครับสรุปแล้วเอาคืนไม่ได้ต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งที่ตัวเองยังเป็นสาวอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเรียกว่ามันพูดยากใกล้เกลือกินด่างแล้วก็ต้องหมดสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับได้กินอาหารได้ป่วยตอนนี้จะมาป้องกันดีตอนที่เป็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วครับคือมันของมันเสียไปแล้วนะมันถูกตัดมดลูกทิ้งไปแล้วเนี่ยผมบอกว่าท่านผู้ฟังครับรางเนื้อชอกรางยาเนี่ยหมอนี่ตายกันเยอะเวลาเนี้ยหมอแล้วก็หมอที่ไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ก็ผิดเพี้ยนกันไปเยอะการจะไปโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลเดี๋ยวนี้เด็กๆเนี่ยมันเอาตะไคร้ธรรมดามาตัดไม่ใช้เครื่องมือแพทย์ก็มีเป็นเรื่องเป็นราวเห็นมั้ยครับเนี่ยถ้าลูกเค้าตายถ้าลูกเค้าพิการไปจะทํายังไงไปหาหมอก็หมอก็ไม่ใส่ใจตัดเอาใช้ตะไคร้ธรรมดาตัดโรงพยาบาลที่ไหนอ่ะที่ขอนแก่นหรือที่ไหนเห็นมั้ยครับอุดรเหมือนกันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมจะติดตามข่าวพวกนี้แล้วเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอ่ะบางทีแพทย์ก็โอเคแต่บางทีหมอเนี่ยแหละพยาบาลนี่แหละมันช่วยคือมันเครียดอ่ะพวกนี้เพราะว่าหนึ่งทำงานก็เงินเดือนก็น้อยแล้วก็ยังโดนด่ายังโดนว่ายังโดนตำหนิติฉินก็รัฐบาลอ่ะมันไม่เอาใจใส่ปล่อยให้โรงพยาบาลขาดยาขาดอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นคนทำงานก็เครียดดังนั้นการที่จะบริการลูกค้าบริการคนแก่คนชรามันก็เห็นเราเป็นหมูเป็นหมาไปหมดอ่ะถึงบอกว่าถ้ารัฐบาลมันยังเป็นแบบนี้อยู่ประชาชนอยู่ยากนะครับนอกนั้นที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรก็ตายไปก็ตายกันไปไอ้คนก็แล้วก็เอาโหสิให้คิดว่ามันเป็นกรรมบางทีมันไม่เป็นกรรมแล้วเป็นการกระทำของไอ้พวกอภิจังไรทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่ดูแลกู้เงินกู้มาครับมันจะให้เขาไม่ได้เลยไอ้คนที่เขาได้500ได้700คุณให้เขาไปเป็นพันก็ได้อย่างนี้ถ้าใจดีๆให้เขา3,000เนี่ยยิ่งดีใหญ่ผมจะกราบก้นกราบตูดกราบอะไรมันเลยนะผมพูดทุกวันผมก็บอกทุกวันว่านะเขาไม่มีตังค์เขาพิการเขาจะกินอะไรต่างๆมันก็ลำบากไปหมดอ่ะเงินแค่700-800เงินผู้คนแก่คนชรามันไม่ให้เขาที่มันไปโกงบ้านโกงเมืองซื้อรุ่นซื้อนี่ซื้อจะตั้งแลนด์บีดจะตั้งโรงพยาบาลจะไปซื้อที่ซื้อทางเอาเงินไปทำอปรีจังไรเยอะแยะโกงวัดโกงที่โกงทางเยอะไปหมดอ่ะใช่ไหมแต่เกินแค่นี้ทำไมมึงให้ประชาชนเขาไม่ได้คนแก่คนชราคนตาบอดคนพิการเขาอยากจะตายกันหมดแล้วอ่ะใช่ไหมครับแต่มันกู้มาโกงนี่ก็จะผ่านงบประมาณอีกแล้วครับกู้อีกแล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยดูสิแม่เงินคนแก่เนี่ยแม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมยังดีใจอยู่ในเนี่ยที่จะมีคุณเลวัตสิงแกสอนที่จะมาเล่นการเมืองเนี่ยแล้วก็มีท่านเสรีเตมีเวทเนี่ยโอ้ยผมกราบเลยให้เขามาเป็นมาทำมาเป็นเถอะกระทรวงไหนก็ได้ครับให้มาเป็นฝ่ายค้านก็ได้มีเสียงน้อยไอ้คนช่วยเลือกแกหน่อยนะครับมีอีกหลายคนนะครับเนี่ยท่านเรวัตกิ่งแกสอนท่านเสรีเตมีเวทแล้วก็จะเป็นใครอีกค่ะหลายคนนะคุณวีระสมความคิดอะไรพวกเนี้ยคนที่จัดรัฐบาลแล้วก็เอาความลับของรัฐบาลมาเปิดเผยเยอะๆอีกหลายคนแล้วก็มีประชาชนยูทูบเบอร์เก่งๆนะครับอย่างคุณอะไรเพชรบูนเพชรอะไรเนี่ยน่าจะเก่งเหมือนกับน้องไอซ์ของเราเนี่ยน้องไอซ์เนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งพรรคประชาชนเนี่ย อยากให้เขามาคุมกระทรวงพัฒนาสังคมมาทรวงพวกนี้เขาเก่งเขากล้าเขาไม่ชนกับไอ้คนแต่จะกระจอกหรอกเขาไปชนกับรัฐมนตรีเขาไปเปิดเผยบุญสภาเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาไม่เคยสร้างผลประโยชน์ให้พรรคเลยแต่ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเป็นรัฐบาลแต่เขาก็รักประเทศไทยเขาก็พยายามดึงไอ้นี่บอกไอ้นี่ว่ามันโกงแบบไหนมันทำยังไงบ้านเมืองเราถึงเป็นแบบนี้มันโกงทุกเรื่องเพราะถึงบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันอันตรายมากๆก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่ท่านที่มียศมีอะไรต่างๆเนี่ยไม่อยู่ในร่องในรอยนะครับแล้วก็หาเวลาโอกาสโกงบ้านโกงเมืองถ้าก็โกงกันชิบหายไปปวงหมดแล้วบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงนี่ก็ลงถนนกันก็มีนี่ก็อีกชุดหนึ่งคุณสุนทรีริมทางคุณนี่ก็จะเอากันอีกแล้วนี่ครับแต่มนุษย์จะไปกันอีทางไหนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็ลำบากนะครับประชาชนก็ไปอดหลับอดนอนจะไปเป็นกำลังใจให้นะครับก็ว่ากันไปก็ขอให้ประเทศเราตลอดปลอดภัยกับไอ้คนอภิจังไรไอ้เท้าจีนเท้าพวกเนี้ยนะโตแล้วก็ฝรั่งตัวนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วนะครับพม่านี่ตอนนี้มันก็มาคุมบ้านคุมเมืองเราหมดแล้วกับการที่คนจีนมันมาตั้งโรงงานตั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เอาคนไทยมันเอาแต่คนพม่าเพราะมันค่าแรงถูกพม่ามันอดทนแล้วมันก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเท่าแก่กันก็มีเนี่ยจนปล้นทองนี่มีทุกวันนะครับท่านผู้ฟังครับจับได้มั่งไม่ได้มั่งก็ว่ากันไปคนมันจนทำไงได้นะครับก็ว่ากันไปมันก็ต้องต่อสู้เพื่อชีวิตที่อยู่รอดก็ท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับท่านจะอยู่ตรงไหนอย่างไรก็แล้วแต่ดูแลตัวเองครับกินอาหารสั่งทำกินเองบ้างอย่าไปซื้อเขากินอย่างเดียวเพราะตัวนี้มันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวรอข้าวผมใหม่ก็นั่งกาแฟลาลาสตาร์คอฟฟี่จะแปลงเป็นกาแฟที่เอาข้าวสาลีแล้วก็เอาข้าวหอมมะลินะเอาข้าวหอมมะลิโดยมาจากร้อยเอ็ดนี่แหละข้าวจากทุ่งกุลาร้องไห้นี่แหละนะครับอีกหน่อยก็จะเป็นข้าวที่มันหนึ่งบริสุทธิ์ไม่ใช่ข้าวปลอมแล้วเป็นข้าวดีมีประโยชน์นะครับเอามาใส่ในกาแฟก็มีแล้วมาทำเป็นข้าวเนี่ยผมก็จะส่งมาวันพรุ่งนี้มันเลยนี่เดี๋ยวผมจะหุงกินก่อนนะครับก็ให้ผู้เขาดูแลผมก็ไม่กล้ากินนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ลำบากไปหมดเรามันอายุมากพลาดทั้งลงไปเนี่ยเกิดเป็นอะไรเริ่มป่วยเล็กๆน้อยๆหรือว่าขับรถไม่ได้พวกนี้ท่านก็เสร็จแล้วนะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเสาร์นี้ผมไปจังหวัดชลบุรีนะครับมาคนที่สั่งมาหลายๆท่านนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมมีเสื้อไปแจกผมมีคราวที่แล้วมีแก้วมีชามมีอะไรไปแจกนะครับน้ำเต้าหู้พร้อมปลาตังโกแล้วก็ขนมปังไปแจกก็เอาไปอย่างเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าผมเป็นโรคเป็นโรคที่มีอะไรแล้วเนี่ยต้องแบ่งปันเพราะว่าเราเอาไว้เกิดพรุ่งนี้เราตายเราก็คิดเราใช้อะไรก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เป็นของคนอื่นไปไปบ้าสิ่งอะไรต่างๆงั้นใครจะอยากได้อะไรหรือว่าเขาไม่มีอะไรเขาขาดอะไรอยากให้เขาแถมให้เขาได้กินของได้กินยาที่มีประโยชน์แล้วก็คนที่เป็นกระดูกทับเส้นปวดนู่นปวดนี่ลุกโอยนั่งโอยอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านที่เป็นปวดมากๆกระดูกทับเส้นมากๆแล้วก็กระดูกก็มาผุมั่งอะไรมั่งกินแต่ยาแก้ปวดกินแต่ยาแก้ปวดกินแต่ยาเคมีแล้วก็ไม่รู้จักหายไม่รู้จักดีขึ้นบางคนก็ไม่มีสตังค์เอาแต่ว่านดาราอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรก็ไปปันเทาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะรถแรกแจกแถมให้เอายากินนะครับยาทานเป็นกระดูกครับเส้นไปให้ท่านด้วยคือถูกที่สุดแล้วก็ได้ใช้ได้กินได้ทาได้กินภายนอกและภายในได้ด้วยฉะนั้นท่านเป็นอะไรสิ่งใดแล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามันยังอยู่กันอย่างนี้ได้นะก็โดยผมยังขับรถไปนู่นไปนี่ได้ไม่มีปัญหานะครับก็ผมก็จะอยู่ดูแลท่านผู้ฟังที่กำลังมีเงินน้อยแล้วก็กำลังน้อยนะครับป่วยกันทั้งบ้านป่วยกันหลายคนบางทีลูกเล็กๆน้อยๆก็ป่วยกันแล้วนะครับเพราะว่าเราไปกินอาหารสารปนเปื้อนแล้วก็มนุษย์อัปรีจังไรมันก็ทำอาหารปลอมๆมาเยอะมากผมเห็นแล้วผมก็เศร้าใจเดี๋ยวนี้นะครับน้ำเนื้ออะไรต่างๆท่านจะไปกินให้น้ำถูกๆเนี่ยน้ำมันสูบมาจากข้างๆส้วมก็ยังมีเลยบางทีโรงงานมันไปสูงๆเข้าไปน้ำบาดาลน้ำอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วนี่จีนมันเอาขยะปัสสาวะพิษมาใส่ทะเลเดี๋ยวนี้น้ำก็กลายเป็นเก็บที่ทิ้งขยะหมดแล้วมันฝังกบไว้อีกขยะต่างๆทำไมทางการหรือทำไมไอ้พวกอบต.ต่างๆกินกันเดือนไปแพงๆมากเนี่ยหรือจะเป็นสออะไรต่างๆที่รูปตัวย่อมันเยอะน่ะก็เรียกว่าไอ้พวกอบจ.อบต.นะครับพวกเนี้ยรับใช้ประชาชนเนี่ยแต่ว่าทำไมไม่เป็นหูเป็นตากำนันผู้ใหญ่บ้านนะพวกเนี้ยทำไมไม่เป็นหูเป็นตาว่าในบ้านของตัวในเขตของตัวไปดูสิครับบอวินเนี่ยชลบุรีเนี่ยโอ้โหอัปรีจังไรทั้งนั้นเลยนะครับนะครับแต่แถวชลบุรีนี่เยอะมากเพราะว่ารัฐมนตรีหรือว่า เขาไม่เอาใจใส่ว่าจะให้จีนเทามันลงแบบไหนทำแบบไหนนะครับเคยยิงกันตายในสุสานคาสุสานก็ยังมีเขายอมไม่ได้อย่างเงี้ยต้องมาเจอแบบนี้กันอีกฉะนั้นจีนเทาแต่มันเยอะมากพม่าเทาและเดี๋ยวนี้มันมีไทยเทาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแม้กระทั่งในรัฐบาลก็มีทั้งหลายคนใช่ไหมเกี่ยวข้องกับการพนันเกี่ยวข้องกับบ่อนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แล้วไปครอบอับปีจังไรไอ้เขมรเนี่ยดูที่ทุกวันนี้มันก็จะตายแล้วครับมันทั้งโดนไฟทั้งโดนน้ำท่วมจีนโดนยังไงมันก็โดนด้วยลูกพี่มันโดนยังไงมันก็โดนด้วยตอนนี้ไอ้คุณแซนมาใกล้จะตายแล้วใกล้จะลำบากเพราะประชาชนเนี่ยมันไม่มีกินไม่มีใช้มันจะอยู่ยังไงไอ้คนที่มันมาอยู่เมืองไทยมันบอกไม่กลับแล้วตายเป็นยังไงไม่กลับแล้วเพราะว่าไปอยู่รุ่นก็อดตายเปล่าๆเนี่ยมันอยู่ประเทศไทยตายประเทศไทยดีกว่ามีเงินมีส่งให้ลูกส่งให้เต้ายังดีกว่าที่ไปอดตายที่เขมรดังนั้นท่านผู้ฟังคิดดูแล้วกันผู้นำแห่งซวยผู้นำไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ประเทศชาติประชาชนลำบากและเดือดร้อนท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์สุริยนนะครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านพอสู้เราเบาบางได้อยากให้มันหายหรือไม่ก็ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยท่านก็ใช้รายการนี้ให้มันตรงเป้าซะนะครับจะเป็นกระดูกทับเส้นหรือจะปวดข้อปวดเข่าเป็นเก้าเป็นดูมาตอยหรือจะหลังเป็นอะไรต่างๆเป็นสะเก็ดเงินต่างๆเรามีว่าน108อยู่แล้วนะครับท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันกินยามาเป็น10ปี15ปี20ปีไม่ดีขึ้นนะครับท่านก็ลองใช้สมุนไพรโบบานพลัสหรือโบบานเฮิร์บจากรายการนี้นะครับฝากจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับท่านผู้ฟังครับต้องการอะไรที่มันไปผ่อนคลายที่มันทำให้ค่อยดีขึ้นมันไม่ใช่ยาวิเศษยังไงหรอกแต่ว่ามันก็ยังดีกว่ายาเคมียาเคมีแต่มันกินไปกินมามันก็ค่อยๆหายขึ้นกระไดทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วท่านก็ดีขึ้นดังนั้นเมื่อท่านรักตัวเองท่านดูแลตัวเองท่านก็อาจจะหายเหมือนอย่างผมเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรแล้ว80กว่ายังขับรถไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับไม่ต้องกินข้าวก็กินข้าวมื้อเดียวเห็นไหมครับไม่เห็นไปอดอยากตรงไหนก็กินนู่นกินนี่นะสารพัดเรื่องสารพัดอย่างครับก็วันนี้หมดเวลานะครับขอให้ท่านมีความสุขดูแลสุขภาพกันได้ดีฝนฟ้ามันก็ยังตกมาตลอดนะครับเพราะว่าพายุมันเข้าแล้วตอนนี้มันก็มีทั้งหน้าฝนหน้าหนาวชนหน้าฝนอะไรก็ว่ากันไปดูแลสุขภาพกันนะครับแล้วก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ก็0890571670นะครับ0890571670จดไปเลยครับท่านผู้ฟังครับมีประโยชน์สำหรับท่านยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยหาไข่ไม่เจอหาไข่ไม่ได้กินยาของคนนู้นคนนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะเป็นกี่เดือนก็แล้วเป็นปีก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ประสบความสำเร็จท่านลองเลี้ยวมาทางนี้มาเจอรายการยิงให้ตรงเป้าแล้วก็ลองสั่งไปทานดู0890571670อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478นะครับคุณสุรีชาวนาที่สั่งกาแฟไว้ผมทำที่อยู่ของผมหาไม่เจอฟังอยู่ก็เดี๋ยวโทรกลับมาบอกเรื่องที่อยู่อีกทีนะครับอันนี้ก็กินกาแฟกันตลอดมาคุณสุรีชาวนานะนามคุณเอาละครับวันนี้หมดเวลาพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับรายการยิงให้ตรงเป้าแล้วเสาร์นี้เจอที่จังหวัดชลบุรีพร้อมๆกันใครจะเอายาอะไรก็ว่ากันมาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มและจงใฝ่ใจในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับร่วมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC คริสเตียนมีเดียและยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิตร สาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองมีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะครับที่มันหนักมันเหนื่อยมันใหญ่มันยากเกินไปสำหรับชีวิตนี้นะครับนะเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องแบกรับสิ่งที่ต้องทำนี่นะครับธุรกิจกิจการการค้าการขายสุขภาพร่างกายเรื่องของครอบครัวความไม่เข้าใจกันนะครับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลสำหรับชีวิตของคุณฟังทุกท่านนะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันด้วยผ่านทางเบอร์นี้นะครับ0865229688 0865229688นะครับแล้วก็023913181 0239131811นะครับซึ่งเบอร์มือถือเนี่ยคุณฟังครับ0865229688เนี่ยสามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณฟังได้ด้วยนะครับรวมถึงช่องทางของจดหมายประสีบัตรที่คุณฟังอยากจะขีดเขียนกันเข้ามานะครับก็ด้วยความยินดีคุณฟังครับบอกกันเอาไว้ทุกวันเลยทีเดียวเนาะเผื่อว่าคุณผู้ฟังคิดอยากจะเขียนเป็นตัวหนังสือเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็จะได้เขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมสองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
2: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร086-522-9688 086-522-9688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได
0: ้เรียนเพื่อที่จะรู้คุณผู้ฟังครับศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจด้วยนะครับเกี่ยวกับบริบทของพีทางไปรษณีย์นะครับว่าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนนี่นะครับการที่มีผู้หนึ่งมาเกิดในโลกใบนี้เพื่อที่จะตายแทนเราเนี่ยคุณฟังครับเพื่อชำระเราให้พ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่เราต้องชดใช้นั้นนะครับซึ่งหลายต่อหลายคนก็พยายามที่จะค้นหาความจริงในเรื่องนี้นะครับก็สมัครเรียนกันเข้ามาได้เลยนะครับก็รู้อะไรก็รู้ให้จริงไปเลยคือทุกฝั่งครับสมัครเรียนกันเข้ามาได้เบอร์นี้นะครับ023913181 023913181แล้วก็0865222988 0865222988นะครับทีมงานของเราก็รอรับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับ

มีคนเขาบอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำให้ทุกคนพอใจนะครับแต่เริ่มจากการเลือกว่าคนแบบไหนควรมีพื้นที่อยู่ในชีวิตของเรานะครับบางคนนี่นะคุณฟังครับไม่ได้เข้ามาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับเรานะครับแต่เข้ามาพร้อมกับความเครียดความคิดลบเนี่ยคุณฟังครับแล้วก็บั่นทอนคุณค่าของเรานะครับการถอยออกมาเนี่ยจึงไม่ใช่ความใจร้ายนะครับแต่เป็นการปกป้องตัวเองนะครับการปล่อยคนที่มีพิษออกจากชีวิตเนี่ยคุณฟังครับไม่จำเป็นต้องเกิดจากความโกรธหรือความเกลียดนะครับบางครั้งเนี่ยมันคือการยอมรับว่าความสัมพันธ์บางอย่างไม่ดีต่อใจเราอีกต่อไปนะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมว่าคนอื่นจะคิดจะพูดหรือว่าปฏิบัติกับเราอย่างไรนะครับแต่เราสามารถจะควบคุมได้ว่าเราจะยอมให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของเรามากแค่ไหนนะครับการเลือกอยู่ห่างจากคนที่ทำร้ายจิตใจเนี่ยคุณฟังครับไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะคุณฟังครับตรงกันข้ามนะครับมันจะสะท้อนว่าเราเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาพลังงานและความสงบในชีวิตของตัวเราเองนะครับเมื่อเรากล้าที่จะปล่อยบางคนออกไปเนี่ยนะครับเราอาจไม่ได้สูญเสียความสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับแต่อาจได้พื้นที่สำหรับความสบายใจคนที่จริงใจและชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองกลับคืนมานะครับว่าเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับในเรื่องของความคิดทัศนคติต่างๆนะครับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาดูแลสำหรับชีวิตของเรานะครับถ้าหากมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยคุณฟังกับขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยนะครับที่เราจะตัดสินใจให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับแน่นอนแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับจะเป็นสิ่งที่ดีและก็เสริมสร้างสำหรับชีวิตของเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

ีคนเขาบอกว่าไรนี่คือชัยชนะไรภาระคืออิสรภาพมีไม่มากเนี่ยไม่เป็นไรแค่ไม่เป็นหนี้ใครใจก็เป็นสุขแล้วนะครับแหมนะอ่ะก็ว่าในเรื่องของภาระสิ่งที่ต้องแบกรับเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้นะบางคนเนี่ยเจอหนักมากนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการขายการลงทุนเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะก็หวังว่าจะได้กำไรนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นหนี้นะครับอ่ะก็ขอให้เราจัดการกับหนี้สินอย่างลงตัวคุณฟังครับนะบริหารจัดการให้ดีคุณฟังครับในเรื่องนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับซึ่งแม้ว่าชีวิตจะเป็นยังไงวันนี้คุณฟังครับขอให้เราสู้ต่อไปต่อด้วยกันนะครับใครจะดูถูกเราก็เรื่องของเขานะครับแต่ขอให้เราอย่าดูถูกตัวเองก็พอนะครับนะเป็นกำลังใจกับตัวเองคุณฟังครับในการที่จะลุกขึ้นก้าวแล้วก็เดินต่อไปวันนี้นะครับถ้าหากพูดถึงการดูถูกเดี๋ยวคุณฟังครับนะมีคนเขาบอกว่าอย่าดูถูกความรวยหรือว่าความจนนะครับเพราะว่าเงินไม่ใช่เครื่องวัดว่าใครจะเป็นคนดีกว่าใครนะครับคนมีเงินไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเสมอไปนะครับและก็คนที่ไม่มีเงินก็ไม่ได้แปลว่าจะมีคุณค่าน้อยกว่าใครนะครับนะอย่าดูถูกความรวยหรือว่าความจนนะครับอย่าดูถูกชาติพันธุ์นะครับเพราะเราเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดเป็นใครนะครับแต่เราเลือกได้ว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนแบบไหนนะครับสิ่งสำคัญไม่ใช่เราเกิดจากที่ใดคุณผู้ฟังครับแต่อยู่ที่เราต่างหากนะครับที่จะใช้ชีวิตยังไงนะครับและสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างได้มากแค่ไหนนะครับนะอย่าดูถูกสถาบันการศึกษาคุณผู้ฟังครับเพราะว่าชื่อของสถาบันไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคตทั้งหมดของใครนะครับการศึกษาอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับแต่คนที่จะพาตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนอยู่ที่ความพยายามความรับผิดชอบและการเลือกเดินของแต่ละคนนะครับนะอย่าดูถูกสถาบันการศึกษานะครับบางคนก็บอกว่าโอ้นะเนี่ยคนนี้จบมาจากที่นู่นที่นี่นะครับแต่ว่าคนนั้นจบมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคุณผู้ฟังครับนะวันนี้อย่าดูถูกสถาบันการศึกษานะครับอย่าดูหมิ่นชาติกำเนิดคุณผู้ฟังครับเพราะว่าชาติกำเนิดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตนะครับไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราจะต้องจบลงแบบไหนนะครับบางคนเริ่มต้นจากศูนย์คุณผู้ฟังครับแต่สร้างชีวิตจนเป็นที่ยอมรับได้นะครับแต่ว่าบางคนเกิดมาพร้อมทุกอย่างแต่กลับไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีก็มีนะครับนะดังนั้นคุณฟังครับอย่าดูถูกชาติกำเนิดนะครับอย่าดูถูกบุพการีของใครนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นลูกแล้วเนี่ยคุณฟังครับแม่ก็คือแม่พ่อก็คือพ่อนะครับไม่ว่าเขาจะมีหน้าตาฐานะหรือว่าความสามารถแตกต่างจากใครนะครับความรักความผูกพันที่ลูกมีต่อพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครควรที่จะนำมาล้อเล่นหรือว่าดูหมิ่นนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับอย่าดูถูกบุพการีของใครนะครับอย่าดูถูกเงินน้อยหรือเงินมากคุณผู้ฟังครับเพราะในวันที่ชีวิตปกติเนี่ยคุณผู้ฟังครับเงินจำนวนเล็กน้อยอาจจะดูไม่มีความหมายนะครับนะแค่นี้เองนะครับแต่ในวันที่คับขันละทีนี้นะครับเงินเพียงไม่กี่บาทก็อาจจะช่วยให้ใครบางคนเนี่ยผ่านช่วงเวลาสำคัญไปได้นะครับอย่าดูถูกเงินจำนวนเล็กน้อยนะครับเพียงเพราะในวันนี้เรามีมากพอนะครับอย่าดูถูกความรู้คุณฟังครับเพราะความรู้ทุกอย่างมีคุณค่านะครับขึ้นอยู่กับว่าเรานำมันไปใช้เมื่อไหร่และก็อย่างไรนะครับคนหนึ่งอาจจะรู้มากในเรื่องหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งอาจรู้น้อยกว่าในเรื่องเดียวกันนะครับแต่ความรู้เพียงเล็กน้อยของใครบางคนเนี่ยอาจเป็นสิ่งที่ช่วยเราในวันที่เราต้องการมันที่สุดก็ได้นะครับอย่าดูถูกข้าวปลาอาหารนะครับเพราะอาหารหนึ่งจานข้าวหนึ่งคำเนี่ยนะครับคือสิ่งที่จะช่วยต่อลมหายใจของเราให้เดินต่อไปได้อีกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารราคาแพงนะครับหรืออาหารหรูเนี่ยคุณฟังครับหรือเพียงข้าวธรรมดาธรรมดากับข้าวง่ายๆเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็มีหน้าที่เหมือนกันคุณฟังครับคือทำให้เราอิ่มและมีแรงใช้ชีวิตต่อไปเราอาจชอบกินไม่เหมือนกันนะครับมีรสนิยมไม่เหมือนกันนะครับมีความชอบแตกต่างกันได้นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเอาความแตกต่างนั้นมาใช้เป็นเหตุผลในการดูถูกกันนะครับนะ
อ่ะคุณฟังครับชีวิตของคนเรานะครับไม่มีใครสูงกว่าใครตลอดไปนะครับวันนี้เราอาจจะมีมากกว่าเขานะครับวันหนึ่งเราอาจเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาก็ได้นะครับนะคนต้นจะเป็นคนปลายแล้วก็คนปลายเนี่ยอาจจะกลับเป็นคนต้นก็ได้นะครับวันนี้เราอาจมองสิ่งหนึ่งว่าไม่มีค่านะครับแต่วันหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราก็ได้นะครับดังนั้นคุณฟังครับอย่าดูถูกคนเพราะเขามีน้อยอย่าดูถูกคนเพราะเขาแตกต่างอย่าดูถูกสิ่งของเพราะมันไม่ได้มีราคาแพงนี่นะครับและอย่าดูถูกสิ่งใดเพียงเพราะวันนี้เรายังไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับเพราะคุณค่าของบางสิ่งเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาฐานะหน้าตาหรือจุดเริ่มต้นนะครับแต่อยู่ที่ว่าสิ่งนั้นมีความหมายกับชีวิตใครมากแค่ไหนนะครับสุดท้ายแล้วคนที่ไม่น่านับถือที่สุดไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างมากกว่าคนอื่นคุณฟังครับแต่คือคนที่มีมากแล้วไม่ดูถูกคนที่มีน้อยนะครับมีความรู้แล้วไม่ดูถูกคนที่รู้น้อยนะครับมีโอกาสแล้วไม่เหยียบย่ำคนที่ยังไม่มีโอกาสนะครับเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าวันหนึ่งชีวิตจะพาเราไปยืนอยู่ตรงจุดไหนของใครนะครับจงให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติคนอื่นไว้เสมอนี่นะครับเพราะการไม่ดูถูกใครนะครับไม่ได้ทำให้เราตกต่ำเลยแต่กลับทำให้เราเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นต่างหากนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนี่คือรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับตามที่เราเห็นในหน้าข่าวด้วยนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงกันคุณผู้ฟังครับว่าเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับนะก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าเรื่องของความผิดหวังกับตัวบุคคลนี่นะครับหรือว่าในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับนะก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเสริมกำลังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณผู้ฟังครับ2ทิโมธีนะครับบทที่2นะครับข้อที่22ข้อเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังครับแหมนะก็อยากจะเอามายาวอยู่นะแต่ว่าน่าจะยาวเกินไปนะดังนั้นเอามาข้อเดียวนะครับ2ทิโมธีเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับ2ทิโมธีนะครับทิโมธีฉบับที่2นะครับที่เป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่มาถึงทิโมธีนะครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อที่22นะครับได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มและจงใฝ่ในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งคือทุกฟังครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อที่22นะครับดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะของคนหนุ่มและจงใฝ่ใจในทางธรรมในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์นี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนะครับนำมาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวแล้วก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตัวนี้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับว่าในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับนะที่เป็นสิ่งที่ต้องย้ำกับเรานะครับว่าดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มนะครับโอ้นะมีอะไรบ้างแหละคุณผู้ฟังครับที่เป็นความต้องการนะครับนะต้องการพื้นฐานเนี่ยหนึ่งละคุณผู้ฟังครับความมั่นคงเรื่องของความเป็นอยู่เนาะเกี่ยวกับเงินนะครับต้องมีเงินให้เยอะนี่นะครับนะสองคืออะไรคุณผู้ฟังครับการเป็นที่ยอมรับนะครับโอ้นะเรื่องของอำนาจตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังครับที่ต้องไขว่คว้ามาให้ได้นี่นะครับสามละคุณผู้ฟังครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าในเรื่องของชีวิตที่ว่าในเรื่องของราคะตัณหานะครับนั่นก็คือเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับโอ้นะดังนั้นคุณฟังครับพระคำตอนนี้ก็เลยบอกว่าดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มนะครับนะคุณฟังครับพยายามที่จะอย่าเข้าไปใกล้นะครับในเรื่องนี้นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าจงหลีกหนีนะครับนะจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มนะครับและจงใฝ่ใจในทางธรรมนะครับโอ้นะย้ำกับเราว่าจงใฝ่ใจในทางธรรมนะครับในความเชื่อความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์นะครับแหมนะมีหลายคำต้องขีดเส้นใต้นะครับโดยเฉพาะคำว่าใจบริสุทธิ์เนี่ยคุณฟังครับนะในการที่เราจะอยู่ร่วมกันนะครับกับผู้เชื่อเนี่ยคุณฟังครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นคุณฟังครับจงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มจงใฝ่ใจในทางธรรมในความเชื่อในความรักและสันติสุขร่วมกับผู้ที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์นะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับขอให้เรามีใจที่บริสุทธิ์ต่อกันนะครับฝากพระธรรมตอนนี้ไว้ในใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากเวลาของเราไล่หลังมาเต็มที่แล้วนะครับมีเวลาไม่เยอะที่จะพูดถึงพระธรรมตอนนี้นะครับซึ่งเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพระคำของพระเจ้าที่จะมีชีวิตอยู่ในชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลากันไปก่อนนะครับเสร็จกันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่คุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อกันเข้ามานะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้าลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: ภาพดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการใช้สมุนไพรผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
0: ท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะอยู่ๆก็นั่งปวดท้องแต่เอ๊ะกินข้าวแล้วนี่นาแต่ทำไมยังปวดท้องอยู่อีกล่ะเนี่ยหรือว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารกันแน่ปัญหาเรื่องปวดท้องเคยเกิดกับคุณบ้างไหมคะถ้าเคยและเป็นอยู่บ่อยๆรู้หรือไม่ว่ากระเพาะอาหารของคุณอาจมีแผลเล็กๆซึ่งถ้าปล่อยละเลยอาจกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารที่ร้ายแรงก็ได้นะคะ
2: คุณผู้ฟังครับโรคกระเพาะอาหารนะคะที่มาที่เป็นที่ไปนะคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วจะทำอย่างไรนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะในสมัยอดีตนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะจนมีประโยคที่พูดติดปากกันมาว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะในสมัยนั้นนะคะประชากรยังไม่มากเหมือนปัจจุบันนะคะการแข่งขันก็ไม่รุนแรงเหมือนทุกวันนี้ทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ไม่รีบเร่งนะคะแม้ไม่ดิ้นรนก็ไม่อดตายว่างั้นนะคะแต่เมื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะคะต่างก็ต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดนะคะในปัจจุบันทำให้การกินอาหารไม่เป็นเวลาความตึงเครียดก็เกิดจากภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะรวมทั้งนิสัยในการกินอาหารที่มีรสจัดด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศเผ็ดร้อนจากการใช้ยาแก้ปวดแก้ไข้เป็นประจำใช้กันอย่างไม่ถูกต้องนะคะเป็นเหตุให้คนไทยจำนวนมากในปัจจุบันนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารกันมากขึ้นนะคะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะก็จะมีการสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือจะแสบท้องแล้วก็ปวดบริเวณลิ้นปี่ก่อนหรือหลังอาหารนะคะถ้าอาการรุนแรงก็จะมีอุจจาระเป็นสีดำคล้ำนะคะเนื่องจากมีเลือดออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารถึงปากทวารนะคะกินเวลานานเลือดจึงกลายเป็นสีดำคล้ำนะคะโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะคะมักจะมีน้ำย่อยออกมามากเกินไปแล้วก็น้ำย่อยนี้ก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะคุณผู้ฟังคะจึงเป็นตัวการสำคัญที่กัดเซาะให้เกิดแผลลุกลามใหญ่โตขึ้นได้นะคะดังนั้นการรักษาก็คือบรรเทาอาการโดยการใช้ยาลดกรดก็ช่วยเคลือบกระเพาะได้บ้างนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารลงด้วยนะคะยาลดกรดอาจทำให้ท้องผูกหรือว่าท้องเดินได้เหมือนกันนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะซึ่งแล้วแต่ส่วนประกอบของยาลดกรดนั้นๆนะคะในรายที่อาการรุนแรงต้องใช้ยาลดกรดทุกชั่วโมงเลยนะคะสลับกับน้ำนมอย่างนี้นะคะดังนั้นสมุนไพรดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารนี้เราก็จะใช้เป็นสมุนไพรนะคะช่วยในการทั้งลดแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารไปพร้อมๆกันนะคะช่วยทั้งกรดไหลย้อนแล้วก็รวมทั้งกระเพาะอาหารด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าสนใจเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารมา นานแล้วนะคะเป็นปีแล้วก็ยังไม่หายสักทีหรือว่าอยู่กันมาจนเป็นญาติกันแล้วเป็นมา10ปีบางท่านก็ยังไงก็ไม่หายนะคะพอทานของแสลงหน่อยก็จะเป็นนะคะบางท่านก็ทานกาแฟลงไปก็จะเป็นบางท่านทานอาหารบางชนิดนะคะทานลงไปก็จะเกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมานะคะกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาทำให้รู้สึกรำคาญแล้วก็ทรมานด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นนะคะถ้าท่านต้องการที่จะดูแลเรื่องนี้นะคะก็ลองติดต่อมาสอบถามว่าจะทำยังไงจะให้อาการเหล่านั้นลดลงนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะ
4: ครับสวัสดีครับผมชื่อประยูรบุญอยู่ครับ
1: คุณประยูรสุขภาพร่างกายปัญหาด้านสุขภาพมีปัญหาอะไรบ้างคะ
4: ครับก็โรคกระเพาะปวดท้องลำอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันอืดเฟ้ออะไรเงี้ย
1: สุภาพาถามหน่อยว่าท้องอืดเฟ้อมันจุกมันเสียดมันแน่นมันท้องผูกด้วยใช่ไหมคะแล้วมีกรดไหลย้อนด้วยใช่ไหมคะ
4: ครับ
1: แล้วไปตรวจโรงพยาบาลหรือเปล่าคะ
4: ไปครับ
1: คุณหมอว่ายังไงคะเป็นอะไรบ้าง
4: คุณหมอก็ว่าโรคกระเพาะอย่างเดียว
1: โรคกระเพาะอย่างเดียวแล้วหมอให้ยามารับประทานไหมคะ
4: ให้มาก็คือว่ากินได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะรับประทานยาลงเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีคะ
4: มาก็เกือบ2ปีปีเศษไม่ดีขึ้นครับ
1: มีอาการท้องผูกด้วยไหมคะ
4: ครับแต่ค่ะอาจจะแรกมันก็จุกเสียดขึ้นแน่นอึดอัดอะไรก็อะไรมันก็ไม่ค่อยสะดวกกันน้อง
1: ทานอาหารได้ไหมเมื
4: ่ออาหารมันก็ทานไม่ค่อยได
1: ้ท้องผูกกี่วันคะถามอีกหน่อย
4: ก็ท้องนี่จะผูกประจำนะครับผูกมาตลอดแล้วก็กินยาระบายยาถ่ายตลอดอะ
1: ถ้าไม่กินจะไม่ถ่ายเลยใช่ไหมคะ
4: ไม่ถ่ายเลย
1: เมื่อมาคุณประยูรรับประทานอาหารที่มีกากใยหน่อยนะคะรับประทานผักเยอะๆแล้วก็รับประทานผลไม้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะหน่อยค่ะนะคะ
3: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
3: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ที่ฉันอยู่กับคุณป้าสำรีนะคะซึ่งท่านมีปัญหาสุขภาพหลายๆโรคด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะป้าสำรีคะแนะนำตัวเองกับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะป้าสำรีป้าคำค่ะ
5: ค่ะป้าสำรีปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้พักอยู่ที่ไหนคะ
6: อายุ50ค่ะบ้านวังน้อยจังหวัดอยุธยาค่ะ
5: ป้าสำรีมีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรบ้างคะ
6: เป็นโรคกระเพาะเป็นภูมิแพ้ค่ะ
5: ก่อนหน้าที่ป้าสำรีจะมาทานสมุนไพรของเรานะคะป้าสำรีอาการเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
6: โอ้ป้าก็ซื้อยาหวานยามาทานค่ะแล้วก็ไปหาหมอมั่งค่ะไปโรงพยาบาลมันแล้วไม่หาย
5: เป็นมากี่ปีแล้วคะอาการโรคกระเพาะ
6: อาการโรคกระเพาะป้าเพิ่งเริ่มเป็นค่ะอาการภูมิแพ้ป้าเป็นมานานแล้ว30กว่าปีแล้วค่ะอ๋อหลังจากนั้น ป้าก็เจอรายการนี้นะคะป้าฟังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงป้าก็ตัดใจซื้อสั่งยากับคุณพัชชามาค่ะ
5: ค่ะคุณป้าสำลีรับฟังจากคลื่นไหนคะบอกท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยค่ะ
6: คลื่นตอนเช้าอะค่ะช่วง5โมงอะ
5: อ๋อสทล.บางนา
6: ค่ะ
5: ค่ะคุณป้าสำลีก็คือรับฟังจากสทล.บางนาแล้วก็ตัดสินใจสั่งซื้อ
6: ค่ะ
5: เป็นยังไงคะขั้นตอนการสั่งซื้อยุ่งยากไหม
6: ไม่ยากเลยค่ะสะดวกง่ายสั่งซื้อใบตันนี้มาส่งถึงบ้านป้าค่ะจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ใบตันนี้เลย
5: แล้วหลังจากนั้นคุณป้ารับประทานไปแล้วกี่กล่องคะถึงมีอาการที่ดีขึ้น
6: ป้าทานยังไม่หมดกล่องเลยช่วงได้อาทิตย์กว่าๆค่ะ
5: ค่ะ
6: ทานไอ้ปวดท้องอะค่ะแต่อาทิตย์กว่าๆมันก็ไม่ปวดไม่อืดแล้วค่ะแล้วป้าดูถ่ายด้วยค่ะ
5: ถ่ายดีขึ้นด้วย
6: ถ่ายดีขึ้นด้วยค่ะ
5: อ๋อผลพวงจากการรับประทานสมุนไพรก็คือนอกจากโรคกระเพาะจะดีขึ้นแล้วก็ทำให้ขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: แล้วอาการของโรคภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างคะป้าสำลี
6: ภูมิแพ้ก็รู้สึกดีขึ้นจ้ะดีขึ้นรู้สึกมันไม่เหนื่อยไม่อะไรทำงานไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย
5: เมื่อก่อนนี้อาการภูมิแพ้ก่อนที่จะมาทานสมุนไพรอะค่ะมันมีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะป้าสำลีภูมิแพ้ของป้าสำลี
6: มีอาการแน่นเหมือนแน่นจมูกอะไรหายใจไม่ค่อยโล่งอะค่ะป้ารู้สึกมันดีขึ้นนะคะแบบนอนกลางคืนหายใจออกไม่แน่นไม่อะไรค่ะ
5: หายใจสะดวกขึ้นโล่งขึ้น
6: ค่ะใจสะดวกมากเลยค่ะป้าแบบก่อนนั้นที่ก่อนจะเป็นนะเหมือนปัสสาวะป้าดูมันก็ชีแบบเป็นเวลาเลยค่ะลูกปัสสาวะปัสสาวะ
5: อ๋อหมายถึงว่าพอรับประทานสมุนไพรไปแล้วปัสสาวะเป็นเวลาขึ้นด้วยก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงคะปัสสาวะ
6: ก่อนที่ป้าจะทานสมุนไพรนะป้าแบบรู้สึกจะไปขัดไปแล้วบอกว่าฉี่ไปแต่ว่าป้าติดเชื้อป้าไปหาหมออะค่ะ
5: อ๋อกระเพาะปัสสาวะติดเชื้ออืม
6: ค่ะป้าทานแล้วดูดีขึ้นกระเพาะปัสสาวะป้าก็ดีขึ้นค่ะ

0: คะ
1: ค่ะค
0: อ
1: ่ะยายกกระเพาะค่ะเย็นเหมือนยาลง
0: ค่ะมันเป็นพืชผักสมุนไพรนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีนะคะคุณป้าปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ป้าสำลีรับประทานยังไม่หมดกระปุกเลยก็ดีขึ้นเหมือนกับที่เล่าให้เราฟังแล้วใช่ไหมคะ
1: จ้าจ้า
0: สั่งไปทั้งหมดกี่กระปุกคะป้าสำลี
1: โอ้ป้าเพิ่งสั่งมา2 กระปุกค่ะยกกระเพาะกระปุกหนึ่งและกระพุ้งแพ้กระปุกหนึ่งป้าอยากจะบอกการผู้ฟังทางบ้านค่ะให้มาทานผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้ค่ะดีมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ทานยังไม่หมดกระปุกเลยรู้สึกอาการมันก็ดีขึ้นค่ะป้าฟังมาทุกๆรายการนะลูกป้ามาฟังรายการนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงป้าตัดสินใจซื้อป้าฟังว่ามีคุณหมอมาอะไรลูกตัดใจซื้อเลย
0: ทีมงานสมุนไพรทุกท่านนะคะยินดีกับคุณป้าสำลีด้วยนะคะที่ได้สุขภาพแข็งแรงกลับคืนมานะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆของเราทุกๆตัวนะคะจะดูแลคุณป้าสำลีและครอบครัวให้มีสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะขอบพระคุณคุณป้าสำลีเป็นอย่างสูงนะคะคุณป้า
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะป้าสำลี
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
3: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
3: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา7 โมงเช้าลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาเจาะปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง7 โมงเช้าลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาจ่อปลายทวารทำให้เราไม่ปวดแล้วเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน7 โมงเช้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะมันขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมาก

0: ค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกเพื่อบำบัดดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
2: และสำหรับท่านใดนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วสายไม่ว่างนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อโชว์เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วเรารับไม่ทันเนี่ยทางเราก็จะโทรกลับไปทุกๆสายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าจะโทรไม่ติดนะคะ
3: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
2: คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าแผนโบราณเขาตรวจโรคกันอย่างไรบ้างนะคะการตรวจก็ใช้วิธีการสอบถามอาการจากคำบอกเล่าของผู้ป่วยนะคะดูอาการสอบถามความเป็นมานะคะกินนอนได้ไหมเป็นอย่างไรนะคะแผนโบราณนั้นนะคะเขาจะถือว่าคนที่เป็นโรคนั้นเนี่ยสะสมของที่ไม่ดีเอาไว้นะคะหรือหมักโรคไว้ก็ต้องถ่ายเอาโรคหรือของเก่าที่ไม่ดีออกจากร่างกายก่อนค่ะออกมาทิ้งให้หมดแล้วก็ค่อยไปรับประทานยาหรือบำรุงให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะเขาจึงใช้คำว่ายาลุยาถ่ายนะคะกับยาบำรุงซึ่งทำให้คนเข้าใจผิดค่ะว่าทำไมแผนโบราณต้องถ่ายกับต้องบำรุงเพราะการมองปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่างกับปัจจุบันค่ะการวางยานะคะเพื่อดูแลอาการของโรคตามทฤษฎีแพทย์แผนไทยนะคะโดยที่จะต้องตั้งสมมติฐานของโรคให้ถูกต้องแม่นยำนะคะและจะต้องวางยาให้ตรงกับโรคและอาการข้างเคียงของโรคที่เป็นอยู่ซึ่งจะทำให้คนไข้ดีขึ้นจากโรคได้นะคะซึ่งหลักการวางยาของแผนโบราณหรือแผนไทยเนี่ยนะคะจะมีอยู่4หลักด้วยกันก็คือยารุยาล้อมยารักษาและยาตัดรากค่ะอย่างแรกก็คือยารุนะคะจะหมายถึงการใช้ยาถ่ายของเสียออกจากร่างกายเมื่อรุแล้วก็ต้องมียาล้อมค่ะยาล้อมนะคะหมายถึงการใช้ยาการที่จะดูแลอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นค่ะส่วนยารักษาก็หมายถึงการใช้ยาอาการของโรคที่เป็นอาการหลักค่ะยาตัดรากหมายถึงการใช้ยาบำรุงอวัยวะต่างๆที่ป่วยเป็นโรคนะคะให้ฟื้นคืนสภาพไม่ให้กลับมาเป็นใหม่ค่ะหลัก4หลักนี้เองนะคะซึ่งแพทย์แผนโบราณหรือแผนไทยเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ค่ะและพิจารณาตัดสินว่าจะใช้หลักใดบ้างนะคะในการที่จะดูแลผู้ป่วยในลักษณะของผู้ป่วยที่ยังเป็นโรคไม่มากจะเลือกใช้สมุนไพรประเภทไหนนะคะและสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังมานานแล้วนะคะจะใช้สมุนไพรประเภทใดนะคะในการดูแลหวังว่าแนวทางดังกล่าวนะคะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็นำสมุนไพรไปใช้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองและคนที่คุณรักค่ะ
3: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณค่ะจึงสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
1: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
2: จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
1: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
2: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะในช่วงต่อไปของรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะและรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อจอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณบัวเรียนนะคะ
4: ค่ะคุณบัวเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบัวเรียน
5: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
4: อายุเท่าไหร่คะ
5: อายุ50ค่ะ
4: คุณบัวเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
5: ก็มีเรื่องสายตานะคะ
4: ค่ะสายตาเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังหน่อยนะคะ
5: ก็สายตาเยื่อปุบในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวนะคะแล้วก็มองไม่เห็นเขาจะมีแบบฝ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
4: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
5: ใช
4: ่
5: ค
4: ่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานหรือยังคุณบัวเรียน
5: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หายค่ะ
4: 2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะแต่ก็คือพออ่านได้มองเห็น
5: อ่านค่ะ
4: ถ้าขับรถล่ะคะ
5: ไม่ได้เลยค่ะ
4: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
5: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็น
4: ยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได
5: ้ก็ฟังจากวิทยุสทรบางนาค่ะช่วงเวลา 11:00 น.อะค่ะ
4: ค่ะทานแล้วเป็นยังไงอาการ
5: ก็ดีขึ้นค่ะประมาณอาทิตย์กว่าประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะก็ตารู้สึกจะเริ่มดีขึ้นค่ะแล้วจะมีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
4: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบขาวๆเนี่ยลอกออกมา
5: ใช่ใช่ค่ะลอกออกมาค่ะก็คือใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่นั่นอะแบบรักษาไม่หายบอกว่าให้ตัดแว่นใสค่ะก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่นอ่ะ
4: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
5: สายตายาวอะค่ะมันเหมือนว่ามันคือความรู้สึกตัวเองมันไม่ใช่อ่ะ
4: ไม่ใช่สายตายาว
5: ไม่ใช่อ่ะคือแบบในใจคือโต้ตอบตลอดแล้วมันไม่ใช่โรคตรงนี้พอเรามาฟังจากสทรบางนาช่วง11โมงอ่ะมันใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอ่ะถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินนะคะ
4: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
5: ก็คือในใจเราอ่ะมันตรงกับหมอที่ให้ยามาสมุนไพรนี่ค่ะกินนี่นะคะ
4: ก็คือฟังคุณหมอหลิงพูดใช่ไหมคะแล้วพอดีมันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่คุณบัวเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะที่ว่ามีอาการดีขึ้นเนี่ย
5: ก็กล่องแรกเลยค่ะ
4: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
5: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
4: แต่ว่าเรารู้สึกว่าลำคาญเนาะมันลำคาญด้วยอะเน
5: า
4: ะ
5: ลำคาญคือทำอะไรไม่สะดวกค
4: ่
5: ะ
4: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเนาะ
5: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอะใจแล้วไม่ชอบอะค่ะค่ะดีขึ้นมันเยอะเลยค่ะ
4: อ่านหนังสือได้ดีเลยใช่ไหมคะตอน
5: เริ่มค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะ
4: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
5: รับประทานอยู่ค่ะ
4: วันละกี่เม็ดคะ
5: ทานวันละเม็ดค่ะ
4: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
5: ค่ะ
4: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
5: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะ
4: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
5: คุ้มค่ามากมากเลยค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะ
4: ค่ะ
5: ไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค่ะ
4: ค่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลสายตาเนี่ยค่ะ
5: ยาสมุนไพรที่กินจากคุณหมอหลินนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาคือมองเห็นอะไรแบบสดใสอะ
4: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
5: ใช่
4: ชีวิตนึงเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะคุณบัวเรียนเนาะก็รักษาไว้ให้ดีๆนะคะค่ะดีใจกับคุณบัวเรียนด้วยนะคะที่กลับมามีสายตาสดใสเหมือนเดิมนะคะคุณบัวเรียน
5: ค่ะ
4: ขอบพระคุณมากนะคะ
5: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
1: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
0: ย้ำอีกครั้งนะคะ
1: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3
0: การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราจันจิตค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผอ. JIC โต้กัมพูชาปิดเบือนกล่าวหายึดแผ่นดินยืนยันกองทัพมีหน้าที่ป้องกันประเทศพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้กำลังเข้ายึดครองดินแดนว่าต้องแยกข้อเท็จจริงออกเป็น2 ส่วนอย่างชัดเจนคือช่วงที่มีการสู้รบและช่วงหลังมีข้อตกลงหยุดยิงพื้นที่การสู้รบไม่ได้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เหมือนดินแดนแต่ไทยมีหน้าที่ป้องกันพื้นที่และประชาชนของตนในช่วงที่เกิดการสู้รบหากมีกำลังฝ่ายกัมพูชาเข้ามาใช้พื้นที่ซึ่งไทยถือว่าอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยเพื่อวางกำลังใช้อาวุธหรือโจมตีกำลังและประชาชนไทยกองทัพย่อมมีหน้าที่ป้องกันประเทศปกป้องประชาชนและดำเนินการเพื่อยุติภัยคุกคามภายใต้หลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศดังนั้นการผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ที่ไทยถือว่าเป็นดินแดนของตนในระหว่างการสู้รบไม่ควรนำไปบิดเบือนความหมายว่าไทยมีนโยบายรุกรานหรือแสวงหาดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านจบข่าวสิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสู่ภาพนะครับวันนี้มาพบกันกับสาระดีๆในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งเช่นเคยผมจิตกรกาญจนเวคินมาดำเนินรายการคู่กับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิตติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ครับก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่เปิดคลื่นวิทยุรับฟังบนคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับซึ่งออกอากาศไปหลายสถานีนะครับบนวิทยุเครือข่ายเกือบหลายสถานีทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะทางเชียงใหม่นะครับภาคอีสานจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกโดยเฉพาะบนวิทยุของวิทยุของเกลือของทหารบกแล้วก็วิทยุทหารเรือวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็เช่นเคยเกี่ยวกับสาระในแนวสุขภาพคุณผู้ฟังที่สนใจในแนวสุขภาพการออกกำลังกายการทานอาหารในแนวสุขภาพการพืชผักปลอดสารพิษหรือการท่องเที่ยวในแนวสุขภาพเพื่อความเพลิดเพลินต่อชีวิตสำหรับท่านที่ผู้สูงอายุหรือท่านที่สนใจที่จะรักษาสุขภาพพูดง่ายๆนะครับคือว่าคนที่เลยอายุ40เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือวัยกลางคนที่สนใจในแนวสุขภาพต้องฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าในรายการเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นได้มีประโยชน์ในการรับฟังนะครับเช่นเคยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินเนี่ยคืออะไรโทรศัพท์สายด่วนได้นะที่084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้คาตามินนะครับหลายท่านที่รู้จักนะครับส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะรู้จักคาตามินนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นอยู่ยาวนานมากว่า10ปีคุณผู้ฟังก็บางท่านก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าใช้กันประจำใช้กันทั้งครอบครัวใช้กันทั้งญาติพี่น้องหมู่เพื่อนฝูงและก็ยังแนะนำนะครับให้กับญาติพี่น้องผมได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ชื่นใจเพราะว่าหลายท่านนอกจากท่านจะใช้คาตามินแล้วท่านก็ยังแนะนำไปยังเพื่อนฝูงอยู่ในหมู่เพื่อนในกลุ่มไลน์ในต่างจังหวัดในไลน์คาตามินก็เลยเกิดกลุ่มก้อนขึ้นมานะครับเป็นสังคมคาตามินขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับผมมีความภาคภูมิใจที่รับใช้กับรายการจอดลึกสุขภาพมาเราสองคนนั้นเป็นสื่อให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารอยู่ที่บ้านนะครับหลายท่านได้นำไปปฏิบัติซึ่งก่อนมาเข้ารายการนะครับอยู่บนถนนรามอินทราเมื่อกี้ผมก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับที่เราได้ออกอากาศไปก็ขอบคุณมากๆนะครับที่หลายท่านได้มีความสุขและเอาไปทำโดยเฉพาะการออกกำลังกายบางท่านก็โทรมาบอกว่ากำลังเล่นโยคะอยู
1: ่
0: น
1: ะคร
0: ับโยคะนะครับบางท่านก็เดินออกกำลังกายนะครับคุณสนั่นแถวศูนย์หลวงร.9นะครับอายุ70นะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เกษียณ
1: อายุเยอะนะคะ
0: ตื่นตีห้าไปออกกำลังกายสวนหลวงร.9
1: ค
0: ุณทุนติ่งเคยไปไหม
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไปนะอยู่แถวใกล้ๆนี่เองสวนหลวงร.9ถนนเฉลิมพระเกียรติหรือจะเข้าทางหลังห้างพาราได
1: ส์
0: ศรีนครินทร์นะครับก
1: ็มีหลายเส้นทาง
0: มีหลายประตูนะครับมีหลายประตูเพราะว่าสวนหลวงร.9นั้นจะเป็นปอดแห่งหนึ่งของคนที่ชอบออกกำลังกายและไปเดินดูป่าดูไม้ดูวิวธรรมชาตินะครับซึ่งตอนนี้มีที่แห่งใหม่คุณติ่งได้ยินไหมที่จะเป็นสวนธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพเป็นสวนสุขภาพนะคร
1: ับ ที่ไหนอีกที่นึงคะ
0: ครับก็คือแถบโรงงานยาสูบนะจะคืนที่ให้กับกรมธนารักษ์จะสร้างนะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมานะแต่คือเล่าเพราะว่าได้ข่าวมาเป็น 2-3 อาทิตย์นะครับ
1: เห็นมีกั้นรั้ว เหมือนกำลังก่อสร้างอะไรอยู่แต่ไม่ทราบ
0: พื้นที่นี้ประมาณ400ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับ
1: 400
0: ไร
1: ่
0: ไม่น้อยนะครับก็จะเป็นปอดแห่งใหม่เป็นป่าอนุรักษ์เป็นที่แหล่งเรียนรู
1: ้
0: นะครับเกี่ยวกับการเกษตรและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับป่าธรรมชาตินะครับเป็นปอดแห่งใหม่เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี้เราจะได้ยินแต่สวนจตุจักรสวน
1: สวนล
0: ุมพินีนะครับแล้วก็สวนอื่นๆนะครับสวนเบญจกิติสวนรถไฟอะไรพวกนี้นะ
1: คุ
0: ณดิ่งก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับรวมถึงป่าที่กำลังจะปลูกขึ้นตามแนวสีเขียวของกรุงเทพมหานครนะครับก็ตามหลักจริงๆเนี่ยเราก็ชอบเพราะว่ามันจะได้ดูดซับสารพิษอากาศออกไปนะครับก็จริงๆแล้วคนกรุงเทพก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็ยังอยู่ในสภาวะรถติดนะ
1: ฝุ่นควันอีกตอนนี
0: ้น้ำท่วมนะเวลาน้ำก็เรียกอะไรนะน้ำขังในถนนน้ำรอระบาย
1: น้ำรอการระบาย
0: ครับเพราะว่าจริงๆก็คือน้ำท่วมถนนนะครับส่วนใหญ่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็อยู่ในอากาศธรรมชาติทำไมเราถึงไม่แปลกคุณติ่งผมไม่แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเคยเดินทางไปจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกเนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ไม่กี่สิบกิโลคนนี้อยากไปเที่ยวกรุงอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ไม่อยากไปไกลมากถึงเขาใหญ่ก็ไปนครนายก
1: มีน้ำตกให้เที่ยว
0: มีป่าธรรมชาติ
1: เอ
0: าอย่างนี้ดีกว่ามีป่าธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีที่พักเมืองนครนายกนี่เป็นเมืองที่ได้เรียกว่าเป็นเมืองรีสอร์ท
1: ค่ะ
0: เราจะพบเจอรีสอร์ททุกที่นะครับตามซอยต่างๆมีโฮมสเตย
1: ์
0: นะครับใต้เขื่อนขุนด่านนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยกำลังหวยหาธรรมชาติอย่างพวกเราเนี่ยก็เหมือนกันคนกรุงเทพไปเที่ยวไหนไปเที่ยวต่างจังหวัด
1: อ่ะใช่
0: แต่คนต่างจังหวัดนี่อยากจะมากรุงเทพ
1: มาที่ได้เที่ยวห้าง
0: ครับมาเที่ยวห้างมาเที่ยวเย็นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณฟังครับผมจะฝากโปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งคุณดิ่งเพราะว่าช่วงนี้อัปเดตมาหลายวันนะครับก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาถามก็ยังไม่เข้าใจว่าซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกนี่ยังไงอ่ะคุณเด่งลองพูดนะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของคาตามินก็จะมีถวายไลน์ด้วยนะคะอัปเดตกันในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าถวายไลน์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังนะแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะและแน่นอนค่ะคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนมาได้นะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับ
1: okay.
0: ที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: พักฟังเพลงสักครู่ฮะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต่อครับ

0: ครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไปคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ส่งเสียงโทรเข้ามาพูดคุยนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามินครับผม
2: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
1: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
2: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
1: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
2: ้แล้วทานยังไง
1: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับจะเป็นเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะครับ
2: อ่าค่ะ
1: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
2: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
1: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี
2: ้ค่ะกระปุกละ30เม็ด
1: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับทั่วประเทศครับตัวนี
2: ้
1: ครับ
2: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
1: จ้ะ
2: เอาไหมเอาค่ะ
1: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
2: ราชบุรีค่ะ
1: ราชบุรีส่งประจำอำเภอไหนครับ
2: อำเภอจอมบึงค่ะ
1: จอมบึงตำบล
2: แก้มอ้น
1: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
2: หมู่เก้าค่ะ
1: บ้านเลขที
2: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
1: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
2: ค่ะค่ะ
1: ครับครับเรียบร้อยครับผม
2: ค่ะ
1: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
0: ท่านอยากรู้เกี่ยวกับคาตามินนะครับโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อเกี่ยวกับคาตามินก็ที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เพราะตอนนี้บริการสายของคาตามินแน่นแล้วครับเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่เราเปิดโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกตอนนี้คุณฝั่งก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าเราจัดโปรดีโปรดังโปรต้อนรับนะครับสำหรับข่าวดีนะครับที่จะหายโควิดนะครับบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับผมเคยไปในต่างจังหวัดในบางที่นะครับอากาศดีมากนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับทำการเกษตรหรืออยู่ที่ตามแถบชายแดนภูเขาพวกนี้นะครับก็อาจจะอากาศดีนะครับผมจะมีเรื่องเล่านิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการอาหารสักนิดหนึ่งนะครับเป็นการเกริ่นนะครับอาหารที่คุณผู้ฟังนั้นไม่ควรรับประทานมาฝากนะครับกับทางรายการจอดเลือกสุขภาพนะครับอาหารบางอย่างเนี่ยเราสามารถทานแต่บางอย่างนี่เราไม่สามารถจะทานได
3: ้ค่ะก็คือไม่น่าที่จะควรรับประทานทุกวันนะแต่ว่า
0: ไม่ควรรับประทานทุกวัน
3: ควรจะรับประทานอย่างพอดีเนี่ย
0: ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ่ะคุณติ่ง
3: อาหารกระป๋อง
0: อาหารกระป๋องเนี่ยอันเนี้ยพูดตรงๆว่าอาหารกระป๋องนี่เข้ามามีบทบาทในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง
3: อันนี้มีมานานแล้ว
0: ผักผักดองผักกระป๋องทุกอย่างที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่เก็บไว้นาน
3: มันอาจจะดูไม่มีพิษมีภัยเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกมันมีสารเคมีอันตรายเนี่ยที่สามารถจะสร้างความเสียหายได้ให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะในระยะยาวเนื่องจากว่าตัวกระป๋องเนี่ยประกอบไปด้วยสาร BPA นะคะซึ่งอาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานได้นะคะ
0: ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยอันเนี้ยนักโภชนาการแนะนำทานอาหารกระป๋องแค่1ครั้งต่อ1สัปดาห์
3: จริงๆแทบไม่ได้ไปแตะเลยนะ
0: สำหรับบางคน
3: สำหรับบางคน
0: ครับแต่สำหรับบางคนก็ทานบ่อยนะครับสำหรับพวกอาหารกระป๋องเพราะว่าตอนนี้เขามีทั้งอะไรทูน่ากระป๋องอะไรพวกนี้นะนะครับคุณผู้ฟังก็พยายามที่จะทานอาหารสดๆ อันดับต่อมาครับ
3: ค่ะอาหารผักตระกูลกะหล่ำปลี
0: เป็นยังไงครับ
3: ค่ะแม้ว่าผักคะน้าบรอกโคลีแล้วก็กะหล่ำดอกเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ว่าการรับประทานผักเหล่านี้บ่อยเกินไปเขาบอกว่ามันอาจจะทำให้เป็นโรคพร่องไทรอยฮอร์โมนเนี่ยหากว่าคุณขาดผักคะน้าไม่ได้เนี่ยก็ลองนำมาปรุงสุกก่อนนะคะเนื่องจากจะช่วยลดสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอกได้นะคะ
0: ครับก็สับเปลี่ยนกันไปไม่ทานได้ทุกวันนะครับสำหรับกลุ่มผักคะน้าพวกกะหล่ำดอกหรือว่าเป็นบรอกโคลีนะครับ
3: ค่ะ
0: อันดับต่อมาครับ
3: เป็นปลาทูน่าที่เมื่อกี้คุณกิติกรบอกไป
0: คือทูน่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบแต่ก็คือสัปดาห์ละครั้งนะครับ สัปดาห์ละครั้งสำหรับทูน่า
3: ค่ะปลาทูน่าเนี่ยนะคะจะมีสารปลอดที่สูงค่ะซึ่งอาจจะทำลายพัฒนาการของเด็กแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหัวใจวายในผู้ใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจะหันมารับประทานไลทูน่านะคะแทนเนื่องจากว่ามีระดับสารปลอดต่ำแล้วก็ควรรับประทานเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอนะคะ
0: ครับครับแล้วก็ต่อมาครับ
3: เนื้อสัตว์แปรรูปค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะนิยมทำแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวัน
0: ครับ
3: แต่ว่าคุณอาจจะไม่ทราบถึงอันตรายเนี่ยว่าเนื้อสัตว์แปรรูปเนี่ยมีสารก่อมะเร็งนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะจำกัดในเรื่องของการรับประทานเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปต่างๆอย่างเช่นพวกเนื้อรมควันนะคะหรือหมักเกลืออะไรพวกนี้เป็นต้น
0: อันนี้ผมขยายความนิดหนึ่งพอดีเมื่อวานเนี่ยคุยกับนักโภชนาการเนื้อสัตว์แปรรูปนี่รวมถึงฮอทดอกคุณเองไส้กรอกพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มไส้กรอกหรือฮอทดอกจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปฉะนั้นผู้สูงอายุในที่ทานฮอทดอกไส้กรอกท่านไม่ควรทานบ่อยในสัปดาห์นี้จำกัดแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
3: ต่อมานะคะเป็นอาหารน้ำผลไม้ปั่นนะคะจริงๆมันดีต่อสุขภาพนะฟังแล้ว
0: แต่ถ้าว่าเป็นน้ำผลไม้ปั่นที่คุณผู้ฟังไปซื้อเหมือนผมไปซื้อเนี่ยคุณเองหวานมาก
3: จริง
0: ครับแล้วก็หวานน้ำตาลหวานน้ำเชื่อมนะครับแต่ถ้าเรามาทำเองก็ดี
3: ครับเขาบอกน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ควรจะเป็นอาหารมื้อพิเศษมากกว่าที่จะเป็นอาหารทดแทนหรือว่าลองลดปริมาณผลไม้แล้วก็เพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะจะดีกว่าเนื่องจากว่าจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลลงด้วยนะคะ
0: คือผมนิดหนึ่งคุณรู้ฝังตอนนี
3: ้ค่ะ
0: เรื่องน้ำผลไม้เนี่ยระยะหลังๆเนี่ยเรากำลังมีเทรนด์ดื่มน้ำผลไม้เนี่ยด้วยความสะดวกตามร้านสะดวกซื้อคือผลไม้กระป๋องน้ำผลไม้กล่องคนเดียวน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องนะครับ
3: สะดวก
0: เขาจะสะดวกแต่จริงๆแล้วนักโภชนาการเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุกล่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยหนึ่งน้ำตาลสองการเก็บรักษาที่นานนะครับคือระดับการได้ประโยชน์เนี่ยจะน้อยนะครับสู้เราทำผลไม้ปั่นเอง
3: สดๆ
0: ใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งพวกนี้จะดีมากนะครับสำหรับผู้สูงอายุสำหรับท่านที่รักษาสุขภาพนะครับต่อมาครับ
3: ต่อไปเป็นแป้งขาวนะคะการรับประทานแป้งสาลีขัดสีมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตามมานะคะสารอาหารเกือบทั้งหมดเนี่ยจะหายไปในระหว่างการแปรรูปเหลือไว้แต่แคลอรี่ร้วนๆเลยทีเดียวเนี่ยทำให้คุณนั้นหิวแล้วก็รู้สึกเฉื่อยชาแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะ
0: จนนี้ผมอันนี้เลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับเครื่องเกี่ยวกับแป้งขาวเนี่ยเขารวมถึงข้าวนะครับเป็นหลักรวมถึงข้าวข้าวในโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรากำลังทานพวกข้าวขาวข้าวเจ้าหอมมะลิพวกนี้นะคุณเพราะว่าข้าวขาวเนี่ยข้าวเจ้าหอมมะลินี่เราอร่อยแต่พอเราไปทานข้าวกล้องเนี่ยอย่างคุณติ๋งว่าหลายท่านก็ไม่อร่อยนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินคุณง่ายๆบางวันเนี่ยที่ทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวดำข้าวอะไรพวกนี้นะก็ไม่อร่อยนะครับแต่ข้าวกล้องเนี่ยจะอุดมไปด้วยสารอาหารนะครับมีประโยชน์ทางแร่ธาตุวิตามินมากกว่าข้าวขาวพูดง่ายๆนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ลองดูนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย
3: ลอง
0: อย่างที่ผมบอก
3: ถ้าเกิดว่ายังไม่ถนัดที่จะกินข้าวกล้อง
0: ทานข้าวกล้อง
3: มีวิธีก็คืออย่างละครึ่ง
0: อย่างละครึ่งหรือหุงผสมนั่นเอง
3: ใช่
0: ที่บ้านนี่ก็หุงผสมสำหรับตัวผมเองนี่ทานข้าวกล้องใน1สัปดาห์นี้2รอบ2ครั้งต่อวันนะครับบางท่านก็ทานได้ทุกวันยิ่งดีนะข้าวกล้องนะครับ
3: ได้ทุกมื้อก็โอเคเลย
0: ได้ทุกมื้อก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องทานเยอะทานข้าวกล้องจะอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับ B1 B6 B12 นะครับเรื่องป้องกันอาการเหน็บชานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ไม่มีอะไรมาฝากหรอกครับนอกจากเรื่องความปรารถนาดีนะคุณเองที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราเป็นรายการสุขภาพบางเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรก็เพียงแต่ให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขนะครับบางท่านไม่ได้ไปหรอกครับโทรมาหาผ
3: ม
0: พูดที่นนท์ที่นี่ก็ไปไม่ได้เพราะขานี่เดินไม่ได้นะสุขภาพไม่ไหว
3: ไม่เป็นไร
0: แต่เขาก็ชอบฟังชอบฟังเราสองคนคุยกันนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็มีความภูมิใจอยู่อย่างนะครับคุณฟังอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพนะครับเพราะช่วงนี้เรากำลังจะผ่านสถานการณ์โควิดพูดง่ายๆนะครับผู้สูงอายุก็อยู่บ้านออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับอัปเดตสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาในช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจะมีสายเยอะตอนนี้เรากำลังเปิดสายให้เป็นหลายสายในเวลาเดียวกันนะครับสำหรับท่านจะสั่งซื้อพูดถึงเรื่องสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินทาวายไลท์วีต้าพลัสเลยนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านสั่งซื้อได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีจะสั่งซื้อคาตามินให้ได้ใน1วันท่านจะซื้อก่อนเวลาเที่ยงหรือก่อนบ่ายโมง
3: เราจะได้ส่งในช่วงบ่าย
0: เราจะส่งให้ท่านได้ในช่วงบ่ายจนถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังทำได้ทันนะเพราะหน่วยส่งในเรายังเพียงพ
3: อ
0: ส่วนที่เลยบ่าย2บ่าย3ไปแล้วก็ขอนัดเป็นวันถัดไปนะครับ
3: ค
0: ือหลายท่านนี้ไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจสำหรับท่านที่ยังเป็นสมาชิกใหม่หรือท่านยังเพิ่งเข้ามานะครับเป็นสมาชิกของทางรายการนะครับก็ประชาสัมพันธ์ต่อกันไปนะครับซึ่งช่วงนี้โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
3: ค่ะช่วงนี้นะคาตามินมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะรีบโทรเข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรารอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
1: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับกับอาจารย์กิตติกรนะครับ
4: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
1: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
4: อ๋อ
1: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
4: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
1: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
4: กินช่วงไหนคะคุณ
1: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
4: อ๋อครับ
1: ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
4: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นนะคะปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
1: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี
4: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
1: เออยังปวดอยู
4: ่ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
1: ทำงานอะไรครับผม
4: งานบ้านนะคะ
1: อ๋องานบ้านเนาะต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
4: อ๋อค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
4: บางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
1: ครับเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
4: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: ท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแบบไหนอย่างไรนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสั่งซื้อนะครับ
3: ค่ะ
0: พักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
5: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักผังสิ่งที่น่าสนใจนะครับผ่านกันไปก็มาคุยกันต่อนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมประชาสัมพันธ์ที่นิดหนึ่งนะครับช่วงที่เราปรับปรุงสถานีวันก่อน ก็คุณผู้ฟังก็โทรกันมาว่าผมเนี่ย
3: หายกันไปไหน
0: หายกันไปไหน หรือว่าไม่ได้รับปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ ก็ยังปรึกษาเหมือนเดิมนะครับ คุณผู้ฟังเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ไม่ว่าท่านจะมีเกี่ยวกับน้ำตาลความดันโลหิตโดยเฉพาะที่ปรึกษามากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อกระดูกข้อเข่าเราก็จะมีคำแนะนำดีๆไปให้นะครับคุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังหนาแน่นยังมีแฟนประจำยังมีสมาชิกยังหนาแน่นนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกวันนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราก็จะผ่านสถานการณ์ไปด้วยกันรอสายท่านอยู่นะครับรีบโทรมา
3: โทรกันได้ทุกวันค่ะเรื่องของอาหารที่ทานได้เนี่ยแต่ว่าไม่ควรจะทานทุกวันนะในปริมาณที่เหมาะสมด้วยก็ดีนะคะ
0: ครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงเมื่อกี้เรื่องข้าวคุณติงคนก็ถามผมนะครับว่าข้าวเนี่ยที่เสนอข้าวกล้องเนี่ยนะครับที่หรือเกี่ยวกับข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหลายๆข้าวตอนนี้ซึ่งมีอยู่ในโกลเด้นเพจหรืออยู่ในเลมอนฟาร์มนะครับซึ่งศูนย์สุขภาพตอนนี้ก็จะมีหลายที่นะ คือไม่จำกัดตอนนี้พวกที่เกี่ยวกับข้าว นะครับแต่ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ในส่วนใหญ่เนี่ยอย่าง Golden Plate โครงการหลวง หรือ Lemon Farm เนี่ยจะเน้นในเรื่องปลอดสารพิษคุณติ๊ง เพราะตอนนี้เรากำลังมีข้าวเขาเรียกข้าวอินทรีย์นะคุณติ๊ง จะมีแปลงที่เขาปลูกนะ ปลูกอินทรีย์จริงๆว่างั้นเถอะ ครับบางคนเขาก็ถามว่าปลูกอินทรีย์เนี่ยเขาจะมีในกลุ่ม มีกลุ่มที่ปลูกอินทรีย์ไม่ใช่ว่าแปลงปลูกอินทรีย์ข้างๆเนี้ยเป็นใช้ยาฆ่าแมลงพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรวมกลุ่ม
3: ทำเป็นแปลงใหญ
0: ่ทำเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าหลายเจ้า
3: ใช่ค่ะจะก็อยู่ไล่ๆกันบริเวณเดียวกัน
0: เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย
3: ์ค่ะ
0: ปลูกข้าวนะครับ
3: ค่ะ
0: ซึ่งวันก่อนเนี่ยผมไปที่คลองหลวงก็มี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เลยวัดธรรมกายไปนะครับก็จะมีกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งเป็นข้าวไรเบอร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็ส่งหลายที่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อกันนะครับเพราะว่าอันนี้ยินดีมากคุณเด่งมีคนทานแล้วดีหมายความว่าข้าวอินทรีย์นะนะครับเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่พวกนี้เป็นทานเป็นประจำจะดีมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่รักสุขภาพนะครับบางท่านก็ไม่สูงหรอกฟังรายการ
3: จริงค
0: ่ะบางท่านก็ไม่สูงอายุนะครับ อย่างพวกเราก็ยังไม่สูง
3: บางคนไม่แสดงตัว
0: ครับก็ไปฟังก็ไปซื้อหากันนะครับเกี่ยวกับสุขภาพดีมากสำหรับท่านที่ทานนะครับเพราะว่าบางท่านนี่ทานเป็นประจำเกี่ยวกับข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับพวกนี้จะดีมากนะครับ
3: ค่ะ
0: เครื่องปรุงรสคุณติ๋งต่อเลยครับ
3: เครื่องปรุงรสเนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกมายองเนสแล้วก็ซอสมะเขือเทศเนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนมันไม่อันตรายเนี่ยแต่หากว่าคุณรับประทานเป็นประจำเนี่ยผลกระทบจากส่วนผสมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มสะสมมากขึ้นในร่างกายนะคะส่วนผสมที่มีปัญหาอย่างเช่นน้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูงค่ะผงชูรสนะคะรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า6นะคะซึ่งหากรับประทานมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบความผิดปกติของสมองมีอาการเฉื่อยชานะคะปัญหาหัวใจและก็หลอดเลือดแล้วก็ความไม่สมดุลทางอารมณ์ท่ามกลางภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะ
0: ผมขยายความนิดหนึ่งเครื่องปรุงคุณติ๋งสิ่งที่บ้านเนี่ยหรือครอบครัวนี่สามสี่ครอบครัวที่อยู่ติดกันเนี่ยของผมเนี่ยไม่ทานก็คือผงชูรสผมเคยรณรงค์นะเคยรณรงค์คนไม่ทานผงชูรสเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมีข้อแปลกอยู่อย่างคือไปทานอาหารข้างนอกที่ไปโดนมากๆไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยลิ้นชาลิ้นชาจะลิ้นชานิดหนึ่งแล้วก็กระหายน้ำ
3: ใช
0: ่คุณติ๋งเคยเป็นนะ
3: กระหายน้ำ
0: บางทีบางร้านนี่โดนเต็มๆเลยนะครับคือดื่มน้ำเป็นขวดนะครับ
3: เป็นลิตร
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ไม่ทานได้ก็ดีคือผงชูรสนะครับ คือบางท่านก็อาจจะเอ๊ะผมพูดนี่จะรณรงค์อะไรหรือเปล่า
3: คือใส่เล็กน้อยพอได้นะแต่บางร้านนี่ใส่เป็นช้อนเลยโอ้โห
0: คือว่าบางร้านนี่ใส่เยอะถ้าเราทานอาหารที่บ้านผงชูรสพวกน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาวแป้งพวกแป้งขาว อย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรพวกนี้นะ
3: ค
0: นหนึ่งก็พยายามลดลงนะครับคือมาทานอาหารสุขภาพเราก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากว่าเครื่องปรุงเหล่านี้ในระยะยาวเนี่ยมันมีผลเสียมีผลเสียต่อร่างกายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการไม่ต้องลึกต้องในครับไม่ต้องมีแบบอะไรมากคือบอกกันแบบให้คุณผู้ฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพทราบว่าผมรณรงค์มาตลอด เกี่ยวกับการทานน้ำบัตรลมผงชูรสหรือพวกน้ำตาลทรายน
3: ้
0: ำตาลทรายขาวถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านมาทานน้ำตาลทรายแดงนะครับคือบางท่านจะทานมาเป็นน้ำผึ้งที่เกี่ยวกับการทานกาแฟหรือว่าการใส่กะทิของหวานเยอะๆเนี่ยก็งดนะครับคือทานได้นิดๆหน่อยอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือคุณเต่งพูดไปเรื่องซอสปรุงรสซอสปรุงรสนี่ก็ทานได้สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับสำหรับพวกที่ซอสปรุงรสเพราะว่าพวกนี้จะเป็นของแปรรูป
3: บางคนนี่ติดเหมือนกันนะคะ
0: ติดอะไรติดน้ำปลา
3: อะไรพวกซอสแบบปรุงรสอ่ะส
0: ี
3: ดำๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นเก่าบางทีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำปลานะครับน้ำปลาในสำหรับผู้สูงอายุนี่ท่านทานน้อยหน่อยเพราะว่าความเค็ม
3: จะ
0: มีผลต่อไตนะครับอย่างคนติ่งรู้นะครับเกลือพวกกันนี
3: ่
0: คือทานให้แต่พอดีคือไม่ทานรสจัดนะพูดง่ายๆไม่ทานความเค็มมากนะครับอัปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับรายการของเราสำหรับผมประชาสัมพันธ์มีคนพูดน้อยใจเมื่อวานก็คือไม่เห็นพูดถึงทวายไลท์ไม่เห็นพูดถึงเก
3: ี่
0: ยวกับวีต้าพลัสนะครับ
3: ค่ะ
0: อิมโมนาพวกนี้นะครับยังจำหน่ายอยู่ไหมยังเหม
3: ือ
0: นเด
3: ิ
0: ม
3: ยังจำหน่ายอยู่ค่ะ
0: ครับยังจำหน่ายโดยเฉพาะวีต้าพลัสตอนนี้เราจำหน่ายขายดีไปในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแถบภาคอีสานภาคเหนือนะครับที่ใช้วีต้าพลัสกล่องชมพูนะครับคุณผู้ฟังสั่งซื้อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้คาตามินเนี่ยเรายังนำโด่งนะครับในเรื่องของการจัดส่งไปทั่วประเทศเพราะว่าคาตามินตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเป็น10ปีคาตามินก็ยังขายเยอ
3: ะ
0: เพราะว่าพี่น้องในต่างจังหวัดพี่น้องในกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าคาตามินไม่ต้องอธิบายกันเยอะแล้วครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่แบบมาเปิดรายการใหม
3: ่
0: เอ๊ะพูดถึงคาตามินเป็นอย่างไรนะครับโทรเบอร์เข้ามา0843856644นะครับ0843856644นะครับซึ่งเบอร์เนี้ยใช้มาเป็นเบอร์เดียวเบอร์ประจำเบอร์ตลอดการไม่เคยเปลี่ยน
3: โทรได้ทุกวัน
0: โทรได้ทุกวัน
3: ไม่มีวันหยุด
0: ไม่มีวันหยุดแล้วก็เราก็ส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดอีกซึ่งต่างจังหวัดคุณเองเดี๋ยวนี้เราเพิ่มบริการส่งทั้งวันอาทิตย์ในต่างจังหวัดนะอย
3: ่
0: างเคอรี่หรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้ส่งทั้งวันอาทิตย์นะครับ
3: ค
0: ือว่าเป็นการแข่งขันนะครับ ในตัวเพื่อว่าให้ถึงเร็วนะครับ คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้าน นะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็ว สำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับ ตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับ อย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสัมพันธ์นครชัยศรีนะครับ อย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน์
3: อ
0: ันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะ
3: oh.
0: เคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับ คุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดนึงนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะ
3: เพราะว่าอยากเจอตัวจริง
0: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไป แล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ย ลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่ง ก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญเมลอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคุณเองตอนนี้ยังไปอยู
3: ่
0: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่สองงานนะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับถึงอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋ง

0: 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็เพิ่มหน่วยส่งไปไกลนะครับอย่างที่อำเภอสำพรานเนี่ยเป็นเขตบริการของหน่วยส่งกรุงเทพนะครับเราไม่ได้ส่งเคอรี่ในเขตอำเภอสำพรานนครชัยศรีนะครับอย่างกรุงเทพเนี่ยเราส่งไกลไปถึงลาดกระบังถ้าจะเลยลาดกระบังไปหน่อยนิดหนึ่งเราก็ยังส่งหน่วยส่งในกรุงเทพในถึงในวันเดียวนะครับส่วนปทุมธานีนี่คลอง13 14เนี่ยยังส่งให้ถึงอำเภอหนองเสือนะครับที่ว่าการอำเภอหนองเสือเขตตำบลบึงบาบึงบอนไปจนถึงคลองระพีพัฒน์อันนี้ผมเคยไปเยี่ยมมาหมดแล้วนะเคยไปด้วยตัวเองเลยนะครับคุณผู้ฟังก็โทรมาตำหนินิดนึงนะครับบางท่านที่ผมไม่ค่อยได้ไปด้วยตัวเองนะเพราะว่า
0: อยากเจอตัวจริง
1: ไม่ใช่อยากเจอตัวจริงผมเคยไปแล้วก็ระยะหลังเนี่ยมีหน่วยส่งเนี่ยลูกหลานที่ว่าหน่วยที่ทำงานกับผมได้ไปส่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปส่งเองด้วยตัวเองก็ต้องขอประทานโทษนะครับบางอย่างนี่มีงานก็มีการ์ดเข้ามามีการเชิญมีอะไรเข้าไปก็ยังไปนะคนเองตอนนี้ยังไปอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีงานขึ้นบ้านใหม่2งาน
0: โอ้
1: นะครับก็เป็นสมาชิกของเรานี่แหละนะครับที่อำเภอหนองเสือแล้วก็ที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับอันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปเจอกันสำหรับสมาชิกของคาตามินนะครับซึ่งอันนี้เราเขาเป็นสมาชิกกันมาเป็นโอ้โหหลายสิบหลายปีนะครับหลายปีมากนะครับใช้คาตามินไม่เคยเปลี่ยนนะครับทวนเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณติ๋งครับเฉพาะเบอร์ครับ
0: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการเดียวที่คุณผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังเราสองคน พี่น้องอยู่ทั่วประเทศนะครับผมเอ่ยจังหวัดไม่หมดนะครับ ที
0: ่
1: ส
0: ่
1: วนใหญ่เนี่ยผมเดินทางไป ผมจะเดินทางไปมากกว่าคนติงนะครับ เดินทางไปจริงไปเอง ไปเยี่ยมในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งระยะหลังๆเน้นด้วยความที่เวลาลัดตัวการทำรายการผมก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับแต่ถ้ามีเวลาที่เหมาะเหตุที่ต้องเดินทางไปหรือท่านต้องการที่จะให้ไปผมก็จะไปนะครับเมื่อก่อนนี่ไปถึงแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่สมุทรสาครนะไปถึงสมุทรสงครามเลยนะครับคือไปเพื่อร่วมงานนะครับช่วงสมัยก่อนโควิดเขาจะมีงานประทูซึ่งหลังช่วงนี้เขายกเลิกงานประทูของดีแม่กลองพวกนี้นะครับ
0: งานงอคอหัก
1: ผมก็เดินทางไปนะครับเดินทางไปส่วนที่จังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับเรามีลูกค้านี่เยอะมากคุณเด็กถ้าเข้าไปอยู่ในที่บริษัทเนี่ยเราจะมีลูกค้าเยอะมากที่มาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีนี่จะจำได้

0: จำได้เลยทุกเกือบทุกอำเภอน่
1: ะ
0: บ้านลาดบ้านแหลมนะครับอำเภอเมืองนะครับอำเภอเยอะมากทั้งจนไปถึงหัวหิน
1: โอ้
0: นะครับ
1: หัวหินทะเลได้เลย
0: หัวหินนี่จะมีเกือบทุกอำเภอทุกตำบลนะครับทุกตำบลในจังหวัดประจวบนะครับไม่ว่าจะเป็นจนถึงบางสะพาน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นนี่ผมพูดไม่หมดนะครับต้องขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศจากใจนะครับรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตอนนี้สปป.ลาวนะครับซึ่งออกอากาศไปก็บางครั้งอาจจะขึ้นก็ยังไม่ไปถึงแต่ว่าสั่งผิดพันคาตามินที่มี2หน่วยตอนนี้อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน
1: ์
0: ต้องพูดแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับนครหลวงเวียงจันทน์และก็จำปาสักและอีกที่หนึ่งก็คือเมืองสวรรณเขตนะครับสวรรณเขตนี้ที่ผมเคยเดินทางไปนะครับจากการได้รับเชิญก็เป็นเมืองท่าเมืองเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่ตรงข้ามมุกดาหารคุณเด้งส่วนนครหลวงเวียงจันทร์ไม่ต้องอธิบายเยอะเป็นเมืองหลวงนะครับซึ่งตอนนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาม ีรถไฟฟ้า
1: โอ
0: ้มีรถไฟฟ้านะ
1: เที่ยวนี้เราจะไปข้ามไปก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าแล้ว
0: มีจริงมีจังนะครับซึ่งน่าจะเปิดในปีหน้า
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าของลาวเนี่ยทำเชื่อมมาจากคุณหมิงนั่นเองนะครับหลวงพระบาง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เจาะทะลุภูเขาจะมาเชื่อมเพียงจันทร์แล้วก็มาต่อที่ด่านหนองคาย
1: ก็คือเข้าสู่ประเทศไทยด้วยเลย
0: ครับเข้าสู่ประเทศไทยและประเทศไทยนี้เป็นยังไงนะครับก็ประเทศไทยตอนเนี้ยเรากำลังทำไปรับจากชุมชนสถานีรถไฟจีระที่นครราชสีมาเป็นรางคู
1: ่
0: วิ่งไปถึงขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็วิ่งกันหนองคายแต่เป็นรางคู
1: ่
0: นะครับซึ่งตัวนี้กำลังทำนะครับก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยเราก็จะได้ใช้แต่ส่วนที่สปป.ลาวเนี่ยจีนเป็นการลงทุนลงทุนสร้างรถไฟฟ้ามาจากคุณหมิงแล้ววิ่งเข้ามา
1: เชื่อมต่อกัน
0: ใช่ครับเป็นการตกลงสมผลประโยชน์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเชื่อมต่อทางสังคมกันได้มากขึ้นนะครับ
1: เส้นทางท่องเที่ยวอีก
0: เส้นทางท่องเที่ยวคือการสะดวกอย่างที่รถไฟน
1: ะ
0: ในเส้นทางรถไฟเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่อยู่สปป.ลาวก็ตอนนี้ด้วยความสะดวกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถจะโทรได้ก็โทรมาทาง
1: LINE
0: นะครับมาสั่งผลิตภัณฑ์เราไปนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นพูดตรงว่ามีคนใช้เยอะทั่วประเทศอยู่แล้วเรามีสมาชิกนี่เป็นแสนนะครับซึ่งคุณผู้ฟังบางครั้งในพูดเนี่ยเหมือนแบบว่าเรานี่ทำไมเราอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ใช้นะครับ
1: และบอกต่อ
0: และบอกต่
1: อ
0: พูดง่ายๆนะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นเป็นรายการที่พูดถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพการรักษาสุขภาพอย่างที่ผมคุณติ่งพูดไปในรายการก็คือการทานอาหารเราเป็นห่วงท่านอาหารที่ไม่ควรทานอย่างเช่นเราอธิบายในเรื่องอาหารกระป๋องนะครับผมก็ย้ำเพราะว่าอาหารกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยเหมือนกับคนรุ่นใหม่นะครับอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องทูน่ากระป๋องท่านควรทานน้อยลงข้าวกล้องก็เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนพวกผักที่เป็นคะน้าพวกอะไรท่านจะลวกสักนิดหนึ่งหรือทานสัปดาห์ละครั้งสองครั้งคือหมุนเวียนกันไปสำหรับผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นก็จะทำให้ท่านนี้ดีขึ้น
1: มีสุขภาพที่ดี
0: สุขภาพที่ดีควรทานอาหารหลากหลายไม่ควรที่จะจำเจอยู่ในทุกๆวัน
1: คือถ้าชอบอะไรแล้วทานอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หลากหลาย
0: ครับสำหรับเครื่องปรุงก็เช่นเคยที่ผมลดน้ำลงก็คือผงชูรสน้ำอัดลมน้ำตาลทรายขาว
1: ลดลงนะคะ
0: ลดลงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเจอไม่ทานเยอะที่แฟนรายการนะแฟนรายการอย่างคุณทรีเนี่ยนะครับที่อ่อนนุชเนี่ย
1: ค
0: ือไม่ทานผงชูรสนะครับไม่ทานครอบทั้งครอบครัวนะครับ
1: ค
0: ือบางท่านเนี่ยถ้าท่านเลิกใหม่ๆเนี่ยไม่ทานผงชูรสเขาบอกไม่อร่อย
1: ต้องปรับตัวนะ
0: ต้องปรับตัว อย่างผมนี่คือธรรมดานะครับคือธรรมดานะครับเพราะว่าคนที่ไม่ทานเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะทราบว่าหนึ่งเราได้สุขภาพนะครับสองก็คือรสชาติมันก็จะคุ้นเคยนะครับจะคุ้นเคยในเมื่อเราไปทานอาหารข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอร่อยนะคุณติ๋งบางครั้งมันจะรู้สึกได้เลยว่าผงชูรสเยอะนะครับโดยเฉพาะ คนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ที่ทานหวานทานโซเดียมอย่างผิดพันพูดง่ายๆว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย
1: โอ้โหตอนนี้มีของเกาหลีนี่คือเข้ามาเยอะมาก
0: พวกเกาหลีที่เป็นถ้วยใหญ่ๆอะไรพวกนี้น
1: ะ
0: ผมก็เห็นอยู่นะครับคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขอให้ท่านลดลงนะครับเพราะว่างานวิจัยนี่โซเดียมสูงนะครับฉะนั้นการทานบ่อยๆเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพท่านควรมาทานพวกข้าวต้มปลาผักปลาพวกนี้นะครับคุณฟังครับอัปเดตกับโปรโมชั่นนะครับผมก็พูดโปรโมชั่นบางหลายคนบอกว่าไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโปรโมชั่นคาตามินตอนนี้โปร3กระปุกก็ยังเหมือนเดิมก็คือแถมกล่องเล็ก1กล่องส่วนโปร6กระปุกนี่เป็นที่ฮือฮากันมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ6กระปุกแล้วแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุก
0: เป็น8กระปุกให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาราคาเดิมให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับสำหรับท่านที่อาจจะซื้อหรือว่าจะหุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เขาหุ้นกันก็คือว่าซื้อ2คนแล้วจะได้ของ
1: แถมแบ่งคนละครึ่ง
0: แบ่งของแถมกันนะครับแบ่งของแถมจะได้ลงตัวนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปหลายท่านโอ้โหหลายท่านชอบใจนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็ถูกมากตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับคุณผู้ฟังก็ไปบอกที่บ้านไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับ
1: มารวมตัวกันซื้อ
0: มารวมตัวกันซื้อหรือท่านจะซื้อไปเก็บไว้คนเดียว
1: ก็ได้เหมือนก
0: ัน ก็ได้เหมือนกันเพราะอายุตัวเนี้ยอายุก็จะหมดอายุนี่2ปีแล้วคาตามินนี่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือ ผลิตต่อเดือนไม่เหมือนสินค้าตัวอื่น
1: ค่ะเราไม่มีแบบอะไรนะ
0: ไม่ค้างสต็อกไม่ค้างสต็อกผลิตต่อเดือนนะครับผลิตต่อเดือนนะครับผลิตเดือนต่อเดือนคือว่าเดือนก็หมดเดือนก็หมดเดือนก็หมดนะครับซึ่งจะทำให้ใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับรับใช้ท่านเวลาตัวนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามขอให้ท่านสุขภาพดีอย่างที่เราหวังนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดถึงผมกับคุณติ่งคิดถึงผมกิตติกรคุณฟังโทรเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: มาแจ้งข่าวๆกันอยากจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆคุณฟังโทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายพูดคุยไม่เจอผมก็บอกไว้เดี๋ยวผมจะโทรกลับทันทีคุณติ่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับอยากจะคุยกับผมไม่ยากหรอกครับ คุยได้สะดวกผมเป็นลูกเป็นหลานของท่านปรึกษาท่านได้ตลอดเวลานะครับ ไม่มีการเล่นตัวไม่มีอะไรนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับเวลาหมดแล้วครับลาไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์และก็ผมอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรและก็คุณฟังค่ะเนี่ยก็กลับมาพบกับรายการของเรานะซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพดีๆในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะของทั่วโลกเลยนะคะมาให้ท่านได้รับฟังรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิดต่างๆนะคะรวมถึงรายการของเราเนี่ยก็เลือกเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงนะคะในยุค7080นะคะอย่างคุณชรินทร์นันทนาคอนนะคะคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะหรือว่านักร้องหญิงราชินีเพลงนะคะผู้ล่วงลับอย่างคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สายยาสัญญาก็มีนะคะย่อรักสลักใจนะคะมาให้คุณได้ฟังนะคะเพื่อเป็นการขับกล่อมเนี่ยเพลงไพเราะไพเราะนะบนคลื่นวิทยุเนี่ยที่ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะรายการเจาะลึกสุขภาพนะก็ร่วมส่งกำลังใจเนี่ยก้าวผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะเราขอเป็นกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะของประเทศเราก็ตามหรือว่าในโลกนี้ก็ตามนะคะเราคือกำลังใจที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกแม้แต่ประเทศเราเนี่ยเกิดความลำบากจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าการเดินทางหรือการประกอบอาชีพนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในภาคเกษตรนะครับทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่เหมือนเดิมอย่างไรนั้นการให้กำลังใจก็คือว่าทุกอย่างกำลังใกล้และคนเด่งใกล้จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจะเปิดกันมาได้นะครับผมก็รออยู่ตอนนี้รอคนติ่งอยู่ว่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับหมายความว่าท่องเที่ยวเปิดโควิดหายเราก็จะได้ไปเที่ยวบ้างนะครับ
1: สถานการณ์จะได้เหมือนเดิม
0: ครับมันมีครั้งหนึ่งคนติ่งผมเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งในช่วงที่ตัวเลขโควิดเป็นศูนย
1: ์
0: ช่วงนั้นที่ว่าเปิดอะไรนะคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คนละครึ่งนะคุณติ่งอาจจะได้
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับคนละครึ่งอะไรที่ไปเที่ยวกันเยอะๆนะจำได้ไหมที่ไปเขาใหญ่ไปอะไรนะครับที่ช่วงวันหยุดยาว 4-5 วันผมไปโอ้โหคนเยอะมากนะครับที่โคราชไม่ว่าจะเป็นนครนายกอะไรต่างๆก็ไปเที่ยวเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นตัวเลขมันไม่มีเลยนะตอนนั้นช่วงที่ว่ารัฐกำลังจะเปิดท่องเที่ยวอะไรนี่คนละครึ่งอะไรนะผมก็ไปผมดีใจมากนะ
1: ค่ะ
0: ดีใจมากเลยคุณผู้ฟังดีใจว่าทุกอย่างก็ต้องกลับมาแล้วนะครับแต่พอตลาดกุ้งสมุทรสาครครั้งเดียวถล่มนะถล่มก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ก็ดีวันดีคืน
1: ค่ะ
0: ผมติ่งก็บอกต้องพูดคำว่าดีวันดีคืนเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรก็ต้องหายนะครับก็ต้องดีขึ้นนะครับทั่วโลกกำลังมีข่าวดีทุกที่ทุกแห่งนะครับบนโลกนี้กำลังจะมีข่าวดีเรากำลังจะ
1: ผ่านพ้น
0: มาผ่านพ้นจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับหลายคนก็ช่วงนั้นมีน้าของผมได้จองตั๋วไปญี่ปุ่นนะครับก็โควิดมาก็ไม่ได้ไปนะครับเท่าตัวนี้นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับไม่ขอนินทานะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะฮะ ไปจองตั๋วของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็สายการบินนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะพอเราเป็นเขาเรียกสื่อสารมวลชนนะ เดี๋ยวโดนฟ้องร้องนะ ก็กำลังทำแผนฟื้นฟูอยู
1: ่
0: ไม่ได้คืนนะคุณเต่งตอนนี้ยังไม่ได้คืน เพราะเขาอ้างว่าตอนนี้กำลังจัดระบบอยู
1: ่
0: นะครับคือจองไปก็ไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ฟัง 20,000 กว่าบาท
1: ก็เหมือนกับรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่า
0: แต่ก็คิดว่ายากนะ
1: อ๋อ
0: ผมรู้สึกนะฮะก็เราจ่ายไปแล้วแล้วมันก็มาโควิดพอนี่ก็ทวงไปตอนนี้ก็
1: เ
0: ขาไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเหมือนกับคนของสายการบินก็ไม่ได้อยู่ครบแล้วเหมือนมีข่าวที่จะเลย์ออฟอะไรออกจริงไหม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ไหมตอนนี้ก็จะออกบางส่วนบางอะไรเนี่ยคือเขาจะคัดคนเข้ามาใหม
1: ่ค่ะ
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะมันจะต้องกระชับ
1: ค่ะ
0: องค์กรเข้ามาแบบเนี้ย ก็มีหลายท่านที่จองตั๋วไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์กันก็ไม่ว่ากันนะคร
1: ับ ต้องเก็บใบเสร็จอะไรไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
0: นะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เราจะผ่านไปด้วยกันรายการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ
1: ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะจะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับคอลลาเจนชนิด2นะคะแล้วก็มีวิตามิน C ค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายกันได้เนี่ยที่สายด่วนนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับก
1: ็
0: หลายท่านก็ดีใจที่คาตามินก็ยังอยู่กับท่านนะครับหร
1: ือ
0: ท่านจะปรึกษากับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือปัญหาสุขภาพข้อเข่าก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
1: ยังเปิดบริการกันทุกวัน
0: ยังเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดแม้แต่ช่วงที่ยากลำบากจริงๆนะครับ
1: เราก็ยังอยู่คู่กัน
0: ก็ยังอยู่คู่กันนะครับก็ยังบริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะเหมือนเดิม
0: ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับทั่วประเทศนะครับที
1: ่
0: อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคาตามินนี้มีความเป็นไปเป็นมาเป็นเขาเรียกถ้าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับต
1: ั้
0: งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับรายการเดลึกสุขภาพนั้นส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่ฟังรายการบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศที่ออกอากาศไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหร
1: ือ
0: ว่าบนวิทยุเครือข่ายของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวปท.หรือรักษาดินแดนนะครับก็ตอนนี้เราออกอากาศไปหลายที่นะครับ
1: ได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะคะ
0: หรือทางสระบุรีก็ตอนนี้เราก็มีโอกาสทางเสียงอดิสรสระบุรีนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นสถานีหลักนะครับเป็นสถานีหลักของประเทศนะครับ
1: จ
0: ึงก็รับฟังไปหลายจังหวัดพี่น้องทางนครราชสีมาจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะเรียกว่าติดตามรับฟังรายการจดลึกสุขภาพได้ในทุกวันก็สามารถโทรปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันดังที่เบอร์ที่ออกไปนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับแม้จะสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนนะครับสถานการณ์โควิดก็อย่าลืมกำลังใจที่ส่งให้ต่อกันนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายท่านก็ไม่อยากจะฟังว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่รู้แต่ว่าวันหน้าต้องดีแน่นอนนะครับต
1: ้
0: องดีแน่นอนเพราะตอนนี้ข่าวดีนะครับดีวันดีคืนที่ฟังรายการก็เราก็จะได้กลับมาเจอกันไปใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตที่ไม่มีหน้ากากใช้ชีวิตที่ไม่ต้องวิตกกังวลจะเดินเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหลายท่านก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับแม้แต่การเดินทางการไปพักโรงแรมการอะไรต่างๆปลอดปราศจากแอลกอฮอล
1: ์เรากังวลนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับครับเรากังวลนะครับตอนนี้รายการมาพักฟังเพลงกันสักเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรามีสาระดีๆเตรียมไว้ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงกันมาแล้วสำหรับเพลงเพราะๆในทุกๆวันเพื่อกล่อมคุณผู้ฟังในรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมกิตติกรกาญจนเวคินในรายการจอดลึกสุขภาพร่วมส่งกำลังใจไปในสถานการณ์โควิดนะครับ คุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้คุณติงมีสาระเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเล็กน้อยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดจากความเสื่อมสภาพนะของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะก็จะมีสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นน้ำหนักตัวมากนะคะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบมากในวัยกลางคนเนี่ยไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะหากว่าไม่ได้รับการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อนนะคะรู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะเข่าผิดรูปนะแล้วก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดความยากลำบากและก็ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอาการของเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะหากว่าต้องเคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยจะทำให้มีอาการเจ็บปวดนะแล้วก็รู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะทำให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สะดวกนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อเข่าเนี่ยได้เช่นกันนะคะอาการอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีเสียงสั่นในข้อเนี่ยมีอาการกดเจ็บนะคะเข่าอ่อนแรงแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้อนะคะผู้ที่มีอาการสำคัญของเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างเช่นอาการเจ็บปวดข้อเข่าฝืดรวมไปถึงอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะหากว่ามีอาการติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษาแล้วก็หาทางรักษานั่นเองนะคะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
2: อม
1: นะครับที่ท่านต้องการพบคุณหมอหรือท่านที่ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็ปรึกษารายการจอดลึกสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านอื่น
2: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือ ดนะครับหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตนะครับเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ
2: กวนใจ
1: ก็กวนใจก็มีปัญหาก็โทรมาที่รายการจอลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: จ้าจะสั่งของไอ้คาตามิน2กล่องแล้วก็เอาไปนี่กล่องนึงได้ไหม
3: ครับได้แต่ราคามันจะแพงขึ้นเดี๋ยวลดให้นะครับตัวนั้นต้องเอากระดูกกับสายตาพวกนี้ครับตัวนี้มันมี60แคปซูลตัวนี้
4: อ๋อตอนนี้มันมากกว่าเหรอ
3: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวผมจะลดให
4: ้อ๋อจ้าขอบคุณมากค่ะ
3: ครับ
4: จำมาแล้วถ้าจะกินดีเดี๋ยวเขาจะสั่งประจำไงนี่ไงเขาอ่านโบชัวฉันให้โบชัวก็ไปเขาเลยอยากสั่ง
3: ครับครับครับก็ตัวนี้กล่องสีชมพูนะครับ
4: อืมแล้วฉันไม่ได้เป็นนี่ฉันจะกินได้ไงฉันเป็นกระดูก
3: กินได้กินได้ตัวนี้มันกินในเรื่องของลดไขมันได้อะไรได้พวกนี
4: ้อ๋อฉันก็กินได้เหรอ
3: ครับครับ
4: เหรอเปลี่ยนเป็นสองตัวไอ้เปลี่ยนเป็นสองกล่องได้ไหมล่ะแล้วเอากระดูกมากล่องน้องฉัน
3: ครับก็ได้อยู่ถ้าตัวนั้นก็
4: ราคานี้ก่อนน้อยเดี๋ยวสั่งต่างหากอีกของเขาสั่งเป็นแท็กแท็กใครแท็กมันไปเลยเที่ยวหลังเราจะมาลองกินก่อนนะจ๊ะ
3: เอากระดูกสองใช่ไหม
4: เอากระดูกอันเดียวได้ไหม
3: ครับมันจะเพิ่ม
4: น้องเคยก็นี่น้องเคยเขานั่งอยู่ด้วยเขาบอกเอามาลองเขาจะเอากระปุกนึง ลูกอย่าให้เขาสั่งคนละแพ็คไปเลยจ้ะ
3: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้าจ้าได
3: ้ได้ได้นะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้า
3: ครับครับครับครับครับ
2: ปรึกษากันได้นะคะ
1: ครับก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพเราสองคนก็ยังส่งกำลังใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งหลายรายการก็พูดตรงว่าปิดตัวไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังยืนยงยืนหยัดยังคงกระพันนะครับ
2: ยังอยู่คู่กัน
1: ยังอยู่ยังอยู่ยังก้าวผ่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเราก็ยังจะอยู่คู่คุณผู้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมาเล่านะครับจากบทสัมภาษณ์นะครับอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นของบทสัมภาษณ์ของพระนักเทศชื่อดังก็คือท่านววัชิระเมธีนะครับที่บทสัมภาษณ์ก็คือว่าขึ้นหัวข้อว่าโควิด -19 ไม่ใช่วันสิ้นโลกน
2: ะ
1: ท่านวท่านบอกอย่างนี้นะครับคือท่านบอกว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนที่ต้องการกำลังใจเนี่ยได้มีโอกาสสนทนานะครับกับท่านเจ้าคุณววัชิระเมธีนะครับว่าท่านเนี่ยจะให้ธรรมะนะครับกับคุณผู้ฟังในแบบไหนนะครับซึ่งท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เหมาะนะครับก็คือในช่วงโควิดนี้จะเรียนคุณโยมว่าเพราะช่วงนี้เรากำลังมีทุกข์นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่คิดถึงเวลาที่ป่วยคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าอย่าท้อนะครับท่านก็บอกว่าอย่าสิ้นหวังนะรักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีนะครับท่านยกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีเนลสันเมนเดลาเนี่ยกล่าวทุกคนว่าสำหรับคนที่อื่นบอกว่าข้าพเจ้าถูกนำมาขังคุกแม้แต่ข้าพเจ้ากำลังมาเรียนต่อต่างหากนะครับก็คือ2ไม่ปล่อยให้ภาวะติดคุกนะเจ็บช้ำน้ำใจผ่านคืนแต่ละวันด้วยความทุกข์ทรมานบางคนเป็นโรคจิตประสาทแม้แต่เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมารบกวนตัวเองนะครับนะครับก็พูดง่ายๆว่าพระอาจารย์นี้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม
2: ่
1: นะผมกับคุณติ่งก็คุยกันอยู่นอกห้องส่งเมื่อกี้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆนั้นคือเขาเรียกว่าสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจแต่ถ้าเราไปสิ้นหวังซะก่อนก็อย่างที่เป็นข่าวคนเด้งคนนี้สิ้นหวังเยอะในช่วงโควิดต่างๆนะครับ
2: คือมองไปแล้วแบบไม่เห็นทางเดินต่ออะไรแบบนี้นะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
1: กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ากำลังใจนั้นเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตดีถ้าเราขาดกำลังใจขาดความหวังนะครับทุกท่านก็มาร่วมเป็นกำลังใจกับเรานะครับรายการเจาะลึกสุขภาพพูดตรงๆว่าท่านต้องโทรมานะครับ
2: ค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าทางเรานั้นเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกับคาตามินนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่โปรโมชั่นนะคุณช่วยบอกโปรโมชั่นสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะช่วงนี้นี่คาตามินก็มีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันค่ะรวมเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะที่ทางคาตามินนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 44ค่ะ
1: ครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพนะครับตอนนี้เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับที่โทรมาเพราะว่าที่โทรหลายจังหวัดเพราะว่าเราออกอากาศไปหลายที
2: ่
1: ครับทั่วประเทศนะครับ
3: สวัสดีครับตาตะมินครับ
5: ค่ะ
3: ครับ
5: ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะ
3: ครับครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น6กระปุกครับ
5: ไม่คิดว่าซื้อ3กระปุก
3: แถมกล่องเล็กกล่องหนึ่ง
5: แถมกล่องเล็กด้วยหรือคะ
3: ครับครับ3กระปุกนะ
5: 3กระปุกและแถมกล่องเล็กอ๋อ
3: ค่ะ
5: คาทามีนแค่ไปเกี่ยวกับลูกเข
3: ่
5: าเสื่อมพวกนี้ใช่ปะ
3: ใช่ครับ
5: สีส้มนะครับเอ้ย
3: สีส้มครับนะครับ
5: นี่เดี๋ยวที่จะสั่งหน่อยอะค่ะ
3: ครับครับส่งที่ไหนครับ
5: หมู่บ้านจามจุรีอะจ้ะ
3: หมู่บ้านจามจุรี
5: 42พักฟิวสาม
3: 42
5: 42พักฟิวสาม
3: ซอยอะไรครับ
5: ซอย10กอค่ะ
3: ตัวนี้จามจุรีนี่กิ่งแก้วหรือที่ไหนนะ
5: กิ่งแก้วค่ะ
3: กิ่งแก้ว43เนาะ
5: ค่ะ
3: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
5: คร
3: ับครับครับถึงประมาณบ่ายๆครับผม
5: โอ้ยบ้านผม
3: ครับ
5: โอเคค่ะ
3: ครับครับแต่จะโทรไปนะครับครับครับครับครับ
5: คร
3: ับครับสวัสดีครับครับ
1: อ่ะผมฝากเรื่องอาหารอันตรายสำหรับกระดูกพรุนเล็กน้อยคุณติ่ง
2: ได
1: ้ข้ามไปข้อ2เลยฮะเพราะว่าเป็นอาหารยอดนิยม
2: โอ้โหอันนี้นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นเอามาลักษณะล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้ก็คงจะดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเนี่ยอย่างเช่นสุราเบียร์ไวน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหากว่าบริโภคมากเกินไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระดูกทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะความสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเนี่ยมันจะถูกรบกวนค่ะระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะมันจะสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลสืบเนื่องให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะยังไปขัดขวางในเรื่องของกระบวนการสร้างวิตามินดีค่ะในร่างกายนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับอะไรเป็นสาระดีๆจากรายการจดลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาปรึกษากับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันอ่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพนะครับผมกิติกรก็มาคุยรายการจดลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับช่วงที่แล้วเราค้างไว
2: ้
1: เรื่องอาหารที่ทำให้กระดูกพรุนนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรอีกสักอย่างนะ
2: ยังจะมีเรื่องของน้ำอัดลม
1: อ๋ออันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ
2: ่ชอบหมดนะ
1: ครับ
2: น้ำอัดลมเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะมันมีส่วนประกอบของกรดฟอสฟอริกนะคะเพื่อทำให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่านะคะเวลาดื่มเนี่ยก็เลยจะรู้สึกสดชื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอัดลมที่เป็นสีดำนะคะซึ่งก็มีการเติมสารเคมีชนิดนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะในส่วนน้ำอัดลมชนิดอื่นๆนะคะจะเป็นสีสารพัดสีนี่แหละนะคะก็อาจจะมีการเติมสารนี้หรือไม่ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็การผลิตของแต่ละยี่ห้อนั่นเองนะคะการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับทั้งฟอสฟอรัสส่วนเกินนะจากกรดฟอสฟอริกนะคะน้ำตาลจำนวนมากเนี่ยจากน้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปคาเฟอีนจากเมล็ดโคลานะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยซึ่งไม่มีส่วนไหนที่เป็นประโยชน์นะต่อร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะทุกครั้งค่ะที่เราดื่มน้ำอัดลมเนี่ยเราจะสูญเสียมวลกระดูกนะจากกรดฟอสฟอริกเนี่ยแล้วก็คาเฟอีนนะคะของร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะและเรียกว่าเสียสองต่อนะคะน้ำตาลที่อาจทำให้มีน้ำหนักส่วนเกินแล้วก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยต้องทำงานหนักก็ไปเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานอีกนะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ได้เนี่ยต้องทำงานหนักแล้วก็เพื่อที่จะขับออกมาไตของเราเนี่ยทำงานหนักนะคะพูดด้วยว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารน้อยค่ะแล้วก็มีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะหากว่าบริโภคเป็นประจำหรือว่ามากเกินไปนั่นเอง
1: ครับแต่ก็พูดตรงๆว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีอิทธิพลแล้วก็มีขายกันเยอะแยะไปหมด
2: ขายดีด้วยนะ
1: ขายดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
2: ต้องมี
1: นะคร
2: ับ
1: แล้วก็เขาก็มีมาใหม่ว่าโนซูก้าบ้างอะไรบ้างพวกเหล่านี้นะครับซึ่งคุณฟังครับปัญหาเหล่านี้คือทานน้อยหน่
2: อ
1: ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะ คือทานนิดทานหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า อะไรที่น้อยเนี่ยก็โทษก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนนี่ต้องถามผมว่าถ้าอดไม่ได้สักนิดหน่อยได้ไหมนิดนิดหน่อยนะครับแต่อย่ามากอย่าเป็นประจำแต่บางคนทานประจำนะ
2: อ๋อใช่
1: เคยเห็นไหม
2: ค่ะดื่มเยอะมาก
1: ครับตั้งแต่ทานอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงพวกนี้นะตกเย็นก็ต้องทานนะครับผมฝากไปถึงพี่น้องจังหวัดชลบุรีนะครับที่เมื่อเช้าก็โทรคุยกันที่บางแสนน
2: ะ
1: บางแสนก็มีช่วงหนึ่งที่บูมนะครับก็กลับมาเงียบนะครับคือเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์โควิดนี้ทำให้หลายท่านนั้นปวดหัว
2: เปลี่ยนไปด้วยนะ
1: ปวดหัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวพี่น้องบางแสนไม่ว่าจะเป็นตลาดอาหารทะเลนะครับก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะครับนะครับก็พี่น้องกรุงเทพไม่ไปเที่ยวก็พี่น้องบางแสนก็อยู่ยากลำบากนะครับทะเลก็รอคุณผู้ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาเพราะตอนนี้พัทยานี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณติงร้อยละ90มีคนเล่าผมฟังนะต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2: ใช่
1: ก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลยก็พอต่างชาติมาไม่ได้สหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยนักทั้งนั้นเลยน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: ก็ไม่มีคนนะครับไม่มีคนพัทยาก็ไม่มีเงิน
2: เ
1: ม็ดเงินลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นสัตหีบไม่ว่าจะเป็นบางแสนหรือหัวหินชะอำนะครับก็ล้วนแต่ยากลำบากในการประกอบอาชีพนะครับก็ส่งกำลังใจ ไปถึงทุกพื้นที่นะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: ที่เมื่อวานนี้รายงานมาจากเขาค้อนะครับเขาค้อก็บางช่วงก็จะพอมีคนแต่ก็เบาบางเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเดินทางไปนะครับก็รอนะครับรอดีวันดีคืนนะครับก็มีลูกค้าเชิญผมไปเที่ยวผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งคุณถึงไปมายัง
2: เลยค่ะ
1: นะต้องหาเวลาไปนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับ
2: มีอยู่ช่วงที่เขาเปิดการท่องเที่ยวรู้สึกโอ้โหคนเยอะเหมือนกัน
1: ครับคนเยอะ
2: ไปแน่นเลย
1: ครับตอนช่วงนั้นเขาจะเป็นหนักที่ภูทับเบิก
2: ค่ะ
1: นะครับภูทับเบิกก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับท่านที่ขึ้นไปสูดอากาศหรือว่าไปพิชิตความหนาวนะครับแต่หนาวนี่ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะผมนะครับคุณฟังครับก็ไม่ว่ากันนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ส่งกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะโควิดนั้นเราจะต้องผ่านไปด้วยกันด้วยกำลังใจนะครับเพราะว่ารายการเราส่งเสริมกำลังใจท่านมีทุกข์มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับช่วงนี้โปรสักนิดนึงเด้ง
2: ค่ะโปรโมชั่นนะของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้นี่อัปเดตแล้วในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันน่ะ3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบนี้นะสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมรีบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะถึงประตูบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0844356644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับท่านก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์0843856644นะครับเรายังรับปรึกษายังมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีความวิตกกังวลใจโทรเข้ามาพูดคุยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ติดต
1: ่
3: อกินตีนแม่ทำไมมันขามันตึงแล้วปลายเท้ามันรู้สึกว่ามันปวดนะ
1: กินกี่วันนะครับเนี่ย
3: กินหลายวันแล้ว
1: กินแล้วปวด
3: ปวด
1: แต่มันปวดเลย
3: เมื่อก่อนไม่ปวดนะแล้วมันกินแล้วมันปวดน่องเยอะอ่ะมันว่ามันว่ายามันขับมันไล่ป่ะ
1: ครับกินแค่วันละเม็ดนะ
3: โอ้ฉันกินวันละสองไอ้ในสองครั้งสองเม็ด
1: โอ้ไม่ได้จ้ะกินแค่วันละเม็ดเดียวก่อนก็ได้นะ
3: อ๋อ
1: ครับเม็ดเดียว
3: จะตอนเย็นค่ะ
1: ได้ตอนเย็นก็ได
3: ้อ๋อ
1: แค่ตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นไม่ค่อยมียานะ
3: จ้ะ
1: แค่เม็ดเดียวนะครับ
3: ค่ะแล้วกินทานสองเม็ดไม่ดีเหรอคะ
1: ไม่ดีจ้ะมันจะทำให้ขับมากขึ้นนะ
3: อ๋อค่ะ
1: ค่อยๆกินไปนะ
3: จ้ะ
1: ครับครับมีอะไรก็โทรมานะครับ
3: ค่ะค่ะ
1: ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมติ๋งก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ยังทำรายการยังส่งกำลังใจคาตามินก็ยังจำหน่ายบางคนโทรมานะยังขายยังจำหน่ายยังอะไรอยู่ไหมยังจำหน่าย
2: เนี่ยใช่
1: ยังจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับอุดหนุนอย่างดีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องอธิบายเยอะสำหรับบางคนนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกแฟนรายการเจาะลึกสุขภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคาตามินนี่เราเขาเรียกว่าไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ผมมีกระเป๋านะครับ ตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังในช่วงโควิดที่เราท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับก็มีกระเป๋า
2: ผ้
1: าสปองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งทำสวยนะครับแล้วก็ลายใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราตั้งใจว่าจะได้ประโยชน์แต่ได้นี่ประโยชน์จริงๆคนหนึ่งทุกคนก็ต้องใช้กระเป๋าเมื่อไปซื้อของตาม
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: โลตัสบิ๊กซีพูดง่ายๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะได้ใส่กระเป๋านั้นนะครับก็หลายท่านที่สะสมตัวนี้มันมีหลายท่านที่สะสมเป็นคอลเลกชันนะครับก็เปลี่ยนสีไปนะครับเปลี่ยนสีไปเพราะว่าหลายท่านนั้นเป็นแฟนรายการมาหลายปีตั้งแต่สมัยผมคุณติ่งนะช่วงนั้นนะ
2: เก็บทุกรุ่นเลย
1: เก็บทุกรุ่นนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนไปเพราะที่โรงงานน
2: ะ
1: เขาก็จะทำให้เราออกมาใหม่ๆนะครับหลายท่านก็บอกมีลูกหลานเอาไปนะครับกระเป๋าก็เราก็ส่งไปให้นะครับส่งไปให้เพราะบางท่านนั้นยังไม่ได้นะครับก็บอกต่อกันนะครับ
2: แข็งแรงต้นทาน
1: แข็งแรงต้นทานนะครับสำหรับท่านที่ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนจริงๆนะครับคือผมก็บางทีนี่ลืมคนเด็กเวลาเข้าไปซื้อของเคยลืมไหม
2: ใช่
1: ลืมนะครับ
2: จากที่จะซื้อของเยอะเราเลยต้องซื้อของน้อย
1: ใช่นะครับผมลืมบางทีนะครับเพราะว่าไม่สามารถพกพากระเป๋าไปได้ทุกครั้งนะครับก็ลืมนะครับแล้วก็เขาก็มี1จำหน่าย2ให้บริจาคนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับแม้ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องเอาตัวรอดต้องผ่านพ้นต้องรอดนะครับในสถานการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่สายเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับหลายท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยนะครับก็โทรมาในรายการเราเจาะลึกสุขภาพที่เบอร์ที่คุณติ่งและผมบอกเบอร์ไปนะครับที่เบอร์0843856644หลายท่านไม่ต้องจดนะครับตอนนี้เพราะรายการอยู่มานาน
2: จำได้แล้ว
1: จำได้เลยนะครับเบอร์นี้เราใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับก็มีคู่สายหลายสายตอนนี้เบอร์ก็ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามายังรับสายได้อยู่นะครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมคุณติ่ง

0: เพราะว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการแนวใหม่ที่ให้กำลังใจท่านที่ชื่นชอบในรายการเจาะลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็คุณฟังนะครับที่ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบางท่านนี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: อยู่เป็นเพื่อนกัน
0: อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลอะไรนะหนึ่งดิสเซนซิ่ง
1: ใช่
0: ไม่ต้องคำว่าเว้นระยะห่างเพราะว่าคนรุ่นใหม่นะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกไปคุยไม่ค่อยมีงานเลี้ยงน
1: ะ
0: แต่มีงานแต่งไหมช่วงนี้ไม่มี
1: มีงานแต่งแต่อาจจะแค่
0: เบาบาง
1: ใช่ค่ะ
0: โรงแรมก็ไม่มีงานตอนนี้นะครับผมผ่านไปเห็นโรงแรมปิดเยอะ
1: ค่ะ
0: บางท่านก็ที่ฟังรายการอยู่ก็วันเช้านี้ผ่านถนนรัตนาธิเบศรมาก็เห็นปิดเพื่อจะปรับปรุง
1: คร
0: ับเพราะว่าก็คิดว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่ายังไงโควิดก็ต้องหายนะครับเพราะว่าตอนนี้ดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนจริงๆข่าวมีแต่ข่าวดีๆนะครับ
1: ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนให้ผ่านพ้นนะคะ
0: ครับอาหารการกินนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มีข่าวลือมาว่ามากับอาหารอะไรเคยได้ยินไหมช่วงนั้นนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยไปกล้าซื้อของบางคนต้องเอามาล้างนะมีน้ำยาล้างอะไรพวกนี้นะครับที่ขายดีก็จะเป็นแอลกอฮอล์กับหน้ากากนะครับ
1: หน้ากากอนามัย
0: ซึ่งหน้ากากก็อย่างที่ผมเรียนไปหลายท่านก็ซื้อเป็นกล่องๆเพื่อเอามาใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งก็หน้ากากเป็นผ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับ
1: เพรา ะว่า
0: ไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งานนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นกล่องๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล่องหนึ่งก็70 80ก็มีนะ คุณภาพดีนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันไปนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของปัญหาสุขภาพของสมาชิกรายการทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็ได้มีโทรศัพท์นะมาเล่าให้ทางรายการเนี่ยได้ฟังนะคะบางท่านเป็นเบาหวานนะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านมีความดันสูงก็มีบางท่านเนี่ยต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพบ้างนะคะเรื่องของการออกกำลังกายบ้างการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคือลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวนะคะโทรศัพท์กันเข้ามานะพูดคุยกันได้ค่ะนะคะมาเป็นแฟนรายการกันนะเจาะลึกสุขภาพกันนะพูดคุยกันได้ขอกำลังใจกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่ารายการหยดลึกสุขภาพรอสายท่านอยู่แล้วก็ตอนนี้คู่สายเราก
1: ็ยังว่างอยู
0: ่มีคนโทรเข้ามานะครับ เราสามารถรับสายได้หลายๆสายนะครับ คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่โทรเข้ามานี้นะครับเราก็ทำรายการไปแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเยอะนะครับเราก็มีโอเปอเรเตอร์รับสายอยู่นะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นก็ยังรับปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้สูงวัยนะครับก็โทรกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรนะครับผมฝากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้การค้นพบอีกอย่างหนึ่งของคุณผู้ฟังก็คือโรคนอนไม่หลับนะครับ
1: กังวลนะฮะ
0: โรคนอนไม่หลับนะครับเขาสำรวจว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นโรควิตกกังวลกันมากนะครับปัญหาตามมาก็คือโรคนอนหลับๆตื่นๆนะหลับๆตื่นๆนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เคยประสบกับตัวเองนะครับคือเราอาจจะคิดไปอะไรไปแล้วก็นอนหลับๆตื่นๆทำให้การพักผ่อนไม่พอนะครับพอการพักผ่อนไม่พอในระยะเวลานานเนี่ยก็จะเกิดสภาวะไปในหลายๆโรคนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเราก็เป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

0: โทรเข้ามาโดยส่วนใหญ่นี้นอนไม่หลับนะครับปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังต้องหนึ่งที่เขาบอกไว้นะครับคือออกกำลังกายนิดหน่อยสองคือการทานอาหารน้อยแต่เพียงพอในช่วงเย็นนะครับนะครับสามคือทำจิตใจให้สงบโดยการทำสมาธิบ้างเล็กน้อยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับนอนหลับในช่วงสี่ทุ่มแล้วไปตื่นเอาประมาณตีสองนะครับนอกนั้นก็จะไม่หลับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ฝากท่านว่าช่วงเช้านะครับหลังจากที่ท่านตื่นนอนมาตอนตีห้าแล้วเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ที่ที่นอนไม่ต้องลุกออกมานะครับท่านก็นอนไปจะไปตื่นเอาอีกทีจะหลับไม่หลับบางทีก็หลับไปบ้างก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณ6โมง7โมงนะครับ6โมง7โมงเพราะว่าอาจจะบางท่านก็อาจจะลุกมารดน้ำต้นไม้บ้างมาใส่บาตรบ้างอะไรเหล่านี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นผมฝากว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งสั้นๆติ่งครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราส่งมอบความสุขสุขภาพดีนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะโปรดีแบบนี้สุดยอดเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมค่ะตอนนี้นี่สินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบกันนิดนึงนะคะกับช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งนึงนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมกิตติกรและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ระมัดระวังตัวขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับยังรักษาสุขภาพยังต้องการออกกำลังกายขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับและก็ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ที่ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ยังอุดหนุนกันอยู่อย่างล้นหลามเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับเวลาหมดแล้วครับผมกับคุณติ๋งก็ขอลานะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดเร่งกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำว่ารัฐบาลตัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อการทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะขึ้นที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานและลงไปที่ปฏิบัติควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: บ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่องยูทูบคณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: นี่อีดาแกนั่งรอฉันก่อนนะขอเวลาทำภารกิจส่วนตัวนิดนึงฉันน่ะเพิ่งตื่นเราคงต้องมีเรื่องคุยกันยาวแล้วล่ะเฮ้ยดูหน้าตาแกนี่ดูไม่รอดเลยอ่ะนี่นั่งรอที่โซฟานี่นะถ้าจะกินกาแฟแกชงเอาเองนะฉันขอเวลาแค่10นาทีเราเจอกัน
1: ตามสบายอีอังเขาคงรู้แล้วว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเขาอีกแล้วพอกันทีโทรมาทำไมเราไม่มีเรื่องต้องเกี่ยวข้องกันอีกแล้วบอกแล้วไงล่ะว่าไม่รับน่ะจะโทรมาทำไมฮะนี่เนี่ยต้องเจอแบบนี้ปิดเครื่องซะเลย

0: เอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยแปรงฟันแล้วค่อยมั่นใจขึ้นเอาล่ะคราวนี้เรามาคุยเรื่องของแกกันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกฉันน่ะตัดสินใจแล้วฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีก
0: ฮะจริงเหร
1: อ
0: แกมีปัญหาอะไรอ่ะ
1: เปล่า
0: ฉันไม่เชื่อแกทะเลาะกับเขาเหรอหรือว่า
1: อะไร
0: เรื่องบนเตียง
1: บ้าเฮ้ยเลิกพูดเล่นได้แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องมาถามด้วยนะว่าเพราะอะไรเนี่ยฉันไม่อยากจะพูด
0: โอเคโอเคไม่ถามก็ไม่ถามเอาเป็นว่าแกกับคุณพนัสไม่มีอะไรต่อกัน
1: ใช่เราไม่มีอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกันอีก
0: แล้วแกจะรับงานหรือเปล่าร
1: ับสิไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะเอาอะไรกินล่ะ
0: พี่โอ๊ตอ่ะจะได้ดีใจว่าแต่แกตัดสินใจแน่แล้วนะ
1: แน่สิฉันน่ะเก็บเสื้อผ้ามาอยู่บ้านแม่เรียบร้อยแล้วอีกเรื่องนะฉันขอร้องเลยอย่าบอกแม่เรื่องนี้นะ
0: โอเคฉันจะทำให้เหมือนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ขอบใจมาก
0: แล้วงานเย็นเนี้ยแกจะไปกับฉันไหมไปโชว์ตัวคนอื่นเขาก็จะได้รู้ว่าแกรับงานแล้ว
1: ยังหรอกขอเวลาพักอีกสักหน่อย
0: ก็แล้วแต่แกเฮ้ยโทรศัพท์แกนี
1: ่ช่างเถอะฉันไม่อยากรับเนี่ย
0: โทรมาหาแกเหรอ
1: ปล่อยเธอฉันไม่รับเขาก็เลิกโทรเองนั่นแหละ
0: ความจริงแกก็น่าจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องจะปล่อยไว้อย่างนี้หรอ
1: เวลาเนี้ยฉันยังไม่พร้อม
0: ผิดเครื่องไปเลยไม่ต้องรับแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าเขาโทรมาหรือเปล่ามันนี่มาฉันจัดการเองทีเนี่ยคราวเนี้ยก็ไม่ต้องดังให้รบกวนอีก
1: เมื่อกี้ฉันก็ปิดไปแล้วครั้งหนึ่งคิดว่าเขาจะไม่โทรมาอีกก็เลยเปิดไว้เนี่ยไม่คิดว่าเขาจะโทรมา
0: แหมแกคนเราหากยังไม่ได้พูดก็ต้องโทรอย่างนี้แหละเฮ้ยสู้ฉันไม่ได้เป็นสาวแก่ให้สง่าดีกว่าหย่าแบบสยอง

0: อะไรนะครับนิดได้จะไม่กลับไปเลยครับ
1: จ้าน่าจะค้างกับเพื่อนละมั้ง
0: ถ้างั้นผมลากลับเลยครับ
1: ต้องทะเลาะกันแน่เลยไม่อย่างนั้นคงไม่ไปกันคนละทางสองทางแบบนี้หรอก
2: แบบนี้ไม่ธรรมดาแน่แน่นี่คุณไม่ได้ถามลูกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ฉันก็ไม่อยากเซาซีค่ะหากเขาจะบอกก็คงบอกเราเอง
2: ผมไม่สบายใจเลยก็ดูอีกสักสองสามวันนะไม่อย่างนั้นผมจะคุยกับปราโมทเองทางนู้นน่าจะรู้เรื่องดีกว่าเราอะนะ
1: ก็ดีค่ะฉันก็ร้อนใจเห็นลูกหน้าตาไม่ยิ้มแย้มฉันไม่มีความสุขเลยอะที่ผ่านมาฉันก็ทำให้เขาทุกข์มากพอแล้ว
2: ใจเย็นคุณเราต้องรู้ความจริงแน่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

0: นี่แม่สมจิตสังเกตบ้างไหมลูกเรานี่หน้าตาไม่ดีเลยนะตั้งแต่หนูดากลับไปบ้านเนี่ยเขาทะเลาะกันหรือเปล่าฮะ
1: วันนั้นที่ไปหนูดาก็ไม่ได้พูดอะไรนี
0: ่มันผิดสังเกตนะคุณอาการมันแปลกอะ
1: คิดว่าสองคนนั่นมีปัญหากันเหรอน้องสายน่าจะรู้เรียกมาถามสิน้องสายน้องสายน้องสายเอ้ย
2: จ๋าป้าว่าไงจ๋าน
1: ั่งลงให้เรียบร้อยหน่อยจะยืนค้ำหัวอีกนานไหม
2: จ้านั่งแล้วจ้ะป้านั่งแล้วป้ามีอะไรจ้ะ
1: จะถามว่ารู้เรื่องของหนูดากับพนัทหรือเปล่า
2: เรื่องอะไรเลยจ้ะ
1: ถ้ารู้จะถามเองเหรอที่เรียกมาเนี่ยเพราะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสองคนนั่นน่ะเขาถึงมีอาการอย่างนั้น
2: น้องชายก็ไม่เห็นมีอะไรนี
0: ่นึกดูดีๆสิมีอะไรหรือเปล่าม
2: ีแต่วันนั้นวันเดียวนะจ้ะ
0: วันไหนอะ
2: วันที่ลุงกับป้าไปช่วยงานและลุงไม่กลับบ้านวันนั้นน่ะฉันจำได้ว่าอินังมาลิสานะคะมากับพี่พันนัทแล้วก็ดื่มเหล้ากันจนเมาพี่พันนัทน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาอินังมาลิสานะขึ้นมาบนบ้านท่าทางนะมันอยากจะนอนกับพี่พันนัทเอามากๆเลยแหละค่ะนี่ถ้าไม่มีคุณดาอยู่ฉันว่ามันต้องนอนกับพี่พันนัทแน่เลย
1: โอ้ยแล้วทำไมถึงมาบอกล่ะฮะ
2: ก็ป้าเพิ่งถามจ้ะ
3: ท่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย์
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: คราวหน้าคราวหลังเนี่ยบอกก่อนถามก็ได้นะมันไม่ผิดหรอกเฮ้ยสงสัยงานเขาจริงๆล่ะแม่สมจิต
1: นี่ต้องทะเลาะกันเพราะนางมาลิสาทีเดียวนางนี่นี่มันร้ายนัก
0: เจ้าพนัทมันก็แย่จริงๆนะเอาผู้หญิงอื่นเข้ามาในบ้านแบบนี้นะใครๆก็ต้องโมโหด้วยกันทั้งนั้นแหละ
2: แล้วไงจ๊ะนี่ตกลงว่าคุณดาของหนูน่ะงอนกลับบ้านไปแล้วเหรอจ๊ะ
1: หากไม่งอนก็น่าจะกลับมาแล้วนะ
2: แหมนางนี่มันตัวแม่จริงๆครอบครัวร้าวฉานเพราะมันคนเดียว
0: ถ้าให้แน่เนี่ยเราจะต้องถามเจ้าพนัทดูก่อน
1: ไปเรียกมาสิ
0: จะดีแล้วคุณถ้าทางเจ้าพนัทก็เครียดอยู่นะกลับมายังไม่พูดกับใครเลยข้าวก็ไม่ยอมกินด้วย
1: ตัวต้นเหตุ
2: น้องชายว่าเราน่าจะโทรหาคุณดานะคะ
1: มือถือปิดนอกจากไปหาที่บ้าน
2: ก็ดีนะคะเราไปหาคุณดาที่บ้านตามเธอกลับมานะคะ
0: ไปแล้วแต่ไม่อยู่
2: อ้าวแล้วเราจะไปตามที่ไหนกันล่ะคะ
1: คุณสามีเขาน่าจะรู้นะนี่ตาโมดเรื่องเนี้ยเป็นหน้าที่ของแกนะ
0: ฉัน
1: หากตามหนูดากลับมาไม่ได้ฉันเอาตายทั้งพ่อทั้งลูกเชียวไป
0: โอ้ยนี่ซวยฉันด้วยเหรอเนี่ย
2: น้องสายไปก่อนนะลุงเดี๋ยวจะซวยไปด้วยไปแล้วจ้า
1: เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนน้องสาย
2: น้องสายจะไปนอนค่ะ
1: เกิดจะมาง่วงตอนนี้น่ะนะจำไว้นะต่อไปนี้ห้ามนางมาริสาเข้ามาในบ้านของฉัน
2: จับป้าน
1: างหน้าด้านผู้หญิงอะไรไรอย่างอายที่สุดนี่ถ้าหากดูดาไม่กลับมาจริงๆจะฉีกอกแกนางมาริสา

0: คุณพศขามีข่าวดีมาบอกค่ะ
1: ข่าวอะไรอ่ะ
0: ก็คุณน้องดาค่ะมารับงานแล้วนะคะ
1: ฮะสุดยอดถ้าอย่างนั้นเรื่องแรกของผมเลยรับบทไปให้น้องดาดูได้เลยนะแล้วก็บอกด้วยว่าลองถามเขาดูสิว่าโอเคไหม
0: ค่ะคุณพศขอบคุณมากนะคะโอดไปเลยค่ะ

0: พี่มดขาคุณน้องดากลับมาแล้วนะคะสนใจโทรหาโอ๊ตนะคะ
1: ตายจริงเหรอคะงั้นประเดิมงานแรกเลยดีกว่าพรุ่งนี้นะจ๊ะทุ่มครึ่งโรงแรมปรินเซสนะยะ
0: โอเคค่ะ
1: ราคาเดิมหรือว่าขึ้นราคาจ๊ะเนี่ย
0: โอ้ยสำหรับพี่มดนะคะราคาเดิมค่ะเราทำงานกันมานานเรื่องค่าตัวไม่ต้องห่วงนะอ้อเดินกี่ชุดนะคะ
1: 3ชุดจ้ะ
0: ขอบคุณนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ
1: จ้ะคุณน้องโอ๊ต
0: งานเข้าแบบนี้อีโอ๊ตไม่อดตายแน่

0: โอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับภาพต้องออกมาสวยแน่ๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ไปค่ะเปลี่ยนชุดมีงานเดินแบบต่อนะคะ
1: ค่ะพี่เอิร์ธ
0: แหมดูมีราศีขึ้นมาทันทีเลยนะครับพี
2: ่แน่ละสิยะ

0: ซลินดาเรื่องของเราจะต้องจบลงจริงๆเหรอไม่อะผมไม่ยอมคุณจะหนีผมไปอย่างนี้ไม่ได้อะ
1: พี่แกเป็นอะไรดูสิพักนี้นะชัวร์เสียคนประจำเลยบ้านช่องก็ไม่กลับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: ฉันจะมีปัญหาอะไรฉันก็มีความสุขดีคนเราหาไม่มีความสุขจะชวนแกมานั่งมาเที่ยวแบบนี้เหรอฮะยิ้มไหมเพื่อน
1: แต่ฉันว่านะแกเหมือนกำลังหลอกตัวเองนะ
0: หลอกตัวเองหลอกไปทำไมแค่คนอื่นเขาหลอกเอาเนี่ยก็จะแย่อยู่แล้ว
1: พูดแปลกแค่นี่มาดื่มเหล้ากันต่อดีกว่า
0: โอเคเลย
1: ชนแก้วชนแก้ว
0: เฮ้ยนี่ชนเพื่ออะไรกันเนี่ย
1: ก็เพื่อความสุขของแกไง
0: เพื่อนางร้ายสุดที่รัก
1: แกว่าอะไรนะ
0: ไม่รู้เว้ยจำไม่ได้ละ
1: เอ้านี่สมองเสื่อมหรือเปล่านี่ว่างๆนะคนต้องพาไปเช็คสมองซะหน่อยแล้วเฮ้ย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580000ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนำมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครรีบรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญสลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือลูกตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื่อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตนในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็เลยโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีไถ่ชีวิตโคกระบือก็ดีแล้วว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188เป็นบัญชีรวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบื ทอดกฐินหรือทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัตถุกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัตถุกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัตถุกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็087500580000นะโยม087500580000ก็ญาติโยมทั้งสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกๆเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายๆสไตล์ลุงตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายแต่ละสายทางวัตถุกระบือหลวงตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกๆจังหวัดในรายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาทางคลื่นวิทยุอปท792กรมการบัลลังก์ทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นโดยประมาณถึงเวลา 16:00 นแล้วก็หลวงตาต้องขอโมทนากับญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหลวงตามาโดยตลอดนะโดยเฉพาะก็ผู้สูงอายุส่วนมากนะก็จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถบ้างมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างมาร่วมทำบุญสร้างสะพานบ้างหรือบางคนก็ต้องการมาพบหลวงตาอยากเห็นตัวจริงโยมบอกว่าเออได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือว่ารับชมรับฟังรายการทางสถานีวิทยุวพททางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เวลา5:00 ถึง 5:30 หรือว่าวันศุกร์เช้ามืดแล้วก็รุ่งขึ้นวันเสาร์โยมบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามให้บุตรหลานพามากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็มาพบมาพูดคุยกับหลวงตาเพราะว่าบางคนอยากเห็นโต๊ะตัวจริงนะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ได้อยู่ดูทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกๆวันเสาร์ก็อยากมาพบปะเจอตัวจริงแล้วก็ยังก็ได้มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันเป็นประจำในวันพรุ่งนี้โยมก็เอกชัยนะก็ช่วงประมาณ10 โมงได้แจ้งโทรศัพท์แจ้งมาแล้วว่าจะมาร่วมก็จะมาขอทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเราและสมเด็จแม่ของแผ่นดินแล้วก็เจ้าฟ้ามกษัตริย์ทุกพระองค์นะในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีโยมเดินทางมาจากเอกชัยมาถวายไถ่ชีวิตโคกระบือก็ต้องขออนุโมทนากับโยมทุกท่านแล้วก็โยมในช่วงนี้งานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวาโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาอยู่เป็นประจำว่าดำเนินงานไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าขณะนี้โยมงานชั้นที่หนึ่งนะชั้นที่หนึ่งก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มชั้นที่สองนะชั้นที่สองก็ก่ออิฐติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังรอการฉาบปูน แล้วก็ขณะนี้ก็พระคุณเจ้าพระสงฆ์หรือบุตรหลานของโยมที่ฝากเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรพุทธเจ้าก็กำลังช่วยกันเตรียมชั้นที่สามงานชั้นที่สามคือโบสถ์แล้วก็บือในโยมมีสามชั้นชั้นที่สามก็กำลังเก็บความเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินงานการก่อสร้างชั้นที่สามสืบต่อไปแต่ว่าชั้นที่สามในโยมเราจำเป็นจะต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการสร้างอุโบสถนะเพราะโครงสร้างเนี่ยจะมีตอกฟ้ามีบาเรกามีอะไรต่ออะไรหลายอย่างและช่างก็ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ถึง8ล้านบาทนะโยมเฉพาะค่าแรงนะค่าแรงได้8ล้านบาทอะไรฉะนั้นก็เนี่ยโยมช่วงนี้ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์หรือว่าได้คุยกับหลวงตาทางคลื่นวิทยุวปท792นี้แล้วมีโอกาสก็ขอเชิญเจริญพรนะมาร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างถ้าคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธานะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐหินปูนทรายปูแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะใช้ในงานการก่อสร้างโบสถ์ชั้นที่สามนะชั้นที่สามสืบต่อไปหรือชั้นที่สามเนี่ยเป็นโลกโบสถ์จริงๆนะส่วนชั้นที่หนึ่งนะก็เป็นก็เรียกเป็นอะไรเป็นทั้งศาลาปฏิบัติธรรมเป็นทั้งหอประชุมแล้วก็เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่างานกฐินที่จะทอดทุกปีก็ทอดกันที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานะโยมเนื้อที่อุโบสถหลังนี้400ตารางวาฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีเวลาว่างมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชิญเจริญพรนะมาร่วมทอดกฐินกันนะหรือว่ามาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์คนละมากบ้างน้อยบ้างนะโยมทำบุญเนี่ยอย่าให้เกินกำลังทรัพย์โยมมีศรัทธามากแต่ว่ากำลังทรัพย์มีน้อยก็ทำแต่น้อยหรือว่าโยมอาจจะมีที่มือในงานก่อสร้างในการฉาบปูนก่ออิฐก็เพื่อถึงจะเลยพอมาร่วมกันได้นะเพราะชั้นที่สองเนี่ยยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่ยังข้างๆยังไม่เรียบร้อยคือตอนนี้ขณะนี้ยังจะต้องฉาบนะก่ออิฐเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องฉาบผนังภายนอกภายในนะชุดนี้พระเราทำเองนะผนังภายนอกภายในต้องฉาบพระก่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าโยมมีฝีมือในเชิงช่างในการฉาบปูนนะก็ช่วยจนเจริญพรมาร่วมกันฉาบเพื่อจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนที่จะถึงงานวันทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์22พฤศจิกายนนะโยมวันอาทิตย์22พฤศจิกายนก็มาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีแต่ว่าในวันออกพรรษาก็จะต้องใช้ในอุโบสถหลังใหม่นี่ละโยมวันออกพรรษาวันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาในปีพุทธศักราช2569ปีนี้พอ เราตักบาตรเทวโรหณะเรียบร้อยแล้วก็จะทำบุญกันที่อุโบสถหลังใหม่นะหลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวานั้นได้กล่าวมาแล้วนะดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีโอกาสก็ฝากบอกกันต่อๆไปด้วยว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรนำกฐินมาทอดถวายพระสงฆ์ณที่วัดกระบือนี้จำนวนพระสงฆ์ก็โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่ามีพระจำนวนเท่าไหร่ก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านจนได้ทราบว่าปีนี้พรรษานี้พระที่อยู่จำพรรษาจำนวนก็74รูปนะ74รูปเป็นจำนวนพระที่อยู่จำพรรษานะก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็ช่วยเจริญพรนะตั้งองค์กฐินไว้ที่เคหสถานบ้านเรือนของท่านหรืออาจจะเป็นร้านค้าร้านอาหารช่วงนี้จะมีร้านอาหารบางที่ชายทะเลก็มีมากมายหลายร้านด้วยกันหากว่าโยมได้รับรู้รับทราบแล้ว โยมมีกำลังศรัทธาก็เชิญเจริญพรนะมาอาจจะมารับร่มกฐินนะทุกๆปีวัดก็จะจัดเป็นร่มนะร่มให้ร่มเงากับญาติโยมทั้งสาธุชนแล้วก็มีแค่กฐินที่วัดเนี่ยจะมีกฐิน12ราศีประจำปีเกิดนะประจำวันเกิดนะปีเกิดวันเกิดนะเดือนเกิดก็จะทำเป็นสายๆนะแล้วก็โยมเกิดวันใดก็ทอดอาตติวันนั้นเดือนอะไรนะวันเดือนปีปีวอกชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงก็เราทำเป็นสายๆนะให้โยมมาร่วมทอดกันและทางวัดก็จะมอบของที่ระลึกให้นะไว้สักการะบูชาเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีณที่วัดอุกระบือแฝงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะฮะในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็วันนั้นนายโยมก็จะช่วงเย็นกลางคืนอาจจะเอาช่วงไหนช่วงเริ่มเวลาไหนวันอาทิตย์22ที่จะประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศ
2: ช่วงบ่ายค่ะ
1: ช่วงบ่ายนะหลังจากทอดกฐินแล้วใช่ไหม
2: น้อยช่วงบ่ายนางรุ่งพม่าช่วงค
1: ่
2: ำ
1: นางรุ่งพม่าช่วงค่ำแล้วมีประกวดกระทงได้ไหมให้ทางกระทงมาประกวดด้วยได้ไหมก็อาจจะได้นะโยมมีกระทงมาจะมาประกวดเคยมีประกวดเป็นไก่ของโรงเรียนต่างๆของโรงเรียนของหมู่บ้านก็จะมอบของขวัญรางวัลของที่ระลึกให้กับท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ที่2ที่3ด้วยนายนะฉะนั้นก็ในวันนั้นมีทั้งงานทอดกฐินสามัคคีโดยคุณโยมฉลองผู้โยมพันทองลิ้มเดืองโรจน์แล้วก็มีอีกหลายๆแห่งหลายๆที่แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าที่วัดยานวาคุณอะไรคิดอะไรนะนิดเอ็มบอกว่าคุณแม่จันก็จะมาร่วมทอดด้วยนะปีที่แล้วท่านก็มาร่วมนะทอดกฐินด้วยแล้วก็มีวัดพระธรรมกายนะวัดพระธรรมกายคณะศิษย์วัดธรรมกายก็มาร่วมหลายปีแล้วนะก็ต้องขอพัฒนากับคณะศิษย์ญาณุศิษย์ของวัดพระธรรมกายและก็ญาติโยมให้ตามด้วยจนทุกท่านที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันแล้วก็โยมกฐินที่ทอดแล้วปัจจัยกฐินจริงคือผ้าผืนเดียวแต่ว่าก็มีปัจจัยเป็นส่วนสมทบเพื่อว่าจะได้ใช้จ่ายในการสร้างวัดวารามหรือว่าโดยเฉพาะวัดอุกระบือเนี่ยก็สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมแล้วก็เป็นเนื้อที่ที่ใหญ่โตพอสมควรนะคือเนื้อที่400ตารางวาและขณะนี้ก็ดังได้กล่าวได้แจ้งให้โยมทราบแล้วว่าชั้นที่1ชั้นที่2ที่1นั้นเรียบร้อยแล้วก็ชั้นที่2ก็กำลังทำยังเหลือฉาบนะฉาบปูนผนังภายนอกภายในแล้วก็เริ่มชั้นที่3นี่ก็ให้พระท่านช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มก่อผนังแล้วก็ติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็โครงด้านบนนะส่วนด้านบนก็ต้องให้วิศวะจ้างช่างอีกส่วนหนึ่งวิศวะมาคำนวณแล้วก็สถาปนิกแล้วก็ช่างมาช่วยดูแลแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างช่วงบนเพราะช่วงบนนี่โยมพระไปขึ้นลำบากสูงมากโยมนะอุโบสถวัดกระบือเนี่ยโยมวิ่งบนทางด่วนสามารถมองเห็นชัดเจนนะนั้นก็ในช่วงนี้นะโยมว่ายังไม่ได้ทอดกฐินโยมมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาจะมาร่วมบริจาคอิฐหินปูนทรายก็ช่วยเจริญพรหินช่วงนี้อิฐช่วงนี้ต้องซื้อมากอยู่คันรถหนึ่งก็รู้สึกจะหลายหมื่นบาทด้วยกันนะเมื่อคราวที่แล้วซื้อมา 2-3 คันคันละ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องใช้อิฐใหญ่นะอิฐช่วงใหญ่ต้องไปซื้อที่ขณะนี้กำลังติดต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีนะก็กำลังสืบราคาว่าตรงไหนมีคุณภาพอย่างไรแล้วก็ราคาตรงไหนถูกกว่าก็จะซื้อตรงนั้นแต่ก็ยัง ยังขาดทุนทรัพย์ในโยมทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายค่าอิฐเนี่ยก็ใช้จำนวนมากโยมอิฐนี่หลายคันคันนึงก็30,000กว่าบาทนะ30,000กว่าบาทฉะนั้นก็โยมจะมีกุศลรัฐทานร่วมเป็นเจ้าภาพอาจจะซื้อเป็นเจ้าภาพอีกสักก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งรู้สึกว่าดูในรายการแล้วรู้สึกจะสองประมาณ2บาท2บาทกว่าๆนะก้อนใหญ่2บาท50สตางค์ถึง3บาทถ้าก้อนเล็กก็ก้อนละประมาณ1บาทนะก้อนเล็ก1บาทแล้วก็มีค่าขนส่งต่างหากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบรับชมและอ้าออย่างไม่หมดเลยเวลารายการนี้แล้วก็มีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนั่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพตื้ออีกหินปูนทรายกันนะแล้วก็ขณะนี้ก็โยมพระก็กำลังงานเสริมสร้างก่อสร้างบริเวณอุโบสถหลังเดิมปรับปรุงเพื่อให้ดูความระเบียบเรียบร้อยและให้แสงสว่างเมื่อโยมเข้าไปแล้วจะได้มีแสงสว่างพอสมควรนะเมื่อวานนี้ก็ลุงตาก็ไปดูแลงานการก่อสร้างและวันนี้ก็ได้ขึ้นไปสั่งงานไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะได้ขึ้นไปเข้าไปดูงานที่กำลังวางแผนงานไว้นะว่าตรงไหนจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะแล้วก็บริเวณใกล้ๆศาลาเป๋าอยู่นะโยมนั้นก็ยังกำลังทำงานการก่อสร้างเป็นโครงสร้างคลุมตรงนั้นจะมีท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระพุทธรูปที่ด้านดร.เอกกฤษณาลัยรักษาท่านมีกุศลรัตนามอบให้วัดหัวกระบือมาไว้ให้โยมสักการะบูชากันบริเวณด้านหลังอุโบสถหลังเดิมนะแล้วก็ใกล้ๆกับศาลาเผาอยู่นะตรงนั้นนี่ก็ทำกันมาหลายวันแล้วก็ได้อาศัยช่างคือพระเราไปช่วยกันแล้วหลวงตาก็เป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบนะก็จะทำอะไรครับก็จะถามหลวงพ่อตรงนี้เอาอย่างไรตรงนี้ทำยังไงพอดีจบรายการแล้วหลวงตาก็จะต้องไปดูงานการก่อสร้างทั้ง2จุดนะ2จุดที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่นะก็ต้องมีใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะซื้อวัสดุก่อสร้างเติมเพิ่มเติมนะฉะนั้นก็ยังมีกำลังทรัพย์ราชาเชื่อใจพิรำพรนะแล้วก็งานถ่ายชีวิตหัวกระบือนะโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าทางวัดหัวกระบือยังจัดทำบุญถ่ายชีวิตหัวกระบืออยู่ด้วยหรือไม่ประการใดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าทางวัด

0: ่ที่พี่โคกระบือแล้วก็นำไปมอบให้กับโครงการกองพันทหารต่างๆหรือโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะขณะนี้โยมก็ตัวตอบถามว่ามีประมาณเท่าไหร่โคกระบือขณะนี้ร้อยกว่าชีวิตนะโยมแล้วก็มีกระบือเผือกมากมายหลายตัวและยังมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นเขาเรียกพญาควายเขาชื่ออะไรหน้าเดี๋ยวก่อนนี้ก็จัดรายการเนี้ยอย่างเงี้ยตั้งชื่อผ่านสื่อสารมวลชนว่าชื่ออะไรนะดูตาจำได้ไหมที่ชื่อร้านกาแฟ
1: กาแฟแลควาย
0: เขามีชื่อ
1: ก็จำไม่ได้ท่านหนึ่งเป็นคน
0: มาชาติโยมก็ตั้งชื่อผ่านรายการผ่านรายการโทรทัศน์รายการ
1: จำได้แต่ว่าร้านกาแฟแลควาย
0: ชมกาแฟมาชมกาแฟแลควายเป็นพญาควายนะโยมพญาควายนี่หายากโยมอย่างนี้แต่ต่างจังหวัดนี่ตัวหนึ่งหลายสตางค์นะโยมแต่พญาควายเนี่ยนั่นโยมโอกาสก็มาเที่ยวเชิญเจริญพรมาชมพญาควายอยู่ที่วัดกระบือแต่วันนี้ชุดตัวนั้นเอาไว้ด้านหลังนะพญาควายอยู่เนี่ยอยู่ด้านหลังเขาชื่ออะไรนะตอนนั้นก็ใส่มีชื่อแล้วก็เขียนแล้วก็ใส่ในขันแล้วก็ล้วงขึ้นมานะก็ได้ชื่อน้องสายยังจำไม่ได้ขนาดนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วตัวนี้แม่ถ่ายชีวิตแม่เข้ามาตัวนั้นถ่ายมา 70,000 นะโยม 70,000 ดูที่จะถึงขอนแก่นได้อะไรเนี่ยนะตอนนั้นไปถ่ายค่ารถและขนส่งต่างหากแล้วก็มาคลอดลูกที่นี่แม่เขาก็เสียชีวิตแล้วเพราะแม่อายุมากลูกขนาดนี้ก็อยู่ที่บริเวณด้านหลังข้อพอกด้านหลังทั้งหมดตรงนั้นจะมีร้อยกว่าแล้วก็ตัวรวมแล้วก็ช่วงนี้ทางวัดกระบือก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกนะโยมด้านทิศตะวันตกก็กำลังโถมที่อยู่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถนะสำหรับญาติโยมท่านสาธุชนที่มากราบนมัสการติดทองพระโตเนลโบสดแล้วก็มาทำบุญงานต่างๆก็ต้องหาที่จอดรถให้โยมว่าแต่ละครั้งโยมมาแล้วบ่นเรื่องไม่มีที่จอดรถนะจริงๆวัดหัวกระบือเนี่ยที่มากโยม50กว่าไร่แต่ว่าบางจุดบางที่ก็ต้องปรับปรุงพื้นที่โถมอีกเป็นจำนวนมากในขณะนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ซื้อขยายไปใหม่นะแล้วก็จะปลูกต้นไม้เรียกต้นอัจฉปาระนุโคตหรือว่าต้นไทรอินเดียซึ่งคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองถวายมาจำนวน20กว่าต้นกำลังเพาะใส่กระถางอยู่แล้วก็จะนำไปปลูกบริเวณด้านหลังเป็นไม้ในวรรณคดีของประวัติศาสตร์พุทธเจ้านะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำไปไว้ที่นู่นไปปลูกที่ลพบุรีที่ตำบลบัวชุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะบัวชุมตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลนะที่ลพบุรีซึ่งตรงนั้นโยมถวายวัดใหม่ไว้อีกวัดหนึ่งนะที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเมื่อเร็วๆหลวงตาก็ไปปลูกไว้สองต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่โยมฉลองโยมพันทองถวายมาอีกประมาณ20ต้นโดยประมาณท่านมหาอะไรนะมหาวิเชียรตัดให้นะตัดไปตัดกันสดๆเลยนะวันนั้นไปงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทหารเพลทุกๆวันเสาร์ที่เกรดเวนะโยมพันทองโยมฉลองพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาก็ไปร่วมกันนะงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เจ้าวาดในพื้นที่เขตทั้งกรุงเทพมหานครทั้งสมุทรสาครนะแล้วก็ทั้งที่8ริ้วนะทุกวันเสาร์นะ
1: ในพรรษา
0: ในพรรษาตลอดพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนก็ของวัดหัวกระบือก็จะไปวันที่เอเวนเดนมันโยมบอกวันที่เท่าไหร่นะ
1: ไป
0: ทุกเสาร์แต่ว่าวัดหัวกระบือไปเจริญพุทธมนต์เนี่ยพุธหนึ่งวันที่เท่าไหร่วันนั้นโยมบอกละ
1: ถึงหรือยังคะ
0: รู้สึกจะเดือนกันยา
1: เดือนนี้ค่ะ
0: เดือนกันกันยา
1: ใน
0: ปลายเดือน
1: เท่าไหร่
0: เสาเท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวพระรู้สึกจะลงดูที่อันหยุดทั้งหมดอันนี้หมดเดือนแดงบนลงรู้สึกจะลงบัญชีละวันเสาร์ที่

0: กำหนดกันกำหนดการ
1: เจ้าอาวาสวัดผม
0: อืม
1: ต้องต้องเราจะนั่ง
0: วันที่ที่เท่าไหร่รู้สึกจะไปปลายเดือนกันยาเออรู้สึกพระจะบอกว่าจะลูกตาเข้าวันดีรู้สึกจะติดบวชนาควัดประทีปก่อนวันเสาร์ที่12กันยาบวชนาควัดประทีป8โมงเสร็จแล้วก็จะไปเจริญพุทธมนต์ที่เกรดเวนะวันบอดีหลวงตาติดบวชนาควัดประทีปวัดประทีปจะบวชนาค8โมงครึ่งก็เรียนขอว่าให้เลื่อนมาเป็นเวลา8โมงนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
2: เสาร์ที่
0: ท่านอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยัง
2: ไม่ได้
0: ยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันที
2: ่
0: วันที่เท่าไหร่
2: ด้วยกันดูดีๆนะห้ามชนกันนะฮะ
0: แต่ถ้าวันนั้นจะรับงานไม่ได้
2: ไม่ใช่องค์ประธานยังไม่มาแล้วหางมาแล้ว
0: ก็
2: เสียนยังไม่มาเลย
0: ก็ส่วนมากก็จะเนี่ยมีงานติดงานวันนั้นของด้านดร.เอกิจก็ติดบวชนาคว
2: ั
0: ด
2: ไปทัน
0: จะก็ไปทันนะบวชนาควัดนินสุขารามแล้วก็รีบเดินทางไปนะก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบทีนึงนะเดี๋ยวในสามชน
2: บ้านหนองกระบือรับบวชไหมคะหลวงตา
0: ก็มีบวชอยู่ตลอดบวช
2: เรื่อยๆใช่ไหมคะ
0: บวชตลอดนะมีทั้งบวชเข้ามาเนรและก็บวชพระเจริญพร
2: ใครสนใจอยากเอาลูกหลานมาบวชก็มาที่บ้านหนองกระบือได้นะคะ
0: โยมมีบุตรหลาน
2: เนี่ยไหมว่าจะต้องแบบต้องหล่อสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเน้น
0: ไม่ต้องหล่อแต่ว่าอย่าให้สักเต็มตัวเพื่อสักที่คอที่ศีรษะอย่างนี
2: ้
0: ไม่รับนะ
2: ติดจงติดยามาบำบัดไหม
0: ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้จะต้องอย่างนี้ต้องส่งไปที่สถานีตำรวจก่อนเขาจะเช็คประวัติว่าท่านมีคดีอะไรหรือไม่ในการในประวัติยากรรมแล้วก็ต้องมีใบแพทย์เดี๋ยวนี้ต้องมีใบแพทย
2: ์
0: ใบรับรองแพทย์
2: ตาใจดีใจดีมีคนอยากจะมาบวชอยากจะมาบุรณะวัดอยากจะมาทำความสะอาดช่วยวัดอยากทำความดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำมีแต่ความทุกข์หาแต่ความทุกข์ใส่ตัวอะไรมาหาหลวงตาก็จะได้อารมณ์ดีไงคะมาไหว้หลวงพ่อโตมาปฏิบัติล้างห้องน้ำล้างอะไรอย่างเงี้ยทำได้ใช่ไหมหลวงตา
1: อาชีพ
2: ได
1: ้
0: ที่นี่จะเป็นเงี้ยสถานที่ก็แล้วอะไรของที่ต้องคดีอะไรนะ
1: เข้าใจ
0: ที่ต้องคดีเนี่ยอะไรที่ขับรถขับรถแล้วมีอะไรขับรถเมาสุราอะไรเนี่ยที่นี่จะเป็นสถานที่ผู้บำเพ็ญสาธารณกุศลวัดหลวงกระบือนี่เป็นจุดบำเพ็ญสาธารณกุศลของพวกที่ต้องคดีเล็กๆน้อยๆนะขับอะไรเมาแล้วขับนะติดยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยเขาจะส่งมาบำเพ็ญประโยชน์เก็บกวาดวัดวารามมาช่วยงานการก่อสร้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเป็นสถานที่ที่รวมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของผู้คุมประพฤติเนี่ยเขาจะมาเปิดบริการตลอดการตลอดเวลานะฮะดังนั้นก็ผู้ที่จะบวชบรรพชาสามเณรก็มีอุปสมบทเป็นพระก็มีก็จะมีอยู่ตลอดการตลอดเวลาดังนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีบุตรหลานจะฝากเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสแล้วบวชพระบุพเจ้าสมัยก่อนนี้ในพรรษาเราจะไม่บวชกันแล้วก็จะไม่สึก
1: คือไม่อะไรถึง
0: ไ
1: ม่บวชใน
0: พรรษาโบราณบวชแล้วต้องได้พรรษาต้องรับกฐินด้วยสมัยโบราณ
1: ครึ่งกลางๆไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้บวชกันมัน7วัน15วันแล้วก็ฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าก่อนออกพรรษาพระสึกเนี่ยโยมก็จะบอกว่าอยู่ไม่ได้เขาเรียกแหกพรรษาภาษาชาวบ้านแต่อยู่นี้โยมไม่เข้าใจเพราะว่าท่านบวชแล้วไม่ได้อธิษฐานพรรษาบวชแล้วก็จะต้องลาสิกขาไปประกอบกิจ
1: คือ
0: ทำงานโรงงานจะให้ไม่นานญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ที่รัก
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวจะไม่ฟังรายการนี้นะคะ
1: ตอนนี้ยังหลับไม่ได้
0: ค่ะอย่าเพิ่งหลับนะคะหรือว่าเอ็นเอ็นได้นะจันเนาะมักจะเป็นเวลาที่ผู้สูงอายุมักจะผ่อนคลายนะคะคือภารกิจก็เสร็จไปแล้วแล้วก็ถือเป็นการฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วล่ะค่ะ
1: เพลินๆถ้าที่ไหนอยากจะหลับก็หลับได้นะ
0: ใช่ค่ะสักนิดนึงนะสักนิดนึงเนี่ยเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในอย่างเช่นในวันที่ทำงานเนี่ยอาจารย์มีไหมที่เราง่วงมันมีเหมือนกันเนาะกลางสัปดาห์นี่เราล้าๆเหมือนกันเนาะต้องหามุมสำหรับตัวเองเช่นอาจจะไปทานข้าวเร็วๆนิดนึงนะแล้วก็มานั่งที่โต๊ะแล้วก็แอบแนบๆกับโซฟาอะไรประมาณนี้เนาะอย่าให้เป็นที่น่ารังเกียจเนาะ
1: คือเขาไม่ได้บอกว่านอนจริงนอนจังนะ
0: คะ
1: ซึ่งบางสำนักงานหรือว่าบางองค์กรบางบริษัทเขาก็สนับสนุนนะพนักงานเนี่ยงีบสัก10นาที20นาที
0: เขาสนับสนุนมีมุมกาแฟด้วยนะอาจารย์เนาะบางพื้นที่เขามีบาร์กาแฟน่ะเห็นไหมแล้วก็เขาก็จะเตรียมพวกก่อนน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นไว้ให้แต่ว่ากาแฟนี่คุณถือมาจากบ้านเองเน
1: า
0: ะ
1: ต้องซื้อเป็นกาแฟอะไร
0: เป็นกาแฟแบล็กวูดคอฟฟี่เราเป็นกาแฟเราก็ต้องพกพาสะดวกนะเราจะเตรียมขวดมาเราจะเตรียมอันนู้นมานี่มามันก็ไม่สะดวกกับเราเราก็ต้องเตรียมในความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกนะคะแล้วก็ต้องมีประโยชน์กับเราด้วยแล้วเราไม่ต้องการน้ำหนักตัวเพิ่มแล้วก็ต้องหากาแฟที่ non cholesterol โอเคค่ะนะคะ
1: ช่วงนี้เราเปิดรับสายดีกว่า
0: เนาะ
1: ที
0: ่
1: 081334666นะคะเรียนเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ยังอยู่กับเราสองคนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเฉพาะก
1: ับ
2: เส
1: ีย
2: งหวาน
1: ขอบคุณนะคะ
0: นึกว่าสู่มาอีกแล้วค่ะคุณชัยถามจริงเน
2: า
0: ะ
2: บ้านฝากถามมาบอกว่าอยู่เขานั่งนานแล้วเท้าปวดมาเกิดจากสาเหตุอะไรคือตุ้ม
1: อ๋อนั่งนานใช่ไหมคะ
0: นั่งห้อยเท้าใช่ไหม
2: แต่มีโรคประจำตัวคือเบาหวาน
0: อ๋อเห็นไหมถึงบางอ้อทั้งสองคนเลย
1: นั่งห้อยเท้าอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็นั่งนานๆเนาะอันนี้ก็
2: สมมติเขานั่งคุยแบบคุยเล่นกันนะสักแป๊บเดียวอะประมาณสักชั่วโมงนิดหน่อยแล้วก็บวมข้างขวาครับ
1: อืมบวมอยู่ข้างเดียวเหรอคะ
2: ข้างขวาจะเยอะกว่าข้างซ้าย
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: เขาก็บอกเออนั่นแหละ
0: อันนี้มีเบาหวานร่วมด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ใช่แต่โรคประจำตัวจริงคือเบาหวานแต่ไม่มีความดัน
1: โรคหัวใจไม่มีเนาะ
2: ไม่มี
1: ค่ะค่ะโอเคแล้วก็อันนี้คุณผู้ฟังเขาอายุเท่าไหร่อ่ะเพื่อนบ้านเนี่ยอ
2: ายุ61
1: โอ้61นะคะเรื่องของอาการเท้าบวมเดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะ
2: คุณชาย
1: จะบอกเมนูอะไรขนมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
2: อ๋อจะบอกว่าวันนี้เราทำอร่อยมาก
1: อีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องเป็นเมนูอะไรอร่อยแล้วคืออะไรเอ่ย
2: เราทำเอาน้ำแดงไอ้บัวบอยผสมน้ำเชื่อมทำเป็นน้ำเชื่อมนะแล้วก็มากรองแล้วก็แช่เม็ดบางรักเอากล้วยแล้วก็ลูกชิดแล้วก็เพื่อนบ้านเอาแตงไทยมาให
1: ้
2: วันนี้เรากินไป4ถ้วยแล้วคุณ
1: หวานมากหรือเปล่าคะน้ำเชื่อมกับน้ำแดงเนี่ย
2: แต่เราเอาหวานแค่พอแบบหวานแบบทันสมัยอะไม่หวานมาสมัยก
0: ่
2: อน
0: หวานแบบทันสมัยอาจารย์ก็มีเปอร์เซ็นต์อ่อนหวานอ่อนหวานใช่ใช
2: ่ว่าสมัยเพราะมันจะได้กินได้เรื่อย
1: ๆใช่ค่ะอย่าให้หวานมาก
2: ใครก็แวะมากิน
1: โอ้เราไปกันเถอะนะ
0: ใช่
1: เราสองคน
0: ได้ทำไมได้ไหมคุณแสดงว่าคุณชัยแสดงว่าเพื่อนบ้านนี่น่าจะเยอะนะเพราะว่าใครแวะมาทานนี่แสดงว่ามีน้ำใจเน
2: า
0: ะ
2: บางคนน่ะเข้ามาแล้วก็ไปบอกเมียที่บ้านบอกว่าอยู่บ้านเราบางทีเมียโทรมาตามแล้วก็ตอบไม่ถูกไ
0: ปแล้วนั่นเขาอยู่จริงเปล่า
2: แป๊บมันกินเสร็จก็กลับแต่กลับไปถึงไหนไม่รู้ทุ่มกว่ายังไม่เข้าบ้าน
0: เขาไปเลย
2: มันถามว่าบอกเขาบอกเฮียครับมาแล้วนะแล้วก็คร
0: ับ
2: แล้วก
0: ็
2: ข
0: ับ
2: ไปจริงๆ
0: แล้วก็ครับของเขาอย่างนี้ไหมเขาไปเลยใช่ไหม
2: เขาไปไหนแล้วเขาไม่รู้เขาอ้างทุกคนก็อ้างว่ามาบ้าน
0: ผ
2: มก็อ้างว่าบ้านผม
0: อย่าไปส่งซิกแนลนะ
2: แต่บางคนก็จะบอกล่วงหน้าเดี๋ยวจะไปที่นี่นะ
0: แ
2: ต่ถ้าเมียโทรมาถามว่าไปซื้อกล้วยแขกให้ไปซื้อถั่วต้มให้อะไรก็ว่าไป
0: โอ้โหนี่อันนี้เป็นสายลับจับศึกเนี่ย
2: เพราะว่าไม่อยากให้เขาเดือดร้อนกันนะแต่ละคน
0: คุณรักเพื่อนแบบผิดๆแล้วคุณก็มอบของหวานให้เพื่อนแบบผิด
2: ๆไม่แต่ละคนละคนเข้าใจไหมว่าเมียก็แบบเข้าเลข6 7 6 8บาง
0: เขาก็มีหัวใจนะจะเลขไหนเขาก็มีหัวใจนะคุณ
2: ใช่เข้าใจ
0: คุณรู้จักเจ้อ้วนไหมที่เป็นข่าวน่ะเห็นไหมเจ้อ้วนฆ่าเสี่ยมาดอ่ะแต่เจ้อ้วนก็มีหัวใจนะ
2: ใช่เพราะว่าบรรดาเมียเพื่อนๆที่มากินข้าวนะแต่ละคนนี่แบบแทบอยากจะจับฉีดวัคซีนกันให้หมดแล้ว
0: ฮะ
1: วัคซีนแก้อะไรคะ
0: วัคซีนอะไรคะ
2: ฉีดเฉพาะซีนให้เมียเพื่อนๆแต่ละคนเมียเขาดุกันมาก
0: ใจอย่าพูด
2: เขาบอกว่าเขาถามเมียเขาว่าวันเย็นนี้จะกินอะไรอะไรก็ได้ที่มันกินได้เขาบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าเมียเขาเปลี่ยน
0: อันนี้เขาพูดหรือเขาทำอะไรนะ
2: เขาพูดเขาเล่าให้ผมฟังว่าถามที่นะไม่ได้ว่าแบบอะไรเลย
0: อย่าเป็นแบบนี้นะคุณผู้ฟัง
2: เขาบอกว่าในข้างบนเนี่ยอยากจะหาวัคซีนสิให้เมียจังเลย
0: อันตรายแม่อาจารย์ฟังแล้วมันแสลงใจ
2: ใช่ไหมมันแสลงแล้วผู้ชายมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วบ้านนานก็จะคอยระแวงกลัวเมียจะงับไง
0: ไอ้มวยเจ๊กเรื่อง
2: แล้วก็มาที่บ้านผมเนี่ยทุกวันเลยนะข้าว2ลิตรครึ่ง2กระป๋องครึ่งทำแกงไว้หนึ่งแกงไก่บ้านใส่กล้วยดิบเอาขนมหวานให้ใครกินให้เขามากินแล้วก็ไปแต่ทุกคนเขาจะดีนะมารยาทดีกินเสร็จเขาจะล้างถ้วยล้างจานพร้อมไปให้บางคนเขาเอาข้าวเปล่ามาซื้อทอดมันมาบ้างซื้ออะไรก็คือใครมีอะไรก็
0: คุณดูท่าทางก็เป็นชุมนุมเป็นที่สังสรรค์นะใช่
2: แล้วทุกคนแต่คนที่มีชาเมียทั้งนั้นนะเออเองดีหมดที่สังเกตนะที่ดูนะพวกคุณเนี่ยดีกันหมดเลยเมียไม่ดีนั้นเลยนะ
0: โอ้โห
1: นี่เหมือนกับว่าสภากาแฟแต่นี้เป็นสภานินทาภรรยาไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วถ้าคุณผู้หญิงของเรานะอีกฝั่งเนี่ยไม่รู้สามีเอาไปไหนนะเราก็จับเข่ามาคุยกันอันนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะ
2: เออใช่ก็คงจะแต่ถ้าบันไหนยกพวกมาตรงใส่บ้านผมพังไง
0: คุณน่ะตายคนแรก
2: ได้คนแรก
1: แล้วการสนุก
0: นะคะอย่าเป็นจริงเป็นจังนะ
2: สนุกคลายเครียดกัน
0: ใช่ค่ะ
2: เรากินแบบกล้วยวันละ4ซองแล้วกาแฟนะ
0: เ
2: ช้า2เย็นบ่าย2
1: เพราะ
2: เราชงแบบเป็นกาแฟเย็น
1: ค่ะ
2: ยิ่งจบว่ายน้ำในแก้วที่เราถวายพระ
1: จริงจบว่ายน้ำ
2: มันนึกคุณนึกถึงคนที่เขา
0: เชื่อแล้วเขาเสียชีวิตไหม
2: ไม่มันเขาเอาหางอ่ะจ
0: ุ๊บอ๋อ
2: ขาคู่หน้าเขากับหัวกันน่ะอันนี้เขานอนแล้วเขาไม่สนใจเจ้าของบ้านด้วยน่ะเฮ้ยมึงกินกระป๋องนี่มึงเล่นแช่เลยเหรอ
0: นินทาจริงจุก
2: เพื่อนฝูงมาที4ตัวอย่างเงี้ยน้ำที่เราแช่ไว้หลังบ้านเปิดแบบให้ใครแบบที่กินเสร็จแล้วก็มาล้างจานเนี่ยนกเนิกมันบินมาจิกเรายังกินกาแฟเย็นไอ้แก้วใหญ่
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ชงไว้แล้วก็เต็มน้ำแข็งไว้นะอ่ะก็แต่ว่าคุณชัยเน้นไปที่ของหวานมากเกินไปเน
2: า
0: ะ
2: ของหวานมากไปขนาดวันนี้แกงนะทุกคนบอกว่าแกงกล้วยดิบใส่ไก่เขาไม่เคยกินกัน
0: อันนี้เป็นแกงปากใต้เนี่ยหน่อยๆนะเนี่ย
2: ไม่ทางเหนือเขาก็แกงก
0: ัน อ๋อเหรอคะ
1: ค่ะ
0: เ
2: ขาจะใช้กล้วยดิบ
0: แล้วใส่ใช่
2: แล้วก็ใส่กะทิแต่กะทิไม่ต้องให้เค็มมากนะ
1: ไม่ต้องข
0: ้
1: น
0: ไม่ต้องข้นมาก
2: อย่างลุงข้างบ้านครับก็ซื้อขนมจีนมา
0: ใช่ๆ
2: เด็กมาเขาก็มาใส่กินแล้วก็ทอดมันบ้านข้างบักกินแก้วเอาไปให้เราวันนี้เข้าอย่าง
0: พรุ่งนี้เราต้องไปหาทอดมันกิน
2: ใช
0: ่
2: แล้วม
0: ัน
2: จะเข้าก
0: ัน
2: อ
0: ร่อยนะมันเข้ากัน
2: เข้ากัน
0: อร่อยอร่อยจริงหารู้ไหม
2: รู้ไหมกำลังอยากกิน
0: ใช่กำลังอร่อยเลยนะจริงค่ะ
2: ที่มันคือเราของจริงพวกลำวงกันดีกว่า
0: ได้เลยค่ะเชิญค่ะเพลงอะไรดีคะ
2: เอาตะลุงมอนซ่อนท่าม
0: าเลย
2: ค่ะแล้วก็ลำวงลีลารัก
0: ลำวงลีลารักของใครเอ่ย
2: ลำวงลีลารักแล้วก็ตะลุงมอนซ่อนท่าเอาให้มันคลายให้เย็นๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: บรรยากาศไทยๆเน
0: าะบรรยากาศแบบไทยๆนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คุณผู้ฟังหลับนั่นเองนะคะ
2: ไปทางใต้อะคุณสุ
0: ค่ะ
2: ไปทางอะไรที่ตอนนั้นอะสมัยทำงานดูเพื่อนเขาซื้อมาให้กินเขาเรียกว่าลูกอะไรอ่ะที่เขาใส่น้ำเชื่อมแล้วกินกับน้ำแข็งนะ
0: ลูกจาก
1: ลูกจากไหมคะหรือว่าอ๋อเดี๋ยวนะ
2: ลูกชิดลูกจาก
0: ลูกชิดลูกจาก
1: ไม่ใช่มันจะมีอีกลูกนึง
2: มันจะมี
0: ลูกลาน
1: ลูกลาน
2: ลูกลาน
1: ลูกลานกลม
0: ลูกลานลูกลาน ช่
2: ม
0: ัน
2: ไม่มีมาขายแล้วนะ
0: โอ้ยมันหายาก
1: นะหายากเนาะแล้วก็มีเป็นออกเป็นบางหน้าบางเดือนด้วยค่ะ
0: แล้วต้นนึงนะพอเขาให้ผลแล้วก็บอกว่าจะตายไปเลยนะ
1: ใช่มั้ยคะ
0: จะทิ้งต้นไปเลยนะคะใช่
2: อ๋อเพื่อนเค้าอยู่ตรังอ่ะเขาเอามาให้กิน
0: โอ้ยอร่อยจริงนะอร่อยจริง
2: อร่อยแล้วก็ใส่น้ำแข็ง
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะเนาะลักษณะเหมือนกันเลยนะลูกจากลูกลาลูกชิดเนี่ย
2: คล้ายกันเม็ดมันจะกลม
0: ใช่ค่ะคุณจะมาพูดทำไมเนี่ย
1: โอเค
0: คุณจะมาพูดทำไมเนี่ยค่ะมันทำให้คิดถึงบรรยากาศเนาะของอร่อยอร่อยเนี่ยอ่ะนะคะค่ะอ้าวสองเพลงนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วดูแลสุขภาพรสหวานมันเค็มอ่อนหวานนะคะ
1: อ่อนหวาน
0: นะขอบคุณมากมากค่ะอันนี้นโยบายในการที่จะเขาเรียกว่าชุมนุมก็อดซิปเมียผ่านไปเนี้ยมาอีก
1: สายนึง
0: เคยอีกสายนึงค่ะ
1: เอาสายนี้นะคะจะสนับสนุนชุมนุมนั้นหรือเปล่า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอแพงแล้วคุณเข้าแล้วค่ะ
0: จ้าโอ้น่ารักมากเลยเจ๊สวยขายเฉาก๊วยอยู่ตรงไหน
3: ตามอ่านค่ะนี่ขายดีจังเลยอ่ะแบบเรียบร้อยเลยอ่ะ
0: เฉาก๊วยใส่น้ำแข็งใช่เดี๋ยวเฉาก๊วยใส่น้ำแข็งแล้วก็ใช้น้ำตาลแดงหรือว่าน้ำตาลเชื่อมน้ำเชื่อม
3: อ๋อเหมือนใส่อยู่ในเฉาก๊วยเรียบร้อยเลยได
0: ้
3: เลยอ
0: ่
3: ะ
0: อ๋อพร้อมสับสำหรับเฉาก๊วยอ่าเฉาก๊วยแก้ว
3: เ
0: นี่
3: ย
0: ค่ะ
3: ขวดเลยอ๋อ
0: ค่ะอ๋อเป็นขวดขวดเขาทำเป็นสำเร็จรูปเป็นขวดขวดนะขอบคุณค่ะเจ๊สวยค่ะเดี๋ยวฟัง
3: เจ๊สวยทำเองทั้งนั้นแหละตัดเตรียมด้วย
0: อ๋อโอ้เก่งเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะรักษาสุขภาพนะคะ
3: ขายทุกอย่าง
0: ขายปืนฉีดน้ำด้วย
1: ค่ะได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำให้หวานมากเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้
0: เลยเดี๋ยวนี้เขาลดหวานแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นความหวานที่ทันสมัยนะแล้วระดับความหวานจะลดลง 20% แล้วก็ 50% แล้วก็ 70% นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณลูกสุข
1: ค่ะ
0: สวัสดีคุณป้าอวยพรค่ะ
2: จ้าสุขเพิ่มวันนี้นะ
0: อะไรนะคะ
2: ขอเพลงสนุก
0: ได้เลยค่ะคุณป้าลำวงนะ
2: ดาว
1: ลำ
2: วงก
0: ัน
2: ดาว
0: อ๋อ
2: ได
0: ้เล
2: ยเดี๋ยวป้าถามลูกสักนิดนึง
1: ค่ะ
2: ยาพาราเซตามอลแล้วก็ยาอะไรที่เกี่ยวเป็นแค่ยาพาราเซตามอลแล้วก็ซาร่
1: า
2: แล้วก็ไทดีนอน
1: ค่ะ
2: อันนี้มันจะแก้ไข้แก้ปวดทั้งนั้น
1: ค่ะ
2: ทีนี้ถ้าจะถามว่าทานอย่างหนึ่งอย่างใดนะอันไหนจะดีกว่ากัน
0: โอ้ได้เลยค่ะ
1: ได้ได
2: ้อันไหนจะดีกว่ากันแต่ที่โรงพยาบาลเขาไม่จ่ายไทดีนอนนะ
0: ก็ถือเป็นยาสามัญประจำบ้าน
2: เขาจะจ่ายซาร่ากับ
1: เขาจะจ่ายซาร่า
2: เนาะค่ะเซตามอลเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะคะค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุนะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: อันนี้คุณป้าสุอวยพรคุณป้าพูดน่ารักนะคะพร้อมไหมคะคุณผู้ฟังจ้ะถ้าเผื่อว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะความจำหรือว่าการป้องกันการหลงลืมนะคะหรือว่าจะเพื่อช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อแปะกล้วยดาวใบกิ่ง0625100560-9สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ขอเพลง
0: จ้ะเพลงอะไรคะ
4: อาจารย์สุเมื่อตอนนั้นอาจารย์ติร้องหลับตาไม่ถึงใครเลยกูเล่นซองนะแต่ว่าไม่ได้ขอนะเพราะอาจารย์ร้องหุ่นมาก
0: โอ้
4: ยฉันรับเครื่องอารมณ์กับ
0: คุณแอดโชคชัย
4: แต่วันนี้จะขอครูพระวัดคุณสุยาเขาเป็นรองไงได้ไหม
0: อ๋อได้ค่ะ
4: จะขอเพลงไม่รักไม่ว่า
0: ใครขับร้องนะคะ
4: เยอะมากเลยครูวิวัฒน
0: ์
4: เป็นรองค่ะเป็นรองจากแอ๊ก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
4: เ ยาฟูนะคะ
0: ฝุ่นค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะ
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: หาให้น้องน่าจะมีเนาะ
0: ค่ะมีค่ะมีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ส่วนตอนนี้ฟังเพลงตะลุงมอนซ่อนผ้าค่ะอ้อฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้สำหรับเป็นเจ้าของแปะกล้วยเพื่อที่จะได้ทานกันนะคะจะเป็นกาแฟหรือว่าแปะกล้วยดาวไวกิ้ง0625100 5609ค่ะ

แล้วไทยก็รำได้ดาวดาวก็รำ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10

ลอยเด่นเป็นดังเพื่อนร่วมทางสาส่องแสงมาให้คนเศร้าคลายหนาวใจโอ้จุดหมายปลาย

0: ็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่ให้เกียรติในการที่จะติดตามรับฟังแล้วก็ให้เกียรติในการที่จะแนะนำเพลงเพราะๆมาได้รับฟังกันนะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะค่ะตอนนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ว่านึกถึงการดูแลสุขภาพให้อาหารเป็นยาเข้าไว้ค่ะการพักผ่อนนะคะการทำจิตใจให้สดชื่นสบายๆผ่อนคลายเหมือนกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมาเพื่อผ่อนคลายโดยเฉพาะนะคะส่วนในเรื่องของข้อมูลความรู้นั้นก็ถือเป็นข้อมูลสาระที่จะเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาสดับกลับฟังนะคะให้คุณฟังของเราได้มีทั้งความรู้และก็ความบันเทิงในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้อีกสักครั้งนึงค่ะเพื่อให้สะดวกกับการเป็นเจ้าของแล้วก็สั่งซื้อได้อย่างถูกที่ถูกทางนะคะ0625100560-9นะคะสั่งซื้อได้ทั้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็แปะกล้วยตราไวกิ้งรูปแบบกล่องสีเขียวในราคาเท่าเทียมกัน260 บาทนะคะส่วนค่าจัดส่งนั้นก็อาจจะแตกต่างกันบ้างตามปริมาณนะคะนี่ก็ขอให้เป็นสิทธิทางด้านส่วนของที่จัดส่งหรือว่าผู้นำส่งก็แล้วกันนะคะคุณฟังคะ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาปิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันทร์สุจิราศิริเวชโชค่ะวันนี้มีทั้งสาระเพื่อสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพดีๆจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากจากคุณพยาบาลวิชาชีพนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะตามที่คุณผู้ฟังอยากจะทราบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยาแก้ปวดหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มพาราเซตามอลนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่อาจารย์ตุ้มก็จะอธิบายให้ทราบค่ะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยภาพรวมแล้วนะคะหากว่าคุณฟังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกเริ่มเดิมทีก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทั้งในเรื่องของการทานอาหารหรือแม้กระทั่งกับถ้าหากว่าร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียอ่อนแอมากๆนะคะการนอนพักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองให้เต็มร้อยนะคะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาเพิ่มเติมใหม่มารับทราบข้อมูลใหม่ๆก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าสดใสขึ้นไบรท์ขึ้นนะคะการพักผ่อนนี่ถือเป็นนิยามที่ดีของชีวิตถือเป็นการดูแลสุขภาพในรูปแบบที่จำเป็นมากๆแล้วก็ไม่ต้องซื้อหานะคะคุณฟังแต่สามารถจัดการด้วยตัวของตัวเองนะคะก็ขอแนะนำว่าการพักผ่อนนะคะบางครั้งนี่ก็จะช่วยให้ร่างกายได้มีโอกาสที่จะซ่อมแซมตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอารมณ์หรือความวิตกกังวลนั้นก็จะมีผลแล้วก็มีปัจจัยกับระบบทางเดินอาหารซะโดยภาพรวมนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามีความกังวลใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความเครียดภาวะต่างๆก็จะตกอยู่ที่กระเพาะอาหารนะคะบางครั้งบางคราเจ้าความเครียดก็อาจจะทำให้เราเกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็กระเพาะอาหารอาจจะเกิดแผลหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นี่คือสภาพในร่างกายที่มันอาจจะแปรเปลี่ยนไปโดยที่เป็นลักษณะของออโตเมติกเหมือนกันนะคะเพราะว่าในร่างกายของเรากรดนะคะแล้วก็ความเป็นกรดความเป็นด่างนะคะสารเคมีในร่างกายต้องมีความสมดุลค่ะนะการวิตกกังวลมากเกินไปฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนต่างๆที่อาจจะไหลออกมาหรือว่าหลั่งออกมาแล้วก็มากเกินปกติอาจจะทำให้เกิดสภาพของร่างกายแปรเปลี่ยนไปก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นการที่คุณผู้ฟังจะรู้สึกผ่อนคลายบ้างในบางครั้งนะคะหรือว่ากับการที่จะใช้คำว่าปล่อยวางบ้างจึงมีความจำเป็นนะคะหูไปนาตาไปไร่นี่ก็ใช่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังจะพูดแล้วนี่ก็เหมือนกับเราไม่รับรู้อะไรแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำค่ะเพื่อที่จะให้ความสุขมันเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างนะคะการรับรู้ข้อมูลต่างๆมันอาจจะทำให้รู้สึกวิตกกังวลใจแต่บางเรื่องต้องจัดการก็ต้องจัดการไปนะคะใช้องค์ความรู้และใช้ความเป็นตัวของคุณผู้ฟังบริหารจัดการให้เรียบร้อยนะคะเชื่อแน่ว่าคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้แต่ว่ากับการที่จะหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมของเราบ้างนะคะด้วยอาหารที่เป็นยาออกกำลังกายนะคะบางท่านบอกว่าผมไม่มีเวลาดิฉันไม่มีเวลาเลยนะคะทำงานตลอดค้าขายตลอดแล้วก็อยู่กับการทำงานตลอดค่ะ24ชั่วโมงเท่ากันนะคะคุณผู้ฟังนะคะทำไมบางงานนี่มันอาจจะมีนะคะซึ่งอาจจะคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องแบ่งเวลาแบ่งสัดส่วนนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องตื่นเร็วขึ้นสักนิดต้องทำนั่นเร็วขึ้นอีกหน่อยหรือไม่ก็ต้องเจียดเวลามาดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าหันมารักกับตัวเองมากขึ้นหรือไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะแต่แสดงตัวตนว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นนะคะใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนี่เองค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินการนั่งการยืนการนอนการรับประทานอาหารนะคะวันไหนที่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติผู้สูงอายุก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเกิดขึ้นมามักจะเกิดขึ้นก่อนอันดับแรกก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายละนะถ้าเป็นเด็กๆไม่มีปัญหาค่ะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนี่เดี๋ยวก็หายไหมไม่ใช่นะคุณผู้ฟังบางที1วันก็แล้วยังไม่หาย2วันผ่านมาแล้วก็ยังไม่หายนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังกันนะคะเอาละค่ะสำหรับในเรื่องราวของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ขอให้
มีการปรับเปลี่ยนนะคะเมื่อคุณผู้ฟังอาจจะมีอาการเกี่ยวกับโรคบางโรคนะคะเห็นควรอย่างยิ่งค่ะว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปแบบของอาหารการกินมันจะช่วยคุณผู้ฟังได้เยอะนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเป้าหมายค่ะที่จะทำให้เรานั้นห่างไกลโรคเพราะถ้าเรายังคงมีพฤติกรรมรูปแบบเดิมนะคะมั่นใจว่าสิ่งต่างๆก็คงจะซ้ำรอยเดิมและโรคที่เราเป็นอยู่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่เราจะเคยทานอาหารแบบเดิมๆแล้วเรามีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวเบาหวานเราก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมยังไม่ห่างไกลจากโรคนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะลดเค็มลดหวานนะคะเพิ่มผักเพิ่มผลไม้ไม่เคยทานผักชนิดนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบกลิ่นเราไม่ชอบความเคี้ยวของเขาเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องรับประทานนะคะบางครั้งนี่คุณผู้ฟังเราจะไม่ชอบที่จะทานผักชนิดนี้เพราะว่าก้านก็แข็งแต่ก็มีวิธีการในการที่จะนึ่งตุ๋นหรือว่าทำให้นิ่มได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งผักชนิดนี้เราอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะเป็นเราไม่เคยทานมาตั้งแต่เด็กๆลองซิว่าเป็นอะไรเนาะมันก็จะมีความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะปรับจูนทัศนคติปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาชนะกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโรคบางโรคได้นะคะอันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานบ้างนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีกับคุณผู้ฟังเองค่ะนะฝากไว้ตรงนี้ว่าอาหารเป็นยาก็จะช่วยดูแลรักษาโรคได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆก็จะรอคุณฟังอยู่อีกมากมายทีเดียวดิฉันฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่0625100นะคะ560-9ตอนนี้ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ตุ้มกลับมาฟังเพลงเพราะๆตามที่คุณฟังขอไว้ก่อนดีกว่าฟังไม่รักไม่ว่ากันก่อนค่ะ

0: วันนี้เราถือโอกาสในการที่จะคืนกำไรกับรูปแบบของเพลงให้คุณผู้ฟังของเราได้มีความสุขมากๆนะคะเสียงของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะสองเพลงเพราะๆนั่นคือหอรักขอร้างแล้วก็ตามมาด้วยลานเทนะคะตอนนี้เชิญอาจารย์ตุ้มเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะหลากหลาย
0: ผู้ประกวดของสุขภาพคือส
1: อง
0: ที่กำลังรอบเชิญค่ะ
1: นะคะพูดถึงเรื่องของคำถามที่คุณผู้ฟังฝากได้นะเป็นเรื่องของอาการเท้าบวมนะเรื่องของยาพาราเซตามอลนะคะเรื่องของขมิ้นชันนะแล้วก็ยังค้างเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาเรื่องสั้นๆก่อนดีกว่านะคะขอตอบเรื่องเกี่ยวกับยาก่อนแล้วกันยาแก้ปวดนะคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ซาร่าก็ดีไทลินอลก็ดีนะหรือว่าพาราเซตามอลอะไรอย่างเงี้ยทานตัวไหนดีกว่ากันทานตัวไหนดีที่สุดนะคะตอบแบบนี้ก่อนนะคะว่าทั้ง 3-4 ชื่อที่คุณผู้ฟังเอ่ยมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นยาประเภทเดียวกันคือเป็นยาตัวเดียวกันก็คือเขาเนี่ยคือยาอะเซตามิโนเฟนนะคะก็คื อชื่อทางเคมีเนาะก็จะประกอบด้วยพาราอะเซติลอะมิโนฟีนอลนะคะหรือว่าพาราเซตามอลอันนี้คือเป็นชื่อนะคะชื่อทางชื่อสามัญ นะคะแต่ละชื่อทางการค้าเขาก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะยี่ห้อไทลินอลยี่ห้อซารายี่ห้อพานาดอยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้อันนี้คือชื่อทางการค้าก็คือเป็นแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทที่จะผลิตออกมานะคะทีนี้ถามว่าแล้วทานอันไหนล่ะถึงจะดีที่สุดนะหรือว่าทานอันไหนถึงจะหายปวดลดไข้ได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าการตอบสนองของแต่ละบุคคลแตกต่างกันเป็นปัจเจกบุคคลนะคะอาจารย์ตุ้มเองก็เคยมีคนไข้บางท่านบอกว่าทานไทลินอลแล้วไม่ตอบสนองไม่ค่อยหายทานซาร่าแล้วหายแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยทานซาร่าแล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนะคะรู้สึกอาการปวดศีรษะไม่ค่อยดีขึ้นต้องทานยี่ห้อนี้เห็นไหมคะคือการตอบสนองของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะต้องดูจากตัวเราเองเป็นหลักเนาะเพราะว่ายาจริงๆแล้วอ่ะตัวยาสำคัญนะคะของเขาก็คือพาราเซตามอลนะคะหรือว่าอะเซตามิโนเฟนนะคะสูตรของทางเคมีเขาเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตนะคะขั้นตอนโปรเซสในการผลิตหรือว่าแต่ละยาแต่ละชนิดที่เขาอาจจะมีการเสริมแต่งหรือใส่อะไรเข้าไปแล้วซึ่งมีส่วนในการที่จะทำให้เราหรือว่าร่างกายหรือปฏิกิริยาของแต่ละบุคคลเนี่ยตอบสนองที่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้น เราทานผลิตภัณฑ์แบบไหนยี่ห้อไหนหรือว่าตัวไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับร่างกายเราได้ดีนะคะก็จะเป็นยี่ห้อนั้นสำหรับบุคคลนั้นนะคะ อีกหนึ่งคนก็อาจจะไม่เหมือนกับอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นไม่มีหลักสูตรตายตัวนะคะในการที่จะบอกว่ายายี่ห้อนี้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของคุณผู้หญิงที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดหรือว่าเครื่องสำอางในการบำรุงผิวอะไรก็ตามนะคะบางคนบอกว่าใช้ยี่ห้อนี้แล้วโอ้โหผิวพรรณผุดผ่องขาวนะคะแต่อีกท่านหนึ่งใช้ไม่เห็นรู้สึกว่าผิวพรรณผุดพองขาวเพราะฉะนั้นความแตกต่าง
0: การตอบสนอง
1: ถูกต้องเลยค่ะเนาะมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลนะเราเองที่เราจะต้องเป็นหมอของตัวเราเองก็คือเราสังเกตตัวเราเองว่าเราทานอะไรหรือเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วมันตอบสนองได้ดีก็คืออันนั้นน่ะเหมาะกับเราใช้ได้ดีกับเราบางคนใช้ยาสระผมแชมพูสระผมยี่ห้อนี้เราแพ้ไม่เห็นแก้รังแคเลยใช้แล้วยิ่งแย่ลงแต่อีกท่านหนึ่งใช้ยี่ห้อเดียวกันโอ้อันนี้ใช้ได้ผลดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ที
0: ่หรือว่าบางท่านอาจจะแพ้ยาตัวนี้แพ้ตัวนี้ก็มีความแตกต่างเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเพราะมันจะมีเกล็ดเล็กเล็กน้อยซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเนี่ยใส่ส่วนผสมซึ่งไม่เหมือนกันนะแต่ตัวยาสำคัญคือพาราเซตามอลเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้น
0: ๆ
1: ที่อาจจะมีความแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆหรือว่าบริษัทนี้ขายราคาเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น
0: หรือว่าอาจจะมีการผสมมิกตัวยานี้นิดนึงใส่ตรงนี้เป็นนิดนึง
1: ค่ะซึ่งจะตอบสนองกับร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะ
0: คะ
1: ไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งราคาแพงจะดีสำหรับทุกๆคนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ซึ่งราคาถูกจะดีสำหรับบางคน ราคาก็ไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนก็อาจจะถูกกับของถ
0: ู
1: กบางคนก็อาจจะถูกกับของแพง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองนั่นแหละค่ะดีที่สุดนะคะว่าผลิตภัณฑ์ไหนตอบสนองกับเราได้ดีนะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนแล้วก็เป็นผลดีกับเราไม่เกิดอาการข้างเคียงและทำให้อาการเราเนี่ยหายไปได้อะไรแบบนี้เนา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นสรุปไม่ได้ว่าอันไหนดีที่สุดสำหรับแต่ละคนต้องดูด้วยตัวเราเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะอันนี้คือตอบปัญหาในเรื่องของพาราเซตามอลนะคะส่วนเรื่องของเท้าบวมต่อมาแล้วกันนะคะเรื่องของเท้าบวมเนาะจริงๆแล้วน่ะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการเท้าบวมได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วๆไปเนาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าอาการเท้าบวมเนี่ยจะเกิดจากการข้างค้างของเหลวภายในเนื้อเยื่อของร่างกายอ
0: าจารย์สมมติว่ากรณีที่ผู้สูงอายุอย่างเช่นถ้าไม่มีโรคประจำตัวนะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันแล้วก็เกิดอาการเท้าบวมเนี่ยอันนี้ก็ตามที่อาจารย์กำลังพูดไว้นะโอเคค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะอาจจะเกิดอาการข้างค้างของเหลวภายในเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งในผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีอาการข้างค้างเพราะว่าเนื้อเยื่อหรือเซลล์ต่างๆของร่างกายมันมีความเสื่อมมากกว่าคนหนุ่มสาวเนาะก็จะมีอาการข้างค้างบริเวณที่ต่ำสุดของร่างกายได้ง่ายที่สุดก็คือปลายเท้านั่นเองเพราะว่าของเหลวเป็นไงคะธรรมชาติของเหลวต้อง
0: จากที่สูงลงสุดที่ต่ำ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาข้างๆอยู่ที่ส่วนล่างก็คือส่วนเท้านะคะทีนี้ในเรื่องของเท้าบวมเนาะก็จะมีหลากหลายสาเหตุเช่นเดียวกันเนาะว่าเท้าบวมเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้าง
0: แล้วอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้ด้วยคือถ้าบวมนะสมมติเราบวมแล้วก็เรากดบุ๋มลงไปแล้วเขาอาการบวมไม่ขึ้นมาเน
1: ี
0: ่ยนะอันนี้ก็ต้องสังเกตนะหรือว่าบวมแต่ว่ากดแล้วไม่บุ๋มก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้เท้าบวมเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดจากโรคนะคะก
0: ็
1: คือกิจวัตรประจำวันการยืนนาน
0: ๆ
1: ทำให้เลือดแล้วก็สารน้ำต่างๆเนี่ยค้างๆอยู่ที่ส่วนต่ำสุดของร่างกายก็คือที่ข้อเท้าแล้วก็เท้านะคะก็เลยทำให้เกิดอาการบวมอันนี้ไม่ได้เกิดจากโรคแต่เกิดจากกิจวัตร
0: ประจำวันซึ่งอาจจะมากเกินไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะนะคะหรือ
0: การสวมรองเท้าส้นสูงก
1: ็
0: เป็นไปได้
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องค่ะนะคะการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนาะเช่นข้อเท้าพลิกหรือว่าเราตกจากที่สูงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเราเอาเท้าลงพื้นก็ทำให้เกิดการอักเสบนะเกิดอาการบวมนะคะกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าตรงนั้นมีอาการอันนี้คือบวมจากอุบัติเหตุบวมจากการถูกกระแทกทำให้เซลล์มีการ เลือดไปข้างนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วอันนี้คือบวมจากอุบัติเหตุนะคะก็ต้องดูว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งอาการบวมแบบนี้มันจะมีอาการปวดร่วมด้วยแต่ว่าถ้าบวมจากยืนนานๆเนี่ยมักจะยังไม่ค่อยปวดไม่ชัดเจนไม่มีอาการปวดชัดเจนนะคะส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานที่อาจารย์สุพูดนี่แหละ
0: อ่อนหวานค่ะเบาหวาน
1: นะคนที่เป็นเบาหวานเขาก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่เท้าบวมง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วก็ข้อเท้าบวมบริเวณตาตุ่มเนี่ยมักจะเกิดจากถุงน้ำที่ตาตุ่มของเราเนี่ยมันมีถุงน้ำอยู่นะคะแล้วก็มีการอักเสบนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบได้หรือเกิดจากรองเท้าอย่างที่อาจารย์สุบอกใส่สวมรองเท้าที่รัดแน่นเกินไปนะคะแล้วก็เดินมากๆหรือว่าเท้าเนี่ยต้องเกรง
0: อาจารย์ใส่สูงที่สุดกี่นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วใช่ไหม
1: แป๊บเดียว
0: ประมาณนี้
1: ใส่ได้แป๊บเดียวอ
0: าจารย์ปูเป้ใส่ตั้ง5นิ้วแล้วก็วิ่งตามรถเมล์ด้วย
1: โอ้โหเก่งมาก
0: สมัยเขาไม่รู้เนี่ยเขาบอก
1: ไม่ไหวคือเนี่ยความทนทานหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวแต่คนต่างกันนะอาจารย์ปูเป้เขามีความสามารถเฉพาะตัวตรงน
0: ี้เขา5นิ้วนะคิดดูนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะยาบางชนิดยาบางประเภทเป็นมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการบวมได
0: ้
1: อันนี้ก็มีส่วนที่ส่งเสริมให้มีสารน้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ที่บริเวณปลายเท้าได้ง่ายเนาะหรือว่าการที่เรารับประทานอาหารเค็มมาก
0: ๆ
1: ก็จะมีการคั่ง
0: ของเกลือโซเดียม
1: ใช่นะคะที่เซลล์เนื้อเยื่อก็จะทำให้เกิดอาการเท้าบวมนะแต่ว่าถ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงเนาะถ้าเป็นบวมจากโรคหัวใจโรคไตนะคะต้องสังเกตว่าอาการเท้าบวมเนี่ยมีอาการร่วมกับภาวะเหนื่อยง่ายไหมนอนราบไม่ได้หรือเปล่า มีอาการเหนื่อยง่ายๆหรือเปล่าแต่ถ้าบวมไม่เฉยไม่มีอาการแบบนี้ก็คือไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นโรค ผิดปกตินะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดอันตรายเท่าไหร่นะคะทีนี้ในเรื่องของอาการเท้าบวมนี่นะคะอาการเท้าบวมที่ไม่ปกติอย่างที่บอกไปนะคะถ้ามีเท้าบวมร่วมกับมีประวัติว่าเรามีลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยอันตรายถ้ามีประวัติว่าเรามีเคยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้หายเองนะคะเพราะว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยถ้าเราโชคไม่ดีนะคะเจ้าลิ่มเลือดที่มันอุดตันเนี่ยจะเกิดทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วก็ถ้ามันไหลเวียนไปทั่วร่างกายเนาะแล้วการอุดตันเนี่ยเจ้าลิ่มเลือดเนี่ยไปที่หัวใจหรือไปที่สมองก็จะเป็นอันตรายนะคะหรือว่าลุกลามไปในสายเส้นเลือดที่ไปที่ปอดตรงนี้เรากลัวตรงนี้แหละที่จะไปทำลายหัวใจทำลายปอดแล้วก็ในสมองของเรา
0: อันนี้คุณหมอก็จะสั่งการแล้วส่งให้ทานยาละลายริ่มเลือดแล้ว
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วอันนี้คือบวมด้วยแล้วก็เคยมีประวัติตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะรักษาเรื่องริ่มเลือดอุดตันหายแล้วคุณหมอไม่ได้ให้ต้องทานยาอะไรแล้วแต่ว่าอ้าวเกิดอยู่ๆมีภาวะเท้าบวมเพิ่มขึ้นมาเองตรงนี้ต้องมีอาการตรงนี้ต้องไปแจ้งให้คุณหมอทราบว่าเรามีประวัติแบบนี้นะคะเพราะว่ามีอาการที่เป็นอันตรายนะคะวิธีลดอาการเท้าบวมนะคะถ้าเรารู้ที่สาเหตุเนาะเกิดจากการที่เรายืนนานๆนะอยู่ในท่าเดิมนานๆก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถยกเท้าสูงบ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำให้เขาเนี่ยเท้าเราก็เหนื่อยบ้างเหมือนกันเนาะเหนื่อยเขาก็จะออกอาการจริงเพราะฉะนั้นก็คือ
0: ฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนก
1: ัน พักเท้าหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเท้าสูงสูงนะคะจะช่วยบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการระบมได้ดีนะคะแล้วก็การสวมรองเท้าเนาะรัดแน่นเกินไปถุงเท้าที่รัดแน่นเกินไปนะคะ
0: รัดข้อเท้าแน่นๆเนี่ยนะคะ
1: ใช่ก็ทำให้เกิดอาการข้างค้างของเหลวนะคะแล้วทำให้เกิดอาการบวมก็จะต้องเปลี่ยนรองเท้าให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เรื่องของการรับประทานเห็นไหมคะถ้าเกิดบางครั้งเกิดจากการที่เราชอบทานเค็มมาก
0: ๆ
1: เราก็ต้องหลีกเลี่ยงลดการบริโภคอาหารสำเร็จรูปนะที่มีโซเดียมสูงๆนะคะเพราะว่าปริมาณเกลือเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยบวมได้ง่ายนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเท้าบวมค่ะ
0: นะก็หลากหลายปัญหาหลากหลายสาเหตุนะคะกรุณาสังเกตอย่างแม่นยำนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นผลถ้าเผื่อว่าเป็นคนวัยหนุ่มสาวไม่ค่อยจะเกิดผลหรอกแต่ว่าจะเกิดผลกับผู้สูงอายุโดยที่บางครั้งบางท่านก็ไม่ทันระมัดระวังตัวบางครั้งเนี่ยหลานเขาบอกว่าคุณยายทานนี่สิอร่อยนะเขาก็ให้ทานนะพวกขนมขบเคี้ยวนะมันก็จะมีโซเดียมอยู่ทานไปสัก 2-3 ชิ้นปรากฏว่ามันเกิดอาการนะนะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นนะเมื่อก่อนเคยทานได้นี่นะเราจะมาพูดวันนี้กับเมื่อวานนี้กับเมื่อเดือนก่อนนี่มันต่างกันแล้วนะคุณผู้ฟังดังนั้นต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกๆวันนะคะเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายแล้วก็กรุณาทำความเข้าใจว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็เข้าใจหลักการและก็เหตุผลว่าความเสื่อมมันเกิดขึ้นได้จริงๆก็หาหนทางในการที่จะลดอาการอาจารย์ท่าสกรณีที่ทานของเค็มๆไปนะบางท่านบอกว่าเดี๋ยวทานน้ำก็หายเนี่ยมันไม่ได้หายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันละลายความเค็มมันหายจากเค็มจากปากก็จริงแต่ในร่างกายของเรารับไปแล้วค่ะแล้วความเค็มไม่รู้ประมาณสักเท่าไหร่
1: ค่อยๆสะสมไปด้วยแหละนะคะ
0: ค่ะการออกกำลังกายจะช่วยได้นะคะถึงแม้กระทั่งกับการที่จะต้องระมัดระวังตัวอยู่เสม
1: อ
0: ถึงแม้จะอร่อยก็อร่อยแล้วก็วางเนาะแอบวางแอบวางอย่าให้เขารู้เดี๋ยวเขาจะเสียใจนะคุณฟังก็หาวิธีการกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากอาหารที่มีโซเดียมหรือแม้กระทั่งนอกจากอาหารที่มีโซเดียมแล้วอาหารที่มีผงชูรสนะคะหรือว่าพวกซุปก้อนต่างๆนะจ๊ะนะซุปต่างๆเนี่ย
1: สารปรุงแต่ง
0: สารปรุงแต่งต่างๆนะโอเคเดี๋ยวดิฉันจะไปพริกอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะก็ขออนุญาตในการที่จะพูดในภาพรวมก็แล้วกันนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าเรามาระวังตัวเกี่ยวกับการทานอาหารนี่แหละมากที่สุดสำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุอาจารย์ถ้ากรณีที่เท้าบวมจากการใช้ชีวิตประจำวันเวลาที่นอนก็แนะนำให้หนุนเท้าไว้สูงนะคะเวลาที่นอนเนา
1: ะ
0: อาบน้ำอาบท่าล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็ไปนอนหนุนหมอนสูงๆไว้เลยค่ะไม่ต้องถึงกับชักลอกนะ
1: ไม่ต้องใช้หมอนอีกใบนึงเนี่ยมารองขาเอาไว้รองเท้าไว้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็สมควรที่จะทานแบบกล้วยตราไวกิ้งเนาะเช้า4เย็น4เช้า2เย็น2ว่ากันไปตอนนี้มาที่เรื่องของเพลงอาจารย์มีเรื่องค้างอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะยังมีเรื่องค้างเดี๋ยวเรายังพอมีเวลา
0: สลับกับเพลงนั้นเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นฝ่ายรีแลกฝ่ายผ่อนคลายนะคะคุณสุรศิษฐ์สัตยวงศ์นะคะเพลงฉันรักเธอจริงๆค่ะ

สนิทไว้เฉยไว้ชิดไม่คิดทิ้งใจจอดไม่ยอดยิงตลอดทั้งตัวรักทั่วทุกสิ่ง

0: พลงนี้มีชื่อว่าร้อนลมที่กรุงเทพ เพลงนี้หนาวลมที่เรนูนะคะสัญญาพรนารายณ์ค
1: ่ะ
0: จริงๆแล้วคุณผู้ฟังแนะนำเพลงหนาวลมที่ลำนารายณ์มานะคะผู้จัดเปิดผิดเพลงค่ะแต่ว่ามอบให้กับคุณผู้ฟังไปก็แล้วกันนะคะเพราะเป็นเพลงเพราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่น่าฟังมากๆค่ะด้วย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อ8กล้วยตราไวกิ้ง

0: เอ็มแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: เที่ยงก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
0: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
0: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: ที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:15 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทางปพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านผมพิทยาธานีนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับในช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะครับพร้อมทั้งบทเพลงแรกที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเสียงของฝนธนสุนทรนะครับคุณผู้ฟังครับเรารอเขาลืมนะครับแต่ยังไงคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งลืมสื่อมวลชนทางชีวิตและผมพิทยาธานีตรงนี้นะครับเราจะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่จะทยอยนำมาฝากกันนะครับบางครั้งคุณผู้ฟังครับเรามีนัดกับคนนั้นคนนี้ถ้าเราลงบันทึกไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าบางครั้งพออายุมากขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ลืมนะครับลืมนะขีดเขียนไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนเขารอเราอยู่นะครับโดยเฉพาะคนที่บ้านคนที่บ้านหรือว่าคนที่รักและเป็นห่วงเป็นใยเราเนี่ยรอเราอยู่อย่าลืมนะครับส่งสัญญาณสื่อสารถึงคนเหล่านั้นบ้างให้เขารู้ว่าเราไม่เคยลืมเขาเรายังคงมีความรักมีความผูกพันต่อกันอยู่นะครับอย่าให้มานั่งเดาใจกันเลยนะครับช่วงวันเวลาในชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนดังนั้นอะไรเป็นสิ่งที่ดีเราทำสิ่งนั้นก่อนอะไรที่เป็นการแสดงความรักความห่วงใยได้เราทำสิ่งนั้นก่อนเพราะอนาคตไม่มีใครรู้พรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นจริงไหมครับคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าเราสามารถทำสิ่งที่ดีได้เราสามารถแสดงความรักความผูกพันความคิดถึงออกมาได้เป็นการกระทำผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้กำไรแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับนำมาฝากกันครับเป็นบทเพลงแรกเรารอเขาลืมพิทยารอตรงนี้คุณผู้ฟังยังไม่ลืมกันนะครับคุณผู้ฟังและวันนี้คุณผู้ฟังของผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังสบายดีกันทุกๆคนไหมครับสบายดีไหมครับคุณผู้ฟังครับสุขภาพร่างกายอากาศช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพูดคุยกันสักนิดนึงได้รับรู้เรื่องราวของคุณผู้ฟังบ้างเป็นข้อมูลเป็นข้อมูลที่ผมจะนำมานะครับนำมาคิดนำมาในการประมวลผลในการจัดทำรายการด้วยว่าคุณฟังของผมมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะครับนะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆที่เป็นความทุกข์ใจไม่สบายใจนะครับเราจะได้นำเรื่องราวของคุณฟังนะครับนะมาประมวลผลนะครับอธิษฐานเผื่อคุณฟังแล้วก็นำมาเสนอกันในรายการวิทยุตรงนี้นะครับในการพูดคุยในการหนุนใจกันนะครับอธิษฐานเผื่อด้วยไม่ใช่หนุนใจอย่างเดียวนะทีมงานของเราเนี่ยเป็นรายการที่เราไม่ได้หวังผลกำไรนะครับเราไม่ได้มีอะไรมาค้าขายดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะหนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังให้คุณฟังมีกำลังใจให้คุณฟังได้รับสิ่งที่ดีฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณตรงนี้แหละครับคือเมนหลักหรือว่าประเด็นหลักของเรานะครับอยากคุณผู้ฟังได้ความสุขความสุขที่ไม่เหมือนกับความสุขในโลกนี้ได้รับกำลังใจดังนั้นคุณผู้ฟังครับมีเรื่องราวสิ่งใดเราพูดคุยกันนะครับทักทายกันนะครับนะเรามี LINE นี่นะครับคุณผู้ฟังครับมี ID LINE ของเราคุณผู้ฟังสามารถทัก LINE กันได้ ID LINE ของเรากับหมายเลขโทรศัพท์ก็อันเดียวกันเลยนะครับ0841247876นะครับบางคนบอกโอ้โหจำได้2ตัวหลัง76นะครับ76นะอย่าไปวิ่งนะครับอย่าไปวิ่งนะครับคุณผู้ฟังครับฟังอีกครั้งหนึ่ง0841247876นะครับบางคนบอกไม่วิ่งหรอกอาจารย์พิทยาแต่กลับหน้ากลับหลัง ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังครับว่ากันไปนะเอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีของรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ฟังเช่นเดิมด้วยการตอบคำถามกันสักนิดนึงนะครับตอบคำถามกันสักหน่อยนึงว่าคำตอบควรจะเป็นข้อไหนนะครับกอไก่หรือว่าขอไข่นะครับบางคนบอกว่าเล่นเกมเอาเป็นว่าตอบคำถามนะครับนะตอบคำถามกันว่าคำตอบเป็นข้อไหนนะครับตอบถูกแล้วก็นำรายชื่อคุณฟังเข้าสู่รอบ2รอบของการจับฉลากกันโอเคไหมเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอชเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกอประเทศอินโดนีเซียขอประเทศบรูไนประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกอประเทศอินโดนีเซียขอประเทศบรูไน
0: เกมคำถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนนั้นเนี่ยที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดโอ้ไม่ยากนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าประชากรในอาเซียนที่มีประเทศที่มีประชากรอาเซียนเยอะเนี่ยนะครับในอาเซียนของเราเนี่ยนะครับคือประเทศใดมากที่สุดเลยกอไก่ประเทศอินโดนีเซียขอไข่บูไนคุณผู้ฟังครับเป็นคำถามวันนี้นะครับถ้าใครรู้คำตอบกดโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าเป็นกอไก่หรือว่าขอไข่ตอบถูกเข้าสู่รอบ2รอบของการจับฉลากแล้วส่งมอบของขวัญไปที่บ้านคุณฟังนะครับประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกอไก่อินโดนีเซียขอไข่บูไนคุณฟังครับประเทศไหนครับไม่ยากนะครับมีจำนวนเป็นหลัก100ล้าน200กว่าล้านคนนะครับคุณฟังครับ200กว่าล้านคนประเทศไหนครับคุณฟังครับกดมาเลยนะครับ0841247876ทีมงานรับสายในเวลานี้นะครับรอรับสายคุณฟังเลยนะครับกิ้งกังกันเข้ามาได้เลยอีกหนึ่งบทเพลงครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นบทเพลงของพี่โตเรียกพี่โตผมรู้สึกเรียกพี่โตแล้วผมดูดีมากนะครับเพราะว่าอายุผมน้อยกว่าพี่โตเลยนะครับนะเรียกพี่โตนะครับนะนักพี่โตนะครับนะครับร้องบทเพลงนี้ไว้นะครับขอบคุณเหลือเกิน

0: จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย
1: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
0: อย่าถือตัวว่าฉลาด
1: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
0: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
2: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
3: คำถามประจำวันนี้คือประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกประเทศอินโดนีเซียขประเทศบรูไนประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกประเทศอินโดนีเซียขประเทศบรูไน
4: คุณฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพนำมาฝากกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องของสาระสุขภาพนะครับวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรบำรุงสมองแน่นอนครับว่าสิ่งที่บำรุงสมองเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิตามินไม่ว่าจะเป็นยาต่างๆอาหารเสริมต่างๆแต่วันนี้เนี่ยนะครับอยากจะเอาสิ่งที่มันอยู่ในประเทศของเราแล้วก็หาง่ายราคาไม่แพงนะครับมาใช้กันดูนะครับไอ้สมุนไพรบำรุงสมองมันมีแล้วสามารถป้องกันอัลไซเมอร์ได้งั้นวันนี้สิ่งที่จะคุยกับคุณผู้ฟังก็คือสมุนไพรบำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์นะครับคุณผู้ฟังก็ทราบนะครับว่าโรคอัลไซเมอร์นั้นเนี่ยเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุจากข้อมูลสถิติผู้สูงอายุนะครับในช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยของกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับจะพบว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากเกือบโอ้โหเรียกว่าเต็มที่เลยนะครับเยอะแยะนะครับนะในทางการแพทย์เนี่ยก็มีการป้องกันและดูแลเพื่อลดภาวะที่อาจจะเกิดสมองเสื่อมโดยใช้สมุนไพรคุณผู้ฟังครับผมถึงบอกนะครับว่าสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าขี้เหร่โดยตลอดการไม่ใช่นะครับไม่ใช่บางคนกลัวคือถ้าเรารู้จักใช้รู้จักข้อเท็จจริงนะครับจากผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างมากมายโดยเฉพาะการใช้สมุนไพรเพื่อลดภาวะที่อาจเกิดสมองเสื่อมเช่นสมุนไพรบางอย่างเช่นบัวบกพมมินะครับบัวบกพมมิเนี่ยมีรายงานการวิจัยออกมาสู่ตลาดนะครับแล้วก็พืชสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะหาง่ายเพราะปลูกได้ง่ายแล้วยังมีศักยภาพทางการตลาดที่สามารถนำมาศึกษาวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สร้างรายได้อย่างยอดเยี่ยมคุณผู้ฟังครับเราจะเห็นนะครับใบบัวบกก็ปลูกกันง่ายๆนะเขาบอกว่าการรักษาโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมีทั้งการฝึกความจำใช่ถูกต้องครับไม่ปฏิเสธเลยการฝึกความจำต่างๆนะครับเอาหนังสือคณิตศาสตร์มานั่งทำดูซิเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังครับหรือแม้แต่การทำกิจกรรมบริหารสมองเพราะการใช้ยาเพื่อรักษาในปัจจุบันถึงแม้ว่ายังไม่มีวิธีการที่จะรักษาให้หายขาดได้แต่วิธีการที่สามารถชะลอคำว่าชะลอนะครับคุณผู้ฟังครับนะชะลอการเสื่อมของสมองได้เนี่ยมีคือศาสตร์ทางการแพทย์ไทยจะส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรในการดูแลและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับใบบัวบกนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับและพรหมมิเนี่ยพรหมมินะครับพรหมมิเนี่ยนะครับนะมันช่วยได้คุณผู้ฟังครับมันช่วยชะลอได้มันก็ราคาก็ไม่แพงแล้วก็ดื่มเป็นน้ำมีประโยชน์เยอะครับคุณผู้ฟังครับนะในส่วนของบัวบกหรือว่าผักหนอกนะครับผักหนอกตามตำราการแพทย์ไทยเนี่ยถือว่ามีสรรพคุณที่ทุกคนรู้จักนะครับแน่นอนช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อาการอ่อนเพลียและแก้ช้ำในได้ใบบัวบกนะครับหรือว่าบัวบก แต่มีรายงานการศึกษาวิจัยในส่วนของสารสกัดบัวบกเนี่ยนะครับที่สามารถเพิ่มความจำและทำให้ผ่อนคลายได้ดังนั้นคุณผู้ฟังครับจึงมีการแนะนำและส่งเสริมสุขภาพด้วยการกินเป็นอาหารเช่นการทำเมนูยำใบบัวบกเห็นไหมหรือการนำใบบัวบกเป็นผักเคียงเมนูน้ำพริกหรือน้ำใบบัวบกเห็นไหมมันทำได้หลากหลายรูปแบบคุณผู้ฟังครับและนี่แหละครับมันสามารถช่วยในการชะลอนะครับโรคอัลไซเมอร์ได้นอกจากเราจะมีกิจกรรมอื่นๆแล้วนะอันนี้เสริมเข้ามาด้วยเห็นไหมครับเป็นสิ่งที่หาง่ายไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงนะครับโทรมาตอนนี้ภายใน5นาทีนี้นะครับจะได้ราคาพิเศษอย่าโอ้โหมันแพงคุณผู้ฟังครับนะและบางครั้งกินมากก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าสมุนไพรแบบนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังครับนะครับมันมีสารที่มีประโยชน์นะครับนะสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็ไอ้พรหมิเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับพรหมิเนี่ยมันเป็นสมุนไพรหรือผักมินะครับเป็นอะไรอ่ะเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความจำเนื่องจากในพรหมิเนี่ยมีสารในกลุ่มอะไรที่ช่วยนะครับในการจดจำอย่างดีนะครับซึ่งข้อมูลทางเภสัชวิทยาเนี่ยพบว่าไอ้พรหมิเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของความจำและการเรียนรู้ช่วยปกป้องเซลล์สมองมีฤทธิ์ต้านความจำเสื่อมและลดความวิตกกังวลได้ทางการแพทย์หรือว่าอายุรเวทของอินเดียเนี่ยใช้เป็นสมุนไพรช่วยเพิ่มความจำบำรุงสมองเห็นไหมครับพรหมิไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตางค์ฉีดยาเข้าเข็มบำรุงโอ้ผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับนะเจอพี่น้องด้วยกันนะครับพี่น้องคนรู้จักกันเนี่ยครับนะบอกว่าเนี่ยยาดีมากเป็นวิตามินฉีดเข้าเส้นเลือดจะสดชื่นสดใสโอ้ความจำดียอดเยี่ยมไม่ลืมนะครับชะลอโรคสมองเสื่อมเข็มเท่าไหร่อ่ะเข็มละ 4-500 บาทตอนนั้นนานแล้วนะผมก็เอาวะยังไงก็เอาจะได้สมองจดจำดีนะครับมีความจำนะก็ฉีดไปสักเข็มนึงนั้นไปเข้าค่ายแห่งหนึ่งนะครับฉีดที่ค่ายนะครับพอฉีดเสร็จผมก็โอเคกลับบ้านนะครับนะเก็บค่ายจบค่ายแล้วขับรถขับมาได้นิดเดียวเองครับคุณผู้ฟังครับนึกขึ้นได้ว่าลืมของไว้ที่ค่ายอ้าวก็เมื่อสักครู่นี้บอกฉีดแล้วมันจะช่วยความจำดีฉีดปุ๊บลืมของเลยครับคุณผู้ฟังนะครับลืมกระเป๋าลืมหนังสือไว้โอ้โหลืมเยอะแยะเลยแหมเพิ่งจะเสียเงิน 4-500 ฉีดไปเข็มนึงบอกว่าฉีดแล้วมันจะทำให้ความจำดีฉีดปุ๊บลืมปั๊บเลยครับคุณผู้ฟังครับผมว่ากลับมาที่สมุนไพรก็ดีนะไม่ขี้เลยก็นำมาฝากกันครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพนะครับอีกหนึ่งบทเพลงครับนำมาฝากกันเป็นบทเพลงที่ชื่อว่าข้าขอวิงวอน

0: สิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต
1: ์ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876
2: คำถามประจำวันนี้คือประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกอประเทศอินโดนีเซียขอประเทศบรูไนประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกอประเทศอินโดนีเซียขอประเทศบรูไน
3: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดจากพระคำวันนี้ผมจะพูดในเรื่อง AI มีเหตุผลแต่มนุษย์มีชีวิตคุณผู้ฟังครับในทุกวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยได้รับการพัฒนาให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลคำนวณสรุปผลและตัดสินตามหลักเหตุผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจนสามารถที่จะช่วยให้มนุษย์นั้นทำงานที่ซับซ้อนหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์การศึกษาธุรกิจหรือการวิจัยต่างๆแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับแม้ AI จะมีเหตุผลแต่ AI ไม่มีชีวิตมันสามารถช่วยมนุษย์ได้หลายๆด้านหลายๆเรื่องหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแต่ไม่มีชีวิตนะครับคุณผู้ฟังและผมเชื่อนะครับและจากข้อมูลต่างๆเนี่ยในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าเนี่ย AI จะก้าวเข้าสู่ยุคเรียกว่าฉลาดเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นงานวิเคราะห์การวางแผนหรือแม้แต่ทฤษฎีต่างๆและใครที่คิดว่าฉันเก่งฉันมีปริญญามากมายอาจจะเป็นกลุ่มแรกๆก็ได้นะที่อาจจะได้รับผลกระทบจาก AIคุณฟังครับถึงแม้ว่า AI นั้นจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ต่างจากมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีความสามารถในการคิดและใช้เหตุผลยังมีชีวิตที่ประกอบด้วยอารมณ์จิตใจจริยธรรมและความสัมพันธ์มนุษย์สามารถเสียสละเพื่อผู้อื่นเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องแลกด้วยความสูญเสียและมนุษย์นั้นสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตที่ไม่อาจวัดได้ด้วยข้อมูลเพียงอย่างเดียวต่างกันกับ AI คุณผู้ฟังครับถ้าเรารู้จักใช้ AI ให้มันเป็นทาสของเรามันจะสามารถช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรอย่าให้ AI มีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรานะครับเพราะ AI จะทำให้เราไม่สนใจในความสัมพันธ์มิตรภาพความรักต่อคนรอบข้างและหันไปอยู่กับ AI ซึ่งเราได้เห็นความจริงว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเด็กจนถึงผู้สูงอายุเราสามารถอยู่กับมือถือเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้อย่างสบายมากเด็กที่ร้องไห้ส่งโทรศัพท์มือถือให้เงียบคุณผู้ฟังครับเมื่อเรามองที่ชีวิตของมนุษย์เราจะเห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ในพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นพระองค์พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์นี่คือข้อความในหนังสือพระคิดธรรมคัมภีร์ไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าได้ระบายลมหายใจแห่งชีวิตระบายลมหายใจแห่งชีวิตพระคำของพระเจ้าบอกว่าระบายลมปานเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อัศจรรย์อัศจรรย์นี่แหละครับมนุษย์มีชีวิตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพระเยซูคริสต์ได้ให้ชีวิตกับมนุษย์ คือให้มนุษย์มีเสรีภาพด้วยเห็นไหมมีชีวิตแล้วก็มีเสรีภาพในการเลือกในการดำเนินชีวิตเราจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือจะดำเนินชีวิตตามอย่างโลกนี้หรือตามใจปรารถนาของเราซึ่งอาจนำไปสู่ความบาปได้อย่างแน่นอนคุณผู้ฟังครับชีวิตจึงเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูลจากการพึ่ง AI เหตุเพราะว่ามนุษย์มีชีวิตฝากไว้เป็นข้อคิดครับ

0: ป้าจะไปไหนทำไมต้องเอาถุงผ้าไปด้วยคะ
1: อ๋อป้าจะไปตลาดซื้อของเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะเพื่อช่วยลดโลกร้อนไง
0: อ๋อใช่ค่ะป้าถุงพลาสติกใช้เวลาทำลายกว่า450ปีจึงจะย่อยสลายได้นะป้า
1: โอ้โหนานขนาดนั้นเลยนะเออต่อไปนี้ป้าจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วล่ะ
2: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
3: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
2: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
3: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
2: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
3: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
2: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
4: สื่อมวลชนทานชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ
5: ไม่แก่เดินเรียนอายุเป็นเดียวตัวเลขไม่แก่เดินเรียน
2: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
4: ์0841247876 0841247876
5: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลข
6: คำถามประจำวันนี้คือประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกประเทศอินโดนีเซียขประเทศบรูไนประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดกประเทศอินโดนีเซียขประเทศบรูไน
7: คุณผู้ฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับเราอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะช่วงนี้ตามกฎกติกาของเราแล้วต้องลุ้นกันสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเฉลยคำถามที่ได้ถามคุณผู้ฟังไปนะครับว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนเนี่ยที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศใดนี่คือคำถามของเรานะครับกอไก่อินโดนีเซียขอไข่บรูไนถ้าตอบถูกแล้วเข้าสู่รอบ2เลยคุณผู้ฟังครับนะจับฉลากแล้วส่งของขวัญไปที่บ้านเลยของรางวัลจากสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับคุณผู้ฟังชื่อต้องมานะครับที่อยู่ต้องมานะเราจะจัดส่งให้ได้นะครับลุ้นจับฉลากกันคำตอบที่ถูกต้องคือประเทศสมาชิกในอาเซียนที่มีประชากรมากที่สุดคือประเทศอินโดนีเซียครับคุณผู้ฟังครับ200กว่าล้านคนนะครับคุณฟังครับน่าจะตอนนี้น่าจะ220 30ล้านคนมั้งนะครับกอไก่ครับกอไก่ประเทศอินโดนีเซียเยอะที่สุดครับคุณฟังครับในอาเซียนนะถ้าในโลกก็ต้องจีนแหละมั้งนะครับแต่ว่าในอาเซียนของเราเนี่ยนะครับคื อินโดนีเซียนะครับคุณผู้ฟังครับอินโดนีเซียข้อกอไก่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังพบกันพรุ่งนี้กับทีมงานของเรายังไงอย่าลืมนะครับสื่อมวลชนทางชีวิตอยู่รับใช้คุณผู้ฟังและผมพิทยาธานีขอพระเยซูคริสต์อวยพระพรคุณผู้ฟังที่ผมรักและเคารพทุกท่านสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
6: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินเวสชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA ป็น Party Access นะครับและมีระบบซื้อขายแรงงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey ต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
2: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
8: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
9: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชตหรือนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
11: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุขรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาให้เรียบร้อย
10: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่าสตาร์ทอัพแอคฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังสม่ำเสมอด้วยทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกสามารถรับฟังได้สามารถพูดคุยสอบถามกับทีมแพทย์ได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ประจำรายการค่ะคือ081 334 6666 081334-6666 นะคะหมายเลขนี้เป็นหมายเลขในรายการที่คุณผู้ฟังจะแนะนำฟังเพลงเพราะๆสอบถามพูดคุยกับทีมแพทย์ถามตอบปัญหาสุขภาพถามเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับทีมแพทย์ของรายการได้ทุกวันทุกเวลาในการติดตามรับฟังค่ะส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งก็คือขึ้นต้นด้วย062-5100-560-9เป็นหมายเลขที่คลินิกสี่แยกไฟฉายที่ได้เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังของเราทุกท่านทุกคนในการที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแบกวิตราไวกิงรวมทั้งกาแฟแบกวิตคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บค่ะท่านผู้ฟังคะรายการนี้เป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพมีให้ฟังกันทั้งในระบบ FM แล้วก็ AM พร้อมกับ www.kcsradio.onlineแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดท่านฟังช่องทางไหนบ้างก็เชิญรับฟังได้อย่างสบายใจเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: พบกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นประจำค่ะท่านผู้ฟังคะในขณะเดียวกันนะคะเราก็เปิดรับสายท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับทีมแพทย์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสในการที่จะปรึกษาหารือกับคุณหมอบางท่านจะรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพตัวเองบางท่านอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยซ้ำนะคุณฟังหรือบางท่านอาจจะไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วด้วยซ้ำคือได้รับยามาในการที่จะรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันแล้วก็โรคหนึ่งซึ่งเพิ่งจะเจอก็คือเบอร์เกอร์ดีซีสก็ทราบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดเหมือนกันแต่โรคเบอร์เกอร์ดีซีสเนี่ยคืออันนี้ไม่ได้มาจากพฤติกรรมแต่มาจากการสูบบุหรี่โดยตรงคือตั้งใจสูบบุหรี่นี่ก็เป็นโรคนี้อย่างแน่นอนเพราะมันเกี่ยวพันกับเรื่องของหลอดเลือดนานๆไปสูบมากๆนะคะอัดบุหรี่ดื่มเหล้ามากๆพักผ่อนน้อยไม่ใส่ใจในสุขภาพขาดการออกกำลังกายนะคะยังไงก็ต้องมีปัญหาเรื่องของโรคถ้าไม่ถุงลมป่องพองก็ต้องมีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดเพราะว่าเจ้าคราบส่วนของสารต่างๆที่อยู่ในบุหรี่ก็อาจจะทำร้ายสุขภาพของเราได้โดยตรงเหมือนกันเพราะนั่นคือสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายเนาะบางท่านอาจจะสูบมาตั้งแต่เป็น10ปีนะคะบางท่านก็อาจจะดื่มเหล้ามาเป็น10ปี20ปีบางท่านอาจจะน้อยกว่านี้แต่เหตุผลเกิดเร็วก็เป็นไปได้บางท่านอาจจะสูบมานั้นมากๆแต่ยังไม่เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำไปพอมาเจออีกทีเป็นมะเร็งปอดเป็นโรคเบอร์เกอร์ดีซีสมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้อ้วนผมไม่ได้ทานไขมันเยอะแต่คุณสูบบุหรี่คุณดื่มเหล้าต้องยอมรับนะคะว่าเจ้าบุหรี่กับเหล้านี่คือเป็นสารเคมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เราต้องทานอาหารค่ะแต่ถ้าคุณทานสารเคมีมันก็มีปัญหาแน่นอนนะคะนี่คือโรคที่เพิ่งจะเจอหรือเจอมานานแล้วล่ะแต่ไม่ค่อยได้หยิบมาพูด ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอีกโรคหนึ่งที่เกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะซึ่งมันก็จะอันตรายกับคุณฟังของเราด้วยเหมือนกันนะคะทุกๆครั้งที่เราย้ำเตือนคุณฟังเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการต่างๆในการที่จะให้มีสุขภาพดีเราจะเน้นอยู่เสมอว่าคุณฟังคะอาหารเป็นยาเนาะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ด้วยออกกำลังกายด้วยมันจึงเป็นเรื่องที่สื่อสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นส่วนที่เรียกว่าจะต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยหลายท่านหลายคนนะคะคุณฟังอาจจะชอบรสชาติในการทานอาหารบางท่านก็ชอบหวานนิดๆบางท่านชอบเปรี้ยวหน่อยๆบางท่านชอบเค็มน้อยๆแต่พอนานๆไปมันจะไม่เค็มน้อยๆไม่หวานน้อยๆสิเพราะมันติดแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นไปเรื่อยๆเค็มก็เค็มมากขึ้นเค็มมากขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณฟังอันนี้เล่าสู่กันฟังนะดิฉันก็ไปซื้ออาหารทานก่อนที่จะไปทำงานก็ซื้อของคุณป้าท่านนี้แหละเพราะว่าเห็นทำแล้วก็ดูท่าทางน่าทานสะอาดสะอ้านดีเนาะตอนแรกเราก็เอ๊ะทำไมเอ๊ะเราก็ทานมันรู้สึกก็เค็มๆนะอ้าวลาบนี้หรือว่าป้าเขาติดเค็มไปหน่อยหรือเปล่าแบบอาจจะหยอกน้ำปลาไปพอทานอีกครั้งที่สองครั้งที่สามมันเค็มหนักกว่าเดิมนะจนวันนั้นก็ไปซื้อของนะสิ่งที่ซื้อก็คือลาบแล้วก็ปรากฏว่าคุณป้าก็ขายอาหารแนวอีสานอย่างอื่นด้วยก็มีลาบแล้วก็มีน้ำตกนะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีหมูปิ้งแล้วก็มีปลาทูเนาะแล้วก็มีแกงก คุณผู้หญิงท่านนั้นก็คงจะมาซื้อประจำเขาก็ซื้อก่อนดิฉันโชคดีที่เขาพูดเขาบอกป้าทานเค็มหรือเปล่าเนี่ยหนูทานอาหารเนี่ยมันเค็มมากขึ้นนะบางก็บอกว่าป้าต้องทานธรรมดานะแต่ป้ามันเค็มมากขึ้นน่ะแต่หนูก็พอที่จะแบบบอกป้าไว้นะเพราะว่าหนูว่าจริงๆแล้วเป็นคนทานไม่เค็มมากหรอกแต่นี่หนูว่าตอนแรกหนูก็คิดว่าป้าจะทำเกลือหรือว่าน้ำปลามันเหยาะผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าพักนี้มันเค็มมากแกก็บอกไม่นะอย่างงั้นอย่างนี้อ่ะโอเคก็ไม่ว่ากันแต่ดิฉันก็ไม่ได้ซื้อนะดิฉันก็ไปซื้อแต่ปลาทูทอดกับข้าวเหนียวเพราะว่ากลัวว่ามันเค็มมากแต่ปลาทูทอดนี่ก็ว่าเค็มอยู่แล้วนะคือคงจะไม่ใส่เกลือหรอกก็เลยว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะเพราะบางคนนี่ก็ไม่รู้นะคือทำแล้วมันก็เค็มติดไม้ติดมือนะพอชิมแล้วมันลิ้นมือก็ชายิ่งเป็นผู้สูงอายุนี่ต้องยอมรับนะคะว่ากระบวนการในการรับรสเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปนะจากหวานก็หวานมากบางทีไปทานไข่พะโล้นี่หวานเกินยังกับน้ำเชื่อมแน่คุณผู้ฟังหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกกับข้าวชนิดอื่นๆที่มีความหวานโดยเฉพาะพวกยำเนาะยิ่งน้ำปรุงรสเนี่ยโหมียำปรุงมาสำเร็จเลยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นน้ำปรุงรสเติมนี้ได้เลยแต่พอเราไปทานเนี่ยหวานเจี๊ยบๆเลยมันไม่ได้กลมกล่อมนะแต่มันหวานนำโดดมาเลยค่ะคือเป็นน้ำเชื่อมเลยอ่ะก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นยุคสมัยใหม่เป็นรสชาตินิยมไปหรือเปล่ายังไงก็ดูแลกันนะคะเพราะว่าระบบการทานอาหารกับรสชาติมันก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายของเราก็คือไตได้เหมือนกันบางท่านก็อาจจะกังวลใจนะคะเพราะว่าเวลาที่ไปตรวจแล้วเนี่ยอายุมากขึ้นไอ้เจ้าค่า EGFR ซึ่งเป็นค่ากรองของเสียของไตมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยคือถ้าเป็นเด็กๆนะอันนี้เขาตั้งมาตรฐานไว้ว่าระยะของการเป็นไตเนี่ยคือมี5 4 3 2 1คนเราเนี่ยพอแรกเกิดถ้าเป็นเด็กๆก็ร้อยกว่าทั้งนั้นแหละค่ะค่าไตเนี่ยค่าไตปกติดีพออายุมากขึ้นก็จะค่อยๆลดลงแล้วพอเข้าสู่วัยทำงานเขาก็ตั้งค่ามาตรฐานไว้ว่าถ้าเป็นการตรวจค่าไตค่า EGFR ก็ไม่ควรต่ำกว่า90พออายุมากขึ้นก็ค่อยๆลดลงมาก็เป็นระยะ5 4 3 2 1แต่คุณหมอปวดนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวดสุทธิพินิจธรรมคุณหมอก็แจ้งให้เราทราบว่าค่ากรองของเสีย EGFR เนี่ยยังไม่สำคัญเท่ากับค่าครีเอทินีนดังนั้นคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตนะคะกรุณาจำค่าครีเอทินินไว้ด้วยถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะให้สูงกว่าคุณผู้หญิงหน่อยหนึ่งคุณผู้หญิงก็จะอาจจะต่ำกว่าคุณผู้ชายหน่อยหนึ่งนะคะก็คือ0จุดกว่าๆแล้วก็1กว่าๆคุณผู้หญิงก็0จุด4ถึง1.0ประมาณนี้นะค่าครีเอทินินนะต้องไม่เกินนี้นะคุณผู้ฟังมันเป็นค่าที่อันนี้ต้องคุณหมอท่านตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ระมัดระวังตัวกันเอาละค่ะยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตตับม้ามปอดหัวใจก็สำคัญกับอวัยวะของเราวันนี้เราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะแล้วก็ผู้ที่มีความสนใจสมุนไพรแปะกุ้ยตาไวกิงเพราะว่าหน่วยกรองของเสียคือไตเกรงว่าการรับประทานสมุนไพรแปะกุ้ยตาไวกิงแล้วจะส่งผลกระทบต่อไตหรือไม่นะคะสารต้านอนุมูลอิสระในแปะกุ้ยตาไวกิงพร้อมความบริสุทธิ์ของแปะกุ้ยตาไวกิงนะคุณฟังสามารถที่จะรับประทานแปะกุ้ยตาไวกิงได้หรือเปล่าสำหรับคนที่เป็นโรคไตอันนี้คือคำถามสุดฮิตเลยล่ะค่ะไปฟังข้อมูลทางการแพทย์กันค่ะในชุดที่1 นะคะคุณฟังคะ
5: สวัสดีค่ะฮ
6: ัลโหลโอ้ยสวรรค์บันดาลให้เราได้ฟังเสียงกันนะ
5: ฮัลโหลหนูจะถามคุณหมอแล้วค่ะ
6: ครับ
5: หนูเป็นโรคไอ้เนี่ยไตเสื่อมมาหนูทานแกะกล้วยได้ไหมคะ
6: โอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 70แล้วค่ะ
6: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนักส่วนสูง150
6: หนัก
5: น้ำหนักเมื่อก่อนมัน55หรือตอนหลังๆเนี่ยมันลดมาเหลือสี่ห้าม
6: ั่งน้ำหนักมันลดเองหรือเราออกกำลังกายแล้วคุมอาหารครับ
5: ลดเองค่ะ
6: อืม
5: ตอนนั้นหนูไปเอ็กซเรย์แล้วหมอก็นัด6 เดือน
6: เรามีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
5: ไม่มีค่ะความดันปกติ
6: โอ้ทำไมเป็นโรคไตได้นะนี่เห็นไหมความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยโรคแห่งความเสื่อมเนี่ยมันเป็นโรคที่ทำให้คนเขาไม่รู้จักตัวเองว่า อายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปถ้าไม่กินผักไม่กินผลไม้ที่ไม่หวานไม่ออกกำลังกายคุณเป็นโรคแห่งความเสื่อมแล้วคือหลอดเลือดและน้ำเลือดแต่ตัวเลขมันไม่โชว์ถ้าอยากจะโชว์ตัวเลขนะว่ามีว่าที่เบาหวานหรือเปล่าคุณก็ตรวจหาค่าฮีโมโกลบิน A1C มันก็ไปเจอมันความเสื่อมครับมันตรวจดูความเสื่อมของน้ำตาลในเลือดครับเนาะเอาต่อไปเลยครับ
5: แล้วหนูจะทานได้ไหม
6: เดี๋ยวก่อนค่าไตเสื่อมมีอยู่มันมี2แบบแบบเฉียบพลันว่าที่จัดงานที่วัดนะแบบเฉียบพลันนะครับมันทำไม่ได้เลยเฉียบพลัน
5: นี่ที
6: ่แบบเรื้อรังคุณต้องรู้จักค่าไตเสื่อมมันเท่าไหร่มันมีอยู่5ระยะระยะสุดท้ายต่ำกว่า15ระยะที่4ต่ำกว่า30ระยะที่3ต่ำกว่า60และที่2ต่ำกว่า90นะถ้าอยู่ระยะที่4ที่3ก็ยังพอทำเนาแต่อยู่ระยะที่5สุดท้ายต่ำกว่า15ต้องควบคุมอย่างหนักไปหาหมอทั่วโลกทั่วประเทศไทยเขาบอกว่าไม่มียารักษาห้ามกินทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไม่ใช่ครับเราต้องรู้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากความเสื่อมของเซลล์ที่ไตมันเสื่อมเพราะอะไรเสื่อมเพราะว่า 1. มันไม่สามารถที่จะขจัดของเสียโดยผ่านทางไตออกมาได้แล้วเก็บของดีเก็บไว้เอาไว้ใช้มันไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ไขจุดนี้ซึ่งยาแผนปัจจุบันไม่มีเลยนอกจากกินน้ำด่างน้ำด่างอะ pH เกิน7เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ทฤษฎีของแพทย์แผนไทยแผนโบราณเนี่ยต้องรู้จักสมุนไพรทีนี้เราก็มาผสมผสานระหว่างสมุนไพรกับยาแปะกล้วยเนี่ยคุณดูว่าตัวเลขของไตเสื่อมระยะเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะซึ่งแผนโบราณมันไม่มีครับค่า eGFRเขารู้ว่าไตหรือกระสายเนี่ยแปลว่าไตเนี่ยเขารู้จักแค่นี้แต่ไม่มีส่วนดีของสมุนไพรทีนี้เขาเอาไปงานวิจัยว่าไอ้ตัวสมุนไพรแปะกล้วยมันมีอะไรมันมีฟลาวานอยด์กับเทอร์พีนอยด์ก็มีการทดลองค้นคว้าต่อไปเพราะไอ้ตัวแปะกล้วยเนี่ยที่แนะนำมาสู่รายการเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็คือศาสตราจารย์แพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณไม่ใช่ธรรมดาเราก็มาต่อยอดมางานวิจัยส่งอาจารย์หมอชำนาญนี่ไปโน่นไปที่ฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ไปเอางานวิจัยมาเกี่ยวเรื่องสมุนไพรเนี่ยภาษาไปเรียนมาต่อที่นั่นจากหลังจากจบจุฬาเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอางานวิจัยมาว่าถ้าเราให้อาหารแก่เซลล์ที่ยังไม่ตายเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมก็ดูจากผลเลือดนะครับดูจากผลเลือดนะครับนะตอนนี้ผลเลือดมีค่าผลเลือดออกมาไหมค่าครีตินินค่า BUN ไม่สำคัญขอดูค่าตัวเลขไตวายเรื้อรังที่เรียกว่า eGFR เท่าไหร่ครับ

0: ไตเสื่อมงวดที่แล้วอ่ะมันไตมันกี่เซนก็ไม่รู้นะหนูจำไม่ค่อยได้หรอกเขาบอกมางวดนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วจะเป็นหัวใจโตเขาบอกว่างวดนี้ดีขึ้นงวดก่อนนั้นไตมันเสื่อมไป
1: แสดงว่าค่า eGFR เนี่ยเขาบอกระยะไหนหรือเปล่าครับ
0: เขายังไม่บอกระยะไหนครับ
1: คืออย่างนี้รายการนี้สอนให้คนมีความรู้ครับไม่ใช่เอะอะกินแต่แปะกล้วยเราไม่เคยขายแปะกล้วยเลยไม่ให้กินด้วยถ้าไม่มีความรู้อ่ะคุณต้องรู้จักผลแลบและผลหลักที่บวมไหม
0: ไม่อะค
1: ่
0: ะ
1: ผลรู้สึกว่าฉี่ออกมามีขุ่นๆบ้างไหมมีโปรตีนรั่วไหมเนี่ยเห็นไหมค่อยลึกไป
0: ก็ไม่มีค่ะ
1: ไม่มี
0: หนูตอนหนูอยู่กรุงเทพนะคะหนูว่าทานแต่กล้วยหนูซุ่มทานอย่างนั้นแหละ
1: ซุ่มทานนี่นะฮะถ้าค่า eGFR สมมติว่าระยะที่4ก็แล้วกันสมมตินะครับสัก30เอา30นะครับถ้ามันกินอะไรก็ตามซึ่งยาแผนปัจจุบันไม่มีทำให้ eGFR หรือไตเสื่อมเรื้อรังเนี่ยมันดีขึ้นแม้แต่ตัวเดียวแต่ไม่ใช่ประการที่1ร่างกายซ่อมตัวเองได้ครับประการที่2เนี่ยอย่างนั้นคุณตายแล้วอ่ะเอะอะแงกๆชักกระดิ่งดิ้นทำไมมันฟื้นเองได้ล่ะร่างกายมันซ่อมเองได้เพื่อการอยู่รอดเป็นธรรมชาติ2ถ้าให้มันซ่อมเร็วขึ้นคือเลือดเป็นอาหารของเซลล์ทุกชนิดจริงหรือเปล่า7-8 ลิตรเนี่ยเลือดเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสมุนไพรแปะกล้วยเนี่ยคุณต้องดูอยู่2อย่างดูผลหลักดูโง่เฮงว่างั้นนะโง่เฮงว่าคุณเป็นในตอนนี้บวมไหมดีขึ้นไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กินแปะกล้วยคุณสังเกตดูดีขึ้นแสดงว่าไอ้เจ้าฟลาโวนอยด์เทอร์โบนอยด์ในแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันนุ่มแต่มันแข็งแกร่งแรงยืดหยุ่นกระเพื่อมนาทีหนึ่ง60-70ครั้งเนี่ยเวลาหัวใจบีบปุ๊บหลอดเลือดต้อง 40,000 กว่ากิโลเนี่ยคุณลองคิดดูนะมันก็บวมขึ้นแล้วมันก็แฟบถ้ามันไม่บวมไม่แฟบคุณก็ตายแล้วครับเพราะมันออกมาจากหัวใจต้องบีบแรงๆกว่าจะต้อง 40,000 กิโลนะคุณลองคิดดูก็แล้วกันแล้วมียาตัวไหนที่นอกจากจะทำให้หลอดเลือดมันเหนียวมันแข็งแกร่งแข็งแรงไม่ตีบไม่แตกง่ายแล้วทำให้หลอดเลือดที่มันชุ่มฉ่ำด้วยเลือดทั้งดำทั้งแดงที่เห็นผิวๆหลอดเลือดดำทั้งนั้นลึกๆคือหลอดเลือดแดงเนี่ยนะครับมัน 40,000 กว่ากิโลเนี่ยถ้ามันพลาดจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยใช่ว่าหลอดเลือดไปลิงที่ไตไม่ดีเนี่ยไตไม่ดีเสร็จปั๊บแสดงว่ามันขาดอาหารใช่ไหมหรือเป็นหลายๆโรคบางโรคอย่างเบาหวานความดันไขมันสูงทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมใช่ไหมหรือไม่เป็นก็ตามนะอาจจะพันธุกรรมก็ได้ทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันข้นมันก็ไหลวนเอาเลือดที่มีอาหารไปเลี้ยงที่เซลล์ของไตไม่ได้มันก็เสื่อมมากเสื่อมน้อยก็โชว์ออกมาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเห็นไหมข้อเสียของแผนโบราณเนี่ยมันไม่มีจุดนี้ครับไม่มีค่าฮีโมโกลบิน eGFR ไม่มีค่าอะไรผมมีอะไรนะครับไตก็เรียกว่ากระสายไตพิการนั่นแหละครับมันกว้างเกินไปแต่มีผลดีว่าสมุนไพรเนี่ยกินแล้วไม่อันตรายเหมือนสารเคมีแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยเหตุด้วยผลธรรมชาติเราไม่ใช่สิ่งพิเศษสิ่งพิเศษคือปากของคุณหูของคุณเนี่ยได้ยินแล้วจะเชื่ออะไรก็อะไรก็ตามว่าไตวายเรื้อรัง1คุณต้องมีค่าตัวเลขค่า eGFR ต่ำกว่า15เด้งแล้วระยะสุดท้ายแล้วต่ำกว่า30ลงมาระยะที่4ต่ำกว่า60ที่3ต่ำกว่า90มันขึ้นทีละ30 30 30คุณดูเองต้องเป็นนะรายการนี้ไม่ได้สอนให้คุณกินแปะกล้วยแต่สอนให้คุณรู้จากหมอที่เก่งที่สุดคือตัวคุณ

0: เองอะเพราะไปที่ไหนก็ตามไม่มีใครอธิบายอย่างนี้จริงหรือเปล่าอธิบายภาษากะเหรี่ยงเราก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่า
1: ครับจ้ะแล้วหนูจะถามได้ไหมเนี่ย
0: เช้า4ยัน4แล้วก่อนทานเนี่ยคุณเอาผลแลบที่คุณตรวจนะครั้งหลังสุดนะฮะหลังจากทาน4อาทิตย์คุณโทรมารายงานมาประจานกันเลยว่าแปะกล้วยไม่ได้ผลมันไม่ดีแต่ตั้งแต่ 4-50 ปีเนี่ยที่ทำรายการมาเปิดหน้าใหม่มีแต่คนเชยชมว่าสาวน้อยแปะกล้วยมันสวยเหลือเกินเนาะคุณหน้ามือมันก็ดีขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวคุณสมองคุณเนี่ยมันได้รับอาหารเพียงพอสงสารคนที่ไม่กินแปะกล้วยแต่เราไม่กล้าพูด
1: หนูทานมาแล้วค่ะ
0: ทานแล้ว
1: ดีทุกอย่างเลย
0: เช่น
1: และอย่างที่หนูปวดหัวเข่าขาหนูปวดตรงอะไรเงี้ยการแปะกล้วยนะหนูซื้อทานเอง
0: เอาละเดี๋ยวนะฮะคุณจุดนี้เสร็จปั๊บเนี่ยคนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วว่าไตวายเรื้อรัง EGFR เรื้อรังเนี่ยฟังนะครับท่านผู้ฟังครับ1คุณต้องรู้จักเรื่องอาหารคุณก็เปิดใน Google สิหรือไปซื้อหนังสือก็ได้อาหารสำหรับคนที่เป็นโรคไตคืออาหารพืชสีอ่อนๆผักสีอ่อนๆมันมีโพแทสเซียมไม่มากจนเกินไปไม่เป็นอันตรายต่อไตก็เปิดดูสิครับกินถั่วงอกผักกาดขาวกินกระหล่ำปลีกินฟักกินแตงกวาเนี่ยหอมหัวใหญ่บวบกินได้หมดคุณจำเฉพาะตัวกินได้ไอตัวกินไม่ดีผักคะน้าเขียวๆปื้ดอย่างนี้มันมีโพแทสเซียมสูงคุณอย่าไปกินมันเราไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มนี่แหละคือยารักษาโรคไตที่ดีที่สุดบวกกับการกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่ธรณีนี่นี้เป็นพยานเราต้องดูว่าค่า EGFR มันดีขึ้นไหมเช่นว่าจาก30ขึ้นเป็น 4-50 ไหมหรือคงที่แสดงว่าดีขึ้นไม่ตกลงมาเราไม่เคยเชียร์แปะกล้วยว่ากินแล้วภูมิแพ้มันดีขึ้นไม่เคยเชียร์ว่าภูมิแพ้มันหายจากการกินแปะกล้วยไม่เคยเชียร์สายตามันดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นไม่มียารักษาหรือแม้ตั้งเป็นเส้นเลือดขอดนี่โอ้โหน่าสงสารคุณปล่อยมันได้ยังไงหลอดเลือดดำมันมีลิ้นมันต้องซ่อมลิ้นซ่อมเบาจัดผ่าตัดขี่ช้างจับตั กแตนแล้วทำไมมันไม่กึกก้องทั้งโลกทั้งประเทศไทยเพราะว่าต้องการให้คนหายจากโรคที่ยาแผนปัจจุบันบอกว่าโรคแห่งความเสื่อมไตเสื่อมไอตัวแสบเลยเนี่ยสงสารเพื่อนผมไปเปิดให้ลูกเขยไปเปิดล้างไตอีกหน่อยมึงจะไม่มีคนไข้ถ้ากินแปะกล้วยเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดเพราะว่ามันต้องซ่อมให้ได้สาธุเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะถามอะไรก็ตามคุณต้องมีผลแลบอยู่ในมือจะได้รู้ว่าเราพูดจริงหรือโกหกเออแฝงไหมล่ะกินกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะแปะกล้วยเนี่ยอายุเกิน30คุณไม่กินผักต่ำกว่า 80% ขาดการออกกำลังกายกินแต่ฟาสต์ฟู้ดกินหวานกินมันกินเค็มกินก่อนนอนนะคุณตายทั้งเป็นแล้วแล้วน้ำหนักคุณผอมมาดีผู้หญิงเอวไม่เกิน80ผู้ชายไม่เกิน90มีใครพูดอธิบายได้ขนาดนี้สงสารอาจารย์หมอชำนาญไม่ได้พูดเชิญนะครับอาจารย์
2: ก็พยายามซักคุณเยอะนะครับเพราะว่าในการที่จะวิเคราะห์เรื่องโรคของคนไข้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยการซักประวัตินะครับการถามผลเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องไตก็จะต้องถามว่ามีโรคประจำตัวไหมค่าของไตเป็นยังไงบ้างเพราะไตเนี่ยมันมีหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยไตมันก็ไม่ดีไตมันเสื่อมไตไม่สามารถทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกมานอกร่างกายได้สาเหตุก็เป็นเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตและเส้นเลือดนี่เป็นตัวที่นำอาหารไปให้กับเซลล์ของไตถึงแม้จะนั้นไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันไม่ได้เป็นไขมันมันก็เกิดความเสื่อมได้เพราะความเสื่อมนี่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณอายุมากนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งมันมีความเสื่อมของเส้นเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่ดีหัวใจก็โตเส้นเลือดไปเลี้ยงที่ไตไม่ดีไตก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ เซลล์ในทุกอวัยวะของเราเนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งนั้นเองเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนไข้รายนี้ถ้าคุณหมอเขาบอกว่าตายคุณไม่ดีอ่ะคุณต้องถามต่อว่าไอ้ค่าของ BUN เท่าไหร่ค่าคิตินินเท่าไหร่ค่า EGFR เท่าไหร่มันก็จะบ่งบอกถึงความผิดปกติของอวัยวะไตได้แล้วก็ต้องถามต่อว่ามันมีโปรตีนรั่วไหมจากการตรวจปัสสาวะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นแหละเพราะนั้นอาจารย์กฤษณะถึงพยายามถามไงเพราะการวิเคราะห์คนไข้เนี่ยมันต้องใส่ข้อมูลตรงเนี้ยอีกอันนึงที่มันจะช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยได้ก็คือการตรวจร่างกายแต่ของเราเนี่ยมันเป็นการตรวจทางอากาศเนี่ยบางทีมันก็ยากนะถ้าไม่เก่งจริงอย่างอาจารย์กฤษณะวินิจฉัยไม่ออกหรอกเพราะนั้นอาจารย์ก็ซักคุณนะคุณก็อย่ารำคาญนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนเนี้ยไตมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็บอกคุณบอกว่าไตไม่ค่อยดีนะระยะ3ระยะ4เนี่ยแล้วจะทำไงต่อล่ะคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับไม่ให้มันไตมันเสื่อมไปมากกว่านี้แล้วถ้าไตมันเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่มียาอีกมันไม่มียารักษาอย่างดีก็ให้เกทานโซดามินเท่านั้นเองเพื่อต้องการให้เลือดที่ไปผ่านไตเนี่ยให้เป็นด่างไตก็จะทำงานน้อยลงแต่ถ้าเป็นเลือดเป็นกรดเนี่ยไตทำงานหนักก็แค่นั้นจริงๆครับแล้วก็คุณหมอเขาบอกว่าคุณต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการประเมินผลว่าที่คุณหมอพูดเนี่ยแล้วคนไข้ทำได้หรือเปล่าเพราะคนตายจะวายได้จากอะไรจากสารเคมีจากอาหารที่เราทานเข้าไปแต่ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆแล้วการล้างไตการฟอกไตก็เป็นการรักษาปลายทางแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ไตคุณดีขึ้นนะคุณต้องดูแลเรื่องเส้นเลือดให้มันแข็งแรงเหมือนสมัยที่คุณเป็นสาวเพราะนั้นการใช้สมุนไพรการใช้สารทางเลือดซึ่งมีประโยชน์ตรงนี้ไงมันทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นทำให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้นที่เขาเรียกว่าอีลาสติตี้นะครับแล้วมันทำให้น้ำเลือดไม่ข้นไม่เหนื่อยที่เขาเรียกวิสคอสิตี้เนี่ยสองตัวนี้แหละถ้ามันดีเนี่ยคุณจะไม่เป็นโรคหลอดเลือดเลยแต่ถ้ามันไม่ดีมันจะมีโรคหลอดเลือดแล้ววันดีคืนดีไอ้โรคหลอดเลือดเนี่ยมันก็มีไอ้พวกเลือดไปเกาะอยู่ที่ผนังเส้นเลือดแล้ววันดีคืนดีมันก็อาจจะหลุดแล้วมันก็ไปอุดตามที่ต่างๆนะครับทำให้คนไข้มีอาการถึงแม้จะรักษาโรงพยาบาลดีที่สุดหมอดีที่สุดโอกาสรอดชีวิตก็ยากโดยเฉพาะถ้ามันไปอุดเส้นเลือดใหญ่ตรงบริเวณช่องท้องก็ดีสมองก็ดีก็ต้นคอก็ดีบางทีมันไปอุดที่ขั้วหัวใจไปโรงพยาบาลยังไม่ทันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คุณต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับอย่าทานอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนเนื้อสัตว์เยอะๆก็ไม่ดีอาหารที่ค้างคืนอาหารที่หญ้าปิ้งย่างนะครับอย่าทานเค็มนะครับจะเห็นว่าไอ้การบริโภคเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ไตคุณดีขึ้นหรือไม่มีความเสื่อมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตมันดีขึ้นเซลล์มันฟื้นตัวได้เพราะเซลล์ที่ตายมันไม่ได้ตายเลยนะครับแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถทำหน้าที่ได้ไม่สามารถขับถ่ายของเสียได้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลทุกเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องไปตรวจไปเช็คเจาะเลือดตามที่คุณหมอเขานัดเนี่ยแล้วถ้าคุณดูแลไม่ดีค่าผลเลือดมันเปลี่ยนแปลงค่าคิตินินมันขึ้น BUN มันขึ้น EGFR มาลดลงเนี่ยดังนั้นคุณหมอเขาก็จะต้องบอกคุณว่าต้องล้างไตแล้วนะต้องฟอกไตแล้วนะต้องมาโรงพยาบาลอาทิตย์ละ3ครั้งนะแล้วต้องล้างไปตลอดชีวิตรับได้มั้ยล่ะรับไม่ได้อาจารย์กฤษณะยังรับไม่ได้เลยอ่ะจะล้างหัวจะล้างไตอ่ะผมไม่ยอมหรอก ถ้าล้างหัวใจ10ห้องให้มันใสสะอาดเนี่ยโอเคแล้วท่านจะเห็นว่าไอ้การล้างไตมันการเป็นการรักษาปลายทางทั้งสิ้นนะครับแล้วมันก็ต้องทำตลอดชีวิตเพราะรักษาทางเลือกโดยเฉพาะยิ่งสมุนไพรเนี่ยซึ่งมีประโยชน์ตรงนี้ไงครับแต่เราต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วต้องสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบันสมุนไพรมันดียังไงเราก็ต้องใช้ศาสตร์แผนปัจจุบันเข้ามาอธิบายว่าสมุนไพรมันดียังไงมันไปกระตุ้นตรงไหนมันไปกระตุ้นไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์หรือเปล่าแล้วไมโตคอนเดรียที่อยู่ในเซลล์เป็นตัวที่สร้างพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการประสาทในร่างกายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาท ที่ภาษาหมอเขาเรียกเมตาโบลิซึมนั่นแหละครับเพราะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยคุณต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักแล้วก็ทำตามที่หมอบอกคือดูแลเรื่องการบริโภคแล้วก็ใช้สมุนไพรก็สามารถที่จะทำได้และสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปตรวจดูว่าค่าผลเลือดเป็นยังไงไตมันดีขึ้นไหมค่า eGFR มันขึ้นไหมBUN-GGE มันลดลงหรือเปล่านี่แหละครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโอกาสที่คุณจะต้องไปฟอกไตล้างไตก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องเข้าใจว่าถึงแม้คุณจะไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันไม่ได้เป็นไขมันมันก็เกิดความเสื่อมได้เพราะอายุเรามากขึ้นนั่นเองครับ
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: สำหรับคุณผู้ฟังซึ่งได้รับฟังข้อมูลทางการแพทย์ผ่านไปเรียบร้อยก็จะเห็นว่าโดนซักกันไปจนละเอียดแล้วค่ะเพราะกว่าจะผ่านได้นี่คุณฟังคะต้องเข้าใจเนาะต้องรู้ที่ไปที่มานะว่าผู้ป่วยเนี่ยทำไมถึงได้มีปัญหาเรื่องของไตเสื่อมเพราะอะไรเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทานยาไหมเพราะว่าภาวะของการเป็นโรคไตเรื้อรังเนี่ยกว่าที่มาล้างไตนี่คุณฟังอันการมีภาวะในโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังนี่ก็ได้เหมือนกันนะอย่างเช่นโรคเบาหวานพอเลือดข้นเนี่ยเลือดนะคะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล่วยไตไปเลี้ยงไตเนี่ยก็ไม่มีประสิทธิภาพก็ทำให้ไตเกิดการขาดเลือดก็เลยส่งผลกระทบต่อไตส่งผลกระทบต่อตาด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานส่งผลกระทบต่อตีนหรือว่าเท้าด้วยนะเขาถึงได้พูดกันว่าพอเป็นเบาหวานเนี่ยตาไตตีนมันเป็นอันตรายไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหลายท่านหลายคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้มาแล้วล่ะแต่บางท่านบางคนไม่ได้มีภาวะเบาหวานนะคุณฟังไม่ได้มีส่วนของเบาหวานเลยแต่มีภาวะเกี่ยวกับความดันเป็นความดันมานานมากๆเป็นมา10ปีบางคนต้องทานยาบางคนยังไม่ยอมหายเลยทำไงถึงไม่หายแปลกจังที่จริงควรจะหายนะ5ปี1ปีนั้นควรจะหายได้แล้วคุณฟังถ้าเรารู้จักใช้อาหารเป็นยาเราจะต้องไม่เป็นทาสของยาถูกไหมคะเราจะต้องไม่เป็นทาสของยาเราจะต้องไม่เป็นทาสของความดันเพราะเราสามารถที่จะควบคุมได้เราเลือกทานได้ในเมื่อเรามีชีวิตจิตใจไม่มีใครมาป้อนเรานะเราสามารถทานได้เราอ้วนเราก็ต้องลดได้เราต้องคุมตัวเราเองได้เราต้องจัดการตัวเราเองได้เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะในการที่จะควบคุมน้ำหนักตัวแล้วก็ควบคุมเรื่องของเบาหวานความดันไขมันแต่แน่นอนการมีความดันเรื้อรังย่อมส่งผลกระทบต่อไตของคุณแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังก็คงจะทำความเข้าใจการรับประทานสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ้งควบคู่กับยาแผนปัจจุบันสามารถดำเนินการได้นะคะเป็นไตก็สามารถรับประทานแปลกกล้วยตราไวกิ้งได้โทรศัพท์นะคะ062-5100-560-9สั่งซื้อสมุนไพรแปลกกล้วยตราไวกิ้งพร้อมด้วยกาแฟแปลกกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บนะคะโทรศัพท์ที่คลินิกสี่แยกไฟฉายเปิดทำการ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ส่วนคุณผู้ฟังที่จะโทรมาปรึกษากับทีมแพทย์ใช้081-334-6666ค่ะ081-334-6666ค่ะเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์เคนศักดิ์ประคองวงประคองทั้งวงเลยนะ
0: แล้วฟังรายการนี้สนุกไหมถามจริงๆอ่ะ
5: สนุกครับผมสนุก
0: เราได้ความรู้มากไหม
5: ก็ได้ความรู้เยอะๆหลายๆอย่างเกี่ยวกับการอยู่ใช้ชีวิตประจำวัน
0: คืออย่างนี
5: ้คือยังไงครับ
0: ความรู้เนี่ยนะถ้าคุณได้ความรู้จงเอาความรู้ไปบอกชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแล้วเอาความรู้ที่ได้เวลาฟังอะไรจากใครที่ไหนเนี่ยคุณจะต้องใช้ความรู้ของคุณคุณอย่าเพิ่งเชื่อใครง่ายๆไม่ก็ต้องผมหรือหมอชำนาญก็ตามแต่ทุกคนที่โทรมาเป็นสายที่บริสุทธิ์นะครับ
5: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดกุศลนะครับที่ทำให้คุณไปบอกต่อว่าหลังจากคุณกินอาหารตามที่ผมว่าไว้ทำ IF 86นะครับแต่เราพูดให้มันเรื่องยากๆเป็นเรื่องง่ายๆสมัยอยู่วัดตรีเนี่ยผมก็ก๊อปปี้มาจากพระนะครับตื่นตี2ตี3เนี่ยตื่นมาแล้วอ่ะจะมา IF 8กับ16นะครับเป็น24นะครับแต่ถ้าเราพูดแบบวิชาการแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องแล้วคุณก็ไม่ทำตามอ่ะ
5: อาจารย์
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้พูดเราได้เจรจาได้ทำให้คนเขาหายจากเบาหวานมันหายจริงๆนะครับหายมีสองอย่างคือว่าหายแบบคุณไม่ต้องควบคุมอาหารเลยจะกินหวานกินมันกินเค็มกินเข้าไปเหมือนกับคนปกติเหมือนกับคนที่ไม่เป็นเบาหวานหายอีกประเภทหนึ่งคุณเป็นมานานแล้วอายุมากแล้วเนี่ยร่างกายมันซ่อมไม่ทันหรอกครับก็ต้องควบคุมต่อควบคุมต่อตลอดชีวิตถึงแม้ไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันก็ต้องคุมอาหารอย่างที่ผมว่าไว้ผมก็ก๊อปปี้จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก๊อปปี้จากพวกเขาหันซาก๊อปปี้จากวัดตรีทศเทพที่เราเป็นถิ่นเรียนอยู่เหมือนพระตื่นตีสองตีสามตื่นแล้วตีสี่ตีสามตีสี่มาฉันแล้วเพราะว่าไปซื้อข้าวแกงก็เปิดตอนเช้ามืดเนี่ยไม่มีใครมาถวายพระเลยพระที่ไม่มีเมนเนี่ยแล้วไม่ได้ใบหวยเนี่ยจะมีคนมาถวายได้ยังไงเราไปล้ำถิ่นไม่ได้นะจากวัดตรีเนี่ยไปล้ำถิ่นวัดอื่นก็ไม่ได้นะก็มีเจ้าที่เวลาไปเขตนี่เขาครองอยู่เนี่ยเหมือนสีย่านเนี่ยเอาพระนั่งประจำมา10ปีก็นั่งที่นั่นแหละครับใครจะมานั่งแทนก็ไม่ได้ถิ่นนี้ข้าครองอยู่ก็ของธรรมดาแล้วครับของเขาเคยนั่งอย่างนี้ก็ถือว่าก็ดีนะอย่างน้อยๆเนี่ยแล้วผมก็ดูอีกอย่างหนึ่งว่าเรากินเนื้อวัวทุกวันทุกวันเนี่ยมันน่าจะทำอะไรให้แก่สัตว์โปรดนะคนเรากินเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยกินเป็น10ตัวนะครับกว่าจะตายเนี่ยเป็นร้อยตัวได้บางคนเนี่ยยิ่งกินพวกอะไรนะหมูกระทะโอ้ตายตายตายเขาเอาหมูอะไรที่ไหนไม่รู้มันขายถูกเหลือเกินเนี่ยปรากฏว่าหมูเขาลักลอบมาก็มีครับจะขายถูกได้ยังไงไม่มีกำไรบางคนขายถูกไม่มีกำไรยังไม่พอยังขาดทุนกันอีกยังไปเจอพรรคพวกกันอยู่หน้าวิทยาลัยหอการค้าเฮ้ยจ้อยมึงรวยนะขาดทุนวะมันนั่งกินตั้งแต่เช้ายันบ่ายเนี่ยมันกิน 2-3 รอบเนี่ยหัวละ190หมูกระทะขาดทุนจนบางแห่งเนี่ยเขาคิดเอาละกินหมูกินไปแต่น้ำจิ้มต้องซื้อครับก็ดีนะหมูจริงๆไม่ทำให้อ้วนหรอกครับมันอ้วนมันเป็นพิษเพราะน้ำจิ้มมันมีโซเดียมไม่มีผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตมีน้ำตาลเยอะคุณกินหมูกระทะเนี่ยนะต้มใส่น้ำต้มแล้วก็ใส่ผักด้วยเบาหวานไม่ขึ้นหรอกครับเบาหวานไม่ขึ้นมันขึ้นเพราะว่าไอ้น้ำจิ้มหมูกระทะนี่มันใส่น้ำตาลใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่อะไรตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเพื่อความอร่อยสังเกตดูสิกินมากๆคอมันจะแห้งท่านน้ำจิ้มเยอะๆถ้าหมูเปล่าๆกับผักคอไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่หรอกบางแห่งบอกว่าน้ำจิ้มต้องซื้อนะนิดเดียว30บาทซื้อไป4อันก็ได้120แล้วนะครับพอไม่มีน้ำจิ้มก็กินไม่ได้ใช่ไหมมันไม่อร่อยใช่ไหมมันตัดสินกันที่น้ำจิ้มหมูก็จากที่เดียวกันเลยครับ ของดีราคาถูกในโลกนี้ไม่มีแล้วครับการทำอะไรก็ตามที่เราทำด้วยความปรารถนาดีเสียงมันก็จะออกมาดีด้วยคุณเห็นโจรขึ้นบ้านไหมเฮ้ยไอ้เสือมึงรีบขึ้นบุกมันฆ่ามันทั้งหมดเขาไม่พูดว่าเสือกรุณาขึ้นมาฆ่าคนหน่อยได้ไหมมีแต่พูดด้วยความโหดเหี้ยมเหมือนกับเราพูดเนี่ยเราพูดด้วยความเมตตานะครับเสียงมันจะออกมาด้วยความกรุณามันมีมนต์สะกดนะครับถ้าเราพูดดีๆเนี่ยมันมีมนต์สะกดทำให้นรกกลายเป็นสวรรค์ทำให้คนทำตามทั้งประเทศไทยเมื่อเราพูดจากใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นครับ
3: ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9 อีกครั้งนะครับ062 5,100

0: Caffè.
1: Caffè แปะกล้วย coffee. Caffè แปะกล้วย coffee.
2: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz ย่านเกาะกลับ

พบกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านฟังคะเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่ส่งเสริมสุขภาพและมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับเพลงจังหวัดสนุกๆคือให้คุณผู้ฟังออกกำลังกายที่บ้านแอโรบิก at home exercise at home ค่ะคุณฟังคะจะOutdoor หรือว่า Indoor ก็แล้วแต่คุณฟังนะคะได้หมดเลยค่ะเปิดวิทยุฟังเพลงสนุกๆออกกำลังกายอยู่ในบ้านนะคะเพิ่มแรงต้านก็ถือดัมเบลไว้ถือขวดน้ำไว้นะคะมีการเพิ่มการใช้เวทเทรนนิ่งบ้างก็ตามแต่คุณผู้ฟังจะสันทัดกรณีนะคะแต่ว่าแนะนำว่าทำในปริมาณที่พอดีใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะคะเพลงนี้ก็จะสนุกสนานทีเดียวจากคำแนะนำของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทางรายการที่ได้เพิ่มเติมให้คุณฟังค่าหมายเลขโทรศัพท์กับการที่จะโทรไปพูดคุยปรึกษาแนะนำฟังเพลงพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์พูดคุยสอบถามต่างๆ081 334-6666ค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ในการที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บคือ062-5100-560-9นะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์โทรได้ในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคุณฟังคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะและติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้ที่ FM 89.0 FM 101กรมชการกองทัพไทย FM 91.5 MHz ท่านผู้ฟังคะ FM 89.0 นั้นฟังได้ตลอดวันค่ะ FM 91.5 MHz นั้นฟังได้ช่วงเช้าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็15-16นาฬิกาแล้วก็ไปช่วงตั้งแต่หลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าส่วน FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยนั้นฟังได้ทั้งในช่วงกลางวัน6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ไปพบกันอีกครั้ง2ทุ่มครึ่งจนถึง6โมงเช้านะคะพร้อมกับ www.kcsradio.online ที่ท่านสามารถเลือกรับฟังได้แล้วก็ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดที่ท่านสามารถเป็นผู้ชมได้ด้วยขนาดเดียวกันส่วนในระบบ AM นั้นท่านรับฟังได้ในช่วงเช้านะคะ 6-7 โมงเช้าพลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์1,269 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM 6-7 โมงเช้ารวมทั้งภาคสายแล้วก็ภาคบ่ายนะคะและพร้อมกันนั้นก็คือระบบ AM ตชด576รด AM 747แล้วก็1269ในระบบ AM คสทบพร้อมกับม2774จังหวัดระยองนะคะ9โมงเช้าจนถึงเที่ยงตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงเสาร์ FM 102.0 MHz 4ทุ่มครึ่งจนถึงตี4ครึ่งนะคะหรือว่าตี 4:50 ฟังได้เลยค่ะนี่เป็นรูปแบบของการรับฟังทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM สุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังคะฝากหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณฟังที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และไวน์เฮิร์บในราคาเท่าเทียมกันคือ260บาทนะคะ0625100-5609โชคดีมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลิมค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการรักษาสุขภาพโดยการใช้สมุนไพร
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
2: ท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะอยู่ๆก็นั่งปวดท้องแต่เอ๊ะกินข้าวแล้วนี่นาแต่ทำไมยังปวดท้องอยู่อีกล่ะเนี่ยหรือว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารกันแน่ปัญหาเรื่องปวดท้องเคยเกิดกับคุณบ้างไหมคะถ้าเคยและเป็นอยู่บ่อยๆรู้หรือไม่ว่ากระเพาะอาหารของคุณอาจมีแผลเล็กๆซึ่งถ้าปล่อยละเลยอาจกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารที่ร้ายแรงก็ได้นะคะ
4: โรคกระเพาะอาหารนะคะที่มาที่เป็นที่ไปนะคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วจะทำอย่างไรนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะในสมัยอดีตนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะจนมีประโยคที่พูดติดปากกันมาว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะในสมัยนั้นนะคะประชากรยังไม่มากเหมือนปัจจุบันนะคะการแข่งขันก็ไม่รุนแรงเหมือนทุกวันนี้ทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ไม่รีบเร่งนะคะแม้ไม่ดิ้นรนก็ไม่อดตายว่างั้นนะคะแต่เมื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะคะต่างก็ต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดนะคะในปัจจุบันทำให้การกินอาหารไม่เป็นเวลาความตึงเครียดก็เกิดจากภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะรวมทั้งนิสัยในการกินอาหารที่มีรสจัดด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศเผ็ดร้อนจากการใช้ยาแก้ปวดแก้ไข้เป็นประจำใช้กันอย่างไม่ถูกต้องนะคะเป็นเหตุให้คนไทยจำนวนมากในปัจจุบันนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารกันมากขึ้นนะคะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะก็จะมีการสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือจะแสบท้องแล้วก็ปวดบริเวณลิ้นปี่ก่อนหรือหลังอาหารนะคะถ้าอาการรุนแรงก็จะมี อุจจาระเป็นสีดำคล้ำนะคะเนื่องจากมีเลือดออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารถึงปากทวารนะคะกินเวลานานเลือดจึงกลายเป็นสีดำคล้ำนะคะโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะคะมักจะมีน้ำย่อยออกมามากเกินไปแล้วก็น้ำย่อยนี้ก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะคุณผู้ฟังคะจึงเป็นตัวการสำคัญที่กัดเซาะให้เกิดแผลลูกลามใหญ่โตขึ้นได้นะคะดังนั้นการรักษาก็คือบรรเทาอาการโดยการใช้ยาลดกรดก็ช่วยเคลือบกระเพาะได้บ้างนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารลงด้วยนะคะยาลดกรดอาจทำให้ท้องผูกหรือว่าท้องเดินได้เหมือนกันนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะซึ่งแล้วแต่ส่วนประกอบของยาลดกรดนั้นๆนะคะในรายที่อาการรุนแรงต้องใช้ยาลดกรดทุกชั่วโมงเลยนะคะสลับกับน้ำนมอย่างนี้นะคะดังนั้นสมุนไพรดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารนี้เราก็จะใช้เป็นสมุนไพรนะคะช่วยในการทั้งลดแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารไปพร้อมๆกันนะคะช่วยทั้งกรดไหลย้อนแล้วก็รวมทั้งกระเพาะอาหารด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าสนใจเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารมา นานแล้วนะคะเป็นปีแล้วก็ยังไม่หายสักทีหรือว่าอยู่กันมาจนเป็นญาติกันแล้วเป็นมา10ปีบางท่านก็ยังไงก็ไม่หายนะคะพอทานของแสลงหน่อยก็จะเป็นนะคะบางท่านก็ทานกาแฟลงไปก็จะเป็นบางท่านทานอาหารบางชนิดนะคะทานลงไปก็จะเกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมานะคะกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาทำให้รู้สึกรำคาญแล้วก็ทรมานด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านต้องการที่จะดูแลเรื่องนี้นะคะก็ลองติดต่อมาสอบถามว่าจะทำยังไงจะให้อาการเหล่านั้นลดลงนะคะก็ติดต่อมาที่หมายเลขนี้เลยนะคะ
6: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันที่หมายเลขโทรศัพท
7: ์064 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064 2 6 5 1 4 2 6จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะ
8: ครับสวัสดีครับผมชื่อประยูนคุณอยู่ครับ
3: คุณประยูนสุขภาพร่างกายปัญหาด้านสุขภาพมีปัญหาอะไรบ้างคะ
8: ครับก็โรคกระเพาะปวดท้องลำอักเสบอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามันอืดเฟ้ออะไรเงี้ย
3: สุขภาพถามหน่อยว่าท้องอืดเฟ้อมันจุกมันเสียดมันแน่นมันท้องผูกด้วยใช่ไหมคะแล้วมีกรดไหลย้อนด้วยใช่ไหมคะ
8: ครับ
3: แล้วไปตรวจโรงพยาบาลหรือเปล่าคะ
8: ไปครับ
3: คุณหมอว่ายังไงคะเป็นอะไรบ้าง
8: คุณหมอก็ว่าโรคกระเพาะอย่างเดียว
3: โรคกระเพาะอย่างเดียวแล้วหมอให้ยามารับประทานไหมคะ
8: ให้มาก็คือว่ากินได้ผลมั่งไม่ได้ผลมั่งอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะรับประทานยาลงเป็นเวลากี่เดือนกี่ปีคะ
8: มาก็เกือบ2ปีปีเศษไม่ดีขึ้น
3: มีอาการท้องผูกด้วยไหมคะ
8: ครับท้องผูกค่ะอาจจะแรกมันก็จุกเสียดขึ้นแน่นอึดอัดอะไรก็อะไรมันก็ไม่ค่อยสะดวกกันนอก
3: ทานอาหารได้ไหมเมื
8: ่ออาหารมันก็ทานไม่ค่อยได
3: ้ท้องผูกกี่วันคะถามอีกหน่อย
8: ก็ท้องนี่จะผูกประจำนะครับผูกมาตลอดแล้วก็กินยาระบายยาถ่ายตลอดอะ
3: ถ้าไม่กินจะไม่ถ่ายเลยใช่ไหมคะ
8: ไม่ถ่ายเลย
3: เมื่อคุณประยูนรับประทานอาหารที่มีกากใยหน่อยนะคะรับประทานผักเยอะๆแล้วก็รับประทานผลไม้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะหน่อยค่ะนะคะ
8: ครับผม
7: ในทางการแพทย์แผนไทยนะคะมีสมุนไพรอยู่หลายชนิดค่ะที่สามารถดูแลอาการของโรคกระเพาะอาหารได้ค่ะในกระเจี๊ยบมอนนะคะจะมีสารเมือกที่ช่วยเคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะจึงช่วยสมานแผลในลำไส้ได้อีกทั้งยังช่วยดูแลระบบทางเดินอาหารได้เพราะเป็นผักที่มีเส้นใยสูงค่ะจึงช่วยให้ขับถ่ายได้ดีค่ะและพืชอีกหนึ่งชนิดนะคะคือขมิ้นชันค่ะน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันนะคะมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดแน่นจุกเสียดขับลมนะคะและผลไม้อีกหนึ่งชนิดเราสามารถเห็นกันได้ตามตลาดนะคะก็คือฝรั่งค่ะเป็นผลไม้ที่มีสารแทนนินอยู่มากนะคะจะช่วยยับยั้งการลุกลามของเชื้อโรคช่วยสมานท้องและลำไส้นะคะลดอาการอักเสบของกระเพาะลำไส้และช่วยลดการคลื่นไส้อาเจียนได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสมุนไพรมีประโยชน์มากมายแต่เมื่อเรานำสมุนไพรมาเข้าเป็นตำรับโดยแพทย์แผนไทยนะคะจะมีสรรพคุณเป็นยาในการที่จะดูแลอาการของโรคต่างๆได้เช่นกันค่ะ
4: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะดังนั้นจุดประสงค์ในการที่หมอจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรนะคะเราก็จะรู้ว่านะคะร่างกายของมนุษย์เรานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะถ้าแพทย์แผนไทยเขาก็จะเรียกว่าธาตุทั้ง4นะคะดินน้ำลมไฟส่วนประกอบเหล่านี้นะคะก็จะนำมาประกอบในการที่จะหาสมุนไพรนั้นมาบำบัดร่างกายนะคะว่าร่างกายช่วงจังหวะหนึ่งๆหรือว่าช่วงที่มีอาการป่วยไข้นั้นอะไรเป็นตัวที่กำเริบหรืออะไรตัวเป็นตัวขาดนะคะและนี่คือเป็นหน้าที่ในแนวหลักๆของแพทย์แผนไทยในการที่จะนำอาการต่างๆของคนไข้นั้นมาวินิจฉัยโรคแล้วก็จัดยาให้ถูกต้องกับอาการของคนไข้นะคะเขาเรียกว่าภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยเองนะคะก็จะดูว่าตัวไหนที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของโรคต่างๆในร่างกายของมนุษย์นั้นได้ก็ใช้วินิจฉัยกันเอานะคะด้วยความสามารถของแต่ละท่านนะคะ
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
9: 064 265 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
10: ท่านผู้ฟังคะระบบปัสสาวะประกอบด้วยอวัยวะใดบ้างและแบ่งงานกันทำหน้าที่อย่างไรนะคะเริ่มต้นจากไตทั้งสองข้างมีบทบาทในการช่วยกรองของเสียออกจากเลือดและขับถ่ายของเสียที่กรองได้ผ่านไปตามท่อไตเพื่อลงสู่กระเพาะปัสสาวะในขณะที่กระเพาะปัสสาวะซึ่งประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อที่สามารถขยายและหดได้นะคะเพื่อรองรับกักเก็บน้ำปัสสาวะไว้และขับออกไปเมื่อน้ำปัสสาวะเต็มโดยขับผ่านท่อปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกายนะคะท่อปัสสาวะนี้นะคะในเพศชายจะมีความยาวถึง18เซนติเมตรส่วนในเพศหญิงจะยาวเพียง 3-4 เซนติเมตรเท่านั้นค่ะและนี่เองนะคะซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ระบบปัสสาวะของผู้หญิงติดเชื้อได้โดยง่ายกว่าของผู้ชายค่ะวันนี้เรามาฟังสาระน่ารู้ในเรื่องระบบปัสสาวะกับคุณหมอหลินให้ลึกลงไปมากกว่านี้กันดีกว่านะคะ
4: ระบบปัสสาวะและก็ระบบสืบพันธุ์นะคะถึงแม้ว่าทั้งสองระบบนี้จะมีความสัมพันธ์กันนะคะเนื่องจากอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ก็มีหน้าที่ต่างกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะระบบหนึ่งทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของน้ำก็คือระบบปัสสาวะนะคะส่วนอีกระบบหนึ่งนั้นก็คือทำหน้าที่ในการดำรงเผ่าพันธุ์นั่นเองนะคะขอพูดถึงเรื่องของน้ำปัสสาวะหรือว่าระบบปัสสาวะกันก่อนนะคะอะไรเป็นลักษณะที่ประหลาดที่สุดของน้ำปัสสาวะนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะหลังจากที่เราปัสสาวะออกมานะคะมันก็จะปนเปื้อนกับจุลินทรีย์ได้ง่ายเลยนะคะแต่ขณะที่ขับถ่ายออกใหม่ๆนั้นน้ำปัสสาวะจะปลอดเชื้อนะคะเป็นความจริงที่มีผู้นำเอาปัสสาวะของตัวเองเนี่ยนะคะมาใช้ดื่มใช้การฆ่าเชื้อโรคในยามฉุกเฉินในขณะที่หาน้ำหายาฆ่าเชื้อชนิดอื่นไม่ได้นะคะยิ่งกว่านั้นนะคะยังพบว่าคนที่ตกค้างอยู่ในทะเลทรายสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยการดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองนี่แหละค่ะทำให้เห็นได้ชัดนะคะว่าถึงแม้ในขณะที่ร่างกายอยู่ในสภาวะขาดน้ำอย่างหนักไตก็ยังคงดูดเอาน้ำออกจากเนื้อเยื่อกลั่นเป็นน้ำปัสสาวะออกมาได้นะคะ สิ่งที่เรากินนะคะมีผลกับการขับปัสสาวะอย่างเช่นว่าเมื่อเราดื่มกาแฟชาหรือว่าโคลานะคะหรือกินอะไรก็ตามที่ผสมคาเฟอีนนะคะเราก็จะอยากถ่ายปัสสาวะมากกว่าปกติเนื่องจากว่ากาแฟที่มีคาเฟอีนมีฤทธิ์เป็นฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะโดยไปกระตุ้นให้ไตผลิตปัสสาวะเป็นจำนวนมากขึ้นนะคะเมื่อเราดื่มน้ำหรือว่าดื่มเครื่องดื่มอื่นๆมากขึ้นนะคะไตจึงทำหน้าที่รักษาระดับน้ำในร่างกายจะขับถ่ายเอาน้ำส่วนเกินออกไปอย่างรวดเร็วค่ะถ้าเราเป็นไข้นะคะทำให้เหงื่อออกมากกว่าปกติหรือว่าหลังจากเราอาเจียนหรือว่าท้องเสียติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะร่างกายเราก็จะขาดน้ำนะคะด้วยเหตุผลนี้แพทย์จึงสั่งให้คนไข้หรือผู้ป่วยนั้นดื่มน้ำมากๆขณะไม่สบายนะคะน้ำจำเป็นต่อการทำงานของไตนะคะร่างกายจึงต้องได้รับน้ำทดแทนน้ำที่เสียไปเนื่องจากออกกำลังกายหรือว่าการออกแรงทำงานหนักโดยเฉพาะในขณะที่มีอากาศร้อนควรจะดื่มน้ำมากๆด้วยนะคะความตื่นเต้นทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะขณะที่มีความรู้สึกกังวลนั้นนะคะหรือความเครียดนั้นนะคะบางคนจะรู้สึกอยากจะถ่ายปัสสาวะมากเลยทั้งที่มีน้ำอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนั้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็มีเหตุผลง่ายๆนะคะแต่ก็น่าแปลกใจก็คือขณะที่คนเรามีอาการตื่นเต้นหรือว่าโกรธกระเพาะปัสสาวะอาจตื่นเต้นไปด้วยนะคะทำให้กล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะที่ผ่อนคลายเกิดการเกรงตัวนะคะแล้วจึงทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะนั่นเองสีเหลืองของน้ำปัสสาวะนั้นเกิดจากเม็ดสีชื่อว่ายูโรโครมนะคะแต่สีของน้ำปัสสาวะที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของน้ำปัสสาวะนะคะอย่างเช่นว่าเมื่อไตขับน้ำปัสสาวะเป็นจำนวนมากน้ำปัสสาวะก็จะมีสีจางนะคะแต่ขณะที่ร่างกายต้องการสงวนน้ำไว้นะคะไตก็จะผลิตน้ำปัสสาวะที่เข้มยิ่งขึ้นนะคะจนเป็นสีเข้มแล้วก็มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปกตินะคะอาการเช่นนี้เกิดขึ้นได้ในหลายโอกาสนะคะเช่นในขณะเรานอนหลับนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายไม่ได้รับอาหารแล้วก็ไม่ได้รับน้ำเลยนะคะแล้วก็กระบวนการต่างๆภายในร่างกายก็ดำเนินช้าลงจึงทำให้น้ำปัสสาวะครั้งแรกในตอนเช้ามีสีเข้มคุณผู้ฟังได้สังเกตไหมคะไตมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการเมาค้างด้วยนะคะหลังจากที่เราดื่มแอลกอฮอล์นั้นถ้าเราดื่มน้ำตามหลังจากดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะคะก็อาจป้องกันอาการมึนศีรษะในตอนเช้าได้ด้วยนะคะแอลกอฮอล์ทำให้เส้นเลือดขยายตัวแล้วก็มีฤทธิ์ขับปัสสาวะทำให้มีอาการไหลเวียนโลหิตไปยังไตมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นให้มีการขับน้ำปัสสาวะมากยิ่งขึ้นกว่าปกตินะคะในกรณีนี้ร่างกายอาจขับน้ำออกไปมากกว่าได้รับเข้ามานะคะมีผลให้ร่างกายขาดน้ำปากก็จะแห้งปวดศีรษะหลังการดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าเราจะได้รับน้ำเข้าสู่ร่างกายมากเท่าไหร่นะคะปริมาณน้ำในร่างกายจะยังคงที่อยู่เสมอไตเป็นตัวควบคุมโดยการปรับปริมาณน้ำที่อยู่ในปัสสาวะให้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะเพื่อให้ปริมาณน้ำในร่างกายมีสมดุล นั่นเองนะคะวิธีการดูแลระบบขับปัสสาวะนั้นนะคะการติดเชื้อเพียงเล็กน้อยในทางเดินปัสสาวะนั้นจึงต้องระวังให้ดีละคะการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะนั้นนะคะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยมักเกิดเชื้อโรคที่ลุกลามมาจากลำไส้ผ่านท่อปัสสาวะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะนี่ไงผู้หญิงมักเป็นมากกว่าผู้ชายนะคะเพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงนั้นสั้นและก็ช่องเปิดอยู่ใกล้กับทวารหนักและช่องคลอดนะคะอาการของกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อนั้นหรือว่าอักเสบนั้นนะคะก็จะมีอาการประกอบไปด้วยปัสสาวะจะบ่อยนะคะแล้วก็จะปวดรุนแรงถึงแม้จะมีน้ำปัสสาวะเพียงเล็กน้อยในกระเพาะนะคะรู้สึกแสบขณะปัสสาวะบางคนมีไข้แล้วก็มีเลือดในปัสสาวะด้วยนะคะกระเพาะปัสสาวะไม่มีอันตรายและการดูแลได้ด้วยยาจะเป็นยาสมุนไพรหรือว่ายาปฏิชีวนะผู้ป่วยเชื่อว่าเชื้อหายขาดแล้วนะคะจึงหยุดกินยาเร็วเกินไปอาจทำให้เชื้อผ่านเข้าสู่หลอดไตแล้วก็ก่อให้เกิดไตอักเสบได้นะคะซึ่งเป็นโรคที่อันตรายยิ่งกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นผู้ป่วยจึงควรกินยาให้ครบชุดตามที่แพทย์สั่งนะคะ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี้นะคะคุณหมอให้มาเท่าไหร่นะคะคุณหมอก็จะสั่งว่าทานให้หมดเลยนะคะถ้าทานไม่หมดนั้นก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นดื้อยาอนาคตจะใช้ยาตัวนี้ก็จะทำให้ยานั้นไม่ได้ผลนะคะก็เรียกว่าโรคดื้อยา
6: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
9: ์0 96 8 9 1 3 3 3 7
6: ย้ำอีกครั้งนะคะ
9: 0 96 8 9 1 3 3 3 7จดทันกันไหมคะถ้าจดไม่ทันนะคะเตรียมปากกากับกระดาษไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราก็จะบอกเบอร์กันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะบอกมาว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังเลยนะคะคุณลุงคุณป้าจดกันไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันเป็นช่วงๆไปเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะ
11: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังเลยนะคะ
12: ว่าชื่อ

0: ือน
1: ค่ะ
0: ประมาณอาทิตย์เดียว2อาทิตย์ก็เลยไปเนี่ยไปฟังวิทยุก็ว่ายาเนี้ยก็เลยโทษ
1: แล้วก่อนหน้านี้แสดงว่ามีกั้นปัสสาวะบ่อยใช่มั้ยคะถึงเป็นกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ
0: ก็ไม่เชิงกั้นนะมันก็ปวดแต่แล้วก็มันปวดแล้วมันไปฉี่แล้วมันก็ปวดเลยอ่ะมันปวดฉี่ก็เข้าไปห้องน้ำแล้วมันก็ปวดบวกมันจะปวดแล้วก็ปวดโอ้ยืนตัวสั่นเลยอ่ะจ้ะ
1: อ๋อแสดงว่ามันติดเชื้อแล้วถึงแบบมีอาการนี้เนาะไม่มีไข้อะไรใช่ไหมคะ
0: ไม่มีไข้มีอะไรทีนี้มันปวดแล้วมันจะไหลเลยแล้วมันไหลแล้วมันก็ปวดเนี่ยมันก็แสบมันก็ปวดอ่ะมันปวดแต่แหละมันจะแสบหรอก
1: คือเรากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยเน
0: าะจ้ะ
1: ก็อาจจะเป็นที่หนึ่งก็คืออายุเราด้วยนะคะอายุของเราด้วยแล้วเราก็เป็นพอดีมันติดเชื้อมันก็เลยมีอาการขัดเบานะคะ
2: ไม่น่าเชื่อว่าแม้นคนเรานะคะจะขับถ่ายปัสสาวะกันมากตั้งแต่แรกเกิดแต่หลายคนไม่ทราบวิธีที่ดีที่ทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นปกตินะคะวันนี้จึงจะขอเสนอ14อุปนิสัยนะคะที่ดีในการขับถ่ายปัสสาวะค่ะข้อที่1อย่ากลั้นปัสสาวะเมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะนะคะก็ให้ไปปัสสาวะทันที2นะคะเวลาปัสสาวะไม่ควรรีบร้อนเบ่งมากนะคะเพราะอาจทำให้หูรูดปัสสาวะชำรุดได้3ควรถ่ายปัสสาวะให้เหลือน้อยที่สุดใน1ครั้งนั่นคือเมื่อรู้สึกถ่ายหมดแล้วให้เบ่งต่ออีกสักนิดนึงนะคะปัสสาวะที่เหลือก็จะไหลออกมาค่ะ3นะคะไม่ควรบังคับให้ตนเองถ่ายปัสสาวะบ่อยเพราะจะติดเป็นนิสัยเวลาที่เหมาะสมคือ 2-4 ชั่วโมงค่ะควรขับถ่ายใน1ครั้ง4นะคะให้สังเกตการถ่ายปัสสาวะและน้ำปัสสาวะของตนเองทุกครั้งว่าถ้าเบ่งมากผิดปกติหรือไม่น้ำปัสสาวะรำพุ่งดีหรือไม่รำน้ำปัสสาวะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมหรือไม่น้ำปัสสาวะมีสีเหลืองใสหรือไม่นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอาการผิดปกติที่สามารถบ่งบอกโรคได้เช่นกันค่ะข้อ5นะคะอาจจะล้างทำความสะอาดหลังปัสสาวะแต่อย่าให้บริเวณนั้นเปียกชื้นเพราะอาจจะทำให้เกิดเชื้อราทางที่ดีหลังปัสสาวะทุกครั้งควรซับให้แห้งนะคะ6เมื่อปัสสาวะไม่ออกต้องหาสาเหตุโดยการไปพบแพทย์นะคะ7เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนการบริหารอุ้งเชิงกรานนะคะโดยการขมิบนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือขมิบช่องคลอดนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ขมิบทวารหนักวันละ100ครั้งจะช่วยป้องกันอาการปัสสาวะเล็ดได้ค่ะ7นะคะดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ10แก้วหรือ1ลิตรจะช่วยให้น้ำปัสสาวะใสมีจำนวนพอดีและป้องกันการเกิดภาวะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะ8นะคะก่อนมีเพศสัมพันธ์และหลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งคุณผู้หญิงควรถ่ายปัสสาวะทิ้งนะคะจะช่วยป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ค่ะ9นะคะน้ำปัสสาวะจะต้องเป็นน้ำเท่านั้นนะคะถ้ามีมูกหนองหรือว่าน้ำเหลืองเลือดปนออกมาถือว่าผิดปกตินะคะ10นะคะการขับถ่ายปัสสาวะต้องขับถ่ายคล่องไม่มีอาการเจ็บปวดถ้าปัสสาวะแสบขัดลำบากนับว่าเป็นอาการผิดปกติค่ะคนเราทุกคนนะคะต้องปัสสาวะทุกวันวันละ 4-6 ครั้งถ้าไม่ปัสสาวะเลย1วันถือว่าตกอยู่ในภาวะอันตรายนะคะก่อนเดินทางไกลก่อนยกของหนักควรปัสสาวะทิ้งทุกครั้งค่ะเมื่อคุณปฏิบัติได้ตามนี้เชื่อเลยนะคะว่าคุณจะเป็นคนนึงที่มีอุปนิสัยที่ดีในการขับถ่ายปัสสาวะได้แน่นอนค่ะ
3: ในร่างกายของมนุษย์เรานี้สามารถที่จะเกิดโรคได้กันทั้งนั้นแหละนะคะพอใช้ชีวิตมาอายุมาระดับหนึ่งแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นเสื่อมนะคะเมื่อเสื่อมไปแล้วเราก็จะเกิดอาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั่นแหละก็คือเนื่องจากเกิดจากร่างกายเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะครับ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจึงสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2

0: หกห้าหนึ่งสี่สองหก
1: คนเรานะคะเมื่อเริ่มมีอายุมากขึ้นก็เริ่มมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายมากขึ้นเช่นกันค่ะโดยเฉพาะในผู้หญิงหนึ่งในปัญหาความเสื่อมของร่างกายนั้นก็คือภาวะกระปังลมหย่อนหรือว่ามดลูกหย่อนที่พบกันได้บ่อยๆนะคะปัญหาของภาวะนี้ก็ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะเพียงแต่ก่อให้เกิดความรำคาญแล้วก็บั่นทอนความมั่นใจได้ในเวลาที่ทำกิจวัตรประจำวันอย่างอาการควบคุมปัสสาวะไม่ได้นะคะหรือว่าปวดหน่วงๆถ้าเป็นเช่นนี้จะมีแนวทางการดูแลรักษาอย่างไรบ้างนะคะมาฟังคุณหมอหลินไปพร้อมๆกันนะคะ
2: ค่ะคุณปูถ้าพูดถึงเรื่องของมดลูกหย่อนหรือว่ากระบังลมหย่อนนี้นะคะหมอให้ความรู้อย่างนี้นะคะว่าปกติแล้วนะคะกระบังลมของผู้หญิงเนี่ยนะคะก็จะมีความแข็งแรงมากนะคะแต่ถ้ามีการคลอดบุตรหลายคนหรือว่าเคยผ่านการคลอดบุตรมาแล้วก็จะมีปัญหาในการหย่อนยานนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นยืดขยายนะคะแต่สำหรับผู้หญิงที่อายุยังน้อยนะคะแม้จะผ่านการคลอดบุตรมาหลายคนก็ยังสามารถที่จะคืนความแข็งแรงได้เร็วกว่าคือหมายความว่ารักษาได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่าฮอร์โมนที่รังไข่ยังช่วยความแข็งแรงระดับหนึ่งนะคะวิธีการรักษานะคะก็จะมีอยู่3วิธีนะคะวิธีที่1ก็คือการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายนี้จะเหมาะกับหญิงที่มีบุตรน้อยนะคะก็จะบริหารบริเวณกล้ามเนื้อกระบังลมโดยการขมิบนะคะคือจะทำให้กล้ามเนื้อกระบังลมส่วนนั้นหดตัวทำให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นหนาตัวแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะส่วนวิธีที่2นั้นนะคะก็คือการผ่าตัดค่ะถ้าผู้ที่มีอาการหย่อนยานมากนะคะใช้การผ่าตัดก็จะช่วยได้นะคะคุณหมอก็จะตัดส่วนที่หย่อนนั้นออกไปนะคะแล้วก็จะเย็บส่วนนั้นแล้วก็ซ่อมแซมให้แข็งแรงนะคะหรืออาจตัดมดลูกทิ้งไปก็ได้นะคะซึ่งการตัดทิ้งนี้นะคะหมอไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าจำเป็นก็คือเราก็จะต้องตัดเพราะว่าความว่าจำเป็นนี้ก็คือหมายความว่ามดลูกนั้นหย่อนออกมามากจนจุกออกมาตรงปากมดลูกนั้นนะคะแล้วก็ถ้ารักษาโดยวิธีสมุนไพรนั้นนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะสมุนไพรก็จะไปชักมดลูกแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงขึ้นทำให้กระบังลมแข็งแรงขึ้นแล้วมดลูกก็จะชักเข้ามาก็คือเขาเรียกกันง่ายๆนะคะสมุนไพรชักมดลูกนะคะก็จะเป็นสมุนไพรตำรับเหมือนกันนะคะก็ใช้ตัวเดียวก็จะไม่ได้ผลนะคะเพราะนั้นนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
1: คนผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีควรหมั่นสังเกตและหาวิธีป้องกันนะคะหากว่าคุณมีความสงสัยว่ากำลังเข้าสู่ภาวะกระบังลมหย่อนมดลูกหย่อนเพื่อความมั่นใจก็ควรที่จะเข้าพบสูตินรีแพทย์นะคะเพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดและชี้ชัดได้ว่าคุณมีอาการกระบังลมหย่อนและรุนแรงในระดับใดและการใช้สมุนไพรทางเลือกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สามารถจะทำให้อาการดังกล่าวดีขึ้นได้เช่นกันค่ะท่านผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ
0: 06สี่สองหกห้าหนึ่งสี่สองหกย้ำกันอีกสักครั้งนะคะศูนย์หกสี่สองหกห้าหนึ่งสี่สองหก

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแรงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายทำลายชาติและอนาคตของประเทศไทย

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กลับมาเจอกันในชั่วโมงแรกนะคะคุณฟังค่ะ21นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะแล้วก็22ถึง23ชั่วโมงที่2 23ถึง24ชั่วโมงที่3อยู่ด้วยกันจนถึงเที่ยงคืนหรือว่า24นาฬิกาเป๊ะๆนะคุณฟังคะพอหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นหน้าที่ของคุณสามารถมันแมนนะคะที่จะมารับไม้ต่อค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะคะคุณฟังรายการนี้เป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพทางด้าน AM ตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับคุณฟังค่ะเราอยู่ด้วยกันกับคุณฟังซึ่งรับฟังจากระบบ AM ของคสทบนะคะ 1,269 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ AM สทร2บางนา675 กิโลเฮิรตซ์ถ้าคุณผู้ฟังฟังจาก AM ไม่ว่าจะเป็น AM ตชด.ขอเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงไหมคะเราจะได้เจอกันที่ AM รด747นะคุณฟังครับประมาณสัก3ทุ่มครึ่งนะก็จะเจอกับคุณฟังที่นั่นนะแล้วก็หลังเที่ยงคืนทั้งหมดทั้งในระบบ AM เนี่ยคุณฟังฟังต่อกับคุณคำรณวิทย์ค่ะรายการนี้ถามต่อปัญหาสุขภาพโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญและท่านอาจารย์เกียงศักดิ์พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่หลากหลายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปสวัสดีคุณฟังก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกคุณทรงสบายดีไหม
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้ำหนักตัวเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
1: เพิ่มไป2กิโลคร
0: ับ เพิ่มไป2กิโลก็เป็นจาก50กว่าใช่ไหม
1: 54.9คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แสดงว่าคุณทรงตัวเล็กมากใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ แล้วคุณทรงทานพวกเนื้อสัตว์หรือเปล่า
1: ทานครับทาน
0: ทานนะโอเคแล้วทานเจไหมไม่หมายถึงว่าคุณสงทานเจคือในทุกวันเนี่ยมีการทานเจทานผักไหม
1: ครับเฉพาะวันกินเจกินติดวันครับ
0: อ๋อโอเคนั้นแล้วไป
1: ค่ะ
0: ดีแล้วเพราะว่ายังไงคือที่ถามเนี่ยเป็นว่ากลัวว่าจะมีโปรตีนไม่พอเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าขาดโปรตีนนะคุณสงข้อเข่าก็ปวดกล้ามเนื้อก็ปวดนะแล้วก็อะไรอีกล่ะสมองก็ความจำเสื่อมนะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยเติมนะแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดก็ต้องคอยดูแลกันไว้นะคะอันนี้มันสำคัญกับระบบภายในวันนี้คุณสงจาก40กว่าเหลือเป็น49แล้วส่วนสูงล่ะ
1: เมื่อก่อน5.5
0: เหรอแล้วทำไมลดลงล่ะคะ
1: ลดน้ำหนักไป3กิโล
0: ไม่ต้องลดแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: ตอนนี้73ครับ
0: 73นะโอเคแล้วส่วนสูงเท่าไหร่คะ
1: 164ครับ
0: มีโรคประจำตัวไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีในดีแล้วล่ะคะยอดเยี่ยมมากเลยแล้วออกกำลังกายตอนไหน
1: ตอนเช้าครับ8โมงคร
0: ับ ค่ะโอเคแสดงว่าร่างกายคือสภาพร่างกายปกติเดินได้ดีนะคะขับถ่ายดีไหมระบบขับถ่ายดีไหม
1: คร
0: ับ ระบบขับถ่ายดีไหมคะ
1: คร
0: ับ ผมโอเคแสดงว่าไม่มีปัญหาอ่ะวันนี้โทรมาอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อ
0: ๋
1: อเพลงจีนคร
0: ับ เพลงจีนเพลงอะไรคะ
1: หวังเจ้าจีนครับ
0: หวังเจ้าจีนหวังเจ้าจีนนี่สู่เรื่องให้แบบสั้นๆได้ไหม
1: คร
0: ับ ได้นะเพราะว่าเป็นเพลงที่หลายคนชอบนะจริงๆเขาบอกว่าเป็นเพลงที่มีความหมายใช่ไหม
1: ครับผม
0: โอเคได้เลยหวังเจ้าจีนหวังเจ้าจีนหวังหมิงฉวนหวังเจ้าจีนโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะเราเลือกฉบับแบบย่อให้มีไหมเนี่ยไม่มีไหมมีไหมหวังเจ้าจีนหวังเจ้าจีนนี่มีแต่ยาวๆเนาะโอ้โหเอาไม่เป็นไรว่ากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังโทรจากเขตไหนคะ
2: ไอ้จอมทองค
0: ่
2: ะ
0: จอมทองนะจอมทองนี่อยู่หัวซอยหรือว่าท้ายซอย คืออย่างนี้มีคุณผู้ฟังของเราซึ่งเป็นคุณอะไรนะคุณอะไรจอมทองอ่ะคุณผู้ชายเนี่ยก็ อยู่แถวจอมทองแต่ไม่รู้จักกันหรือเปล่าเนาะเขาโทรมาบ่อยๆเหมือนกันนะในรายการเนี้ยเขาชอบฟังเพลงลูกทุ่งแต่ไม่รู้อยู่กลางซอยหรืออยู่ท้ายซอยเนี่ย
2: อยากจะถามค่ะ
0: เดินเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
2: มันเวียนหัวนะครับก็เลยทานไอ้นี่แปะกล้วยทานได้ตลอดไหมคะ
0: คืออย่างนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตถามข้อมูลทางด้านคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: อะไรนะคะ
0: อายุเท่าไหร่คะอายุ
2: 5ค่ะ
0: เท่าไหร่นะ
2: 65
0: นะคะแล้วน้ำหนักตัวเท่าไหร่คะ
2: น้ำหนัก67ค
0: ่
2: ะ
0: เอาเลข6ไปหมดเลยเหรอส่วนสูง
2: 150
0: 150แล้วเดิมทีก่อนที่จะปวดหัวเนี่ยมีโรคประจำตัวอยู่ไหม
2: มันเป็นโรคบ้านหมุนค่ะ
0: โอ้มินน่าล่ะแล้วไปรักษาอยู่หรือเปล่า
2: ไปรักษาค่ะไปหาหมอทุกที่นัดเลยค่ะ
0: อือหือ
2: ไปหาหมอแล้วทีนี้หมอก็ให้ยามาทาน
0: อือดีขึ้นไหม
2: ประจำค่ะ
0: ดีขึ้นไหมคะ
2: ก
0: ็ดีขึ้นไหม
2: ก็ไม่แต่ว่าดีมันก็ยังไงอ่ะมันเป็นหายหายอะค่ะมันแบบว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน
0: นี่แหละคือปัญหาเพราะว่าค
2: ือ มันก็เป็นบ้านหมุน
0: บ้านหมุนอะค่ะ
2: แ
0: ล้วก่
2: อนที่เป็นบ้านหมุนนี่ก็น้ำเข้าหูค่ะ
0: ก่อนที่จะเป็นบ้านหมุนน่ะเหรอ
2: ค่ะน้ำเข้าหูค่ะข้างซ้ายเนี่ยน้ำเข้าหูแล้วทีนี้คนโบราณก็บอกว่าเอาน้ำใส่แล้วก็กระแทกออกมาได
0: ้
2: เราก็เคยทำทีนี้วันนั้นทำมันไม่ออกมาก็ตกตอนประมาณสายๆเนี่ยโ
0: อ
2: ้มันหมุนติ้วเลยอ่ะหมุนบ้านหมุนเลยไปหาหมอที่ไหนหมอก็มันก็เหมือนเดิมค่ะ
0: แ
2: ล้วจะทำยังไงเนาะก็บอกไปหาหมอที่เฉพาะทางค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไง
2: หมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางก็แนะนำให้พักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะแล้วหมอให้ยามาทานหรือว่าให้ฉีดยาย
2: ามาทานฉีดก็ฉีดค่ะ
0: ฉีดก็ฉีดนะ
2: ฉีดก็ฉีดในคลินิกนี่บางทีนี่ไม่กี่วันนี่ก็เป็นมาอีกไล่หยุดมาประมาณ5เดือนกว่าจำได้ก็5เดือนกว่าไม่เวียนหัวไม่มึนก็ช่วยลูกสาวทำงานได
0: ้
2: พอเมื่อ 5-6 วันมาเนี้ยมันก่อนจะเป็นปุ๊บมันชานะคะมันประมาณ 4-5 นี่มันชาทั้งตุกชาข้างในลึกๆอ่ะพอเช้ามามันเป็น
0: ชาตรงส่วนไหนอะคะ
2: อะไรนะคะ
0: ชาตรงส่วนไหนที่ว่าชาลึกๆนะ
2: ชาทั้งตัวเลยค่ะชาทั้งตัวไปหาขาเลยค่ะมันชาแบบ
0: มันรู้สึกว่ามันฟืดขึ้นไปเลยแหละอย่างนั้นเลยเหรอ
2: มัน
0: ชาไปเลยเหรอ
2: มันเหมือนแบบมันบอกไม่ถูกอะค่ะมันเหมือนแบบตามเส้นตามอะไรนี่มันชืดไปหมดเลยอะ
0: แล้วทีนี้วันนี้เมื่อตอนแรกต้นไรต้นคำถามที่บอกว่ามันมีอาการมึนศีรษะใช่ไหมตื่นเช้ามาเนี่ย
2: ใช่
0: อ๋อแล้วความดันเท่าไหร่คะความดันตัวบน
2: ความดัน134วัดเมื่อวานนี้ค่ะ
0: อันนี้วัดที่บ้านหรือว่าวัดที่โรงพยาบาล
2: วัดที่บ้านบ้าน
0: แล้วตัวล่างเท่าไหร่ดีมากเลยค่ะดีมากตัวล่างเท่าไหร่คะ
2: ตัวล่างสุดเหรอคะ
0: ตัวมันมี3ตัวใช่ไหม
2: ว
0: ่
2: าตัวกลาง
0: การ
2: หัวใจใช่ป่ะคะ
0: ตัวกลางนี่คือความดันตัวล่างถ้าตัวท้ายสุดก็คือชีพจรหัวใจค่ะตัวที่2เท่าไหร่
2: ไหนเนาะ
0: ตัวที่สองเท่าไหร่
2: เนาะประมาณ80กว่านี่แหละ
0: อ๋อ80กว่าแล้วตัวสุดท้ายเท่าไหร
2: ่ตัวสุดท้ายจำไม่ได้นะ
0: เหรอคะ
2: ค่ะ
0: ตัวสุดท้าย
2: ก็เนี่ยมันก็มู2ทำอันนี้ก็ไปฉีดยามา
0: ฉีดยาแล้วดีขึ้นมั้ยฉีดยาแล้วดีขึ้นมั้ย
2: ฉีดยามันก็สักวันหนึ่งนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นยังก็มาเป็นแบบมันเหมือนแบบเวลามันจะเป็นมามันมืดมันตึ๊บเลยในสมองอ่ะ
0: แล้วเวลานอนสังเกตตัวเองหรือเปล่าคะว่าท่าไหนที่เรานอนแล้วปวดศีรษะอย่างเช่นท่านอนหงายหรือว่าท่านอนตะแคง
2: นอนตะแคงข้างซ้ายเนี่ยเวลานอนตะแคงข้างซ้ายเนี่ยตรงข้างหูเนี่ยหูมันจะดังตลอดเลยอ๋อ
0: แล้วถ้าจะนอนตะแคงข้างขวาเป็นไหม
2: ไม่เป็นค่ะเวลามันเป็นมาทีไรก็จะชอบนอนตะแคงข้างขวา
0: เพื่อที่จะไม่ให้มันปวดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค ให้มันหายค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะเก่งตัวเองอ่ะจับที่นอนเก่งตัวเอง
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วนอนหนุนหมอนสูงไหมคะ
2: ก็สูงเหมือนกันนะคะ
0: นะคะ
2: ก็ยังไม่สูงมาก
0: ไม่สูงมากใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ลองปรับหมอนให้อาจจะให้เตี้ยลงสักนิดนึงเนาะแล้วก็เวลาที่พลิกตัวไวๆนี่จะรู้สึกว่ามันวุดวุดไหมคะมันวุดวาดไหมเหมือนกับว่ามันเหมือนกับบ้านหมุนมันรู้สึกว่ามันมีช่วงจังหวะนึงเหมือนกับมันดับไปเลยเหมือนเราไม่รู้สึกตัวแล้วพอถ้าเราทำเร็วๆเนี่ยแต่ถ้าเราทำช้าๆจะดีกว่าไหมเคยทำไหมเคยสังเกตตัวเองไหมคะในการที่จะพลิกตัวน่ะ
2: เราพลิกตัวเหรอคะ
0: ใช่สังเกตตัวเองไหมคือถ้าเรานอนอยู่นะสมมติเรานอนตะแคงข้างขวาเราก็รู้สึกสบายแต่เราพอพลิกตัวปุ๊บเราก็สลับตัวไปทางด้านซ้ายมันกลับโอ้โหมัน
2: ด้านซ้ายหน่อยนึง
0: มันมีปัญหาใช่ไหมค
2: ะ
0: แสดงว่าเลือดในเรียกว่าอะไรเรียกว่าน้ำในหูชั้นในของคุณผู้ฟังน่ะมันหนืดเลือดมันหนืดนะคะนี่ตามคำอธิบายของคุณหมอเพราะว่าระบบหูชั้นนอกกับชั้นใน
2: ชั้นในค่ะ
0: ค่ะ
2: ก่อนที่จะกินแปะกล้วยอะค่ะก่อนที่จะกินแปะกล้วยก็ฟังวิทยุนี่แหละฟังแล้วก็ทีนี้มาลองกินดูสิมันจะเป็นยังไงวันนั้นเป็นมากวันนั้นนอนอยู่ดีๆเหมือนแบบน้ำมันมันหนืดอะค่ะเหมือนในล้อรถอะมันดักตึ๊กอย่างเงี้ยตึ๊กปุ๊บมันจะเป็นปุ๊บเลยนะมันกระตุกอะ
0: มันกระตุก
2: ตึ๊กเลย
0: กระตุกตรงไหนคะ
2: มันกระตุกทั้งตัวเลยอะมันเป็นอยู่มันเป็นในสมองเราเนี่ยนะเป็นหัวเราเนี่ยมันดักตึ๊กเลย
0: อันนี้ทานแปะกล้วยมาได้กี่วันแล้วคะ
2: ทานแปะกล้วยนี่เหรอมานั่นแหละทานแปะกล้วยหลังที่จะเป็นผู้สั่งมาทานนั่นแหละสั่งมาทานปุ๊บ
0: ไม่ใช่คุณเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังต้องตอบคำถามว่ากี่วันแล้วคะกี่วัน
2: ที่ทานวันนี้เหรอคะ
0: ใช่จากวันนั้นถึงวันน
2: ี้5เดือนกว่าแล้วค่ะ
0: กี่วันนะคะ5เดือนกว่า
2: ค่ะ
0: 5เดือนกว่าทานแปะกล้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ทานกี่เม็ดคะ
2: ทานตอนแรกอาจารย์เกณฑ์ศักดิ์บอกว่าให้ทาน4เม็ดใช่ป่ะคะ
0: ค่ะค่ะ
2: ตอนแรกเลยอ่ะแล้วก็ทานไป4เม็ดเช้า4เย็น4พอเสร็จละอุ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันตื้อทั้งมันตื้อไปหมดเลยอ่ะมันตื้อสมองมันตื้อแบบว่ามันเหมือนไม่นั่นน่ะก็เลยบอกโทรไปถามอาจารย์ดีบอกว่าโทรไปถามคุณสุนี่ละมั้งก็เลยบอกว่าให้ทาน3เช้า3เย็น3
0: ก็เลยลดลงมาเหรอคะ
2: ลดลงมาพอลดลงมาทำไมมันยังเหมือนเดิมอยู่อ่ะมันยังเหมือนเดิมอยู่มันตื้ออยู่ทำยังไงแบบทีนี้ก็เลยลดลงมา2
0: ดีขึ้นไหมคะ
2: โตขึ้นอีก
0: ดีขึ้น
2: ขาพี่ก็ไปลด2ก็เลยก็ยังชั่วก็ยังชั่วทีนี้ไอ้ที่มันเป็นกระตุกอ่ะที่มันเป็นกระตุกอ่ะกินแล้วก็สังเกตดูว่าเราจะไอ้นี่ไหมเนาะเหมือนอาจารย์พูดว่าเลือดเดือดหรือว่ามันเป็นอะไรในหลอดเลือดเราอ่ะ
0: ค่ะก็แล้วคุณผู้ฟังแต่คุณผู้ฟังน้ำหนักตัวก็เยอะนะ67อยู่นะแล้วมีปัญหาเรื่องของความดันไหมทานยาความดันอะไรอยู่ไหม
2: ไม่มีค่ะไม่มีความดันค่ะยาไม่มีมีแต่ไขมันนิดหน่อย
0: แต่ทานยาไขมันอยู่ไหม
2: ไขมันตอนแรกให้ทานเม็ดนึงแล้วทีนี้ไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่หมอให้ครึ่งเม็ดทานครึ่งเม็ด
0: แสดงว่าจากการที่คุณทานคุณควบคุมอาหารด้วยไหมคะ
2: อะไรนะคะ
0: ควบคุมอาหารด้วยไหมคะ
2: ก็ควบคุมอยู่เหมือนกัน
0: ตามที่อาจารย์ในแพทย์ชำนาญกับอาจารย์เกียงศักดิ์แนะนำใช่ไหม
2: ใช่แกบอกว่าแต่ทีนี้เราไอ้นั่นไม่ได้เพราะว่ากระเพาะไม่ดี
0: อ๋อเหรอ
2: กระเพาะไม่ดีเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่จุกท้องทั้งวันเลยจุกท้องกินเผ็ดนิดนึงก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงว่ายากระเพาะที่2ขวด3ขวดวางอยู
0: ่ค่ะมันมีอาการยังไงคะกระเพาะถึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นกระเพาะ
2: เคยทานในนั่นผัดเผ็ดกระดูกเงินซื้อมาแล้วก็ทานไปหน่อยนึงไม่ได้เยอะ2คำพอตกตอนกลางคืนมาปวดท้องปวดถึงสันหลังเลยปวดถึงสันหลังเลยทีนี้ลูกพอให้ลูกสาวพาไปโรงพยาบาล าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็กดเขาก็กดแล้วทีนี้หมอเขาก็เลยฉีดยาให้
0: แล้วคุณหมอ
2: ฉีดยาให้เหมือนมันแบบมันค่อยยังมันเหมือนโล่งอ่ะ
0: แล้วคุณหมอแจ้งไหมคะว่าพี่เป็นอะไรตอนนั้น
2: ก็เล่าแต่อาการนี่ก็ฟังว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน
0: ี้แล้วรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นกระเพาะ
2: ตอนเป็นสาวก็เป็นค่ะ
0: อ๋อเคยเป็นมาก่อนเหรอคะ
2: ใช่ตอนเป็นสาวก็เป็นเคยไปโรงพยาบาลทหารเรือตอนดึกอย่างนี้เหมือนกัน
0: อ๋อ
2: เออแล้วทีนี้ก็เลยทานอะไรก็ไม่เผ็ดไม่อะไร
0: ก็เลยทานจืดๆมาก
2: ินอย่างไรก็กินอย่างนั้น
0: แ
2: ต่คือทำยังไงแบบอยากจะลดนะ อยากจะลดแต่ทีนี้ถ้าไม่ทานข้าวก็จุกท้องมันมีปัญหาตรงเนี้ย
0: แสดงว่าในระบบลำไส้ของคุณผู้ฟังเป็นคนที่ถ่ายง่ายไหมขับถ่ายได้ดี
2: ถ่ายง่ายนะ
0: นะคะ
2: ถ
0: ่
2: ายง่ายช่วงที่อาจารย์บอกว่าให้การตัดเยอะๆไอ้นู่นไอ้นี่แล้วก็ก็ขายของให้ขายแบบพวกอาหารอีสานเนี่ยแล้วก็หัวละพงหัวละพาผักบุ้งแดงผักบุ้งจีนแล้วก็เอามาทานแล้วก็ถ่ายดีแต่ทีนี้ติดที่ว่ามันอ้วนน้ำหนักไม่ลง
0: อ๋อค่ะอันนี้เป็นออกหมายถึงว่าขายอาหารใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ขายพวกผักหรือว่าอาหารพวกอาหาร
2: ขายอาหารแต่มีผักมาแถมไงคะ
0: กลางคืนนี่นอนปวดท้องบ้างไหมกลางคืนนอนปวดท้องบ้างไหม
2: เลยนะคะ
0: กลางคืนนอนปวดท้องบ้างไหมคะ
2: กลางคืนนี่เหรอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ปวดทั้งคืนเลยปวดจุกๆอ่ะ
0: นะคะ
2: ปวดจุกๆแล้วทีนี้ไม่ปวดละไม่ปวดเมื่อวานนี้ก็ไม่ปวดวันนี้ก็ไม่ปวด
0: เคยทานยาถ่ายพยาธิบ้างไหม
2: ทานค่ะ
0: ทานใช่ไหมหมายถึงว่าทานยังไงคะปีละ1ครั้ง2ครั้งหรือว่าไง
2: ค่ะ
0: ทานยาถ่ายพยาธิเนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้ามีอะไรออกมาไหม
2: อะไรนะคะ
0: ทานยาถ่ายพยาธิบ้างไหมคะ
2: ทานค่ะแต่ว่าเวลาถ่ายนี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรออกมาเพราะว่ามันยาถ่ายพยาธินี่มันแบบว่าอะไรอ่ะทานแบบมันตายมันละเอียดมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ๆแต่ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะไม่มีปัญหาอะไรนะนอนกลางคืนเนี่ยมีการแสบคันทวารอะไรบ้างไหมคะ
2: อะไรนะคะ
0: เวลานอนกลางคืนมีการอาการคันบริเวณที่ท้อง
2: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะค่ะแล้วก็เคยปรึกษาคุณหมอไม่เกี่ยวกับเรื่องของอาการที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะนะคะ
2: ก็ไปคล
0: ิน
2: ิกธรรมดาค่ะแล้วก็จัดยาให้แก้ปวดท้อง
0: แล้วตื่นเช้าอันนี้ที่บอกว่าปวดศีรษะนี่คือเช้าวันนี้เหรอคะหรือว่าเป็นมากี่วันแล้วคะ
2: ศีรษะนี่มันหายมา5เดือนแล้วเพิ่งจะเริ่มเป็นมาอาทิตย์นี้อ๋อ
0: เริ่มเป็นอีกรอบนึงแล้วตอนนี้ทานแปะก๋วยอยู่ด้วยไหมคะ
2: ทานแต่ซื้อมาแล้วสั่งซื้อมาแล้ว4กล่องนี่ลูกสาวสั่งมาให
0: ้
2: นี่จะหมดไปกล่องนึงละ
0: พี่
2: ทาน
0: ไป
2: เรื่อย
0: ค่ะค่ะอันนี้เป็นคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะต้องลดนะคะ
2: ใช
0: ่ค่ะต้องลดนะเพราะว่าบางทีบางครั้งต้องบอกว่าน้ำหนักตัวมันก็เป็นจุดสุ่มเสี่ยงได้เหมือนกันเนาะทีนี้อาการหูเนี่ยอาการที่ปวดศีรษะเนี่ยที่บอกไว้ที่วันนี้ที่โทรมาถามก็คือเรื่องของอาการปวดศีรษะถูกไหมคะ
2: ใช่ใช
0: ่ปวดศีรษะก
2: ็น้ำมึนนะมันไม่ใช่ปวดแบบมันมึนอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วเวลาพี่เป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่บ้างไหม
2: ก็เช้ามาก็อะไรอะปั่นจักรยานอะไรอะ
0: ปั่นจักรยานในอากาศใช่ไหมอยู่บนที่นอน
2: ใช
0: ่อ๋อค่ะ
2: ยกแข้งยกขาไอ้นู่นนี่
0: ก็แล้วก็เวลาที่มีการแบบออกกำลังกายนี่มีก้มๆเงยๆอะไรบ้างไหม
2: ไม่ค่อยกล้า
0: ไม่ค่อยกล้าเนาะเพราะว่า
2: ถ้าทำปุ๊บกลัวมันเป็น
0: กลัวใช่ก็แต่แล้วตอนนี้ทานยาพวกที่เกี่ยวกับน้ำในหูไม่เท่ากันจากโรงพยาบาลด้วยไหมคะ
2: ค่ะทานค่ะ
0: แล้ว
2: เป็นมาอาทิตย์นี้ทานยาไอ้นั่นด้วย
0: ยาอะไรคะ
2: ยาไอ้หมอให้มายาอะไรแก้เวียนหัวเมารถอ่ะ
0: อ๋อยาแก้แพ้พวกที่ทำให้หลับใช่ไหมพวกฮิสตามีน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทานอยู่ด้วยเหรอคะ
2: ทานมั่งไม่ทานมั่งเพราะว่าทานบ่อยๆก็ไม่ไหว
0: มันก็หลับเนาะแปลกจังเลย
2: แต่
0: อย่างนี้นะคะก็คือโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าการรักษาก็ต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยบางทีตอนนี้พี่ทานแปลกวิเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเนาะ
2: ลดลงมาอีกแล้วลดลงมา
0: เหลือเท่าไหร่คะ
2: เช้า1กับวันเย็น
0: แล้วเป็นคนทานกาแฟมั้ยเนี่ย
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ทานใช่มั้ย
2: ไม่ตอนแรกก็ทานทีนี้ตั้งแต่เป็นมาหมอสั่งห้ามบอกไม่ให้ทานชาทานกาแฟชาทุกชนิดไม่ให้ทานแล้วเราก็เลยไม่กล้าเลยตั้งแต่โน่นมาหยุดมาเลยตั้ง6ปีแล้วนี่เป็น6ปีแล้วนะคะ
0: ฮะหมายถึงว่าอาการมึนเนี่ยเหรอคะ
2: ค่ะที่เป็นเนี่ยกินยามาเนี่ย6ปีละ
0: อุ๊ยตายนะ
2: 7ปีแล้วเป็นปีที่7เนี่ย
0: โอ้เดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คืออันนี้ไปไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าฟังดูอาการพี่ไม่น่าจะเยอะขนาดนี้เนาะ
2: เพราะว่าเหนื่อยเลยอ่ะเหน
0: ื่
2: อย
0: ใช่มันดูว่ามันทำให้ชีวิตมันไม่มีความสุขนะ
2: มันไม่มีความสุข
0: ในชีวิตประจำวันไม่ใช่มันรบกวนชีวิตประจำวัน
2: เ
0: อ๊ะแล้วพี่อย่างนี้ค่ะสภาพอย่างนี้นะพี่เคยทานฮอร์โมนไหมอ
2: ะไรนะคะ
0: ฮอร์โมนเนี่ยเคยทานไหมฮอร์โมนนะบางทีความไม่บาลานซ์ในคุณผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะขาดจุดสมดุลเนี่ย
2: เราต้องไปหาหมอไหมหรือว่า
0: อย่างนี้ค่ะคืออันนี้ก็แบบเหมือนกับคือไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้ก็รักษาไปเนาะแต่ว่าบางทีจุดบาลานซ์ในร่างกายบางทีฮอร์โมนมันปรับตัวเนี่ยมันทำให้พี่กวีกว่าเนี่ยมันไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเนาะมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาอันนี้ค่ะลองโทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายเนาะถามคุณหมอคุยกับคุณหมอพรุ่งนี้ก็ได้คุยอีกรอบนึงว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันทานฮอร์โมนดีไหมเพื่อให้มันปรับบาลานซ์ในร่างกายของเราสักนิดนึงเพราะแปลกกุ้ยก็ทานแล้วนะแล้วก็ยาของคุณหมอก็รักษาแล้วนะมีแต่ฮอร์โมนนี่แหละคุณผู้หญิงบางทีภาวะวัยทองเนี่ยมันอาจจะทำให้ฮอร์โมนเราขาดแล้วขาดบาลานซ์ขาดอะไรขาดแร่ธาต
2: ุฝังเข็มก็ไปฝังมาแล้ว
0: ใช่เอาอย่างนี้นะทองโทรไปวันพรุ่งนี้เช้าถ้าตื่นคุยกับคุณหมอที่หมายเลขนี้แหละ081นะคะคุยกับคุณหมอชำนาญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญกับอาจารย์เกียงศักดิ์ลองดูว่าถ้าจะทานฮอร์โมนเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างขออนุญาตที่จะให้คุณหมอได้อธิบายให้ทราบว่าอาการเป็นแบบนี้ถ้าจะทานแล้วคือเราไม่รู้คุณหมอก็ไม่ทราบหรอกว่าจะดีไหมแต่ว่าเราพอที่จะทานได้ไหมแล้วลองทานดูมันอาจจะช่วยเราได้เพราะว่าคือคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าอาการอย่างอื่นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าที่คิดนะคะมันก็คือตัวปรับบาลานซ์ฮอร์โมนนี่แหละเพราะบางทีการขาดไปมันต้องเติมแต่ทีนี้บางทีเราขาดพี่ขาดมาพี่เป็นแบบนี้มา 5-6 ปีแล้วใช่ไหม
2: ใช่
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ลองถามถึงฮอร์โมนดูนะสุคิดว่ามันน่าจะไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือทานแล้วเนี่ยมันอาจจะช่วยเราได้หรือว่าถ้าสมมติว่าช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือซะว่าปรับตัวในการที่จะเพิ่มฮอร์โมนเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ได้อันตรายนะคะเพราะเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติเนาะเพราะแปลกกล้วยนี่ก็ทานแล้วนะอย่างอื่นไม่รู้จะอะไรอีกถูกไหมคะคือร่างกายรู้สึกว่ามันไม่มีจุดสมดุลอ่ะจะบอกว่าขาดแร่ธาตุนี่ก็ไปก็จะเจอคุณหมอแล้วนี่ถูกไหมคะ
2: หมอก็ตรวจหมดทุกอย่างนะเข้าอุโมงค์เข้าอะไรก็ตรวจหมอก็บอกว่าไม่มีอะไร
0: ใช่นะลองดูนะคะตัวฮอร์โมนนี่มันอาจจะตอบโจทย์พี่ได้ไม่มากก็น้อยแหละนะคะยังไงก็พรุ่งนี้โทรมาคุยหรือไม่ก็ถ้าเผื่อว่าโทรไม่ได้จริงๆก็ลองโทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายก็คือ062-5100-560-9แล้วก็พี่ลองทาน
2: ใช่ป
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะคะ
2: เบอร์อยู่ในกล่องใช่ป่ะคะกล่อง
0: ไม่เบอร์ที่สั่งซื้อแปะกล้วยที่คลินิกสีแยกไฟฉายน่ะ
2: ค่ะ
0: นะโอเคลองโทรไปดูแล้วก็การทานฮอร์โมนก็แรกๆก็อาจจะทานติดกันหน่อยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยเว้นถอยห่างออกมาเหมือนกับทานแปะกล้วยนี่แหละแล้วก็พอพี่รู้สึกว่ามันสมดุลแล้วพี่ก็ทานฮอร์โมนว่าอาจจะเป็น ไปตามที่ร่างกายรับได้แล้วก็แปะกล้วยก็อาจจะลองเพิ่มดูนะคะนี่พอได้อยู่นะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0625100560-9เพราะอย่างอื่นไม่รู้จะให้ทันเลยคือมันไปพบคุณหมอแล้วปรับหมดแล้วอันนี้พี่ควรจะทานบ้างก็คือดูสมดุลในเรื่องของระบบไมโครไบ
2: เด
0: ี๋
2: ยวนะคะ
0: เบอร์0
2: เบอร์ใหม
0: ่เบอร์062
2: เดี๋ยวประกาศไม่ออก
0: อ๋อโอเคเตรียม2นะคะ5100 100ค่ะ563อีกเบอร์หนึ่งนะคะ062
2: 062ค
0: ่
2: ะ
0: 5100แล้วก็564ค่ะ
2: 564
0: นะสังเกตตัวสุดท้ายต่างกันใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคพี่คะแล้วก็อย่างนี้นะก็ในร่างกายของพี่เนี่ยสุก็มีความเข้าใจระดับที่เหมือนกับคุณหมอเคยคุยว่าไมโครไบโอมในร่างกายของเราถ้ามันไม่บาลานซ์นี่มันก็จะทำให้ร่างกายเรามันส่วนเสียได้เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าถ้าสมองดีถ้าร่างกายลำไส้เราดีสมองก็จะดีพี่ลองทานพวกนี้บ้างตัวแบคทีเรียตัวดีๆก็คือพวกนมเปรี้ยวขวดเล็กๆน่ะทานให้มีมันมีแบคทีเรียมันจะช่วยเรื่องของกระเพาะได้นะคะแบคทีเรียตัวดีมันจะได้ไปสร้างจุดสมดุลในร่างกายในกระเพาะของเราบ้างวันละสัก2ขวดลองดูนมเปรี้ยวที่มีแลคโตบาซิลัสเนาะ
2: โยเกิร์ตไอนมเปร
0: ี้
2: ยวอะไรนะ
0: อะไรก็ไม่รู้แหละที่มีอย่าพูดยี่ห้อย่าพูดยี่ห้อก็แล้วกันโอเคนะลองดูนะมันจะได้ช่วยกันหลายๆทางนะแล้วบอกลำไส้ก็ไม่ดีกระเพาะก็ไม่ค่อยดีคราวนี้มาอย่างอื่นมันหมดแล้วไงถูกไหมคะเราได้ดูหลายๆทางอะไรดีเราก็ต้องไปตรงนั้นแหละนะคะแปะกล้วยก็ทานด้วยอย่าทิ้งนะคะโอเคค่ะนะทานนมเปรี้ยวด้วยนะลองดูมันจะได้ไม่เป็นกระเพาะอันนี้ช่วยได้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะนี่แหละคุณผู้ฟังแต่ว่ายังไงก็ต้องคุยกับคุณหมอด้วยนะว่าสุไม่ใช่คุณหมอแต่ว่าหาแนวทางให้เพราะว่าเข้าใจว่านี่คือปัญหาที่มันน่าสนใจเนาะเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยชีวิตในชีวิตประจำวันไม่ค่อยจะมีความสุขนี่มันเกิดจากอะไรเราไม่บาลานซ์อะไรเราขาดอะไรเราต้องเติมอะไรเนาะมันคิดอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังคะ
2: สุ
0: ค่ะ
2: ปวดเข่ามากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้คือพี่นีใช่ไหม
2: ใช่จ้ะ
0: พี่นีปวดเข่าเข่าพี่นีน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก
2: หนัก50 กว่า58
0: โอ้พี่นีก็ต้องลดน้ำหนักสิคะ
2: สูง160
0: นะใช่พี่นีก็ต้องลดน้ำหนักแล้วพี่นีทานโปรตีนถึงหรือเปล่าไข่ต้มพวกหมูไก่พวกนี้
2: ก
0: ิน
2: ไข่ต้มวันละ2 ใบ
0: วันละ2ฟองเหรอคะ
2: จ้ะ
0: แล้วเนื้อหมูเนื้อไก่ล่ะคะ
2: ก็ก
0: ิน
2: นะแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็กิน
0: เหรอแล้วอาการปวดที่ว่านี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะมันเกิดมานานหรือยัง
2: ก็เปิดนานมันมีทรายในเข่า
0: อ๋อแสดงว่าแล้วเคยไปตรวจหรือยังคะ
2: ตรวจแบบไหน
0: ไปตรวจเข่าไปตรวจเข่าน่ะ
2: อ๋อ
0: ไปมั้ย
2: ไม่เคยไม่กล้าไป
0: อ๋อเหรอมีคนพา
2: ก่อนที่ปวดมันก็60กว่าน้ำหน
0: ัก ใช่แล้วนี่ลดลงมาแล้วเหรอคะ
2: นี่ลดลงมา58
0: แล้วอาการปวดดีขึ้นมั้ยหรือว่ามันปวดมากขึ้น
2: บางครั้งมันก็ระบมบางครั้งมันก็ไม่ระบมไงก็บอกไม่ถูกแล้วถ้าไปออกกำล
0: ัง
2: กายตรงน
0: ั้
2: นมากแบบ
0: ถ้าอย่างนั้นก็อย่าออกกำลังกายมากเพราะบางทีข้อเข่ามันก็ใช้งานมากเหมือนกันบางทีพวกคอลลาเจนหรือว่ากระดูกอะไรพวกนี้มันแล้วเวลาเดินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บไหม
2: ก๊อบแก๊บถ้านั่งลงขึ้นก๊อบแก๊บเลยตายเลย
0: แสดงว่าพี่นีต้องไปตรวจที่หัวเข่าก๊อบเข่านะต้องไปตรวจนะคะมีคนพาไปไหม
2: มี
0: ไปตรวจซะหน่อยดีกว่า
2: ไม่เดี๋ยวหมอเขานัด
0: วันที่เท่าไหร่คะไม่พี่นีไปก่อนเพราะพี่นีปวดเข่าขึ้นมาอันนั้นคุณหมอนัดโรคอะไรคะ
2: ประจำวันประจำ
0: ที่ตรวจรักษาใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราปวดข้อเข่ามากขึ้นแล้วก็เราก็ไปตรวจกับคุณหมออีกครั้งบอกว่าขอตรวจเข่าหน่อยเพราะว่ามันปวดมากแล้วก็อย่าลืม
2: ครับไม่ได้ปวดเพราะไม่ได้มันปวดอ่ะ
0: ใช่ใช่
2: อยากถามคุณหมอกินในเนี่ยอะไรนะเขาเรียกอะไร
0: กินอะไรคะ
2: โปรตีนอ่ะ
0: โปรตีนนะอาจารย์คุณหมอพนิษบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราปวดข้อเข่าเนี้ยคือโปรตีนเราทานถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ลองทานโปรตีนเพิ่มมากขึ้นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อปูเนื้อปลาเนี่ย
2: โปรตีนของคุณหมอ
0: ไม่ใช่พวกอาหารของเรานี่แหละอาหารธรรมดานี่แหละคือเราทานอาหารเนี่ยให้มีโปรตีนมากขึ้นไม่ใช่เน้นแต่ไข่นะใช่พวกเนื้อหมูเนี่ยลองดู
2: วิจัยว่าจะไปซื้อนมกระป๋อง
0: ไม่ใช่อันนั้นคือมันต่างหากแต่ว่าอาหารที่เราทานเนี่ยเวลาที่ทานอาหารในพี่นีมีโปรตีนปริมาณเพียงพอกับร่างกายความต้องการหรือเปล่าถูกไหมคะ
2: ถ้าทานจะไม่พอ
0: นั่นน่ะสิถ้าอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้นะน้ำหนักตัวเนี่ยค่อยๆลดก็คือลดข้าวลงแล้วก็เพิ่มผักกับหมูกับไก่ให้มากขึ้นนะเอาด้วยการควบคุมอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช่แล้วก็หยุดการใช้งานถ้าออกกำลังกายในท่าที่มันกระโดดอะไรอย่างเงี้ยก็ลดลงหน่อยนะคะพอเขาเริ่มปวดแล้วเราก็เบาๆหน่อยแล้วก็ควบคุมให้น้ำหนักตัวลดลงสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเผื่อว่ายังปวดอยู่อีกก็ต้องไปพบคุณหมอนะ
2: ค่ะ
0: แล้วทานแปะกล้วยอยู่ไหม
2: ทานอยู่อ
0: ่ะทานกี่เม็ดคะ
2: ทานสองเม็ดเพราะว่าเช้าเย็น
0: ถ้าพี่นีได้อย่างนั้นพี่นีลองเพิ่มแปะกล้วยไป
2: ว
0: ัน
2: ละสองขอด
0: อ๋อโอเคพี่นีเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้กาแฟนี่ก็ไม่เป็นไรก็ทานไปเดี๋ยวพี่นีลองเพิ่มโปรตีนนะหนึ่งเพิ่มโปรตีนในอาหารนะคะที่เราทานข้าวเนาะข้าวลดลงเพิ่มผักแล้วก็เพิ่มโปรตีนนะอันนี้อันดับที่หนึ่งข้อที่สองควบคุมน้ำหนักตัวด้วยการลดข้าวลดแป้งลดขนมนะคะและข้อที่3การออกกำลังกายที่กระโดดตบหรือว่าใช้ข้อเข่ามากๆต้องลดลงเพราะมันแสดงอาการเจ็บแล้วนะคะเราต้องสต็อปเขาแล้วเราต้องหยุดแล้วเพราะว่าเขาบอกเราแล้วว่าเขาเจ็บนะเราจะไม่ไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการอย่างอื่นออกกำลังกายแทนอย่างเช่นนอนปั่นนอนราบกับพื้นปั่นจักรยานในอากาศได้นะ
2: แล้วมันก็พึ่งจะปวดหมอแต่ว่ามันทนได้
0: อืมดังนั้นก็ตรงนี้ก่อนแล้วก็เพิ่มแปะกล้วยในการที่จะทานแต่ละเช้ากับเย็นเนี่ยเพิ่มเป็นเช้า4เย็น4ดูสักประมาณ1อาทิตย์ดูว่าดีขึ้นไหมสัก 4-5 วันก็ได้ถ้าดีขึ้นก็ค่อยถอยกลับที่เดิมนะคะโอเคไหมได้ไหมนะเอาเป็นแบบนี้นะ
2: นมที่บอกกินไม่ต้องกิน
0: นมกินเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าน
2: มกระป๋องอ่ะที่เราจะกินของ
0: กินสิคะกินมีอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่แล้วใช่ไหม
2: ยังไม่ได้กิน
0: อ๋อยังไม่ได้กินอันนั้นคือคนที่เป็นส่วนมากคุณหมอท่านจะให้ก็กับคนที่ขาดโปรตีนโดยที่กินอาหารธรรมชาติไม่ได้นะแต่พี่นีทานอาหารแบบธรรมชาติได้พี่นีต้องกินอาหารธรรมชาติก่อนนะแล้วก็แต่ถ้ามันยังไม่ทันจริงๆก็อาจจะสั่งเติมมาเสริมมาเติมตอนเย็นก็ได้ทานได้ถ้าเผื่อว่าอยากจะเพิ่มก็เพิ่มได้นะคะนะแต่ว่าต้องเน้นในเรื่องของโปรตีนที่เราทานข้าวทานอาหารนี้ธรรมชาติก่อน
2: คล้ายๆกับว่าตอนเย็นมันไม่กินข้าว
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ต้อง
2: แล้วก
0: ็
2: จะมากินกัน
0: ถ้าอย่างนั้นก็สั่งมาเพิ่มได้เลยได้ก็มีไข่ต้มก็เพิ่มไข่ต้มได้นี่คะเพิ่มไข่ต้มได้
2: ไข่ต้มใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เพิ่มไข่ต้มได้
2: ไข่ต้มทุกวันเลยอ่ะ
0: ดีมากเลยทานเถอะค่ะสมองจะได้ดีไม่มีปัญหาด้วย
2: โคลีนจะเริ่มกินสักวันละ4ฟอง
0: สามก็ได้4ก็ได้นะคะนะเพิ่มโปรตีนอย่างอื่นไม่ใช่แต่ไข่อย่างเดียวนะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่ด้วยนะแต่ว่าหนังเราก็ไม่กินซะนะคะโอเค
2: ไม่ค่อยกินน้ำหนูนะไอ้ป้าไม่ค่อยกินหมูกินไก่
0: ลองต้องกินพวกอกไก่เนี่ยอกไก่เนี่ยที่เขาไม่ค่อยมีหนังอะนะคะโอเคนะจ้ะสวัสดีค่ะแล้วก็เพิ่มแปะกล้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังของผมก็มีอาการมากๆเหมือนกันเนาะยังไงก็ต้องปรับความเข้าใจก่อนธรรมชาติก็มาก่อนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะคะคุณฟังถ้าว่าอยากจะเร่งอะไรเนี้ยบางทีพวกอาหารเสริมที่อาจจะเป็นความ ความไวก็เป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันอย่างพวกซัพพลีเมนต์พวกนี้ก็เหมือนกันนะคุณฟังคะยังไงก็พิจารณาให้รอบคอบก็แล้วกันรายการนี้ให้อาหารเป็นยาแต่ว่าอาหารที่ดีที่สุดก็คือธรรมชาตินะคะแล้วก็ถ้าว่ามีอาการเจ็บปวดกับกิริยาที่เราใช้งานอวัยวะของร่างกายอยู่อย่างเช่นพวกขาพวกแขนบ่าไหล่ข้อบ่าไหล่ถ้าเจ็บถ้าปวดเรามามองดูซิว่าเราใช้งานเข้ามากเกินไปหรือเปล่าต้องหยุดพักนะคะการเสริมการเติมด้วยแปะกุ้ยตราไวกิ้งก็เป็นตัวช่วยค่ะคุณฟังแต่ว่าการหยุดการทำงานเพื่อที่จะพักร่างกายก็จำเป็นเหมือนกันนะอันนี้คือการทำความเข้าใจในระดับต้นๆแล้วก็สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะได้หายเร็วๆนะคะขอให้ดูแลสุขภาพกันต่อไปเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ขอไปนะ

ศิลปินคือหันเป่าอี้นะคะคุณฟังขอบคุณมากๆนะคะแต่ขออภัยที่อาจจะเปิดให้ช้าหน่อยคุณฟังคะก่อนที่จะหมดเวลาในชั่วโมงนี้ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่รับฟังรายการนี้ด้วยการทำความเข้าใจว่าเป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาสุขภาพเราก็จะเพิ่มเติมสาระเพื่อสุขภาพให้พร้อมกับบทเพลงเพราะๆที่จะต้องผสมผสานกันไปเพราะเป็นนโยบายหลักของอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ที่อยากจะให้ทุกๆคนนั้นมีความสุขในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนมีชีวิตอยู่ทุกคนจะต้องมีความสุขในชีวิตประจำวันนะคะโรคร้ายที่มันรุมเร้าเราอยู่ภายในภายนอกเนี่ยมันทำให้ชีวิตประจำวันของเราความสุขมันหดหายไปต้องแก้ไขให้ได้ค่ะคุณฟังด้วยอาหารที่เป็นยาถ้าไม่ไหวจริงๆก็พบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะคะการเพิ่มการเติมด้วยสมุนไพรแบบกุ้ยตาวิกิงก็เป็นตัวช่วยเป็นศาสตร์ทางเลือกที่น่าสนใจแต่บางครั้งร่างกายก็จะต้องเพิ่มอย่างอื่นด้วยไม่เฉพาะแต่แบบกุ้ยนะคุณฟังถ้าขาดจริงๆแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมเนี่ยต้องทานนะแล้วก็รวมทั้งพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ยถ้ามันขาดวิตามินดีอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเติมค่ะเพราะว่าระบบของคนเรามีความแตกต่างกันพออายุมากขึ้นความเสื่อมก็มากขึ้นนะคะใครเล่าจะไปชนะไอ้เจ้าความเสื่อมได้ก็ต้องประคับประคองกันไปนะคะสั่งซื้อแปะกุ้ยตาวไวกิ้งค่ะ0625100560-9เดี๋ยวชั่วโมงหน้า22 นาฬิกาเราฟังกันที่ 89.0 ไม่พอนะคะคุณฟังยินดีต้อนรับ FM 102.0 MHz วิทยุขสทบด้วยอีกหนึ่ง FM ขสทบพร้อมกับ AM ที่คู่ขนานกันไปในนามของขสทบ1269เดี๋ยวเจอกันนะคะ

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: เรากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2ค่ะเวลา22นาฬิกากับ13นาทีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังกลับมาสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พนิจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ค่ะคุณหมอทั้งหมดทั้ง1ท่าน2ท่าน3 4 5 6ท่านนี่คุณฟังคะดิฉันประมวลการแล้วก็นำข้อมูลความรู้ให้คุณฟังหมดเลยนะแต่ละท่านต้องใช้ศาสตร์อะไรบ้างนะคะเพราะว่าจากการที่เรารับฟังนะเราก็อยากจะให้คุณฟังนั้นมีความสุขค่ะทีนี้การมีความสุขของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะเราบอกว่าอยากให้มีความสุขแต่ว่าเราก็ต้องทราบก่อนว่าแต่ละท่านแต่ละคนนี่มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะอย่างเช่นบางท่านก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นเป็นเบาหวานอยู่มันก็คงจะไม่สุขละค่ะคุณฟังหรือไม่บางท่านอาจจะต้องทานยาไขมันอยู่บางท่านน้ำหนักตัวเยอะอยู่จะลดยังไงที่จะให้มีความสุขให้ลดนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันหาหนทางเนาะถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องส่งให้คุณหมอท่านพิจารณานะท่านจะแนะนำให้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฟังรายการนี้ก็จะได้ประโยชน์นะคะเวลาที่เราฟังคุณหมอเราก็จะนำไปขบคิดนำไปใช้วิจารณญาณในตามอัตภาพของเราเพื่อเกิดเป็นความสมดุลกับตัวเราแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้จริงค่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทานสมุนไพรแบบวิตราวิกิงนะคุณฟังบางท่านต้องทาน4เห็นไหมคะบางท่านก็อาจจะจำเป็นจะต้องลดนะบางท่านก็อาจจะลดแล้วก็ต้องลดอีกลดจนกว่าจะเหมาะกับตัวเราแล้วก็พอลดแล้วเนี่ยก็มาดูซิว่าถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่อยๆปรับกันอีกครั้งหนึ่งหาจุดสมดุลให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขที่สุดค่ะจะเป็นแบบวิตราไวกิ้งจะเป็นกาแฟแบบวิคอฟฟี่ซึ่งอยู่ในลายเส้นเดียวกัน260บาทนะคะส่วนสมุนไพรไวท์เฮิร์บผักในรูปแบบแคปซูลพรีไบโอติกตัวนี้ก็สำคัญไม่น้อยเหมือนกันคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆนะคะถ้าสนใจคุณฟังก็โทรศัพท์สอบถามที่คลินิกสีเยือกไฟฉายค่ะ0625100560-9ตอนนี้คุณฟังค่ะ22นาฬิกาก็ต้อนรับคุณฟังพร้อมกับเพิ่มให้คุณฟังรับฟังรายการนี้ชัดเจนมากขึ้นอีกหนึ่ง FM นะคะก็คือFM 102.0 MHz แม้ถ้าให้ฟังเพลงนะสุก็จะเลือกเพลงอะไรทราบไหมคุณฟังหลงมนคน FM แต่ไม่เลือกให้คุณฟังเลือกค่ะมาคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะฟังเพลงกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอ้ยช่วยปิดวิทยุหน่อยนะคะปิดวิทยุให้หนูหน่อยค่ะคุณป้าปิดคุณป้าปิดวิทยุเรียบร้อยหรือยัง
1: จะถามว่าทำยังไงดีล่ะมันเดินไม่ค่อยไหวมันเดินแล้วมันรีบนั่งมันเจ็บหลังไปหมดเลยรอบเอวหมด
0: โอ้เปิดรอบเอวเหรอคะแล้วคุณป้าอยู่เท่าไหร
1: ่หมอสายรังสีส่องกล้องที่หน้าท้องอ่ะ
0: อืมแล้วก็เป็นยังไงคะ
1: เราจะทำไงช่วยให้เดินได้ได้ไหมคะ
0: โอ้ช่วยให้เดินได้โดยเสกได้ไหม
1: แต่วันนั้นที่พูดบอกว่าเขากินแปะกล้วยข้างบ้านทั้งหมื่นคุณใช่ไหมที่พูดกับฉันวันนั้นนะคะ
0: เขากินแปะกล้วยทั้งบ้านทั้งเมืองเหรอ
1: แล้วหัวเราะแล้วกินทั้งบ้านทั้งเมืองหมดท
0: ั้
1: งเม
0: ื
1: อง
0: จริงเขากินจริงๆนะเพราะว่าอะไรคือสมุนไพรแปะกล้วยน่ะทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ค่ะคุณป้า
1: แล้วมันทานแล้วมาทานเมื่อวันอาทิตย์จะเอามาสองแผงไปที่ไปขายมา
0: อ๋อถึงว่า
1: เอามาแล้วเมื่อวันรู้สึกจะต้นเดือนสิงหาอ
0: ืมเดี๋ยวนะคะคุณป้าค่ะ
1: เอามาสองแผงให้ลูกไม่ทานกันเลยเขาบอกว่าเขาเป็นหัวใจเขาไม่กล้าทานยาโรงพยาบาลทุก 2-3 เดือนไปเอาโรงพยาบาลทุกทีโรคหัวใจค่ะ
0: อืมแล้วตัวคุณป้านี่เป็นโรคอะไรคะ
1: เกี่ยวกับกระเพาะมันจะท้องมันจะร่างร้องเรื่อยนึกเหมือนใครร้องในท้องแทรกแทรกเรื่อยค่ะ
0: อืมเป็นโรคกระเพาะอย่างเดียวเหรอ
1: ค่ะไปหาหมอทีไรเป็นหมอตรวจเอ็กซเรย์ทำไมหมอก็ให้สยากระเพาะทุกทีเลยให้ยานอนหลับเลยไม่ให้อย่างอื่น
0: เดี๋ยวนะยา
1: สองกล่องแล้วเขาก็ไม่บอกว่าเป็นโรคอะไรให้แต่ยากระเพาะอย่างเดียวยาลดกรดลดกรดกับแบบอะไรขับลมมาทางเฉียวเกลียวคืนเนี่ย
0: ตอนนี้ยังทานอยู่ไหมทานมานานแล้วยัง
1: ก็ยังทานอยู่เนี่ยยังทานอยู่นี่ทานสลับไปสลับมาเนี่ยค่ะ
0: ทานมันกี่ปีแล้วคะ
1: โอ้มันรู้สึกจะสองปีสามปีแล้วค่ะ
0: สองปีสามปีแล้ว
1: จะทำยังไงเลยทานยามันออกเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะไปทางไหนโรงพยาบาลนครราชแต่โรงพยาบาล
0: เดี๋ยวโอเคนั้นเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แป๊บนึงก่อนเสียงตอนนี้สิ่งที่มีปัญหารบกวนจิตใจก็คืออาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารระบบเกี่ยวกับในช่องท้องใช่ไหมที่ไม่ค่อยสบายตัว
1: มันเลยที่จะย้วนออกมาเลย
0: แล้วมี
1: คนเลยทานเสร็จแล้วจะหิวเรื่อยอ่ะแล้วสามมองหิวแล้วอร่อยทานได้มองน้ำปลาแล้วได้หมดเลย
0: แล้วน้ำหนักตัวเท่าไหร่
1: หมูไก่ไม่เคยทานเพราะว่าเข้าพรรษาฉันก็เลยไม่อยากทาน
0: ไม่ใช่อันนั้นไม่เกี่ยวฟังตรงนี้ก่อน
1: อายุเหรอ
0: ใช่อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร
1: ่โอ้ก็บอกร้อยไม่ต้องทอนนอนตลาดน้องกะปิบอกกันต้องแปดสิบห้า
0: แปดสิบห้าร้อยทอนสิบห้า
1: สบายไม่หงุดหงิดไม่อะไร
0: ร้อยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดคุยมากต้องตอบคำถามก่อนอายุ100ลบด้วย15ใช่ไหมก็คือ85ใช่ไหม
1: ค่ะ85เป็น
0: 6โอเคอ้าวสต็อปตรงนี้ก่อนแล้วน้ำหนักตัวเท่าไหร
1: ่น้ำหนักโอ้โหมันลดเลยอาจจะทำไมลดไปทีแรกมัน34-35ท
0: ี
1: นี้หมอก็เจาะเลือดเลยมันขาเส้นไม่ได้แล้วกระหลังมันลด3-4 โลไปเลย
0: แล้วเหลือเท่าไหร
1: ่ก็เหลือ32
0: เหลือสุดโอ้โหผอมมากเลยตัวเล็ก
1: มาก
0: เลย
1: ผอมมากเลย
0: อุ้มได้เลยนะเนี่ยไม่อยากให้เดินนั้นจะอุ้มให้นะ
1: ไม่อยากจะเจอคุณจังยายคุณดูแลให้ค
0: ุ
1: ณ
0: แบบ
1: จะคิดยังไงถ้ามีตังค์จะยกให้เลย
0: ไอ้อย่างนี้
1: มันเครียดจริงๆไม่รู้จะทำไ
0: งถูกต้องใช่คุณป้าแล้วมีลูกชาย1คนใช่ไหมคะ
1: มีลูกคนเดียวก็ไปอย่างนั้น
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปว่าเขานะเราทำใจ
1: ไม่ว่าเขาซื้ออะไรมาให้กงกับข้าวซื้อแต่ของแพงๆแม่บอกอย่าต้องซื้อของแพงของสำเร็จแม่กินไม่ได
0: ้แสดงว่าลูกชายทำงานดีใช่ไหมลูกชายทำงานเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ที่แรกเขาก็เรียนดีหรอกนะแล้วเรียนไปเรียนมาก็ใจไม่เรียนอีกแล้วเรียนโรงเรียนดังๆด้วยเป็นเกี่ยวกับบริหารธุรกิจค่ะ
0: แล้วเขาทำ
1: ตอนนี้ไปทำมือถือค่ะ
0: อ๋อโอเคเธอให้เขาทำงานให้มีความสุขนะเราก็ต้อง
1: ทำมือถือเดี๋ยวก็มาบอกกับแม่ไอ้เจ๊งในจ้างมันวุ่นวายกับผมเรื่อยเลยทำไปเรื่อยๆแล้วกัน
0: ทำไปเรื่อยๆอ
1: ย่าไปคิดอะไรมาก
0: ตอนนี้อาม่าหรืออาเจ๊เป็นคนจีนไหม
1: อาเจ๊เป็นจีนคนไทยเนี่ยเป็นคนกวางตุ้ง
0: อ๋อกวางตุ้งนะคะโอเค
1: แม่ไม่อยู่แล้วอยู่เครียดอยู
0: ่แล้วสามีเสียนานหรือยังคะ
1: ไปปี3
0: ก็เลยอยู่กับลูกมาเนาะโอเค
1: ล
0: ู
1: กอายุ17ขวบ
0: โอ้โหเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานเลยอาชีพอะไรคะ
1: ใช่บางกะปิเขารู้จักปีที่ออกตัวนิดเดียวทำไมส่งลูกเรียน
0: ใช่
1: เพราะว่ามันก็มีสตางค์ส่งแล้วนะแต่ยังมีปัญหาอยู่คุณเนี่ยลูกไปเรียนน่าจะอยู่ก็ไม่ได้เรียนก็ออกมาแล้วก็สพส.มาทวงเงิน
0: แล้ว
1: จ่าย
0: ก
1: ็ส่ง
0: อาม่าคะเดี๋ยวอาม่าแล้วอาม่าทำอาชีพอะไรคะ
1: อาม่าเป็นช่างเสริมสวยสมัยก่อนยืนทั้งวัน
0: โอ้เก่งมากเลย
1: อยากจะมาหาคุณแล้วก็มาตักนะก็มาตักสวัสดีร้านแก่นสว่างตรงสะพานมันช่างใหญ่ชั้นร้านนี้ยันอยู่ตรงนั้น
0: อ๋อ
1: สมัยตอนนั้น
0: สะพาน
1: ถึง20เลย
0: สะพานวันชาติก็อยู่แถวราชเทวีสิ
1: บางลำพูค่ะ
0: อ๋อบางลำพูบางลำพูใช่อุ๊ยแสดงว่าก็อยู่แถวบางลำพูเน
1: า
0: ะ
1: วัดศรียังน่าหัวเราะเลยอยากจะเจออาจารย์สมศักดิ์ที่แกว่าอยู่แล้วสิ
0: อาจารย์เกรียงศักดิ์อาจารย์เกรียงศักดิ์
1: แกตั้งใจเรียนฉันชอบคนอย่างนี
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะเอาทีอันนี้อาม่านะตัวอาม่าก็คืออาม่ามีปัญหาเกี่ยวกับอาม่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในช่องท้องก็คือทานอาหารแล้วมันเรอใช่ไหม
1: เลยถ้ามันทานได้ทานเยอะมากๆอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ
0: แล้วทำไมผอม
1: เ
0: ล
1: ย
0: เนาะ
1: ไม่ร
0: ู้
1: เป็นอะไรมันจะหิวอยู่เรื่อยค่ะ
0: หิวอยู่เรื่อย
1: ทานวิตามิน
0: แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วทานอย่าทานอาหารวันละกี่มื้อ
1: โอ้มันนับไม่ทวนอ่ะไม่เห็นทีก็นับมาไม่นับมั่ง2-3คนบางทีนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็ตื่นมาทานอีกเอาหลับไปอีกแล้วค่ะไม่รู้ไม่ได้ทาน
0: จะหิวเลยแต่ทานอาหารแล้วรถถ่ายแล้วขับถ่ายดีไหม
1: ขับถ่ายก็เนียมทีเว้นวันนะคะ
0: วันเว้นวันเหรอคะ
1: ไปทานในของไอ้เจ้านั่นน่ะของแอทานกล้วยแล้วจะถ่ายดี
0: กล้วยน้ำว้ากับมะละกอใช่ไหมทานกล้วยน้ำว้ากับมะละกอใช่ไหม
1: แล้วก็ผักกาดขาวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคแต่แสดงว่าเดี๋ยวแสดงว่าขับถ่ายนี่คือวันเว้นวันใช่ไหมคะ
1: ถ้าไม่ถ่ายฉันก็อัดอัดอัดอัด สบายยิ่งถ่ายออกมาเลยค่ะ
0: อืมก็คืออ
1: าหารข้าวเคยอัดน้ำเริ่มอัดใหญ่เลย
0: ก็แสดงว่าถ่ายปกติไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาแต่มีอัดอาหารไม่ได้ค่ะ
0: อืมเอา
1: พูดไม่เพราะพูดไวๆกลัวโทรศัพท์
0: แกอ๋อแล้วมันจะหมดเหรอคะแล้วอาม่าชาร์จแบตไว้เต็มหรือเปล่า
1: ทีนี้ลูกเขาบอกว่าทำ15 นาทีที่มันตัดทีเครียดไหม
0: อ๋อโอเคอันนั้นอาม่าไม่ต้องพูดเลยว่
1: าคุณช่วยโทรมานะเดี๋ยวให้ข้าโทรค
0: ุ
1: ณ
0: ได้ค่ะ
1: อ
0: าม่า
1: คิดเหมือนจะเป็นญาติกันได้
0: ไหมได้ค่ะอาม่าเชื่อมากเลยค่ะอาม่าเชื่อ
1: น้องก็มาใส่เอากัน
0: อืมชื่ออาม่าอะไรคะ
1: อาม่าชื่อจูนนะจริงๆอ
0: าม่าจูนนะโอเคค่ะอาม่าจูนเอาอย่างนี้นะสุขคิดว่าอาม่าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่า
1: ไม่ม
0: ีมาเพียงแต่ว่าระบบในลำไส้ของอาม่าเนี่ยมันไมโครไบโอเหมือนกับที่คุณหมอว่าเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่
1: กระดูกหลัง
0: เอออันนี
1: ้
0: เดี๋ยวนะคะอาม่าอย่าง
1: น
0: ี้นะอย่างนี้อาม่าเคยทานนมเปรี้ยวไหมอาม่าลองใช้นม
1: อาม่าใส่เต็มตู้เลยเป็นโลลูกเขามัดยัดให้
0: ไม่ใช่
1: เอามาได้ไหม
0: โน
1: ไม่อยากกินสองสำเร็จ
0: เดี๋ยว
1: ทำเอง
0: ไม่ใช่ฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนเราทานนมเปรี้ยวเราต้องเลือกที่มีตัวแบคทีเรียตัวดีนะมันจะช่วยระบบไมโครไบโอมก็คือระบบในลำไส้ในลำไส้ของเรานี่มันจะมีตัวแบคทีเรียตัวดีกับตัวไม่ดีนะทีนี้ถ้ามีตัวดีอยู่เยอะมันก็จะทำหน้าที่ได้ดีไล่ระบบการย่อยระบบการกระบวนการย่อยต่างๆมันเป็นไปได้ดีจำไว้นะคะข้อมูลตรงนี้คือความจริงที่คุณหมอบอกเสมอว่าลำไส้ดีสมองดีแต่ถ้าลำไส้ไม่ดีก็จะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุข
1: ไม่มีความสุขเครียดใจ
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูลำไส้ให้ดีนมเปรี้ยวที่ลูกซื้อมาให้นี่เป็นนมเปรี้ยวธรรมดาหรือนมเปรี้ยวที่มีแลคโตบาซิลัส
1: นมเปรี้ยวเกี่ยวกับแบบไส้อะไร
0: มีไหม
1: นมเปรี้ยวแบบ
0: นมเปรี้ยว
1: อร่อยมันหวานเป็นนมเปรี้ยวอะไร
0: นมเปรี้ยวอะไรนี่เห็นไหม
1: ต
0: ั
1: วเอ๋น้ำหน้าม
0: ั่
1: งบางทีก็ตัวเอ๋น้ำหน้ามั่งอะไรก็เข้าไม่รู้บางทีก็ผสม
0: แล้วนมเปรี้ยวขวดเล็กหรือขวดใหญ
1: ่ขวดเป็นบางทีก็เป็นขวดบางทีก็เป็นกล่องค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้แสดงว่าไม่มีไปอ่านดูนะพออ่านเห็นไหมพอใช้แว่นไหมได้ไหม
1: เขามีวิตามินซีวิตามิน
0: ไปดูไม่ใช่เราต้องไปดูที่นมเปรี้ยวนะว่าเป็นแลคโตบาซิลัสตัวดีหรือเปล่าโยเกิร์ตนะก็ได้โยเกิร์ตก็ได้ทานไหมต้อง
1: อร่อยแต่ไม่ไปทานตัวมันจะเป็นของดอง
0: ไม่ใช่นั่นแหละค่ะมันคือของดีอาม่าไม่ทานนี่สิอาม่าปฏิเสธเนี่ยเท่ากับว่าอาม่าไม่
1: ละพลานี่คุณนะพลาดึกๆมานอนไม่หลับนะจะมาเอาลุกขึ้นมาดื่มสักครึ่งกระปุกเอาหลับไปอีกแล้วมันจะขาดโปรตีนอะไร
0: ไม่ใช่ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ร่างกายเนี่ยเราจะ
1: เดี๋ยวออกภาษาเรากินปลา
0: อืมนะอาม่าต้องเข้าใจนะอาม่าต้องทานอาหารให้เป็นมื้อนะ
1: อะไรมันหิวเลยดิใจก็ดี
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราต้อง
1: แรงก็มีไม่ค่อยเพลียไม่อะไรค่ะแต่มันทำไมมันเฉพาะคือวันนี้เดี๋ยวบอกคุณจริงๆนะขอไปนะคือว่าล้มแล้วทีนี้ท้องมันถ่ายเลย
0: นั่นแหละแสดงว่าระบบภายในลำไส้ไม่ดี
1: ปวดแล้วถ่ายไปหาหมอฉีดยากลับมาบ้าน6 วันเดินไม่ได้ไปโรงพยาบาลมะกุดก็กลับมาเพชรเวช
0: อืม
1: ต้องป้าอย่าจะเสียเงินบัตรทองเพชรเวชรักษา
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อาม่าไม่เข้าใจตัวเองนะเนี่ยอาม่าไม่เข้าใจตัวเอง
1: ไม่เ
0: ข้าใจอาม่าเนี่ยคือหนึ่งอาม่ามีปัญหาในเรื่องของกระดูกนะเพราะว่าเป็นคนรูปร่างเล็กแล้วก็ทำงานเยอะข้อหนึ่งนะมีปัญหาเรื่องของกระดูกที่มีปัญหา
1: แม่ต้องสาว50 โลมาเหลือ10 โลแล้วมาลดเหลือ37 โล
0: ข้อสองอ่ะฟังนะข้อสองมีปัญหาในเรื่องของระบบภายในลำไส้เกี่ยวกับการย่อยการทานอาหารตามใจตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักเว้นวรรคเว้นวรรคตอนให้ดีนะมันก็เลยมีปัญหานึกจะหิวนึกจะกินก็กินไม่ได้นะคนอายุมากๆ
1: ที่แรกก็ไม่เข้าใจนะพอไปทำงานก็ไปซื้ออาหารที่มันลดราคาตามห้าง
0: เห็นไหมล่ะ
1: มันขึ้นไกลอวกใหญ่เลย
0: นั่นแหละอาหารก็เสียแล้ว
1: ไปรถแท็กซี่มาอะไรมั่งแล้วก็ไปหาหมอไม่เข้าใจตอนนั้นตามเลิกงาน
0: นี่แหละเนี่ยเป็นเพราะว่า
1: เราไปทางนี้เข้าใจแล้วไม่กินอาหารแบบนี้แล้ว
0: ใช
1: ่ลูกว่านะซื้อไอ้นั่นน่ะไอ้ปาสมอนมาให้บอกว่าแม่ไม่ได้ว่าแพงแม่อย่าซื้อของอย่างนี้มาทั้งแพงทั้งอะไรได้อีกอย่างนึงเราไม่เคยกินท้องเราเป็นอย่างนี้เกี่ยวกับเพาะท้องเราจะรู้ว่ากินอะไรได้ไม่ได้ของสำเร็จจะซื้อเขายังประกาศอายุเนี่ยคนเป็นโรคอย่างนี้กันเยอะ
0: มันเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เขาซื้อของสำเร็จมาหรือว่ามันเป็นเนื้อหมูธรรมดา
1: เนื้อมันนึ่งปลามันนึ่งมีกระปั้วกระดาษมาไม่เราต้องล้างเองอะไรเองสองสามน้ำปลาแล้วแม่จะทำเป็นต้มเอง
0: อ๋ออันต่อันนี
1: ้สองสามคน
0: เมื่อก็ทำไปก็ทำไปแต่ว่าของเหล่านี้เราบางทีมันมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเดี๋ยวนี้น่ะนะเราต้องท
1: ำ
0: เราไม่ว่ากันใช่อาม่าเนี่ยต้องอาม่าอย่างนี้นะคะอาม่าเนี่ยคืออาม่าเป็นคนทันสมัยนะแต่ว่าบางทีก็ขาดความเข้าใจเรื่องของการที่จะอยู่กับปัจจุบันใช่
1: ทำไมเข้าใจเห็นอะไรก็คิดได้หมด
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกเขาเอาอะไรมาให้เนี่ยเราพิจารณาดูถ้าเราพอทานได้
1: ค
0: ิ
1: ดแล้วบอกแล้วบางทีก็พูดอะไรก็ไม่ฟังนี่มาวางเอาไปสิแล้วพูดไม่ฟัง
0: อาม่าไม่ค่อยฟังลูกเอาอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้อาม่าทานยาอะไรอยู่บ้าง
1: ยาลดกรดค่ะยาเฉพาะน้ำ
0: อ๋อทานมา2ปีแล้วใช่ไหม
1: ไม่เอาแล้วไม่ทาน
0: ต้องไปดูตัวนี้จำได้คุณหมอท่านแนะนำว่าหยุดทานยาตัวนี้ก็ได้แล้วก็ไปดูอัลลามิวอ่ะไปซื้ออัลลามิวอ่ะ
1: อัลลามิวเคยทานกรีล่ากันหมดไปขวดละ
0: ใช่เนี่ยคนตอนนี้อยู่
1: มันไม่ได้ผล
0: ไม่ได้ผลเหรอ
1: ไม่ได้ผลมันเป็นบางคนแน่ๆ
0: แล้วอาม่าทานแล้วเคยทานแล้วหรอ
1: เคยทานเอามามิ้นขวดนะสีล่าประมาณ2-3 ปีแล้ว
0: อ้าวก็นั่นมัน2-3 ปีที่แล้วนี่มาตอนนี้มันใหม่แล้วนะ
1: มันทานตั้งหลายตัวจนโหจนแม่ทานวางมันโตจนลูกว่าแล้วแม่เขาให้ก็เอามาอะไรเอามาเป็นตัวมาวางเนี่ยมันกินนะมันไม่ใช่ยาทางนอกนะยากินแม่นะ
0: อย่างถ้าอย่างนั้นนะเนอไม่ต้องทานยาก็ได้แต่ว่าไปทานนมเปรี้ยวขวดเล็กๆรู้จักไหมที่เขามาขายที่เขาไม่มีผู้หญิงมาส่งอ่ะคุณผู้หญิง
1: อ๋อไอ้ยาผสมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ยานมเปรี้ยวนมเปรี้ยวขวดเล็กๆอะนะ
1: โยเกิร์ตใช่ไหม
0: นมเปรี้ยวไม่ใช่โยเกิร์ตโนนมเปรี้ยวนมเปรี้ยว
1: นมเปรี้ยวใช่ทั้งหมดเป็นเขาไปฟ้าเขากินเป็นโหลเลย
0: ที่เขามาส่งที่เขามาส่งอะจำได้ไหมลูกเคยเห็นใช่ไหมนั่นแหละทาน
1: เห็นก็เคยเนี่ยในซอยมาส่งเน
0: ี่
1: ย
0: นั่นแหละทาน
1: ซอย101บางกะปิเนี่ยทางอำเภอเน
0: ี่
1: ย
0: ทานวันละ2 ขวด
1: กลางคืนกลางวันได้
0: ได้เลยทานเช้าดีกว่าทานเช้าก็ได้นะแล้วก็ทาน
1: หลังเนี่ยหลังอาหาร
0: ได้หลังก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ไม่มีปัญหาทานวันละ2 ขวดแล้วทาน
1: ทาน
0: เดี๋ยวทาน
1: กินยาระบายกัน
0: เดี๋ยวก่อนแล้วทานไข่ไหมทานโปรตีนถึงไหม
1: ไข่อ๋อไข่บางทีบางครั้งทานไข่มันเจ็บกระโปง
0: ก็พวก
1: เนี่ยเวลาก
0: ิน
1: เน
0: ื้อ
1: สัตว์ม
0: ัน
1: จะเจ็บ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คิดเอาเองไม่เป็นไปไม่ได้นี่ไงนี่มีความเข้าใจผิดไม่ใช่เลยถ้าไม่กินสิเจ็บ
1: นี่ไงพยายามลูกก็ซื้อมาเป็นแพ็ค
0: แล้วทำไมแล้วกินไหมแล้วถามก่อนว่ากินไหม
1: กินหมดไปหลายแพงเต็มเลยมันข้างล่างเนี่ยม
0: ีแล้วหมูไก่กินไหมหมูไก่
1: เต็มไปหมดโรคไปหมดข้างล่าง
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปอย่างพูดอย่างอื่นหมูกับไก่กินไหม
1: ไก่ไม่เคยกินกลัวมันเร่งอะไร
0: แล้วหมูกินไหม
1: หมูก็กลัวเร่งแดงๆค่ะ
0: ตกลงไม่กินใช่ไหม
1: กินแต่ปลาค่ะ
0: ปลากินเยอะไหม
1: หมูก็นานๆกิน
0: ปลากินเยอะไหม
1: ปลาแต่ก่อนนี่เยอะมันก็ไม่เคยปลูกเดี๋ยวนี้ไม่เคยกินก็จะปลูกเลยอ่ะ
0: แล้วเวลาทาน
1: ข้าวมันสาไม่รู้เป็นอะไรประสวดมนต์มันจะไม่เคยกินสัตว์จิตไม่รู้เป็นอะไร
0: นี่ไง
1: สวดมานานนะสวดต้องอายุ50เป็นไปอายุ50
0: ถ้าอย่างนี้นะฟังนะถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยอาการเก็บกระดูกก็จะมากขึ้นแล้วน้ำหนักก็จะลดลงเรื่อยๆกล้ามเนื้อก็จะหดหายแล้วเรียกว่าเป็นซาร์โคพีเนียเนาะแล้วก็ความจำก็จะแย่ลงถ้าไม่กินไข่ไม่กินอะไรเลยเนี่ย
1: กินหมดแต่แรงแล้ว
0: นี่แหละแล้วกินแปะกล้วยอยู่ไหมกินแปะกล้วยอยู่ไหม
1: แปะกล้วยกินเนี่ยกินไป
0: กินกี่เม็ด
1: กินไป
0: เนี่ยเพิ่งจะมากินเพิ่งจะมากินเนี่ยเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยนะเนี่ยระบบลำไส้ก็แย่
1: แปลกนะไปก
0: ิน
1: ไอ้ยาแก้ปวดยาคลายเส้นรู้สึกมันไม่ไหวเลย
0: เพราะว่าร่างกายมันเล็กเกินไปมันผอมเกินไปเพราะอาม่าไม่ทานโน่นไม่ทานนี่ก็ตามใจตัวเองนะแล้วก็มันก็เลย
1: มันจะหิวเลยอร่อยหมดทุกอย่างอะไรก็กินได้กระปากอร่อยเป็นอะไร
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ขอไปนะกินมาคนขัดปวดยาเห็นอะไรกินบางท
0: ีต้มๆยัง
1: ไม่รีบ
0: จ
1: าง
0: รีบตักก็กินไม่เป็นกินไม่ถูกไงกินไม่เป็นกินไม่ถูกมันก็เลยอันตราย
1: แล้วรู้สึกสบายโล่งเลย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: เป็นอะไร
0: ต้องเข้าใจสมัยอันนี้ไปทาน
1: ไปโปรตีน
0: อย่างนี้นะอย่างนี้นะทานแปะกล้วยเนี่ยเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะคะที่ซื้อมาน่ะแล้วก็กินนมเปรี้ยวด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแค่นั้นแหละแล้วก็หมูไก่ต้องทานนะไข่ต้องกินนะถ้าไม่นั้นน่ะรู้มั้ยเดี๋ยวนะฟัง
1: ก็จะทานหลายไข่ทานได้ในบรรดานั้นนะ
0: ถูกต
1: ้องแต่ทีนี้มันแปลกนะตอนเช้าตัวนี่ในเตอลืมบอกว่าในตัวนี่มันร้อนเป็นไฟเลยฮะแล้วเหงื่อมันจะออกแล้วเหนียวค่ะข้างหลังไม่ออกมันออกในท้อง
0: มันต้องมีความผิดปกติเพราะว่าอาหารมันไม่พออ
1: ๋ออ
0: าหารมันไม่พอแล้วก็
1: ทำไมมันกดท้องไอ้ฉันเดินไม่ได้เลยมันต้องขอโทษนะจะต้องจับนมสองข้างดึงขึ้นมาแล้วจะเดินไงลงอกลงก็ปล่อยมันกดในท้องจะไปข้างหลังอย
0: ู่
1: แล้ว
0: ก็ร่างกายมันเจ็บปวดเนี่ยร่างกายมันเกิดการอักเสบไงมันเกิดการอักเสบเพราะเราเข้าใจผิดเราไม่กินเราไม่มีส่วนที่เราไม่มีส่วนที่ซ่อมแซมนะก็ไปหาหมอเถอะไปนะ
1: แล้
0: วอันนี้วันนี้มีการบ้านฟังก่อนมีการบ้านนะ1ไปกินแปะกล้วยเช้า2เม็ดเย็น2เม็ด2ถ้ากินไก่เนื้อหมูได้กินเนื้อปลากินได้ไข่ต้มกินได้แล้วก็กินนมเปรี้ยวนะโอเคแค่นี้นะสวัสดีพอแล้วนะเพราะว่าเข้าใจผิดร่างกายก็เลยทรุดโทรมแล้วก็ทานไม่ถูกต้องนะต้องปรับกระบวนการคิด85แล้วปรับได้ไหมเนี่ยปรับต้องปรับนะนี่แหละก็ถึงว่าลูกก็เลยแบบสงสารลูกน่ะแล้วอาม่าก็รักลูกก็สงสารอาม่าอีกเหมือนกันต้องเข้าใจนะต้องทำให้ถูกนะคะถ้าทำไม่ถูกมันจะอันตรายกับตัวเราตัวก็ยิ่งเล็กน้ำหนักก็ยิ่งน้อยแล้วคราวนี้ความจำก็จะเสื่อมแล้วก็ไม่ค่อยจะฟังคนอื่นเขาบ้างเนาะลูกพูดบางทีก็อาจจะไม่ฟังหรือเปล่าเนาะหรือว่าฟังแล้วก็ไม่เข้าใจคิดเอาเองต้องฟังคุณหมอให้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นฟังคุณหมอให้เข้าใจแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาถามให้มากกว่าฟังให้มากกว่าพูดนะจะได้เข้าใจโดยตรงกันนะคะโอเคอันนี้คือคุณป้าอายุ85ที่เราอยากจะให้ท่านอายุยืนนะเสริมเติมด้วยสมุนไพรแปะกล้วยตาวิกิงเพราะรูปร่างเล็กมากน่าสงสารมาก34กิโลเท่านั้นเองคุณผู้ฟังอุ้มก็ถึงนะอุ้มก็ไหวนะแต่ถ้าไม่ถ้าปล่อยอย่างเงี้ยเรื้อรังอาการบาดเจ็บก็เยอะการหนักสิบก็แย่สวัสดีค่ะค่ะ
2: สู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: คนที่โทรมาแต่ละคนเนี่ยมันมีทุกคนเขามีพฤติกรรมส่วนตัว
0: ใช่จริงก็เลยไม่รู้จะปรับยังไงเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวก็ถึงจ
2: ะได้เพราะว่า1เสื่อมร่างกายเสื่อมตามอายุ
0: ใช่
2: พฤติกรรมการ ที่จะไปเปลี่ยนให้เขากินนั่นกินนี่
0: เปลี่ยนไม่ได้ใช่เปลี่ยนยากจริงค่ะก็ได้แต่สงสารนะคือเขาตัวเล็กอยู่แล้ว
2: ต้องทำหน้าเหนื่อยแทน
0: สงสารเนี่ยไอ้สงสารก็สงสารแต่อยากให้เขาอย่างน้อยๆนะอาการที่มันอยู่ในร่างกายก็คือการกินอาหารนะมันรู้สึกสบายตัวก่อนนะเอาร่างกายไว้ค่อยว่าอีกครั้งนึง
2: ก็พี่ไงเมื่อก่อนนี้ตอนที่มีลูกคนสุดท้ายเนี่ยลูกชายอ่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วมีตอนอายุ43นะ
0: อือหือโอ้มีลูกช้ามากเลยเนาะ
2: ไม่ลูกพี่มันจะห่างส
0: ม
2: โตเกิดพศ19คนที่สองเกิด25มาไอตัวเล็กนี่37อ่ะ
0: ว้ายลูกหลงเป็นลูกหลงนะก็เรียกว่าลูกหลง
2: แล้วก็ไอเรื่องกินอาหารนี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ปวดนู่นปวดนี่เนี่ยมันเป็นตามอายุมันเสื่อม
0: ตามอายุใช่
2: มันไม่หายหรอกตอนนี้คนที่โทรมาแต่ละคนนี่หวังแต่จะให้หายคุณสุพูดยังไงก็ไม่เข้าใจหรอก
0: ไม่เข้าใจก็ต้องสงสารนะสงสารอาม่าเหมือนกันนะแล้วนมน่ะลูกเขาซื้อมาให้เขาก็ไม่ทานนะเขาบอกว่ามันเป็นของแปลกปลอมรู้สิน
2: มเปรี้ยวเนี่ย
0: นมเปรี้ยว
2: ถ้ากินพวกยาคูอะไรพวกนี้มันจะดีมากเพราะว่ามันจะขับถ่ายดีเพราะว่าคนบางคนเนี่ยคนแก่ไม่ค่อยถ่ายเพราะว่า
0: เขาไม่ค่อยกิน
2: ผลไม้ไม่กินผักกินอะไรอย่างนี้
0: ใช่เนาะเอาให้ระบบในลำไส้มันดีนะไมโครไบโอเหมือนที่คุณหมอพนิชบอกไว้ดีอ่ะมันจะสบายตัว
2: ที่คุณสุพูดว่าที่เขามาส่งนะคือ
0: ไม่รู้จะบอกยังไง
2: ก็ให้เด็กๆกินใช่ไหม
0: ใช่
2: คือเขาก็เพิ่มวิตามินให้เด็ก
0: คน
2: มีอายุแล้วจะไปเปลี่ยนนิสัยมันเปลี่ยนไม่ได้
0: เปลี่ยนไม่ได้
2: สุพูดแล้วฟังแล้วต้องขำนะ
0: ใช่เขาก็ยังพูดของเขาได้บอกอาม่าเดี๋ยวนะอาม่านะก็อาม่าต้องฟังให้มากกว่าพูดนะเพราะอาม่าเนี่ยเข้าใจผิดหลายอย่างนะทำให้ร่างกายผอมลงผอมลงนะดูซิ85น้ำหนักตัว34เองอะนะเหมือน
2: พี่นะลดลงเหลือ42ตอนนี้พอมาอยู่บ้านนี้ไม่ได้ทำอะไรกินกินนอนนอนอย่างเดียว
0: ดีขึ้นไหมคะ
2: ขึ้นมา3โล
0: เออก็โอเคหน่อยนะ
2: เป็น45แล้ว
0: เออติด45ถึงแม้ว่าจะโอเคถ้าอย่างนั้นเลยยังไงก็ขอให้มีกล้ามเนื้อด้วยนะคะ
2: อ๋อพี่มีอยู่แล้ว
0: เ
2: พรา ะว่าระบบขับถ่ายดีมาก
0: ใช่ใช่ใช่
2: มีปัญหาก็กินนมทุกวัน
0: ดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะนะ
2: เคยงาผักนม
0: ใช่
2: ผลไม้ผักนมอะไร
0: แคลเซียมนมพวกนี้อย่าให้ขาดนะคะเรา
2: ใช่เพราะว่าเราถูกเลี้ยงดูมาจาก
0: นึกแล้วขำมาม่าจูนะสงสารมากนะเนี่ยค่ะ
2: คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มันไม่หายหรอก
0: มันไม่หายนะจริงๆนะอาม่าฟังอยู่ไหมคะถ้าฟังก็เลยบอกให้ทานแต่กล้วยเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเป็นการบ้านนะแล้วทานนมเปรี้ยวนะแล้วระบบในร่างกายจะได้ไม่เร็วด่วน
2: ถ่ายนะถ้าปกติจะต้องถ่ายทุกวัน
0: ใช่ใช่
2: ไม่ใช่ไปเว้นถ้าเว้นนี่แสดงว่าไม่ปกติแล้วพี่เนี่ยถ้ากินอะไรเข้าไปปุ๊บแหละตอนเช้ากินกาแฟก็กินขนมปังอะไรนิดหน่อยแหละเอาละ
0: ถ่ายใช่ไหมคะ
2: อ
0: ันนี้ทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช่ไหมทานกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่
0: มันจะช่วยให้การขับถ่ายมันดีขึ้นอินูลิน
2: เติมผงกาแฟไปนิดนึงเพราะว่า
0: เข้าความเข้มข้นโอเคได้เลยค่ะนะค่ะพี่เสาวรักษ์ก็พี่เสาวรักษ์อย่าทานขนมปังทุกวันนะเปลี่ยนเป็นกระเจี๊ยบเขียวบ้างนะไข่ต้มสลัดอะไรพวกนี้นะคะ
2: ไข่นี่กินทุกวัน
0: โอเค
2: ขาอะไรนี่กินทุกวันกุ้งปลาหมึกอะไรอุ้ยไม่ขาด
0: โอเคนั่นแหละค่ะดีแล้ว
2: ไอ้พวกอาหารพวกนี้ไม่ขาดหรอกแต่ว่าคือระบบขับถ่ายนี่เคยมีปัญหาแต่มันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือเป็นโรคหัวใจ
0: อันนี้ต้องระวังนะคะค่ะโอเคขอบพระคุณมากที่โทรมาทำให้ได้เจอ
2: ได้ยินคุณสุขคุณร้อนหน้าเหนื่อยแทน
0: สงสารอาม่าในตัวเล็กไงสุขคิดถึงแบบคนแก่ตัวเล็กๆเนาะเดี๋ยวเล็กลงอ่ะ
2: 80กว่าแล้วอายุมากขนาดนี้แล้วค
0: ือ
2: พูดง่ายๆว่าสภาพร่างกายมันเสื่อมหมดทุกส่วนอ่ะ
0: ยังดีนะพี่เสาวรักษ์ที่ฟังคุณหมอชำนาญอาจารย์เกียงศักดิ์แล้วยังมีทานแปะกล้วยเสริมบ้างเนาะก็เพิ่งอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียว
2: ที่ว่าเขาไม่ขับถ่ายทุกวันนี่แหละ
0: ใช่ตรงนี้แหละ
2: ดีตรงเนี้ย
0: เป็นกังวลใจ
2: คนเราถ้าขับถ่ายทุกวันมันจะปกติ
0: มันจะปกติร่างกายมันก็จะเฟิร์มขึ้นนะคะระบบอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้น
2: ขับถ่ายทุกวันไม่มี
0: ดีมากดีมากเลยค่ะ
2: จะกินของใหม่เข้าไปของเก่าต้องออก
0: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องนะโอเควันนี้โทรมาเนี่ยขอบคุณมาก
2: ต้องมีเซ
0: วันนี้ฟังเพลงอะไรไหมคะ
2: เอาเพลงจีนนะเพลงวันนี้จะไม่กลับบ้านอ่ะจินเทียนปู่ฮุ่ยเจีย
0: อ๋อเพลงนี้เดี๋ยวนะจินเทียนปู่ฮุ่ยเจียจินเทียน
2: ปู่ฮุ่ยเจียวันนี้จะไม่กลับบ้าน
0: เพราะอะไร
2: เพ
0: ราะว่าจะไปเที่ยวปู่ฮุ่ยเจียเดี๋ยวนะคะเป็นเพลงจีนเนาะ
2: จินเทียนปู่ฮุ่ยเจียวันนี้จะไม่กลับบ้านอะไร
0: โอเคได้เลยค่ะโอเคมาแล้วได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวฟังกันนะสวัสดีค่ะนะคนเราคุณฟังต้องรักษาสมดุลในร่างกายให้ดีนะอะไรที่มันเป็นปกติทำไม่ปกติอะไรที่ไม่ปกติก็อย่าไปทำให้มันไม่ปกติเพราะว่าเราต้องอยู่ต้องกินต้องอยู่ชีวิตต้องปกตินะคะถ้าไม่ปกติเนี่ยลูกหลานจะลำบากนะเราเองก็ลำบากนะดีนะที่ทานแปะกล้วยนะแล้วก็รู้จักฟังคุณหมอบ้างนะคะฟังให้เข้าใจโอเค สั่งซื้อแปะกล้วยทางไวกิ้ง0625100560-9 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเลื่อนหน่อยโอเคเริ่มใหม่อ่ะเชิญเลยค่ะวันนี้ไม่กลับบ้านจินเทียนปู่ฮุ่ยเจียมาเลยค่ะ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

แต่ถ้าเป็นไปได้นะคุณฝั่งค้ากับการที่จะให้บรรดาผู้สูงอายุที่ปรับเปลี่ยนนิสัยยากๆเข้าโรงเรียนละลายพฤติกรรมนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อกันใหม่ๆเรียนรู้ข้อมูลสุขภาพกันใหม่ๆซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะแต่ละคนไม่มีเวลาไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นความห่วงใยของลูกหลานที่จะไม่ให้ออกจากบ้านฟังรายการนี้ล่ะค่ะจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในระบบต่างๆในทิศทางที่ถูกต้องเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขการเดินการนั่งการนอนการกินอาหารที่ถูกต้องว่าเป็นยังไงถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาปรึกษากับคุณหมอแล้วพอได้ทำความเข้าใจแล้วเนี่ยร่างกายของเราซึ่งอายุมากๆเนี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนระบบร่างกายที่เคยผิดพลาดมาการกินอาหารที่ผิด

ขึ้นรูปแบบของการใช้ชีวิตเพราะเรามีทั้งพี่ศิรณีมีทั้งคุณหมอชำนาญมีทั้งอาจารย์เคียงศักดิ์ที่แฝงตัวเป็นศิรณีด้วยบางทีแล้วมีคุณหมอป่วนที่มีสัจธรรมในชีวิตนะคะนำธรรมะเข้ามาให้คุณฟังด้วยว่าต้องอยู่อย่างพอเพียงต้องเข้าใจสภาพของความเสื่อมว่ามันเป็นไปได้แต่เราต้องหาวิธีการคิดให้ถูกต้องนะแล้วก็คุณหมอปิติท่านก็ใช้ศาสตร์แห่งการชะลอวัยเข้ามาบอกให้เรารู้ว่าถ้าร่างกายของเรามันเป็นระบบที่ดีเนี่ยคุณฟังนะคะปัจจัยที่จะส่งเสริมทำให้สภาพร่างกายมันมีความเป็นปกตินะคะสมองที่จะสมองดีเนี่ยขึ้นอยู่กับ 1. ร่างกายต้องดีตาดีหูดีจิตใจดีหลอดเลือดและหัวใจดีเห็นไหมอันนี้คือส่วนของสภาพทั่วไปนะแล้วมาที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันก็ต้องดีด้วยนอนหลับดีหลับลึกนะระบบการออกกำลังกายดีฝึกสมองดีเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฟังรายการนี้แหละจะเข้าใจนะคะเพราะว่าออกจากบ้านบางทีมันก็เสียเวลานะเปลืองเงินเปลืองทองฟังรายการนี้โภชนาการดีสารอาหารที่จำเป็นไขมันดีวิตามิน B รวมมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆคนไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุนะเพราะเราต้องการสมองดีสมองดีเลือดต้องไหลเวียนดีไปสั่งนะสมองส่วนกลางส่วนหน้าส่วนกลางจะเป็นฮิปโปทาลามัสหรือว่าจะเป็นส่วนสมองเบรนข้างซ้ายข้างขวาต้องทำหน้าที่ได้ดีต้องให้เราเดินได้ต้องให้เราขยับได้เดินหน้าได้ถอยหลังได้ไม่ใช่ว่าเดินหน้า2ก้าวถอยหลังไม่ถูกละจะเดินซ้ายก็ไม่ถูกแล้วเก๊ะๆกังๆจะเดินขวาก็ไปไม่ได้แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าสมองไม่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องปรับต้องเปลี่ยนได้นิดๆหน่อยๆนะเพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้ลูกเขามีความสุขด้วยเพื่อสมาชิกในครอบครัวมีความสุขด้วยเพื่อให้ตัวเรามีความสุขด้วยนะคะแข็งแรงด้วยทั้งกายทั้งใจวันนี้แนวเพลงที่มาเนี่ยโดยภาพรวมก็จะเป็นเพลงจีนตามที่คุณผู้ฟังขอไว้ก็ขอบคุณมากๆดูเหมือนว่ามันก็เป็นความแปลกใหม่นะคะคุณฟังวันนี้จะฟังเพลงนี้กันอีกนะส่งท้ายไม่ใหม่ยังไม่ส่งท้ายเพราะว่าคุณหมอปิติท่านร้องเพลงคู่กับคุณดาวใจไพจิตฟังหยุดพึ่งในดวงใจเพลงไทยบ้างค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละออขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละออเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละออคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูกลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซวยไซไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการนี่เองคุณสุนันท์นะคะ
1: ครับ
0: อยู่ปีดีพนมยงค์41นะคะก็โทรเข้ามาสั่งคอร์ฟิน่า1กระปุกสาหร่ายแดงพรมีก1กระปุกค่ะเดี๋ยววันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงนะคะอยู่ที่ซอยสตรีวิทย์29นะคะแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครโทรเข้ามานะคะบอกว่าฟังรายการอยู่เป็นประจำและฟังทุกวันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการขับถ่ายมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายมานานมาก
1: ต้องกินยาถ่าย
0: ต้องกินยาถ่ายยาระบายนะคะนะคะก็กินมาเป็นเวลานานถ้าไม่กินก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: นั่นก็คือตับนั่นเองนะครับตับไม่สามารถที่จะหลั่งน้ำย่อยนะครับก็เลยทำให้การย่อยอาหารย่อยไม่ได้อึดอัดกินก็จุกนะกินก็จุกไม่ย่อยก็ไม่ย่อยนะอาหารก็ไม่สามารถไหลลงสู่ลำไส้ใหญ่ได้นะครับกากอาหารนะครับก็ทำให้ท้องผูกดันขึ้นนะมีกรดไหลย้อนนะอึดอัดนะครับคนเป็นโรคตับนี่อึดอัดไปทั้งตัวนะครับร่างกายก็อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับติดเชื้อก็ง่ายนะครับ
0: ติดเชื้อง่ายนะก็มีคุณลูกค้าพี่ระเบียบนะคะ
1: ครับ
0: อยู่พี่ระเบียบนี้อยู่ที่อะไรนะคะฮาไทยราชนะคะโทรมาสั่งเบลล่า2ชุดค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะโทรมาสั่งเบลล่า2ชุดแดงจัดส่งให้นะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานั่นเองนะคะแล้วก็กินมานานละหลายปีมากอาจารย์คะตั้งแต่เรายังจัดอยู่สถานีวิทยุ1ปน.ตอนนี้สถานีวิทยุปิดไปแล้ว
1: ปิดไปแล้วครับ
0: ค่ะปิดไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเป็น
1: รายสนามบิน
0: คืนเขาเรียกว่าอะไรนะคืน
1: คลื่น
0: คืนคลื่นนะคะเพราะตรงนั้นจะใกล้สนามบินมากๆนะคะก็เลยปิดสถานีไปแล้วนะคะที่ก็มาใช้ประโยชน์ส่วนรวมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งผลิตภัณฑ์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะหนึ่งก็คือเรื่องของสินค้านะคะพี่กับท่านก็ทานมาอย่างต่อเนื่องก็ยังทานอยู่นะคะแต่ก็ห่างๆเนาะ
1: ครับ
0: กินวันเว้นวันวันเว้น2วันนะคะก็สั่งทีก็อยู่ได้นานเหมือนกันหลังจากที่เคยเมื่อก่อนนี้ทานทุกเดือนค่ะอาจารย์คะชุดพรีเมียมพิเศษอ่ะทุกเดือนทุกเดือนนะหลังจากนั้นก
1: ็พอเข้าที่แล้วก็
0: ค่ะ
1: ลงได
0: ้ลดลงได้นะคะถ้าเรากินไปแล้วประมาณ 4-5 เดือนนะเราก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจาก2เม็ดเหลือเม็ดเดียวนะคะกินวันเว้นวันกินวันเว้น2วันนะบางทีชุดหนึ่งก็ได้2เดือน3เดือนนะคะก็ขอบคุณพี่ระเบียบนะคะพี่สาวที่น่ารักก็ขอบคุณมากนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพของเราเราต้องดูแลเราเป็นคนเลือกเองนะคะว่าจะดูแลส่วนไหนของร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าตั้งจากภายในสู่ภายนอกเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากับเรานะคะอาจารย์ภูริศแล้วก็แดงนะคะได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าหากเขาเรียกว่าท้องผูก นะคะของเสียจะอยู่ในลำไส้เยอะอยู่ในร่างกายเยอะนะคะร่างกายก็จะหมุนเวียนของเสียนั่นแหละค่ะนะคะหรือบางทีอาจจะมีเขาเรียกว่าเน่าอยู่ใน
1: ลำไส้
0: น
1: ะครับปกติเรากินเช้าควรจะถ่ายเที่ยงกินเที่ยงถ่ายเย็นกินเย็น
0: ถ่ายเช้าน
1: ะแต่คนท้องผูกบางทีอยู่กันถึง
0: 3 วัน
1: บางคน7 วันก็มี
0: ใช่ค่ะอย่างที่เราเคยฟังลูกค้าแดงก็แปลกใจนะว่าอยู่ได้ยังไงบอก15 วันไม่ถ่ายขนาดแดงนะ7 วันนะอาจารย์แดงแทบจะแบบไม่อยากอยู่เลยนะคะพอตอนที่จะถ่ายนะโอ้โหทรมานนะนะทวารจะฉีกเลยแหละเรานะไม่เคยคิดว่าการถ่ายไม่ออกนานขนาดนั้นน่ะมันจะทำให้มันทรมานตอนที่มันจะออกนะเดี๋ยวเกือบไม่ได้ไปหาหมออาจารย์นะคะแต่เผอิญว่าเขาบอกว่าให้ใช้สบู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันลำบากอึดอัดหายใจไม่ออกนะแบบเหมือนเพื่อนพ่อของเพื่อนอ่ะไม่ถ่ายนะอาจารย์เป็นอาทิตย์2 อาทิตย์ไม่ถ่ายอ่ะนะแล้วท้องนี่บวมแข็งมากบวมนะก็พอเราได้รู้นะคะเราได้รู้เราเอาอาหารเสริมไปให้เอาสมุนไพรไปเอาทั้งน้ำว่านทั้งไวต้าเซลล์ล้างตับไปให้ปรากฏเอาไปไว้แล้วก็วางไว้เฉย
1: ๆ
0: ไม่กินนะคะพอเห็นว่าหมอบอกว่าไม่ให้กินก็ไม่กินทั้งน้ำว่านทั้งคือน้ำว่านในแดงจะให้เป็นเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็ไวต้าเซลล์เป็นเรื่องของตับปรากฏว่าก็ไม่ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ออกนะคะมันก็คงแข็งเป็นเม็ดกระสุนแล้วกระสุนใหญ่อะกระสุนใหญ่ออกไม่ได้นะคะอาจารย์ก็มีความรู้สึกว่า เขาก็เลยบอกว่าก็รักษาตามอาการนะคะไม่งั้นก็ต้องผ่าตัดแต่พ่ออายุมากแล้วเขาก็เลยว่าไม่ต้องผ่าเพราะไม่ผ่าคนเรามันออกไม่ได้นะอาจารย
1: ์
0: ของเสียอยู่ในลำไส้เขาก็บอกก็งั้นก็ฉีดยาตามอาการสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะแดงไปงานศพเนาะ
1: ครับ
0: แดงไปเห็น
1: ยาที่เราให้ไว้
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่ถ่าย
0: แดงมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละนะคะก็น้องให้อ่ะแดง
1: คือเราเห็นคุณค่า
0: เสียใจกับพ
1: ่
0: อ
1: เขาเสียแต่เขาไม่เห็นคุณค่า
0: เขาไม่เคยรู้เรื่องของสมุนไพร
1: ครับ
0: ไม่เคยรู้เรื่องของอาหารเสริมนะคะที่จะแก้ไขเฉพาะจุดนะเราเองเราก็นะบอกพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้เชื่อเราก็เท่าที่เราทำได้ก็ถือว่าเราให้เขาดูแลแต่เขาไม่ได้ดูแลก็ทำได้แค่นี้ค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้น
1: ฟังแล้วเข้าใจ
0: ค่ะ
1: ถึงจะเกิดความเชื่อนะครับเพราะรายการของเราค่อนข้างจะให้ข้อมูลเชิงลึกนะให้ท่านได้จินตนาการถามว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองนะครับนั้นคนที่ไม่ได้ฟังแน่นอนความเชื่อเขาจะไม่มีครับ
0: ค่ะในส่วนของการที่จะดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อจริงๆแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้หรือว่าบอกเขาไม่ได้มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เราก็ได้แต่เป็นห่วงอยู่ห่างๆเนาะในส่วนของการเพราะฉะนั้นแดงถึงมองว่าถ้าเป็นของฟรีแล้วเนี่ย
1: ไม่รู้
0: คุณค่านะคะแดงก็กินบางคนไม่กินเลยบางคนกินมั่งไม่กินมั่ง
1: บางคนเอาไปให้คนอื่นกิน
0: ใช่ค่ะเราไปให้เนี่ยเขาไปให้คนอื่นกินเนี่ยเราก
1: ็ทางที่เขาเป็นคนป่วยอยู่
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าคนอื่นเขาเอาไปแล้วเขากินเนี่ยเราก็มีประโยชน์แต่ถ้าเอาไปแล้วคนอื่นไม่กินต่อเนี่ยเพราะว่าไม่กินดิเพราะคุณยังไม่กินเลยจริงไหมคะมันก็จะกลายเป็นอะไรค่ะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่มีของฟรี
1: คร
0: ับ นะเราก็เลยมองว่าถ้าคนกันเองเท่านั้นแหละไม่ว่ากันนะอาจารย์เหมือนบ้านที่บ้านแดงเองก็เหมือนกันแดงขายมาหลายปีมากอาหารเสริมนะแต่ที่บ้านเขาไม่เคยคือเขามองว่าแดงอ่ะอยู่วงการแว่นตามา 20-30 ปีจะมาอยู่สมุนไพรเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อนะที่บ้านแดงนะ
1: ครับ
0: นะคะจนกระทั่งเขาป่วยแดงไปบังคับให้กินนะ
1: เขาถึงกิน
0: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเขากินแล้วเขาแบบโหทุกวันนี้นะเมื่อไหร่จะมาบอกตินนะ ก็ทุกวันนี้ก็คือพอเขากินแล้วเขาดีขึ้นแล้วเขากินแล้วเขาแบบอย่างน้าแดงเนี่ยเขาผ่าตัดลำไส้มาน่ะผ่าตัดเป็นปีโอ้จะยกของก็ยกไม่ได้มันหนักมันเจ็บอ่ะเจ็บลำไส้อ่ะเจ็บเจ็บแป๊บแป๊บพอยกนิดนึงก็เจ็บแป๊บแป๊บนะช่วงหลังเราเอาน้ำว่านไปให้กินอ่ะ6 ขวดอ่ะ
1: ครับดีขึ้น
0: โอ้โหเขาบอกยกของหนักอะไรทำงานหนักได้สบายใช่ค่ะนะคะจนทุกวันเนี้ยคือบางทีในแดงยกไปให้ทานกันทั้งบ้านเนี่ยเป็นลังๆนะก็กินกันแบ่งกันกินแล้วกันนะก็เอาที่เขาป่วยก็เหมือนเราอะเราไม่ได้ว่าเขานะเพราะตัวเองเราก็เป็นไงเพื่อนเขาเห็นเพื่อนเห็นแดงป่วยอะเขาเอามาให้อะแดงก็เอาวางไว้เฉยๆเพราะแดงรู้ว่าไม่เชื่อจนกระทั่งเราหมดทางเลือกอะเราก็ถึงได้กินพอกินแล้วอ้าวเป็นอย่างนี้นี่เองนะหลังจากนั้นเราก็กินมาเรื่อยๆนะคะจนติดเลยค่ะมาไม่กินไม่ได้ไม่กินมันต้องการดูแลสุขภาพไงยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องกินนะคะอาหารเสริมทำไมเขาถึงมีขายกันทั้งในวิทยุใน
1: ทั่วโลก
0: ทีวีนะวิทยุทีวีหรือว่าในเว็บไซต์ออนไลน์นะคะในอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาขายอาหารเสริมกันเนี่ยเพราะว่าคนเราทุกวันนี้มันจะต้องดูแลสุขภาพนะองค์รวมเพราะว่าร่างกายไม่สามารถอายุมากขึ้นร่างกายมันการเผาผลาญมันก็ช้าลงช้าลงเรื่อยๆเพราะนั้นเราจึงต้องมีสารสกัดอาหารเสริมนะคะหรือว่าสารสกัดที่เราทานแล้วเนี่ยให้ประโยชน์กับร่างกายมากนะคะแต่ถ้าเรากินอย่างถามว่ากินข้าวเนี่ยเรากินได้เยอะไหมกินเยอะเนี่ยแต่สารอาหารเขาก็ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนกับการที่คนเราจะลดความอ้วนแต่มากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลก็ไม่ลดหรอกนะคะหรือแม้ว่าจะออกกำลังกายมากแต่ว่าเรากินอย่างพวกแป้งน้ำตาลเยอะหน่อยเนี่ยก็ลงยากเหมือนกันนะคะเพราะสารอาหารพวกนี้เลือดมันหนืดไง
1: ครับกินเข้าไปก็ไปสะสมอยู่ข้างใน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั่นเองนะครับ
0: เอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณพี่ระเบียบโทรเข้ามานะคะก็บอกเรามาว่าอยากจะกินอาหารเสริมเนาะในส่วนของการดูแลสุขภาพก็คือเบลล่านะ
1: ครับ
0: เบลล่าก็1 ชุด 2 ชุดนะสั่ง2 ชุดเบลล่าคือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมดลูกภายในนะคะแล้วก็ทำให้ที่เขาบอกว่าไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องฉีดโบท็อกไม่ต้องทำรีแพรนะคะให้สมุนไพรเบลล่าดูแล15 วันรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องของผู้หญิงนะคะสาววัยทองวัยที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นหนาวหนาวร้อนร้อนนอนไม่ค่อยหลับงุดงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมก็มาทานสมุนไพรไฟทองเบลล่านะคะ1 ชุดนะคะมี2 อย่างมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยนะคะถ้าเป็นชุดพรีเมียมเบลล่าชุดพรีเมียมจะมีทั้งหมดอยู่3 อย่างมีเบลล่าคาร์โลฟิน่าแล้วก็โกลเด้นออยนี่คือ3 อย่างเขาเรียกว่าชุดพรีเมียมถ้าชุดพรีเมียมพิเศษอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณธนพงศ์อยู่เพชรเกษม80สั่งชุดพรีเมียมพิเศษมา1 ชุดนะคะก็คือมีทั้งเบลล่าคาร์โลฟิน่าโกลเด้นออยแล้วก็สาหร่ายแดงพรหมมิเนี่ยนะคะสั่งมา1 ชุดก็ได้4 อย่างนะคะ1 ชุดใหญ
1: ่ชุดที่
0: ขายดิบขายดีใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ทานควบคู่กันนะคะทานไปอย่างน้อยนะคะสำหรับคนที่จะทานชุดเบลล่าของเรานะคะอย่างน้อยต้อง2 เดือนนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นซีสเนื้องอกนะคะแล้วก็อาจจะอยู่ที่ขนาดของซีสของเนื้องอกนะคะที่มีว่าใหญ่เล็กแค่ไหนหลายเม็ดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะตั้งแต่3 เดือนถึง 6 เดือนนะคะก็ทานก็พูดกันไปนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการดูแลจุดไหนนะคะจุดไหนที่ทำให้เราสวยดูดีมีเสน่ห์เราก็ทานไปแล้วจุดไหนที่ทำให้เราข้อเข่าดีนะคะเราก็มีนะเกี่ยวกับแคโรแมกไนกันบำรุงกระดูกทานควบคู่กับคอโรฟิน่าจะดีมากเลยนะคะหรือทานควบคู่กับสาหร่ายแดงนะคะเรื่องของเส้นเอ็นเส้นยึดเนาะนะท่อเลือดเราดี
1: ท่อเลือดดีครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะคะภาวะหมายคนเป็นกระดูกพรุนก ระดูกมีปัญหานะคะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเราก็ทานผลิตภัณฑ์บำรุงกระดูกนะคะเรามีสินค้าครบวงจรจริงๆใครที่อยากจะดูแลบำรุงดวงตาเราก็มีอาหารเสริมที่จะบำรุงดวงตาเพราะดวงตาของเรามีค่านะคะถ้าคงจะดีเนาะถ้าเกิดว่าโลกนี้มันสวยงามแต่เผอิญว่าเรามองไม่เห็นนะสิคะอาจารย์คะจะมีความรู้สึกว่ามันทรมานนะคะ
1: ยิ่งช่วงปีใหม่นี่คนไปเที่ยวภูเขาทะเลน้ำตกนะถ้าสายตาดีนะเราก็มีความก็จะมีความชื่นอกชื่นใจ
0: มีความสุขกับการมองเห็นกับการที่เราได้เห็นวิวเห็นทิวทัศน์สวยงามนี่ก็เป็นความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาด้านดวงตาเพราะบางคนปล่อยให้ดวงตามันเป็นผ้ามัวไปแล้วนะคะโดยเฉพาะต้อกระจกเกิดจากตาเราได้รับแสงแดดแสงคือมันสว่างมากเกินไปนะคะ
1: แล้วเดินหน้าหนาวนี่ไอ้น้ำในอากาศมันน้อยความชื้นมันน้อยทำให้แสงมันแรงนะครับเพราะหน้าหนาวนี่สายตาเนี่ยกระทบต่อแสงอาทิตย์ได้อย่างรุนแรงนั่นเอง
0: ทั้งจริงๆแล้วก็ทั้งทุกหน้านะอาจารย์ถ้าแดดมันแรงมันจ้าแสงมันเข้าดวงตาเรามากๆทำให้ดวงตาของเรานี่มันคือมันไปทำให้เขาเรียกว่าม่านตาของเรามันต้องแบบหดตัวนะคะม่านตาคือได้รับแสงมากๆเนี่ยเราจะต้องหลายคนเนี่ยสังเกตไหมจ๊ะเวลาเราเจอแสงมากๆเราจะหลีตาเพื่อให้ตาเราได้รับ
1: แสงน
0: ้
1: อยลง
0: เมื่อเราหลีตามากๆหลีตานานๆจะเริ่มละปวดที่หัวตาหัวคิ้วปวดที่ขมับนะคะแล้วก็ขึ้นสมองนะถ้าเรารับเนี่ยไปออกไปนอกพื้นที่นานๆออกกลับเข้ามาข้างในเนี่ยหน้ามืดเลยนะตาเรามันจะปรับแสงนะแต่ต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นมากๆเนี่ยตาเราโดนแสงมากๆเขาเรียกว่ามันจะเป็นต้อกระจก
1: ครับ
0: นะคะเกิดจากการได้รับแสงแดดแสงอุลตราไวโอเลตนะมากเป็นระยะเวลานานแล้วต่อเนื่องนะคะแต่ตาเราก็ไม่ว่าจะเป็นต่อจอรับภาพประสาทตาเราก็จะเกิดการมีปัญหาในการมองเห็นสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นต้อกระจกนะคะบางคนไปลอกแล้วก็พอเป็นเบาหวานด้วยนะพอไปลอกกลับมานะบางคนถึงขั้นต้องเสียลูกตาเลยทีเดียว บางคนไปลอกมาแล้วยังไม่บำรุงดวงตาคิดว่าลอกแล้วก็พอลอกปุ๊บมันจะเห็นนะอาจารย
1: ์
0: เห็นแต่ทีนี้
1: เลือดก็ยังเลี้ยงดวงตาไม่ได้มากเหมือนเดิม
0: คือลอกแล้วมันสามารถที่จะมองเห็นได้นะคะแต่ถ้าเกิดไปนานๆถ้าเราไม่ใส่แว่นไม่ป้องกันไม่มีอาหารเสริมบำรุงเขาไว้นะคะเขาก็จะกลับมาอีกแบบนึงคือหนักกว่าเดิมใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะบำรุงดวงตานะคะรักษาตาของเราเอาไว้ค่ะกล่องนึงทานได้1เดือนนะคะถ้าเป็นการบำรุงแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องตาหนักขึ้นแล้วเนี่ย2กล่องได้1เดือนนะคะก็สนใจก็โทรกันเข้ามาค่ะสอบถามพูดคุยรายละเอียดกับแดงนะคะได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อเช้าเราก็คุยในส่วนของหลายๆโรคเนาะโดยเฉพาะโรคที่เราพูดกันทั้งโรคกระเพาะทั้งโรคตับนะคะทั้ง HLE นะคะทั้ง HLE ก็หนักเหมือนกันนะคนเป็นกันเยอะมากขึ้นนะคะเกิดจากระบบเลือดระบบไขกระดูกของเรานะคะเกิดการความเสื่อมขึ้นมาแล้วที่สำคัญที่โรคที่ตามมาตอนนี้ที่หนักๆมากขึ้นนอกจากโรคตับโรคมะเร็งแล้วนะอาจารย์โรคกระเพาะอาหารนี่ก็มีส่วนที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันบางคนเป็นกระเพาะอาหารเป็นหายเป็นนะคะจนบางทีลามไปนะคะลามแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอักเสบเรื้อรัง
1: คร
0: ับ อักเสบเรื้อรังกระเพาะอาหารหรือลำไส้ของเรานี่หากเกิดการอักเสบเรื้อรังก็จะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะเป็นหายๆแล้วเนี่ยต้องมาดูแล
1: ครับ
0: นะคะ
1: มาแก้ที่ต้นเหตุมาฟื้นที่ต้นเหตุกันนะครับ นะเพราะโรคกระเพาะนะเกิดจากเลือดจางนะถ้าไม่พื้นเลือดจางกินแต่ยาเคลือบนั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุครับ
0: ค่ะเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะอยากจะดูแลร่างกายเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่าส่วนผสมนะอวัยวะของเราไม่ใช่ส่วนผสมร่างกายของเรามีอวัยวะ32เราอย่าไปให้ใครเข้ามาตัดเหลือ30 31อย่างเงี้ยนะคะมันบางคนโดนตัดไปบางคนโดนตัดถุงน้ำดีบางคนโดนตัดเขาเรียกอะไรนะ
1: ตัดม้ามตัดถุงน้ำด
0: ี
1: ตัดไส้ติ่งนะครับตัดมดลูกนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยพอตัดไปแล้วเนี่ยนะมันเอาคืนไม่ได้นะร่างกายเราทดลองไม่ได้เราไม่มีอะไรนะครับนะบางคนก็ตาบอดนะก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็ต้องดูแลกันให้ดีที่สุดนะร่างกายส่วนไหนที่มันเริ่มสึกหรอมันฟ้องออกให้เรารู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ
0: ค่ะพอลูกค้าไลน์เข้ามานะคะก็ขอสั่งนาสะสาหร่ายแดงพรมมิ1ชุดเอาเหมือนเดิมจ้ะเอาเหมือนเดิมนะคะเอาเหมือนเดิมนี่ก็คือคาราฟิน่า1สาหร่ายแดง1นะคะคุณสีเรนูนะคะอยู่ที่เพชรเกษมนะคะซอยเพชรเกษมอยู่เพชรเกษมบางแคเหนือนะคะแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพมหานครนะคะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้นะคะโอเคขอบพระคุณนะคะในเรื่องของอันนี้ก็คือสั่งมาทางไลน์
1: ครับ
0: นะคะท่านมีไลน์เพราะไลน์มีกันไม่ง่ายค่ะคุณผู้ฟังเมมชื่อแดงนะคะเดี๋ยวไลน์ขึ้นอัตโนมัติก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเป็นเพื่อนในไลน์ในเฟซก็สามารถเป็นได้นะอันนี้ก็สั่งมา1ชุดคือคาราฟิน่า1สาหร่ายแดงพรมมิ1เดี๋ยวโอนให้นะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลส่วนต่างๆของร่างกายจุดไหนโทรเข้ามาได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราก็มีสินค้าครบวงจรนะเป็นโรคกระเพาะลำไส้หรือว่าอยากจะล้างตับเกิดมาทั้งทียังไม่เคยล้างตับเลยก็มาล้างกันบ้าง1โดสนะคะตอนนี้1โดสก็มี2กระปุกทานได้1เดือนโทรเข้ามาค่ะพูดคุยกับแดงแล้วหรือสั่งผลิตภัณฑ์ได้ที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะ
1: ครับนะก็ต้องดูแลละครับนะเพราะถ้าเราปล่อยไว้นะก็เป็นปัญหาให้กับตัวเรานั่นแหละครับ
0: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็มาพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวแดงจะส่งให้นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณมณีรัตน์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณมณีรัตน์นะคะอยู่แถวสวนผักค่ะอาจารย์คะ
2: ครับ
0: ก็สั่งล้างตับมา2นะคะสั่งน้ำว่านด้วยขอแถมดวงตาได้ค่ะนะคะ
2: นะดวงตาแรกๆนี่นะยังไม่มีคนรู้จักนะครับเราก็แถมให้คนละแผงคนละแผงนะก็ตอนนี้ก็ดังไปเลยนะครับนะบางคนก็บอกว่ากินมาหลายตัวแล้วไม่ดีขึ้นนะครับพอกินของเราก็ดีขึ้นนะที่เราดีขึ้นเพราะเรารู้ว่าสายตาเนี่ยท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานี่สำคัญถ้าท่อเลือดเล็กมันก็ไปเลี้ยงได้ไม่ดีนะครับเราก็เลยใส่สาหร่ายแดงลงไปนะครับทำให้ท่อเลือดทุกส่วนในร่างกายนะโดยเฉพาะท่อเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตานะมันยืดหยุ่นดีขึ้นนะทำให้สารอาหารเข้าไปสู่ดวงตาได้ดีนะครับก็เลยได้ผลชัดเจนทันใจรวดเร็วครับ
0: ค่ะนะคะอ้าวค่ะก็มีหลายเคสกันเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องมาดูแลกันเองเนาะ นะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านนะคะที่เมื่อกี้ไลน์เข้ามาก็เมื่อกี้โทรเข้ามาคุณมณีรัตน์เนาะคะแล้วเมื่อกี้ไลน์เข้ามาคุณศรีเรนูอยู่บางแคนะคะก็บอกว่าเดี๋ยว ค่ะ
2: ครับนะก็สามารถดูใน YouTube ได้นะครับนะเช่นพิมพ์คำว่าสวยใสห่วยทอง
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของโรคนะคะนะโรคตับใครเป็นโรคตับตอนนี้นะคะมีปัญหาเรื่องของโรคตับก็คือคนที่ถ่ายลำบากเนาะถ่ายยากนะคะมีปัญหาเรื่อง
2: กินก็ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ออก
0: ค่ะ
2: นะครับนี่คือคนเป็นโรคตับแล้วนะครับนะซึ่งโดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยนะครับตับตันมากนะครับนะเราปล่อยให้ตับตันนานๆก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งนะครับเพราะแค่คุณท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยนั้นก็ต้องล้าง
0: ตับนะคะอาการนี่คือคนที่มีภาวะเป็นโรคตับก็กินข้าวก็ไม่ค่อยได้กืนก็ไม่ค่อยลงนะคะสำหรับเบื่ออาหารมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อเหมือนเวลาทานอาหารแล้วเนี่ยมันไม่ย่อยนั่นเองนะคะ
2: ครับ
0: หรือบางทีจะมีการง่วงเหงาหาวนอนกลางวันก็อยากจะนอนแต่ก็นอนไม่หลับรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายคล้ายคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงบางคนก็มีปัญหาเรื่องคลื่นไส้ด้วยอาเจียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าถึงขั้นอาเจียนเนี่ยบางคนอาเจียนเป็นเลือดด้วยนะนะคะเนื่องจากว่าก
2: ระเพาะเป็นแผลนะครับ
0: คือที่อาเจียนเป็นเลือดเนี่ยนะคะเพราะว่าความดันในตับมันสูงทําให้หลอดเลือดดําเนี่ยในหลอดอาหารที่มีความดันสูงเนี่ยถ้าหากมันได้รับความดันสูงมากก็จะทําให้หลอดเลือดดํามันแตกนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการอาเจียนเป็นเลือดนั่นเองนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะลดลงนะคะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายขึ้นแล้วก็ติดเชื้อง่ายขึ้นคนที่เป็นโรคตับเนี่ยจะมีการติดเชื้อได้ง่ายนะคะอาการที่สําคัญที่เราบอกว่าเราเป็นโรคตับนะคะก็แน่นบริเวณชายโครงด้านขวานะคะบางทีรู้สึกว่าร้อนวุบวุบวาบนะคะบริเวณช่องอกนะคะรวมไปถึงอาการที่อาการตึงที่กล้ามเนื้อช่องท้องนะคะซึ่งเป็นที่มาของอาการเขาเรียกว่าปวดท้องน้อยบางคนเขาเรียกปวดตับ
2: ครับ
0: อาจารย์ครับอาการปวดตับเนี่ยนะคะ
2: คือมันจุกแน่นนะครับเอามือไปวางยังรู้สึกว่าหนักเลยนะครับมีลูกมีหลานมานั่งทับนี่อึดอัดนะครับนั่นคืออาการของตับแล้วนะครับ
0: นะคะนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคตับนี่คือบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าตับเสื่อมนะตับเสื่อมมันก็จะมีปัญหาตับเสื่อมตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะเกิดจากบางคนกินเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์ มาเป็นระยะเวลานานนะคะตับเกิดการอักเสบเป็นตับเรื้อรังตับแข็งตับแข็งนี่คือมันจะเป็นมะเร็งแล้วอะเนาะนะคะคนที่เป็นตับแข็งมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตับแข็งเนี่ยมันเป็นภัยร้ายใกล้ตัวนะที่น่ากลัวกว่าที่คิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาโรคตับคืออวัยวะของเรานะคะแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปทำให้มันซ้ำๆซากๆเช่นดื่มเหล้าดื่มเบียร์นะคะซ้ำๆซากๆน่ะตับเราก็ได้รับอันตรายนะคะเหมือนกันเพราะว่าท้องคือคนที่เป็นโรคตับมันจะมาออกฤทธิ์ก็คือมันตับมันเหลือแค่นิดเดียวเองนะ
2: พอประสิทธิภาพในการทำงานเหลือนิดเดียว
0: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นโรคตับนะคะเราต้องมาดูว่าใครที่เป็นโรคตับนี่เราต้องมาแน่นอนต้องมาดูแลเรื่องของตับของเรานะคะว่าตับมันสามารถฟื้นฟูเองได้นะแต่ว่าเราต้องมาดูแลนะคะพฤติกรรมที่เรากินแล้วทำให้ตับเรามีปัญหาคือยาค่ะยาบางชนิดส่งผลไปถึงตับโดยเฉพาะคนที่กินยาปฏิชีวนะนะเป็นระยะเวลานานเช่นยาเบาหวานยาความดันนะคะอันนั้นก็เป็นทั้งโรคไตด้วย
2: ยาเพิ่ม
0: เป็นท
2: ั้
0: งตับ
2: ทั้งเพศด้วย
0: ใช่ค่ะ
2: นะครับมีผลต่อตับหมดนะครับ
0: ค
2: ่ะใครที่กินเป็นประจำสังเกตว่ายิ่งต้องเพิ่มโดสขึ้นเรื่อยนะครับนั่นคือไปสะสมในตับทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะแล้วก็พวกที่มีสารพิษสารเคมีสารเขาเรียกว่าสารเคมีสารพิษนะคะยาฆ่าแมลงบางทีเรากินอาหารเรากินผักไปเงี้ยมันมีค่ายาฆ่าแมลงมีสารเคมีนะคะแล้วก็สารพิษบางชนิดที่เข้าสู่ร่างกายของเรามันเป็นสาเหตุทำให้ตับอักเสบได้อย่างเช่นพวกสารกำจัดพืชนะคะสารหนูนะ หรือว่าอาจจะปนเปื้อนมากับในผักในผลไม้รวมถึงการน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะคะควรหลีกเลี่ยงหรือบางทีน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยบางทีเราเทราดอาจารย์แล้วมันฟองขึ้นแล้วก็กลิ่นมันเข้าจมูกมันเข้าไปสะสมเราหายใจเข้าไปเนี่ยแน่นอนปอดเราได้รับผลกระทบแน่นอนตับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเราต้องใช้ให้ถูกวิธีถ้าเกิดว่าเราจะล้างห้องน้ำทุกวันนี้แมสเราต้องใส่นะนะคะช่วยกรองได้บ้างนะคะสำหรับแมสหรือว่าเลือกการทำความสะอาดที่ปราศจากสารอันตรายต่อร่างกายนะคะอีกส่วนหนึ่งของที่จะต้องดูแลตับก็คือเรื่องของไขมัน
2: ครับ
0: ไขมันพอกตับนะคะในร่างกายเรามีไขมันส่วนเกินเป็นจำนวนมากหรือเปล่านะคะอาจจะเกิดจากสะสมที่ตับจะนำไปสู่โรคคือไขมันพอกตับและส่งผลไปยังตับอักเสบเรื้อรังนะคะจนนำไปสู่ภาวะของเรียกว่าตับแข็งเหมือนกันไขมันพอกตับก็เป็นตับแข็งได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเป็นโรคอ้วนหรือเป็นเบาหวานนะคะพวกเราก็ต้องมาหันมาส่งมาเขาเรียกว่ามาใส่ใจฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองหรือเลี่ยงอาหารพวกที่มีไขมันสูงหรือว่าไขมันทรานนะคะเช่นขนมกรุบกริบขนมทอดกรอบทอดแล้วทอดอีกนะคะอย่างนี้เป็นต้นต้องออกกำลังกายด้วยนะคะถ้าจะดูแลตับก็ต้องออกกำลังกายนะไม่ว่าจะเป็นน้ำแอลกอฮอล์ด้วยน้ำอัดลมด้วยพวกนี้งดได้งดเลิกได้เลิกนะคะแล้วก็พวกเบียร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็น้ำตาลที่มีผลต่อตับเยอะก็คือน้ำตาลแน่นอนน้ำตาลมันมากเกินไปก็ย่อมไม่ดีต่อฟันต่อน้ำหนักตัวนะคะที่มากขึ้นเรื่อยๆหรือบางทีอาจจะอย่างน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อตับ
2: ตับอ่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะทั้งตับใหญ่ตับอ่อนด้วยแล้วก็มีระดับน้ำตาลสูงก็ทำให้เกิดสะสมไขมันในตับนะคะจนกลายเป็นโรคไขมันพอกตับนะแม้ในผู้ที่ เขาบอกไม่อ้วนก็เป็นได้นะถ้ากินน้ำตาลกินน้ำตาลเยอะๆอะไรต่างๆเอาละค่ะใครไม่อยากจะเป็นไขมันพอกตับไม่อยากจะเป็นโรคตับล้างตับกันด้วยไวต้าเซลโกนะคะ1โดสทานได้1เดือน2กระปุกทานได้1เดือนก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 0607 054 ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะมีอีกบางอย่างนะอาจารย์เกี่ยวกับเลือดเนี่ยแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทำให้เราเป็นโรคตับได้เช่นเดียวกัน
2: ครับ
0: โดยเฉพาะเลือดเนี่ยนะคะการใช้เข็มซ้ำๆนะคะหรือเห็นไหมคนที่เขาติดยาเสพติดอาจารย์
2: ครับ
0: เขาใช้เข็มที่ฉีดยาเสพติดเข้าไปนะคะ
2: ในเส้นเลือด
0: ในเส้นเลือดอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดการติดต่อของโรคไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอักเสบซีด้วยนะอาจารย์นะคะก็เลยและก็การใช้แปรงสีฟันเงินไกตัดเล็บหรือมีดโกนร่วมกับผู้ที่เขาเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเนี่ยเพราะเนี่ยนะฟังบางทีก็ได้รับเชื้ออาจจะทำให้เป็นตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับได้ในที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราไปใช้สิ่งของนะคะร่วมกับคนที่เขาเป็นไวรัสตับนะคะก็จะส่งผลให้คนที่ไม่เป็นกลายมาเป็น
2: คนที่เป็นได้
0: ใช่ค่ะ
2: เพราะแปรงสีฟันมันแปรงแล้วมีเลือดออก
0: นะ
2: ก็ทำให้มีคราบเลือดติดที่แปรงสีฟันถ้าไปใช้ซ้ำกัน
0: ค่ะไม่ได้นะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพตับเนี่ยนอกเหนือจากการเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมการทำร้ายตับที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ก็แล้วแต่หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่เราพูดไปนะคะก็ต้องเราก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาดูว่าเราก็ต้องมาดูสุขภาพเราล้างตับนะคะเพื่อให้ตับเราได้ยืดอายุการใช้งานแล้วก็มีการทำงานของตับก็จะได้ดีขึ้นถ้าตับเราดีอุจจาระเราจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนยาวสีเหลืองลื่นรอยน้ำผิวมันแล้วก็ถ่ายทุกวันอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมากินยาถ่ายยาระบายนะคะเพราะนั้นการกินยาถ่ายยาระบายมันเป็นการไปบล็อกตับ นะคะ
2: ทำให้ตับยิ่งเสื่อมเร็วขึ้นไปอีก
0: ใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลตับเนี่ยนะคะเรามาดูแลกันโดยใช้สารอาหารอย่างไวต้าเซลโกของเราเนี่ยเป็นสารอาหารที่จะ
2: มีสารอาหารมีจุลินทรีย
0: ์ค่ะ
2: นะครับซึ่งจะไปช่วยในการล้างนะเหล่านี้ออกมาครับ
0: ค่ะล้างสารพิษสารเคมีให้ออกจากตับนะคะแล้วก็ไปบำรุงตับของเรานะให้ตับเราแข็งแรงนั่นเองนะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตับก็โทรกันเข้ามาอยากจะดูแลไตนะคะไตของเราเนี่ยนะคะก็จะมี เกี่ยวกับเรื่องของจริงๆไตของเราเนี่ยหน้าที่ของไตเนี่ยมันก็จะมีหน้าที
2: ่ฟอกเลือด
0: ฟอกเลือดนะคะ
2: ฟอกเลือดดำให้กลายมาเป็นเลือดแดงใหม
0: ่ค่ะคนเรามีไตอยู่สองข้างนะคะหน้าที่สำคัญของไตคือการขับของเสียต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกทางปัสสาวะนะคะทำให้ร่างเลือดแล้วก็ร่างกายของเราสะอาดของเสียที่ไตต้องขับออกนะคะส่วนหนึ่งมาจากการเผาผลาญอาหารในร่างกายและอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายถ้าคนเราไม่มีไตหรือว่าไตวายหยุดทำงานของเสียเหล่านั้นก็จะค้างอยู่ในร่างกายค้างในเขาเรียกว่ากระแสเลือด
2: ครับ
0: ใช่ค่ะในกระแสเล
2: ือดทำให้ติดเชื้อง่าย
0: ใช่ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคนที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคไตนะคะสาเหตุคือบางคนก็ทานอาหารโรคจัดมากๆนะคะอาหารรสจัดมีความดันมีเบาหวานนะคะทานยาปฏิเคมีเป็นระยะเวลานานนะคะอันนี้ก็คือทำให้เราเป็นโรคตับนะคะวิธีการดูแลการเราดูแลเราก็ต้องกินน้ำให้เพียงพอแต่ไม่ใช่มากเกินไปนะคะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะแต่ไม่ใช่ว่ากินแบบอาหารที่ดีมีประโยชน์มันนะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนแล้วกันนะคะว่าสัญญาณที่บอกว่าเราเป็นโรคไต 1. ปัสสาวะผิดปกติ
2: ครับ
0: เช่นปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆ
2: ครับ
0: ปัสสาวะน้อยลงแสบขัดเวลาปัสสาวะหรือว่ามีเศษนิ่วปนออกมาที่ปัสสาวะบางทีจะมีเลือดปนมีสีเลือดนะคะมีปัสสาวะมีฟองมากๆนะคะนี่คือสัญญาณบ่งแล้วว่าเราเป็นโรคไตร่างกายก็จะบวมน้ำค่ะอาจารย
2: ์ครับ
0: นะคะ
2: เท้าบวมเริ่มเท้าบวม
0: ใช่
2: ใต้ตา
0: ค่ะรอบตาจะบวมหน้าจะบวมนะคะเท้าจะบวมนี่แหละคืออาการบวมน้ำแล้วก็มีอาการปวดบริเวณบั้นเอวใครที่ชอบปวดบั้นเอวบ่อยๆนะคะมีภาวะนะใกล้จะเป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตละนะคะแล้วก็มีความดันสูงแล้วก็ตัวเนี่ยจะซีดหน้าตาจะมองคล้ำอ่อนเพลียนะคะคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะคะบางทีก็มีอาการคันตามเนื้อตามตัวปลายมือปลายเท้าจะเป็นตะคริวบ่อยด้วยนะอาจารย
2: ์ชาครับ
0: นะขาดสมาธิในการทำงานนี่คือคนที่มีภาวะที่เขาบอกว่าจะเป็นโรคไตนะคะแล้วคนที่เป็นไตวายเป็นยังไงแน่นอนไตวายเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะการติดเชื้ออย่างรุนแรงหรือว่าการใช้ยาเป็นระยะเวลานานที่เราบอกทั้งยาความดันยาเบาหวานอะไรต่างๆเป็นเวลานานหรือว่าการได้รับสารพิษหรือเกิดจากอุบัติเหตุโดยตรงบริเวณไตนะคะหรือว่าไตเสื่อมตามอายุก็แล้วแต่บางคนเนี่ยจะเสื่อมเร็วก่อนอายุนะคะบางคนต้องอายุนานขึ้นนะกินเนี่ยพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องของโรคไตนะคะเกิดจากอันนี้คือเกิดการเป็นไตวายนะคะส่วนไตอักเสบเป็นยังไงอาจจะเป็นมาจากเรื่องของพันธุกรรมการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็การติดเชื้อไวรัสการอักเสบจากโรคในระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่างๆภูมิคุ้มกันก็คือพวก SLE พวกกินยานานๆนะอาจารย์ SLE ลูคีเมียทารัสซีเมียอะไรพวกเนี้ยนะคะจะเป็นโรคที่เขาต้องกินยากดภูมิยาภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆนะคะแล้วมาถึงกรวยไตอักเสบบ้างกรวยไตอักเสบนี่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันนะคะอีโคโรไลท์นะคะท่อปัสสาวะมันจะมีการอักเสบกรวยไตอักเสบอย่างเพื่อนแดงอ่ะเป็นกรวยไตอักเสบนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนหมอเขาให้นอนคือเขาเป็นมหักจนกระทั่งต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเพราะที่ทำงานอ่ะเขาให้หยุดแค่เดือนเดียวพอทางนี้เขาเป็นกรวยไตอักเสบหยุดหนึ่งเดือนยังไม่หายไงเพราะยังไม่หายก็ต้องกลับมาทำงานพอกลับมาทำงานร่างกายไม่ไหวอาจารย์คือไม่ไหวเขาก็ไม่ให้ลาหยุดแล้วไง
2: ครับ
0: ก็ต้องลาออก
2: โอ้โหขนาดนั้นเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคุณลาไปแล้วเดือนนึงอ่ะนะคะคือเราก็เข้าใจในเรื่องของของเจ้าของธุรกิจนะองค์กรก็ต้องทำงานให้เขาเขามีกำหนดให้ลาหลังจากนั้นคุณก็ลาคือ
2: ยังทำงานไม่ได้ก็ต้อง
0: ถูกต้องค่ะต้องลาออกนะคะก็เลยต้องลาออกมานะคะมาดูแลตัวเองอันนี้เพื่อนแดงโดยตรงเลยเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทกันเลยนะคะเป็นกรวยไตอักเสบปัสสาวะเป็นเลือดปวดเอวปวดกับตรงช่องคลอดอะนะคะอยู่ตลอดเวลาปวดกระเพาะเขาเรียกกระเพาะ
2: กระเพาะปัสสาวะ
0: อักเสบด้วยนะคะอันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ได้ออกมาแต่ก็ดีนะเขาออกมาเขามาเปิดร้านอยู่ในที่ร้านของเขาเองเลยเปิดร้านแว่นทำเองเลยนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีมันปัสสาวะท่อปัสสาวะอักเสบทางเดินปัสสาวะอุดตันไงเพราะคนเป็นกรวยไตอักเสบ
2: มันจะมีการบวม
0: ใช่ค่ะ
2: จนปิดรูปัสสาวะ
0: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็บางคนก็เกิดนิ่วในไตด้วยนะคะนิ่วในไตเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดี
3: ค
0: ่ะคุณวิสุทธ์สวัสดีค่ะอุ้ยหายเงียบหายไปนานเนาะคิดถึงจังเป็นยังไงบ้าง
3: คะไอ้ฝั่งนั้นให้อย่างละขวดพ
0: ี่อ้าวชุดไหนบ้างคะ
3: ไอ
0: ้คอร์ฟิน่าสลายแดง
3: จ้าคู่นึง
0: อ๋อคู่นึงเลยจ้าจ้าแดงจัดส่งให้นะคะ
3: ราคาเท่าไหร่อ่ะ
0: เดี๋ยวราคาก็
3: ราคา
0: ก็พิเศษให้อยู่แล้วสักครู่นะ
3: หน่อยนะ
0: จ้านะคะเดี๋ยวสักครู
2: ่ครับนะก็เป็นคู่ฮิตนะครับสลายแดงกับคอร์ฟิน่านะว่าทำให้ท่อเลือดเหนียวยืดหยุ่นท่อเ ทำให้เม็ดเลือดนะไม่เป็นเลือดจางนะส่งผลให้จะไปฉีดโควิดก็มั่นใจนะแล้วที่สำคัญคือนะเมื่อท่อเลือดกระจายตัวไปทั่วนะริ้วรอยต่างๆก็ตื่นขึ้นสั้นลงนะบางคนนี้ทำไมทานไปหน้าตาอ่อนเยาว์ขึ้นนะครับเพราะท่อเลือดมันสร้างใหม่ขึ้นมานะครับท่านสังเกตนะส่วนไหนที่โดนแดดทำไมส่วนนั้นเหี่ยวย่นนะสังเกตได้เลยหลังมือโดนแดดหลังมือเหี่ยวหน้าโดนแดดหน้าเหี่ยวนะพอทานคู่นี้ไปนะครับรอยเหี่ยวย่นตื้นขึ้นสั้นลงนะครับทำให้ดูดีขึ้นนะครับก็นี่คือเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับซึ่งเราได้พิสูจน์มาเยอะนะหลายท่านไม่เชื่อก็ลองทานนะชุดที่สองท่านเริ่มดีขึ้นแล้วนะเดือนแรกก็ถือว่ามันไปปรับสมดุลก่อนนะอาจจะยังไม่ได้นะยิ่งถ้าทานสารแดงคลอโรฟีนาแล้วทานเบลล่าด้วยนะคุณผู้หญิงจะชอบชุดนี้มากนะก็จะทำให้ภายในสะอาดภายในดีนะหน้าตาอ่อนหย่อนนะครับครับก็โทรมาได้นะครับปรึกษากันนะครับใครมีอาการยังไงโทรมานะครับท่านสามารถโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยครับ087 06 07 054นะครับ087 06 07 054นะครับมาปรึกษาพูดคุยกันครับก็โรคต่างๆนะครับนะฟังรายการของเราทุกวันนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มซึมซับแล้วก็เราจัดสมุนไพรให้กับตัวเองได้นะครับบางคนโทรมาก็สั่งเลยนะรู้เลยว่าต้องทานตัวไหนบ้างกับก็มาปรึกษากันนะครับนะรายการของเราก็มีทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์นะครับต่างวัดก็มีหลายสถานีนะท่านใดที่อยากทราบนะโทรมาสอบถามได้นะครับหรือถ้าท่านจะดูใน YouTube นะครับท่านก็พิมพ์คำว่าสวยใสวัยทองนะครับก็จะพบเราสองคนนะครับอยู่ในนั้นนะครับเอาละครับเวลาหมดลงอีกแล้วนะครับย้ำเบอร์ทีครับนะโทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับอีกครั้งนะครับ087 06 07 054นะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจครับสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลี

0: กระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังติดตามในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะจากรายการสุขภาพกระเสียงเพลงซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ตอบปัญหาสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0820813466666นะคะใช้เบอร์0813346666ท่านที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากจะไปพบคุณหมอชำนาญบำเหน็จพันธุ์ที่คลินิกสีแยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นท่านใดที่สนใจอยากจะไปซ่อมเซลล์นะคะอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรการดูแลด้วยฮอร์โมนโปรตีนเสริมสุขภาพไปปรึกษาได้นะคะคลินิกคุณหมอชำนาญจะอยู่ที่สี่แยกไฟฉายตรงข้ามคอนโดตึกสูงนะคะตรงสี่แยกไฟแดงตรงสี่แยกไฟฉายพอดีส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ดูแลสุขภาพหรือจะสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้บ้างครับ
4: อ๋อมีคนแนะนำมาได้ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพ
3: เราได้คิดจะทำตามบ้างไหมเนี่ยเฮ
4: ้
3: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงครับคิดจะทำตามบ้างไหมว่าอาหารเป็นยาอย่าใช้ยาเป็นอาหารต้องรู้จักเหตุของโรคต้องรักษาที่ต้นเหตุมาเกิดจากอะไรไม่ใช่รักษาที่ปลายเหตุเนาะเนี่ยยังคุณชาขาเนี่ยนะครับชาขาก็ต้องไปตรวจดูว่า MRI ที่กระดูกสันหลังว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดเส้นประสาทหรือเปล่าต้องผ่าตัดหรือเปล่าไม่ต้อง รู้ที่ต้นเหตุนะครับไม่ใช่ชาขาตัดขาทิ้งเลยมันไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุต้องได้รับการแก้ไขตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับน้องชายอายุเท่าไหร่น้องชายอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
4: อ๋ออายุ71
3: ค่ะ71นะฮะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: น้ำหนักประมาณ65ส่วนสูง170
3: โอ้ดีแล้วดีแล้วไม่อ้วนเนาะดีแล้วดีแล้วมีโรคประจำตัวมีความดันเบาหวานไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
4: อ๋อมีความดันไขมันแล้วก็เคยเป็นสโตรกมาแล้วด้วยนะแต่รักษาหายแล้วสโตรกอ่ะกินยาคุมอยู
3: ่โรคสโตรกมันเกิดจากอะไรสโตรกที่สมองใช่ไหมครับ
4: ใช่
3: สโตรกที่สมองใช่ไหมฮะถ้าสโตรกซ้ายก็เดี่ยงขวาสโตรกก็เดี่ยงซ้ายทำไมไม่รู้จักการป้องกันไปก่อนสมัยก่อนที่เขาอ้วนไหมครับ
4: แต่ก่อนอ้วนกว่านี้ค่ะ
3: เอออ้วนต้อง8-90กิโลเนี่ยนะครับนะ
4: แล้ว
3: ก็ขาดการออกกำลังกายนะครับชอบกินของทอดประจำจริงก็ป่ะ
4: เขาชอบกินเนื้อสัตว์กันพวกหมู
3: ทอดหมูติดมัน
4: ตอนน
3: ั
4: ้นเขาชอบกินหมู
3: เราไม่ค่อยไปตรวจร่างกายเลยว่าค่าไขมันเท่าไหร่ค่าความดันเท่าไหร่ค่าเบาหวานเท่าไหร
4: ่ก่อนจากนี้เขาไม่ค่อยตรวจ
3: เออแล้วพอสโตรกปั๊บเขาเป็นง่อยไปครึ่งซีกใช่ไหมครับ
4: อ๋อไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ ึงขั้นนั้นน่ะ
3: อืม
4: เขาไม่เป็นอะไรมากอ่ะแต่ว่าหมอบอกว่าเป็นสโตรกแต่บ้านเริ่มต้นน่ะเขานอนดึกอะไรอย่างนี้ไงแล้วเขาพอตอนเช้าเขาก็หมดแรงเขาอ่อนแล้วก็รีบพาไปหาหมอ
3: ดียังเข้าไปหาหมอทันเนี่ยนะครับนะ
4: ทันจ้ะค่ะ
3: ทันเขาก็แอดมิดเลยจะอยู่โรงพยาบาลกี่วันครับ
4: อยู่โรงพยาบาลรู้สึกว่า3วันได้มั้ง
3: 3วันเขาก็ให้ยาแอสไพรินใช่ไหมครับยาแอสไพรินมากินใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่
3: วันละเม็ดหรือ2เม็ดนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำให้ก็แอสไพรินนะครับละลายก็แค่นี้เองนะครับ
4: จ
3: ้ะเราได้แนะนำทำยังไงถึงไม่มีการเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับได้แนะนำอะไรต่อบ้างครับ
4: เขาก็ดูแลตัวเองอย่างดีออกกำลังกายแล้วกินยาสม่ำเสม
3: อ
4: แล้วอาหารคุมอาหารด้วยแล้วเขาก็หายดีขึ้นไม่มีอะไรอีกแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นในโน่นไงเขาเป็นอะไรนะต่อมลูกมาก
3: ปกติก็
4: เป็นมะเร็ง
3: ต่อมลูกหมากใช่ไหมฮะ
4: ใช
3: ่ๆก็ไม่ยากอะไรนะถ้ารู้ตัวแรกๆเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่โตช้านะครับคือรู้ยังไงว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือการเอาต่อมลูกหมากหลังจากเขาคลำดูเป็นมะเร็งโตก่อนใช่ไหมฮะ
4: เขาคลำดูแล้วก็เขาสงสัยว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงว่าจะเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจ
3: เป็นมะเร็งระยะที่สองใช่ไหมฮะ
4: ใช่ใช่ใช
3: ่มันยังไม่กระจายใช่ไหมครับ
4: แต่ไม่แน่เขาจะตรวจใหม่ปีนึงตรวจกระดูกว่ามันกระจายหรือเปล่าน
3: ี่แหละ
4: แต่คิดว่าไม่น่ากระจายนะหมอเพราะว่าเขาไม่มีอาการอะไรสักอย่างนะตอนนี้
3: เราต้องเข้าใจนะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะหนึ่งที่ระบบสืบพันธุ์มีเฉพาะผู้ชายผู้หญิงไม่มีนะครับอยู่ระหว่างองคชาตและกระเพาะปัสสาวะทำหน้าที่ต่างๆซึ่งรวมถึงการผลิตของเหลวที่หล่อเลี้ยงและขนส่งพวกสเปิร์มหรือน้ำอสุจิละตัวอสุจิแต่ละครับนะการหลั่งสารแอนติเจนที่จำเพาะต่อต่อมลูกหมากนะครับซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยทำให้น้ำอสุจิคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ได้เพื่อการผสมและช่วยควบคุมการปัสสาวะนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากนี่เริ่มต้นจากเซลล์ในต่อมลูกหมากจะเริ่มเติบโตผิดปกติเกินกว่าร่างกายจะควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจตอนแรกเขาก็ใช้แยงก้นซะก่อนนะครับว่าบ้าต่อมลูกหมากโตไหมที่เขามีอาการแทรกซ้อนเช่นว่าน้ำหนักอาจจะลดหรือไม่ลดก็ได้นะครับหรือไม่มีอาการก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็ต้อง MRI ดูว่ามีสภาพเรียกว่า morphology ของต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มันขรุขระหรือน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ขนาดไหนเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของมะเร็งในผู้ชายของเมืองนอกไม่งั้นรองจากมะเร็งปอดผู้ชายประมาณ1ใน41นะครับจะเสียชีวิตด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะเป็นโรคร้ายแรงแต่ผู้ชายส่วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไม่เสียชีวิตจากโรคนี้ในความเป็นจริงแต่เขาอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากว่ามันกระจายไปกระดูกกระจายไปส่วนอื่นของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวัง5 ปีทุก5ปีลองไปตรวจดูเลือดดูนะครับหาค่า PSA หาค่ามะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้ครับต้องเฝ้าติดตามนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีอาการแล้วปล่อยทิ้งไว้การกินแปะกล้วยเนี่ยมะเร็งมันเกิดจากอะไรมะเร็งมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีเรดิเคิลตัวแปะกล้วยเนี่ยกินเช้า4เย็น4เนี่ยมันจะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะครับทำให้ ป้องกันและรักษาแก้ไขมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยนะครับส่วนยาแผนปัจจุบันการเคมีบำบัดการใช้ยามุ่งเป้าก็ทำไปหรือใช้ฉายแสงก็ทำไปนะครับคนละหน้าที่อันนี้เข้าใจหรือเปล่าครับ
4: เข้าใจ
3: ต้องเฝ้าระวังประมาณสัก5ปีทุก5ปีต้องไปตรวจดูอีกทีนึงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยไปตรวจหาค่าระดับพวกโปสเตสเปซิฟิกแอนติเจนเนี่ยเขาเรียกว่าค่า PSA นะครับว่าตรวจเลือดน้อยเป็นไงนะครับอาจจะ 3-4 เดือนตรวจครั้งหนึ่งหลังจากรักษาแล้วนะครับตรวจดูว่าค่ามันเท่าไหร่เกิน4ไหมอะไรพวกเนี้ยก็มีค่าปกติ
4: ตอนนี้ค่าก็สูงนะ
3: สูงค่า PSA เท่าไหร่ครับ
4: ตอนแรกก็14ตัวตอนหลังก็ขึ้นเป็น26
3: อ่ะหมออ๋อก็ตรวจหามะเร็งมันเกิน4ไปเยอะเลยก็รักษาไปขึ้นก็ขึ้นไปไม่เป็นไรเลยการรักษาต้นเหตุต้องอยู่ในเงื้อมมือของแพทย์นะครับอย่าไปเชื่อไอ้เบื้องไหนก็ตามเนี่ยที่บอกว่ารักษามะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาหายขาดโดยกินยาสมุนไพรจะไปเชื่อเป็นอันขาดนะครับรวมทั้งจะไปเชื่อนะครับกินแปะกล้วยเพื่อป้องกันและแก้ไขเท่านั้นนะครับไม่ใช่รักษานะครับการรักษาก็คือการทำฉีดหรือกินยามุ่งเป้าหรือการฉายรังสีมันอยู่ที่คนไข้เป็นมะเร็งระยะไหนนะครับเขากลัวที่สุดคือกระจายไปที่อวัยวะข้างเคียงโดยเฉพาะยิ่งกลัวจะไปกระจายที่กระดูกอ่ะมันเรื่องใหญ่เลยนะครับเนาะเพราะนั้นไลฟ์สไตล์ของเขาก็คือว่าการกินแปะกล้วยเพื่อป้องกันไม่ให้อกหักซ้ำสองเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ลองกินเช้า4ยัน4ดูนะครับกินไปเรื่อยๆลองดูว่าค่า PSA มันลดไหมแฟร์แล้วป่ะมันต้องมีตัวเลือกนะครับไม่ใช่ว่าเชื่อถือในยานี่ปลูกเสกแล้วต้มตนกันว่ายานี่ปลูกเสกแล้วมีโรคอะไรกินไปเถอะหายทุกโรคมันเชื่อถือไม่ได้คุณต้องดูค่า PSA ซะก่อนว่าค่าปกติเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาการที่ท่านผู้ฟังว่าที่ต่อมลูกหมากโตเนี่ยเช่นว่าเวลามีความยากลำบากในการถ่ายปัสสาวะเบ่งมันออกนิดแล้วปัสสาวะ
4: ไม่แต่ก็ไม่มีอาการเลยนะตอนนี้
3: ตอนนั้นอ่ะตอนโน้นอ่ะก่อนเป็นอ่ะเออแล้วก็ปวด
4: เออเป็นเขามีถ่ายออกเลือดเขาบอก
3: เออนั่นมันเป็นเลือดนั่นน่ะมันแล้วปวดปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืนเวลาปัสสาวะมันไหลค่อยๆ
4: แต่เขาไปหาหมอยากินก็หายไปเลยนะ
3: แต่มะเร็งมันไม่ได้หายนะฮะมันหายเฉพาะไอหายเฉพาะอาการที่เป็นแต่มะเร็งมันยังมีอยู่ต้องไปตรวจนะครับบางทีมันมีอาการปวดหลังปวดสะโพกปวดกระดูกเชิงกรานมันก็เป็นอาการนั่นเองแต่ต้องไปตัดชิ้นเนื้อก่อนตัดชิ้นเนื้อต้องไป MRI เช่าก่อนนะครับ
4: ก็ทำมาหมดแล้วค่ะหมอ
3: ก็เป็นก็รักษาตามที่แพทย์เขาสั่งอย่าไปเชื่อไอ้ยาไอ้ต่ออะไรว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อย่าไปเชื่อแต่กินแปะกล้วยนี่เชื่อได้เพราะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ครับ
4: เชื่อไม่ได้ใช่ไหมต้องหาหมออย่างเดียวเหรอ
3: ใช่แต่แปะกล้วยเชื่อได้เพราะว่ามันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันได้แก้ไขเป็นมะเร็งถ้าผู้ฟังที่กลัวจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ต้องกินแปะกล้วยแค่เช้า2เย็น2เราป้องกันการเกิดสโตรกลองกินแปะกล้วยเช้า2เย็น2แต่ถ้าว่าที่บายพาสหรือว่าที่บอลลูนนะครับหรือว่าที่เส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกก็ตามนะครับให้กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ครับแล้วก็
4: ได้ใบแปะกล้วย
3: กินได้ครับ
4: กิน
3: ได้เช้า4
4: กินเคยอ่านในตำรานั้นเขาบอกว่าห้ามกินแปะกล้วยนะเป็นสโตรกอ่ะหมอ
3: เป็นสโตรกนะฮะหลังจากเป็นสโตรกเนี่ยนะฮะเป็นสโตรกแล้วหายแล้วนะครับหายแล้วเนี่ยเป็นสโตรกหลังจากหายจากสโตรกแล้วกินได้ครับและว่าที่สโตรกเราก็กินได้ครับ
4: แต่กินยาละลายริ่มเลือดอยู่นะ
3: มันคู่กันได้ไม่เกี่ยวกันครับมันคู่กันได้ครับแปะกล้วยตอนนี้เกือบทุกโรงพยาบาลมีขายกันเกลือนะครับไม่ใช่ตาไวกิ้งนะครับทุกโรงพยาบาลทำไมเขาจ่ายแปะกล้วยได้ล่ะโรงเรียนแพทย์ด้วยรามาจุฬาศิริราชมีหมดเลยครับแต่ไม่ใช่ของเรานะครับทุกโรงพยาบาลมีหมดเลยตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนก็มีเรามี อ้างว่าเป็นของญี่ปุ่นของอเมริกาของอะไรต่อมีอะไรกรุณาเถอะครับอย่าบอกว่าเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันต้องกล่องสีเขียวตราไวกิ้งไวกิ้งไวกิ้งนั่นแหละนะครับนะไม่เหมือนกัน
4: เป็ดกระโตกนี่กินได้ใช่ไหมหมอว่ามันแล้วแต่ในตำรานั้นเขาบอกว่าห้ามกินเลยนะ
3: เขาห้ามกินคู่กับแอสไพรินแต่งานวิจัยหลังสุดการวิจัยหลังสุดมันกินได้ครับการวิจัยถ้ากูกินไม่ได้คุณก็ตรวจหาเกล็ดเลือดก็ได้ครับว่ามันต่ำขนาดไหนมันก็ต่ำเล็กน้อยก็ยังกินได้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่ารายการเรานี่มันออกอากาศทั่วโลกนะครับมันผิดไม่ได้ครับนะครับนะ
4: เนี่ยแล้วจะถามหมอว่าแบบนี้จะรักษาแบบไหนดีคะหมอว่าร
3: ักษาแบบไหนดีต้องเชื่อแพทย์เป็นหลักนะครับคุณต้องถ้ามีอาการก็อาจจะดูจากค่า PSA ก่อนนะครับว่าเท่าไหร่คุณก็เปิดดูสิว่าค่า PSA Prostate Specific Antigen เท่าไหร่นะครับคุณต้องรู้นะฮะต้องรู้แทนพี่ชายนะครับถ้าเขาไม่สนใจเนี่ยนะครับค่า PSA เนี่ย อยู่ที่4นะครับอยู่ที่4ไม่เกิน4และแต่ค่านี้จะเปลี่ยนแปลงตามอายุมากๆถ้าไม่เกิน10ก็ใช้ได้แล้วนะครับนะ
4: เออ
3: เกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรบ่อเสียงกลางมันบ่งบอกว่าต่อมลูกหมากโตหรือการอักเสบนะครับค่า PSA เนี่ยโดยปกติถ้าคุณทั่วไปน้อยกว่า4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะแตกต่างบ้างเช่นว่าอายุมากๆแล้วจะสูงกว่ามากๆไม่ได้หมายความว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเสมอไปอาจบ่งถึงต่อมลูกหมากโตหรืออักเสบก็ได้นะครับอักเสบก็คือการติดเชื้อนั่นแหละทีนี้ถ้าค่า PSA โดยประมาณของอยู่ที่อายุถ้าอายุ40-50ควรจะน้อยกว่า 2.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิน50ก็ค่า4ง่ายๆก็แล้วกันเป็นหลักนะครับนะ4เป็นหลักนะฮะ4-5ท่านเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรต่ำก็ไม่เป็นไรนะครับนะที่นี่ต่ำกว่า4เนี่ยถือว่าเป็นปกติและมีโอกาสเป็นมะเร็งต่ำนะครับไม่ใช่ว่าต่ำแล้วไม่เป็นมะเร็งมันคนละเรื่องกันนะครับโอกาสเป็นมะเร็งมันน้อยแต่ยังคงมีความเป็นไปได้ที่เซลล์เป็นถึงแม้จะต่ำกว่านั้นก็ตามไอเซลล์มะเร็งมันมีทั่วไปไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนมีเซลล์มะเร็งหมดนะครับแต่ว่ามันมีไม่มากเรายังมีความต้านทานอยู่นะครับเพราะนั้นคุณต้องออกกำลังกายต้องควบคุมอาหารป้องกันการเกิดมะเร็งทุกคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเพื่อมีอายุมากๆแล้วมีเซลล์มะเร็งทุกคนเลยครับแต่ว่ามันจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์คุณกินเหล้าคุณสูบบุหรี่ไหมคุณกินหวานมันเค็มคุณจนอ้วนคุณขาดการออกกำลังกายหรือไม่มันเป็นข้อบ่งชี้หมดนะครับเพราะมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องไปออกไปล่าเหยื่อนะครับนี่คุณให้คนไปล่าเหยื่อสั่งแก็บมาแทนเนี่ยแล้วคุณนอนกินที่บ้านเนี่ยการไม่ออกกำลังกายก็เป็นมะเร็งโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปตรวจเลือดก็เพียงแต่รู้ว่าโอกาสเป็นมันมากเป็นน้อยการจะรู้ว่าเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งคือการตัดชิ้นเนื้อไบออปซี่มันได้ผล 100% ถ้าหมอก็อ่านไม่ผิดนะครับเนี่ยบางทีเขาอ่านฟิล์มนะครับเขาอ่านฟิล์มเขาไม่ได้ระบุเป็นมะเร็งนะครับว่าเขาอ่านฟิล์มว่าเขาเห็นอย่างนี้เซลล์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้โดยหมอที่รักษาเขาจะตัดสินใจเองว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสพลาดมันมีแต่มันมีน้อยยิ่งคนไปมั่วไม่มีความรู้นี่ไม่ได้เหมือนกับกินแปะกล้วยล่ะกินคู่กับแอสไพรินได้นะครับเรามีงานเรฟเฟอเรนซ์อยู่นะครับไม่ใช่บ้านเราตอบมั่วๆอย่าไปแล้วทุกโรงพยาบาลตอนนี้มีหมดแล้วแต่ไม่ใช่ของเรานะครับผมไม่ขอวิจารณ์ว่าเราเอามาจากต้นตอสายพันธุ์ที่มีอายุหลายร้อยล้านปีนะครับเนี่ยมันก็ต่างกันคุณภาพก็ต่างกันกล่องก็ต่างกันนะครับทั้งที่ดีสั่งโดยตรงจากแพทย์จะดีกว่าคือคลินิกจะไปปรึกษาหมอชำนาญก็ได้ที่เบอร์นี้ 062-5100-560-9เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยคนกินแปะกล้วยกินกาแฟแปะกล้วยกาแฟมีที่ไหนในโลกนี้ล่ะถ้ากินดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงคุณก็สามารถปรึกษาได้แก้ไขได้หน้าใหม่เนี่ยไม่มีหรอกครับของถูกๆอย่างนี้ด้วย
4: ก็มีคนเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นเบาหวานกินดีมากหายเขาบอก
3: หายฮะ
4: แปะกล้วยของหมอ
3: ไม่ใช่ไม่ใช่หายเพราะแปะกล้วยไม่หายได้โดยการทำไอเอฟครับการควบคุมอาหารกินอะไร
4: แกว่าดีมากแกเลยแนะนำให้มาปรึกษาดูไง
3: กินมันดีมากเพราะว่าต้องกินแปะกล้วยเพราะว่าเขากลัวว่าหลอดเลือดเนี่ยและน้ำเลือดของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีความเหนียวมีความเหนืดและ
4: นี่ว่าจะกินเองด้วยเนี่ย
3: กินเองก็กินข้าวสองอย่าง
4: เป็นฤทธิ์สีดวงบ้างเป็น
3: โอ้ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงลองกินดูนะฮะเราอย่าแบ่งแรงอย่าให้ท้องผูกกินได้กินเช้า4 ยัน 4ถ้าเป็นฤทธิ์สีดวงครับเราอย่าแบ่งแรงนะครับแบ่งแรงเป็นฤทธิ์สีดวงมันมีอยู่4ระยะนะครับระยะ1ก็อยู่ในลูตุสนะครับผมเรียกนะฮะนะสับภาษาละตินนะลูตุสเนี่ยและที่2เนี่ยมันจะออกมานะครับเมื่อเราแบ่งแล้วมันจะเข้าไปเองและที่3เนี่ยแบ่งออกมาแล้วมันจะมีคล้ายๆกับไอ้คล้ายๆกับงอนไก่อ่ะนะครับเราต้องดันมันเข้าไปมันถึงจะเข้าระยะสุดท้ายเนี่ยดันก็ไม่เข้าของน้องยาเป็นระยะไหนครับ
4: ไม่เคยตรวจนะว่าระยะไหนไอ้ถ้ากินของแถลงแล้วถ่ายออกมามันจะเลือดออกแต่ถ้าไม่กินของแถลงก็ไม่มีอะไรอาการอะไรเลย
3: ของแถลงคืออะไรครับของแสลงคืออะไร
4: ของแสลงก็แบบว่าเนื้อสัตว์อย่างเนี้ยแล้วก็ของเผ็ดๆอย่างเนี้ยและของเปรี้ยวก็ไม่ได้อย่างเนี้ย
3: ก็
4: ต้องคุม
3: ก็ต้องอย่ากินของที่มันแสลงประการที่1ประการที่2อย่ากินของที่ย่อยยากประการที่3อย่าแบ่งแรงนะครับประการที่4การกินแปะกล้วยเช้า4ยัน4เนี่ยทําให้
4: ถ้าท้องถูกเมื่อไรถ้าถ่ายยากเนี่ยมันจะเลือดจะออก
3: เลือดออกเพราะเบ่งแรงมันเกิด
4: เป็นอะไร
3: ก็ลองกินดูนะครับลองกินดูแปะกล้วยลองกินดูว่ามันจะทำให้ไอหลอดเลือดดำเนี่ยมันจะหดลงไปไหมนะครับเพราะบางคนเป็นมะเร็งบางคนเป็นริสุตวานหรือเส้นเลือดขอดมันก็ยี่ห้อคล้ายๆกันนะครับเส้นเลือดขอดมันยุบลำไส้ใหญ่ที่ส่วนสุดท้ายเอนัสเนี่ยมันจะมีติ่งออกมามันน่าจะยุบด้วยลองกินเช้า4ยัน4ครับ
4: รู้สึกว่ามีนูนๆออกมา
3: เห็นไหมเป็นระยะที่2แล้วเป็นระยะที่2
4: ระยะที่2เหรอ
3: ใช่ใช่ระยะที่2ครับ
4: อ๋
3: อระยะที่1เรามองไม่เห็นหรอกครับเน
4: า
3: ะ
4: แต่มันไม่มีอาการอะไร
3: ไม่มีอาการ
4: แต่เรา
3: อย่าเบ่งแรงนะครับเบ่งแรงมันก็มีเลือดออกมา
4: ฤทธ
3: ิ์
4: ดวงใช่ไหม
3: ฤทธิ์ดวงใช่แล้วครับก็กิน
4: นี่ต้องกินไอ้นี่ช่วยได้ใช่ไหม
3: ช่วยได้ครับช่วยได้ครับกินเช้า4ยัน4ครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกติดตามรับฟังนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดี มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะมาตอบปัญหาสุขภาพให้ความรู้ความเข้าใจนำไปดูแลปฏิบัติตัวเองเมื่อเกิดภาวะการเจ็บป่วยการใช้หยูกยาต่างๆนะคะการปฏิบัติตัวเองเมื่อเกิดภาวะโรคต่างๆที่ตามมานะคะถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่0813346666ส่วนท่านที่จะไปพบคุณหมอชำนาญไปตรวจร่างกายไปตรวจเช็คสุขภาพคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะถ้าสามารถสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บจากคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์อยู่4แยกไฟฉายค่ะตรงข้ามคอนโดสูงตรง4แยกไฟแดงนะคะจะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพสาระความรู้จากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ081334แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับหวัดดี
5: สวัสดีครับ
3: จากไหนครับเนี่ย
5: จากกรุงเทพครับ
3: กรุงเทพ
5: ราชเทวีครับ
3: เป็นไงคนราชเทวีฟังรายการนี้ดีไหมครับส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องที่จำเป็นที่สุดของชีวิตตอนนี้มีปัญหาทางกายทางใจยังไงบ้างครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอาความเงียบปรากฏคงจะไม่กล้าพูดเชิญเลยครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ
5: คร
3: ับเชิญเลยครับอยู่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
5: 68
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: 157
3: เราหนักกี่กิโลครับน้ำหนักเท่าไหร่
5: 57โลคร
3: ับ 57โลโอ้ดีไม่อ้วนเลยเนาะเออดีแสดงว่าเรารู้จักการกินการออกกำลังกายรู้จักการพักผ่อน
5: ก็วันนั้นก็ลองของอาจารย์ธรรมเถกไปนะครับที่ไปลองทานไอ้อะไรฮะกล้วยครับ
3: ครับครับเออ
5: แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นละ3เม็ดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเบาหวานนะเราอาจจะให้มันทำอะไรได้ไปให้เลือกมันเดินนั่งมาได้ถึงกว่า
3: แล้วพอกิน
5: มันจะติดฉากอย่างเดียวพอไปถามหลักฐานเขาหมดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณลุงก็หายเองอ่ะ
3: เดี๋ยวนะฮะตอนนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
5: ไม่มีครับ
3: โอ้เนี่ยน้ำหนักก็ไม่มากออกกำลังกายประจำแล้วกินแปะกล้วยเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดสายตาที่มันเสื่อมตามอายุนะครับเช่นวุ้นแดดตาเสื่อมหรือเป็นจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลม
5: ไม่ครับไม่เป็นนะเพราะตอนนี้คือว่าเรื่องมันเป็นไอ้โรคหัวใจแล้วพอผมมาเล่นกีฬาแล้วมันเป็นไอ้ลิทิโตรกนะครับ
3: แล้วค่าไขมันเท่าไหร่ครับ LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL เท่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ครับ
5: ค่าไขมันวันนั้นมันเท่าไหร่มันรู้90หรือไงมันครับ
3: อืม LDL เท่าไหร่แล้วไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ไขมันมีหลายตัวนะครับต้องเข้าใจแต่ละตัวมันก็มีเหตุมีผลต่างกันนะครับทีนี้ไอ้โรคหัวใจเนี่ยคือกลุ่มโรคที่ทำให้หัวใจทำงานผิดปกติแบ่งออกเป็นหลายประเภทนะครับเช่นโรคหลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยแหละครับหัวใจตีบโรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบและโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด อาการของโรคหัวใจจะแตกต่างกันตามชนิดของโรคแต่ที่พบบ่อยที่สุดคือเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบากเหนื่อยง่ายใจสั่นและอาจจะมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตสโตรกขึ้นมาก็ได้ครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นโรคหลอดเลือดเริ่มต้นหัวใจตีบหรือตันทำให้หัวใจขาดเลือดซึ่งขาดมากๆมันก็อันตรายตายได้ครับเพราะนั้นการกิน
5: มันเป็นไปแล้วฮะเพราะเขาไปแล้วไปเอ็กซเรย์แบบเส้นเลือดมันเป็นหยักๆแล้วก็เอาอะไรมันแทงเข้าไปครับ
3: เขาทำบอลลูนอยู่ฮะบอลลูนนะฮะ
5: นะคร ับ
3: เขาเยียงเส้นเลือดที่หน้าขาใช่ไหมครับแล้วก็บอลลูน
5: แล้วคราวนี้มันก็หายแล้วพอนั่นมาปุ๊บผมก็มาเล่นบอลหน่อยแล้วพอมาเป็นเล็กสโตกเพราะว่าเราไปเดินซื้อของให้แม่นะไปซื้อให้แกพอนั่นมันไปโดนรถนั่นมาแล้วผมล้มแต่ก็ยังมีสติอยู่พอลูกมาไม่รู้เรื่องแล้วไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าไปผ่าเส้นสมองอะไรบอกว่ามันเป็นอะไรอย่าง
3: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบครับ
5: เขาบอกว่าแตกเกือบแตกหรือแตกก็ไม่รู้เขาบอกต้องผ่า
3: แล้วทำให้อัมพาตครึ่งซีกใช่ไหมครับ
5: ไม่เป็นนะครับเขาถามว่าเป็นหรือเปล่าแต่ไปมาผมบอกว่ามันเป็นที่พูดนี่ไม่ชัดนะครับ
3: คืออย่างนี้เส้นเลือดสมองแตกนะครับมันก็จะไปรบกวนเซลล์ประสาทเกี่ยวกับเรื่องการพูดทำให้พูดตะกุกตะกักพูดไม่ชัดนะครับมันแล้วแต่บุญแต่กรรมว่ามันจะไปกระทบกับเซลล์ที่ใครควบคุมการพูดถ้าไปแตกแล้วมันซึมกดทับทำให้เซลล์มันเสียหายนะครับควบคุมการพูดไม่ดีพอตะกุกตะกักเมื่อก่อนนี้พูดคล่องใช่ไหมครับ
5: ครับ
3: คุณค่อยๆแก้ไขครับมีการแก้ไขโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับหรืออาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรบกวนต่อการพูดคุณต้องแก้ไขโดยการพยายามพูดพยายามร้องเพลงธรรมยานใช้เสียงมากๆผมเคยพูดติดอ่างมาก่อนนี่นะครับ
5: ครับ
3: มันต้องแก้ไขโดยการไปเข้าหาเหตุการณ์ทำไมถึงพูดติดอ่างคุณต้องฝึกฮะคุณต้องช่วยตัวเองครับไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้หรอกครับหนึ่ง
5: ผมก็เพื่อนหมดแล้วเข้าห้องน้ำก็ร้องเพลง
3: ถูกต้องที่สุดเลย
5: ตอนกลางคืนก็สวดมนต
3: ์ดีแล้วเราต้องรู้จักการทำ IF รู้จักการที่กระบวนการหนึ่งที่เรียกว่าออโตฟาจีคุณก็เปิดดูใน Google ก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงโอซูมิเป็นยังไงด็อกเตอร์โอซูมิเป็นยังไงได้รับรางวัลโนเบลยังไงคุณต้องมีความรู้ฮะคืออย่างนี้การกินอาหารที่มันไม่นึกว่าไอการที่อดอาหารนานๆเนี่ยมันจะดิ้นรนทำให้โรครื้อรังต่างๆมันดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งติดอ่างเนี่ยมันเกิดจากสมองนะครับคุณลองแก้ไขโดยการฝึกทุกวันผมแก้ไขโดยการไปฝึกพูดท่ามกลางทะเลในรถเมล์ในเรือด่วนทางด่วนเดี๋ยวนี้ก็ยังฝึกอยู่ทุกวันทั้งที่ว่าไม่ได้ติดอ่างเลยนะครับมีทางเดียวสมองของเรานี่เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในเมื่อทำอะไรก็ตามที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองคุณต้องทำ IF ครับ IF Intermittent Fasting เนี่ยกินอาหาร2มื้อดีที่สุดนะครับผมพยายามจะหาข้อมูลที่ง่ายที่สุดกินผักก่อนสัก 50%
5: นี่ผมไปตั้งอาคารอันนี้ผมก็ ดูว่าท่านให้ทานอะไรผมก็ทานอย่าง
3: เ
5: ง
3: ี้
5: ยแต่ตอนนี้การทานสมมติว่าเราทาน
3: แบกล้วยแบกล้วยเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นนะฮะสมองเนี่ยยิ่งใช้มากมันยิ่งดีนะครับไม่เหมือนอย่างอื่นนะครับยิ่งใช้มากเท่าไหร่เหมือนกับคุณมีคลองอยู่สายหนึ่งยิ่งตัดคลองมากยิ่งตัดมากมันยิ่งขยายตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฝึกการคิดฝึกการพูดมันแก้ไขสมองเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลับฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วค่อยๆเดินนะเดินไม่ดีก็ใช้วอล์กเกอร์ช่วยนะครับวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่าไปนะครับนะต้องเดินนะครับต้องมีการเคลื่อนไหว
5: ก็ทำแบบว่าแล้วก็ไปก่อนเช้าก็ไปอะไรตากแดด15 นาทีนะ
3: โอ้ดีครับวิตามินดีเยอะนะครับ
5: แล้วก็ลั่นมาตอนนี้ครับผมยังไม่ลั่นมาว่าอาการอย่างนี้จะทำยังไงก็
3: อาการอย่างนี้ทำใจไว้ก่อนนะครับมันต้อง
5: ครับต้องอยากจะรู้
3: คือต้องทำใจก่อนนะครับ
5: ว่าทำอะไรแต่กินไอ้กาแฟฮะกินกาแฟของแบบเกี๊ยวก้อยเกลือ
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ว่ากันเถอะ
5: ฮะแล้วเราจะทานไอ้ทานแปะกล้วยไปเลยหรือเปล่าครับ
3: ทานไปเลยครับผมเช้า2:00 น.ก็พอครับ
5: ไม่ผมไม่รู้ว่าผมไปทานไอ้กาแฟไปแล้วกินข้าวแล้วก็มากินยาครับ
3: ก็ได้ฮะกินข้าว2:00 น.ก็พอครับ
5: ผมก็เล่นไป3 เม็ด
3: แล้วก็3 เม็ดก็ยังดีฮะ3 เม็ดก็ยังดีครับข้าว3:00 น.ก็ได้ครับ
5: เพราะผมคำนวณดูแล้วมัน3 เม็ดเนี่ยมันจะพอดีวันเ
3: นี่ยโอเคครับได้เลยครับแล้วสังเกตดูนะฮะเวลากินแปะกล้วยนี่สายตาก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีหูแว่วก็จะดีขึ้นนะครับถ้าไปเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าวาริโคสเวนก็จะดีขึ้นนะครับนะคือเรามีแพทย์คอยปรึกษานะครับคุณโทรไปได้ตลอดเวลาในรายการมีแพทย์หลายคนนะครับการแก้ไขโรคพวกนี้มันหนึ่งนะฮะอยากจะดูค่า LDL ต้องต่ำกว่า70นะครับต้องต่ำๆยิ่งต่ำมากยิ่งดีนะฮะสัก50-60ยิ่งดีนะครับเราอย่าไปงดยาที่ในกลุ่มสเตตินที่โรงพยาบาลเขาสั่งคุณอย่าไปงดเองเป็นอันขาดทั้ง
5: ไม่ครับทั้งมี2 ตัวเอง
3: ทั้งยาความดันด้วยใช่ไหมครับ
5: มีความดันนะเขาให้ยาเม็ดแล้วเป็นเศษ1/4แล้วก็อีกเม็ดหนึ่งเป็นครึ่งเม็ดนะก็ให้มากินตอนเช้าแต่ตอนเย็นก็ให้ติด1/4นะแล้วก็กับไอ้ขยายให้ควันไ
3: ปคืออย่างเง
5: ี้ยที่ไหลลิ่มเลือดนะครับแล้วก็ไอ้แรงก็ไปแก้ไขมันมา
3: ครับให้คุณอย่างดยาพวกไขมันงดยาความดันงดยาที่แพทย์สั่งเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีผลไอ้ตัวแปะกล้วยมันแค่ตัวเสริมนะครับมันแค่ตัวเสริม
5: กิน
3: คู่ก็ได้ไม่มีปัญหาครับ
5: ไม่ผสมกันได้เลยเปล่า
3: ได้เลยครับได้เลยครับพอไปถึงลำเส้นเล็กมันจะแยกไปเองนะครับคือยังกินเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะพอเข้าไปมันก็เหมือนกันทุกคนนะครับมันก็ผ่านปากมีเอนไซม์ช่วยย่อยแล้วผ่านกระเพาะก็มีกรดช่วยย่อยนะครับแล้วก็ผ่านไปยังลำไส้เล็กมันก็เป็นขาวเหลืองๆหรือเทาๆนิดหน่อยนะครับก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับ แล้วตัวลำไส้เล็กมันตัวดูดซึมเข้าไปสารฟลาวานอยด์กับเทอร์เพนอยด์ในแปะกล้วยมันก็ทำหน้าที่มันไปสารที่ทำให้เกิดความหวานมันก็ลงพุงถ้ากินมากๆก็ทำหน้าที่ทำให้น้ำตาลมันสูงต่อไปนะครับถ้าคุณกินผักเนี่ยผักก็มีน้ำตาลแต่มีน้ำตาลน้อยนะครับทำให้คุณไม่อ้วนผักเป็นตัวดูดซับสารพิษดูดซับไขมันดูดซับน้ำตาลและทำให้มีไฟเบอร์การขับถ่ายก็สบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามเรียบเรียงการกินผักโดยจะไปยิ่งผักที่สะอาดสะอาดที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการต้มการต้มการนึ่งนะครับเป็นผักที่มีชีวิตเช่นผักกาดขาวเอ้ยหอมก็ได้นะครับหรือผักพวกไอ้หลายหลากชนิดนะครับที่ผักหลายชนิดช่วยลดน้ำตาลด้วยนะครับมะระขี้นกก็ได้นะครับเนี่ยคุณกินผักขอให้เป็นผักสดๆในช่วง 4-5 คำแรกนะครับมันก็มีเหตุมีผลนะครับเหตุมีผล 4-5 คำแรกคุณค่อยๆเคี้ยวช้าๆถ้าเคี้ยวไม่ได้ก็ใช้วิธีสับถ้าสับไม่ได้คุณใช้วิธีการปั่นแล้วก็เติมน้ำลงไปก็ได้ครับขณะที่ปั่นเนี่ยแล้วก็กินแทนน้ำก็ยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 4-5 คำแรกเนี่ยมันจะลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยมันจะเอาผักที่สดๆที่เขาเรียกว่าฮับไลฟ์แพลนนะครับที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเป็นเอนไซม์มันจะกลายเป็นเอนไซม์เป็นตัวแคตาลิสต์นะครับก็เปิดดูใน Google จะว่าเอนไซม์คืออะไรนะครับมันช่วยเร่งปฏิกิริยาของกรดฮอร์โมนหรือเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดความเสื่อมของคุณต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเนี่ยยิ่งถ้าคุณออกเอนไซม์นี่คือเป็นโปรตีนที่ทำได้ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีในสิ่งที่มีชีวิตช่วยในให้การให้ปฏิกิริยาต่างๆเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการเผาผลาญที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมช่วยในการย่อยอาหารการสังเคราะห์สารต่างๆการหายใจการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทหากไม่มีเอนไซม์ปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นช้ามากๆนะครับมากจนสิ่งที่มีชีวิตไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนเลยครับการเร่งปฏิกิริยาการเกิดเอนไซม์เนี่ยนะครับโดยการย่อยพวกโปรตีนต่างๆทำให้ขบวนการเผาผลาญไขมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วที่ดีอย่างน้ำตาลมันแทบไม่ขึ้นเลยครับการกินผักเนี่ยก่อนนะครับเป็นตัวย่อยแล้วเป็นตัวดูดซับน้ำตาลแล้วก็ต่อไปเนี่ยคุณก็กินอาหารแบบไทยๆก็ได้คุณวางผักไว้สักหนึ่งจานใหญ่ๆแล้วอีกจานหนึ่งคุณก็แบ่งเป็นผลไม้อีก 20% ที่มีกากใยหวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เพราะคุณมีผักคอยดูดซับน้ำตาลเนี่ยถ้าคุณกินข้าวก่อนจบเลยครับกินข้าวราดหน้ากินข้าวหมูแดงกินข้าวราดแกงคุณไม่ต้องทำไอเอฟให้เสียเวลาหรอกครับนั่นไอเอฟแบบฝรั่งชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับมันต้องมีเหตุมีผลนะครับแล้วคุณไม่ต้องเสียตังค์ทำอย่างนี้มันแล้วมันได้ผลแน่นอน 100% แต่คุณจะทำได้ขนาดไหนนะครับเนี่ยแล้วต่อไปคุณก็กินเอาเป็นอีกจานนึงก็แบ่งเป็นครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงเนี่ยครึ่งหนึ่งก็เป็นพวกผลไม้นะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งเป็นพวกเป็นพวกโปรตีนเพราะนั้นเนี่ยคุณก็สอดแทรกไปตรงกลางๆทั้ง 10% เนี่ยเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตอันนี้ต้องกินสุดท้ายครับเพราะว่ามันมีผักนำหน้ามีโปรตีนนำต่อมามีโปรตีนแล้วก็มีพวกผลไม้เนี่ยมันจะค่อยๆดูดซับน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำตาลสูงพอคุณกินยาพิษเข้าไปพวกข้าวแป้งถ้าเป็นข้าวกล้องก็จะดีกว่ามันมีไฟเบอร์อยู่ดูดซับช้านะครับแล้วทำให้ขบวนการต่างๆเนี่ยน้ำหนักก็ลดร่างกายก็ดีขึ้นโดยไม่ต้องลงทุนเลยครับไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรเลยนะครับทำตามนี้นะครับแล้วคุณก็เดินออกกำลังกายเท่านั้นอย่าไปวิ่งนะครับเราหมั่นไปตรวจ หาค่าไขมันอย่างนี้เป็นการลดที่ดีที่สุดยาก็มีส่วนช่วยแต่ที่แท้จริงเนี่ยคือการรู้จักการเดินออกกำลังกายแต่ระวังล้มก็แล้วกันนะครับมีหมวกกันน็อกก็ดีนะครับเวลาล้ม
5: เพราะนี่ผมก็ทานไอ้ผักกาดพวกแต่ไม่ต้มตอนแรกพอมาฟังท่านบอกว่าให้ต้มกันอะไรหน่อยผมก็เลยนั่นมา
3: ลูกนิดหน่อยก็ได้ครับมันกลัวจะมีเชื้อโรคอยู่นะครับแต่ผักที่ชื่อถือบ้านนี่มีเชื้อโรคเนี่ยคุณกินได้เลยครับผักสดๆเนี่ยอย่างจากเซเว่นเขาก็ทำเขาก็ฆ่าเชื้อโรคมาก่อนนะครับโดยใช้แก๊สหรือใช้สารที่ไม่ทำให้ผักมันเสื่อมสลายได้เขาก็มีวิธีการนะครับอาจจะ
5: ไม่ผมเห็นคนอีสานเขากินได้ผมก็กินได้ไอ้กันกระเทียบนะ
3: เออกินได้เลยครับกินได้เลยผักหลายหลากชนิด
5: น
3: ะ
5: ไม่ก่อนนั้นมาผมก็ใส่ไอ้นะถ้าต้มแล้วมันจะออกยางนะผมก็เลยกินได้เลยใช่ไหมครับ
3: กินได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเนี่ยนี่คือยาที่พิเศษที่สุดนะครับนะกินตามนี้แล้วโทรมารายงานกินแปะกล้วยด้วยเช้า3เย็น3ก็ยังดีนะครับสวัสดีครับ
5: ครับ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: หลัก 5 อในเรื่องของการทานอาหารอยู่ในที่อากาศดีการขับถ่ายอุจจาระนะคะคล่องการออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์ที่แจ่มใสเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะซึ่งท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านให้ไว้เป็นหลักในการที่จะดูแลเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงวันนี้ท่านเป็นคนไทยสุขภาพดีแล้วหรือยังกลับมาปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะได้ห่างไกลภาวะการเจ็บป่วยวันนี้จะซ่อมเซลล์กระแปะไวตราไวกิ่งบรรจุ30เม็ดสั่งซื้อมาได้เลยนะคะจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและมีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อมาที่062 5100 560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะสำหรับท่านฟังในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพถ้าท่านมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปรึกษาได้นะคะที่0813346666จะมีออกอากาศที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์มาตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และท่านสามารถที่จะติดตามลิงก์สัญญาณออกอากาศในเครือข่ายของ KCS Radio และทางระบบ FM AM ได้รับทั่วถึงกันในหลายภูมิภาคนะคะถ้าสามารถที่อยากจะปรึกษานะคะทีมแพทย์แล้วก็ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องท่านจะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญในการเสริมฮอร์โมนโปรตีนนะคะในการเสริมสร้างร่างกายทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจการดูแลมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกให้แข็งแรงในวัยที่เราเสื่อมโทรมเนี่ยเราก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ในเรื่องของการทานอาหารเสริมสุขภาพท่านไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์นะคะคลินิกจะอยู่ที่สี่แยกไฟฉายตรวจตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์ที่เสื่อมให้แข็งแรงจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไม่ชะลอการดื่มซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันสูงโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะแล้วฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
6: อ๋อก็ชอบทุกอย่างอะค่ะให้ความรู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านก็พยายามหาฟังบ่อยๆค่ะ
5: คืออย่างนี้นะ
6: ค่ะ
5: การที่ทำด้วยใจเมตตาด้วยความกรุณาเนี่ยถ้าเราไม่เป็นเบาหวานก่อนหมอพนิดไม่ถูกตัดง่ามขาก่อนน้ำตาลเกินพันเกือบตาย
6: ค่ะคือเห็นแล้วก็เห็นเพื่อนเคยเล่าว่าเคยฟังรายการแล้วซื้อทานเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สนใจแล้วพยายามหาดูอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวเองเนี่ยเพิ่งล่าสุดเนี่ยไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เป็นเนื้องอกที่ลำไส้อะค่ะก็จะถามว่าทานได้ไหมแต่ว่าหมอไม่ต้องรักษาให้ใช้ฟอลโล่เอาอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนตัวเรื่องสมองอะค่ะเป็นคนชอบปวดหัวซิกเดียวคล้ายๆไมเกรนหรือออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีก็จะมี2เรื่องแล้วก็คราวนี้วันก่อนไปคนที่เขาขายน้ำไฮโดรเจนนะคะเขาก็มีเครื่องมาตรวจวัดที่นิ้วเราอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเขาส่องไปเนี่ยเขาบอกว่าสารพิษเยอะแล้วก็อะไรนะ PM 2.5 เยอะแล้วก็หลอดเลือดไม่ค่อยดีหรือว่าแบบไม่ค่อยไหลเวียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาให้ทานน้ำไฮโดรเจนเข้าไปเนี่ยก็คนอื่นเขาก็ยังพอทานแล้ว2ถุง3ถุง2ขวดอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีการขับเคลื่อนตัวไปแต่ของเย็นเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวแค่มันดันขึ้นออกมาให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งเกิดความสนใจอยากทานแปะกล้วยแล้วก็โทรไปสั่งซื้อ
5: เดี๋ยวนะขอเบรกนิดนึงนะถ้าทุกอย่างภายใต้การดูแลของแพทย์คุณก็ต้องมันเชื่อถือได้นะครับแต่ถ้าจะมามั่วไฮโดรเจนมั่วยังก็ตามเขาต้องการขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องฟังด้วยความรู้นะครับ
6: ค่ะ
5: ถ้าไม่ใช่แพทย์ที่เขาสั่งอะไรต่อเมื่อไรคุณอย่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มันจะเกิดโทษอย่างเดียวนะครับ
6: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราเนี่ยจึงมีระดับทั้งนั้นทั้งศาสตราจารย์ยังไม่เอ่ยชื่อถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณ ซึ่งเอาแปะกล้วยมาประทานให้แก่รายการนี้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแพทย์เขาสั่งไฮโดรเจนออกซิเจนคุณก็ใช้แต่ไม่ได้สั่งคุณอย่าไปตามใจเขาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ต้องมีเหตุมีผลตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: ด้วยค่ะอายุ62ค่ะ
5: น้ำหนัก
6: ก็เห็นด้วยน้ำหนักเราไอ้โทษค่ะ48ค่ะ47ครึ่ง48ประมาณเนี้ยค่ะ
5: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
6: 157ครึ่งค่ะ
5: โอ้โหนางงามแพ้เลยดูป่ะ มีอกมีเอวมีสะโพกมีโหนกแก้มมีการยิ้มแย้มแจ่มใสแค่นี้โรคก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วจริงป่ะได้หัวเราะมีอารมณ์ดีเอาจริงๆนะฮะบางคนบึ้งทั้งชาติเลยบางคนเนี่ยแม่ดูว่ามันของซีงแง่เป็นผัวเมียกันเนี่ยคุณจะบึ้งอะไรนักหนาผัวเจ้าชู้หน่อยคุณให้อภัยเถอะใช่ไหมการสร้างอารมณ์ขันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
6: ก็ประมาณนี้มีไขมัน230ค่ะซึ่งยังไม่ต้องทานยา
5: เดี๋ยวขอดูค่าไขมัน LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL แล้วทอทัลคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ครับมีค่าตัวเลขไหมครับ
6: โอ้มีค่ะแต่ต้องไปเปิดดูว่าจะทันเหรอคะเน
5: ี่
6: ย
5: ที่ LDL ใช่ไหมฮะที่200กว่าใช่ไหมครับ
6: ค่ะไขมันในเลือดอะฮะ230
5: ไปเป็นทอทัล
6: คอเลสเตอรอล
5: ไขมันรวมใช่ไหมฮะ
6: ค่ะใช่
5: ไขมันรวม230ทอทัลคอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL สูงไหมครับเกิน130เกิน
6: ไม่ดูไม่เกินนะคะยังปกติค่ะแต่ว่าค่อนข้างแบบเป็นเต็มอะไรเงี้ยค่ะแต่ HDL ดีมากค่ะ
5: เออตอน70
6: จำตัวเลขไม่ได้ค่ะแต่จำได้ว่ามันโอเคเพราะว่ารู้ตัวว่าทานพวกไขมันดีบ่อยอะไรเงี้ย
5: HDL นะแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
6: ไตก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะจำตัวเลขไม่ได้ค่ะ
5: ไปรักษาโรคพวกนี้ที่โรงพยาบาลไหนครับ
6: อยู่ที่จุฬาภรณ์ค่ะ
5: โอเคเราให้ยาอะไรมากินบ้างครับ
6: ไม่มีอะค่ะก็คือลำไส้เพิ่งมาเจอค่ะว่ามันเป็นแบบอะไรนะคล้ายๆมันบวมแล้วก็ไปทำอันตราซาวด์เรื่องนี้ที่ศิริราชนะคะก็เขาบอกว่าเป็นเรื่องเนื้องอกไม่เกินเซนครึ่งก็ไม่ต้องทำการรักษาให้ใช้ฟอลโล่เอาอะไรอย่างเง
5: ี้ยเรานัดส่องกล้องแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อดูหรือเปล่าครับ
6: ตัดค่ะก็
5: ไม่ใช่มะเร็งใช่ไหมไม่ใช่มะเร็งเป็นก้อนหมาน้อยธรรมดาใช่ไหมครับ
6: ไม่ค่ะค่ะใช่พวกติ่งเนื้ออะไรก็ตัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: โอเคครับโอ้คุณอย่างนี้แล้วทำไมถึงอยากจะกินแปะกล้วยล่ะครับ
6: ก็เป็นห่วงสมองตัวเองอะไรเงี้ยอายุเยอะด้วยก็อยากดูแลตัวเองแล้วก็อยากให้สตรีหลอดเลือดสะอาดแล้วก็ไหลเวียนดีโฟอะไรเงี้ยค่ะ
5: คุณสมบัติของแปะกล้วยมันมีฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์มันช่วยขยายทางหลอดเลือดดังที่ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติว่าไว้นะครับหมอปิติก็ขับรถไปมองไม่เห็นเบลอๆนะกินแปะกล้วยเหมือนกันชาวสองเดือนสองตอนนี้ก็มองเห็นสบายแล้วนะครับมันช่วยทางหลอดเลือดโดยเฉพาะยิ่งอายุขนาดนี้ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องตาเรื่องไตเรื่องเกี่ยวกับทุกเรื่องนะครับแล้วนอนหลับสบายไหมครับ
6: ก็ส่วนใหญ่หลักๆแล้วสบายแล้วก็แต่มีบางครั้งนานๆทีก็จะมีตื่นกลางดึกบ้างแต่ยังไม่ส่งผลรบกวนอะไรมากค่ะ
5: ค่ะค่ะเราได้กินอาหารส่วนมากนำหน้าด้วยผักผลไม้ที่ไม่ผ่านโปรตีนทำให้น้ำตาลไม่ขึ้นไขมันไม่ขึ้นได้ทำ IF บ้างหรือเปล่าครับ
6: ไม่ทำครับเพราะว่าผอมค่ะ
5: ไม่ใช่
6: ไม่อยากผอมค่ะ
5: เอาคืออย่างเงี้ยที่ทำ IF นี่ไม่ได้เกี่ยวกับความผอมความอ้วนนะครับเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารและการออกกำลังกายเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์บางทีทุกคนควรจะทำอย่างน้อยๆเนี่ยอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีครับเพื่อจะให้ตับอ่อนได้พักนะครับไออิสเลสเซลออฟลังกาฮานที่ผลิตอินซูลินได้พักนะครับก็ยังดีไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนะครับแต่ขอให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่เอาใจใส่คุณนะครับที่เราซักอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยอารมณ์ดีหัวเราะบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เอนโดฟินมันหลั่งนะครับดีกว่าไปทำศัลยกรรมอีกฮะคุณยิ้มเนี่ยกับคนศัลยกรรมฉีดโบท็อกเนี่ยแล้วคุณบึ้งเนี่ยสู้ยิ้มไม่ได้ดีกว่าศัลยกรรมอีกเลยครับ
6: ยิ้มเบาดีจังเลยค่ะชอบ ชอบแนวธรรมชาติค
5: ่
6: ะ
5: ยิ้มแล้วก็ต้อง
6: ไม่อยู่ในใจเลยค่ะพวกโบท็อกอะไร
5: ไม่ใช่เดี๋ยวหมอพิธีจะฟาดผมอีกพวกแกสอนผู้โบท็อกพวกนี้นะครับผมว่าเฮ้ยต้องสอนให้คนยิ้มด้วยวะต้องไม่ต้องทำนี่อย่างมันก็ยังเข้าท่ากว่าแต่มันยิ้มยากนะฮะมันต้องสร้างด้วยจิตใจนะครับ
6: ค่ะเห็นด้วยค่ะแล้วอย่าง AF นี่ถ้าสนใจนี่ต้องยังไงคะ
5: เดี๋ยว
6: ต้องไปศึกษา
5: ทั้งหมดลองฟังคำตอบจากจะถามอาจารย์หมอชำนาญที่นักข้างๆผมยังไงครับ
6: ค่ะ
5: เรื่องเล่นติ่งใช่ไหมฮะติ่งที่ลำไส้
6: ค
5: ่
6: ะคุณหมอค่ะติ่งเราตัดไปแล้วเรียบร้อยค่ะ
5: แล้วเรื่องไขมันเรื่องการนอนไม่ค่อยหลับจะแก้ไขยังไงใช่ไหมครับ
6: โอ้ก็จริงๆอยากช่วยเรื่องถ้าห่วงเรื่องสมองตัวเองเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆเป็นออฟฟิศซินโดรมเป็นไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: โอเคคร
6: ับ ค่ะค่ะ
5: ครับจะ
6: แล้วก็จริงแต่ว่าถ้าจะทานแปะกล้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะช่วยมันจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เป็นไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: คุณลองกินอะไรก็ตามมาอยู่ที่ผลหลักผลแลบนะครับผลหลักก็คือว่ามีอาการเป๋ๆหน่อยนะครับเรียกว่าเป๋ด้วยกันง่ายดีนะครับออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายแหละเป๋ๆหน่อยแล้วก็มันรู้สึกว่าคงเคร่งบ้างนิดหน่อยนะครับแปะกล้วยมันช่วยทำให้เรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองดีทำให้น้ำเลือดมีความใสเลยไปดีๆทุกอย่างก็จบความดันก็จะลดด้วยนะครับเช่นอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับก็ถามไทยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคืออยากจะกินแปะกล้วยยังไงผมก็ตอบปัญหาเรียบร้อยน่าจะกินเช้า4:00 น.หรือยังไงครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
7: ครับก็เป็นธรรมชาติของคุณผู้หญิงนะพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีโรคเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยไอ้โรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุแล้วคนที่จะตอบคุณได้ก็ต้องเป็นแพทย์ที่เขาได้เรียนหรือได้เรียนมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือจะเป็นการไปซื้อของมาทานเองโดยพนักงานเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเพราะอายุขนาดนี้แล้วมันมีความเสี่ยงนะครับในอันตรายหรืออาการข้างเคียงของการใช้อาหารทางสุขภาพเนี่ยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเนี่ยมันสามารถอธิบายด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้องอกในลำไส้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปวดหัวที่เดียวก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งหลอดเลือดไม่ดีเนี่ยการที่คุณไปตรวจเลือดเนี่ยคุณก็จะรู้ได้หมดนะว่าหลอดเลือดดีหรือเปล่านะครับมีความซีดไหมเลือดแดงเลือดขาวเป็นยังไงนะครับไขมันเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งการส่องกล้องดูลำไส้เนี่ยก็จะรู้ว่าลำไส้มันมีเนื้องอกมีโพลิปมีไดโวติกลูมอะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบันหมอจึงจะเน้นก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้าทานเข้าไปทางปากนี่นะครับคุณจะต้องผ่านแพทย์และต้องไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าอายุขนาดนี้มันจะต้องไปตรวจเช็คนะครับมีตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจขึ้นหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อมีการเฝ้าระวังถ้าเกิดมันมีโรคอะไรเกิดขึ้นมาโดยที่เรายังไม่มีอาการเนี่ยนะครับมันจะได้แก้ไขได้มันก็จะได้รักษาได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะเป็นมะเร็งก็ตามเนี่ยนะครับตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเนี่ยนะครับมันก็รักษาได้แล้วมันก็หายได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยอายุขนาดนี้น้ำหนักก็โอเคเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องทานอาหารที่ทานไปแล้วนี่ทำให้สุขภาพดีอย่างการที่ทำไอเอฟเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับแต่คุณก็ต้องทานอาหารให้พอแล้วอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยจะต้องไม่มีไขมันเยอะต้องไม่หวานเยอะจะต้องมีโปรตีนเยอะเพื่อทำให้เราแข็งแรงถึงแม้จะน้ำหนักขนาดเนี้ยหมอว่าดีแล้วนะครับเพราะคนที่อายุยืนถึง100 ปีเนี่ยไม่มีใครอ้วนเลยนะครับพร้อมหมดนะครับแล้วถ้าสมมติเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันสัมพันธ์กับสมองถ้าเราออกกำลังกายทุกวันกล้ามเนื้อขาก็จะแข็งแรงสมองก็จะแข็งแรงจะไม่มีอัลไซเมอร์เลยนะครับอันนี้หมอก็จะเน้นว่าคุณผอมดีแล้วไม่ต้องไปอ้วนนะครับแล้วก็ต้องพยายามดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับโดยเฉพาะยิ่งไขมันของคุณก็ผมคิดว่าLDLน่าจะสูงนะครับเพราะนั้นถ้าLDLมันสูงเนี่ยนอกจากคุณจะปรับพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคแล้วเนี่ยหมอคิดว่าคุณน่าจะใช้ยาช่วยนะครับซึ่งยาตัวนี้เป็นยาลดLDLนะครับต้องให้ ต้องให้ต่ำกว่า100นะครับเพราะถ้าไอเดลสูงมากๆเนี่ยไอไขมันพวกนี้มันก็ไปจะไปเกาะไปฉาบที่เส้นเลือดที่อวัยวะต่างๆของร่างกายของคุณไม่ว่าจะเป็นสมองก็ดีหัวใจก็ดีไตก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นยาตัวนี้มันเป็นยาที่สามารถทานในระยะยาวแล้วไม่อันตรายแล้วพอถึงวันหนึ่งถ้าคุณใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับแล้วมันก็ทำให้อะไรต่ออะไรต่างๆในร่างกายดีขึ้นค่าผลไขมันก็จะดีขึ้นพอถึงวันนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะรับยาแผนปัจจุบันได้นะครับอันนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องไอ้ปวดศีรษะปวดหัวที่เยื่อแม้สาเหตุเยื่อเกิดถ้าให้ตอบอย่างนี้ก็คงจะยากก็ต้องไปตรวจไปเช็คกันนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำงานเยอะหรือเปล่าเราเครียดหรือเปล่าเราใช้สายตาเยอะหรือเปล่าเรานอนพอหรือเปล่าเราขาดฮอร์โมนหรือเปล่าก็ต้องมานั่งดูแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับมันก็ที่มันปวดหัวอย่างนี้ก็แสดงว่าเส้นเลือดเนี่ยมีการหดตัวขยายตัวได้ไม่ดีนักจากการที่อายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะไอ้ตัวที่มันจะช่วยคุณได้อีกมากก็คือการทานฮอร์โมนนะครับเพราะฮอร์โมนตัวนี้มันจะมีส่วนผสมที่ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันมีการขยายตัวได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มีการหดตัวได้ดีด้วยนะครับแล้วมันก็ทำให้เราชุ่มชื่นนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรเข้าไปควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันได้นะครับส่วนเรื่องลำไส้ถ้าคุณตัดไปแล้วคุณหมอก็ตัดไปแล้วมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะครับไอ้ที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเรียกว่าภาษาหมอเขาเรียกว่าไดโวติคุลุมหรือโพลิปนะครับซึ่งเป็นเนื้องอกมันไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้มันไม่เกิดขึ้นมาอีกเนี้ยคุณก็ต้องควบคุมในเรื่องของการบริโภคเรื่องอาหารการกินอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการซับซ้อนเยอะอาหารปิ้งอาหารย่างอาหารข้างคืนอาหารอะไรพวกนี้ต้องงดให้หมดต้องพยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็ลำไส้เราก็จะดีเราจะต้องยอมรับว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยลำไส้เราเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวนะครับเพราะฉะนั้นหลอดเลือดเหมือนกันมันก็อาจจะไม่แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวเพราะฉะนั้นคุณต้องไปตรวจเลือดไปเช็คเลือดดูที่โดยที่ดูที่ว่ามันมีเส้นแดงเป็นไงไม่ได้ขาเป็นไงเกล็ดเลือดเป็นไงแล้วไขมันเป็นไงตับเป็นไงต้องเช็คหมดนะฮะไตก็ต้องทำนะทุกหกเดือนหรือหนึ่งปีก็ต้องทำอันนี้ว่าตอบโจทย์ได้ไปเชื่อคนนู้นคนนี้โดยที่เขาไม่ได้มีความรู้และที่สำคัญที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านในมือของคุณหมอนะครับอันนี้จะทำให้ชีวิตคุณปลอดภัยเพราะนั้นหมอที่ไม่จะอยู่ต้องไม่ยากมีอะไรละครับการนอนก็ต้องนอนให้หลับถ้านอนไม่หลับก็อาจจะต้องใช้ยานอนหลับช่วยแต่ว่าการใช้ยานอนหลับเนี่ยมันก็เป็นการรักษาปลายทางนะครับต้องการให้หลับสบายต้องการให้หลังร่างกายแข็งแรงต้องการให้ไม่มีปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งมีในตัวคุณด้วยสมัยสาวเนี่ยแต่พอถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันหมดมันพร่องมันไม่มีการสร้างแล้วมันก็ขาดนะครับแล้วมันก็ทำให้มีผลกระทบกับสิ่งต่างๆได้มากมายซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตหรอกแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตของเรานะครับการปวดหัวสิ่งเดียวมันก็มีสาเหตุมาจากการขาดฮอร์โมนด้วยครับ
5: อันนี้สรุปได้ว่าคุณกินแปดกล้วย4อาทิตย์แรกเช้า4-4แล้วมันจะดีขึ้นจากประหลาดนะครับมันจะหายอาการคลายจากอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับการนั่งเหมือนกันคุณอย่านั่งนานเกินครึ่งชั่วโมงนะครับออกมาเดินบ้างนะครับนะให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวแล้วก็การกินก่อนนอนสักเม็ดหนึ่งนะครับหลังจากกินแปดกล้วยเช้า4-4คุณต้องโทรมารายงานภายใน4 อาทิตย์นะครับแล้วพอมันดีขึ้นก็ลดเหลือเท่า2-2แล้วก็กินฮอร์โมนวันละ1 เม็ดก่อนนอนบ้ามันจะหลับสบายไหมคู่กับการกินแล้วก็โทรมาว่ามันดีขึ้นมากมายขนาดไหนนะครับส่วนอาหารการกินคุณดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปทำกินอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่กินผักให้มากหน่อยเท่านั้นเองเลยครับเพราะมันมีไฟเบอร์นะครับมันช่วยทำให้การย่อยมีกากใยดีขึ้นการขับถ่ายดีขึ้นก็แค่นี้เองนะครับแล้วขอดูค่านั้นนิดหนึ่ง LDL กับไตรกลีเซอไรด์นิดหนึ่งนะครับคุณจะเอาท่อคอเลสเตอรอลตัวเดียวไม่ได้ครับเนาะมันยังไม่ละเอียดพอนะครับแล้วก
8: ็
5: ผมยังภูมิใจนะนานๆเจอคนหุ่นดีๆไม่ต้องแก้ไขเรื่องอะไรนะครับเนา
8: ะ
5: แสดงว่าที่หมอไม่จ่ายยา LDL แสดงว่า LDL ของน้องยาเราเนี่ยต่ำกว่า100แน่นอนครับคือต้องไปจ่าย
8: โอ้ต่ำกว่าค
5: ่
8: ะ
5: เห็นไหมผมมี
8: คนถ่ายถูกในเกณฑ์ปกติค
5: ่
8: ะ
5: มี
8: ภาพรวมที่ว่าไขมันสูงเล็กน้อยโดยไม่ต้องทานยาให้ใช้ควบคุมอาหารเอาพวกไข่แดงอะไรพวกอะไรอย่างนี้พวกไขมันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่ารวมถึงน้ำมันสกัดเย็นเราทานได้ไหมคะ
5: ได้ครับไม่มีปัญหาครับ
8: ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับไขมันนะคะ
5: ครับไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวครับ
8: โอเค
7: คร
8: ับ
5: ครับ
8: ค่ะ
7: อาจารย์ครับผมคิดว่าคนไข้รายนี้ต้องไปดู LDL นิดนึงเพราะว่าไขมันรวมมันสูงไขมันรวมสูง230เนี่ยผมว่า LDL มันต้องขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไปควบคุมอาหารอย่างเดียวคุณไปควบคุมอาหารอย่างเดียวมันไม่ลงครับต้องทานยาช่วยในระยะแรกเนี่ยต้องทานยาช่วยแล้วต่อไปถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วเนี่ยแล้วก็ทานสมุนไพรด้วยมันก็จะช่วยทำให้ค่าต่างๆพวกนี้มันดีขึ้นนะครับถ้าพอถึงนั้นเนี่ยเราก็สามารถลดยาได้ครับและอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทานฮอร์โมนเนี่ยประชาชนทั่วไปที่ไม่เข้าใจอาจจะตกใจพอเปลี่ยนคำพูดก็คือว่าฮอร์โมนชนิดก็คือเป็นอาหารเสริมนี่แหละที่ทำให้เกิดสภาวะสมดุลในร่างกายของเรานะครับในเรื่องของลมก็ดีในเรื่องของโรคทางกายก็ดีเพราะว่าโรคพวกนี้มันกระทบกับหลายๆอวัยวะแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราเสียชีวิตหรอกครับแต่มันทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีแล้วฮอร์โมนที่ใช้เนี่ยเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ใช่ยาคุมเป็นฮอร์โมนผู้หญิงที่สกัดมาจากธรรมชาติแล้วไม่มีสารเคมีแล้วไม่อันตรายด้วยครับ
5: อะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์คุณเชื่อได้เกิน 100% นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะพูดอย่าง LDL ขอที่ผมบอกว่าลองขอดู LDL กับไตรกลีเซอไรด์นิดนึงนะครับ
8: คือเมื่อกี้ไปแอบเปิดดูแล้ว
5: LDL
8: คอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะมันได้รีซอลเนี่ย133.4แต่ว่าเรฟเฟอเรนซ์เลนเนี่ยเขาบอกต้องน้อยกว่า130คราวนี้ก็เหมือนกับเกินมา 3.4 อะค่ะ
5: แต่อายุขนาดนี้คุณต้องบอกอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับ LDL เข้า134ใช่ไหมฮะ
7: ถือว่าสูงครับ
8: 133.4 แต่ว่าในเลนเขาบอกต้องน้อยกว่า130นะคะที่เขาให้เปเปอร์มานะคะ
5: โอเคครับเดี๋ยวคุณฟังมาทำไม
7: คร
5: ับ
7: ถือว่าสูงนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการมันลดตับของเราในการลดการไขมันเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปควบคุมอาหารอย่างเดียวมันก็ลงยากเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณควรจะทานยาดีกว่าแต่ถ้าคุณปล่อยให้ไขมันสูงขนาดนี้ผลของการมีไขมันสูงเนี่ยมันจะทำให้ไขมันเนี่ยไปเกาะที่เส้นเลือดของคุณแล้วไปเกาะแล้วเนี่ยไอ้ก้อนไขมันแล้วมันโตขึ้นหมดมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันดีขึ้นเนี่ยไขมันก้อนไขมันตัวนี้มันหลุดจากเส้นเลือดแล้วมันก็รอไปที่เส้นเลือดเล็กๆก็มันก็ไปอุดนะครับถ้ามันไปอุดเนี่ยมันก็จะถ้าไปอุดที่สมองคุณก็ต้องมีอัมพาตถ้าไปอุดที่หัวใจก็เส้นผิดจังหวะนะครับหัวใจหยุดเต้นไปอุดที่ลำไส้ก็เน่านะครับเพราะถ้าไปทำไปอุดที่ไตมันก็ทำให้ไตแย่เพราะนั้นคนไข้รายนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็ต้องให้การพวกแอสไพรินหรือยาละลายเลือดไปด้วยตลอดชีวิตกันนะครับเพราะมันมีความเสี่ยงเยอะเพราะนั้นตอนนี้ของคุณเนี่ยคุณอย่าคุณทานเลยครับพยายามให้ทำหมดร้อยดีที่สุดการใช้ยาแผนปัจจุบันการใช้ยาลดไขมันเนี่ยมันไม่ได้อันตรายเลยถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ครับ
9: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
9: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
9: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: ค่ะการที่เราสามารถที่จะดูเกณฑ์เรื่องของน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้นะคะมันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยห่างไกลโรคไม่เกิดการสะสมไขมันถ้าเรามีไขมันที่แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อหรือว่าไปสมแทรกอยู่ตามตับร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ตับได้ผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้เกิดภาวะดื้อฮอร์โมนอินซูลินท่านเป็นเบาหวานเนี่ยท่านต้องจำกัดเรื่องการกินข้าวแป้งน้ำตาลลดของหวานของมันของทอดลดหวานลดเค็มนะคะอาหารแปรรูปต้องหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะให้ค่าของไขมันในร่างกายมันลดลงเมื่อน้ำหนักตัวลดลงเนี่ยนะคะก็จะทำให้ภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆที่เกิดจากการที่เรามีน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะมันก็จะได้ลดอัตราความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนที่มันอันตรายแล้ววันนี้เรามีสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่งเป็นส่วนผสมของผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านใดสนใจในการสั่งซื้อไวเฮิร์บเพื่อไป ลดไขมันที่สะสมในร่างกายสัก1แคปซูลท่านทานหลังมื้ออาหารมื้อหนักระหว่างวันได้เลยนะคะไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญทำให้ค่าของไขมันลดลงเมื่อน้ำหนักลดลงเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตในเรื่องของการทานยาเบาหวานยาไขมันนะคะไปลดสะสมการไขมันไขมันที่สะสมในร่างกายท่านใดสนใจในการสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บบรรจุ30แคปซูลถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ไปให้ด้วยสามารถทานคู่กับแปะกล้วยตราไวกิ้งได้นะคะสั่งซื้อไปที่คลินิกเวชกรรมของอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์แจ้งความประสงค์แจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนจะสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวเฮิร์บโทรไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
5: สวัสดีจากไหนเนี่ย
10: จากเชียงยืนค่ะจากสารคามจังหวัดสารคามค
5: ่
10: ะ
5: โอ้จากมหาสารคามอีสานบ้านเฮาเน
10: าะค่ะอีสานบ้านเฮาจังหวัด
5: โอ้ยว้าวเราได้ครั้งอีหลีเนาะ
10: ค
5: ่
10: ะ
5: ฮ่าอายุเท่าไหร่ในผู้สาวนี่เหรอ
10: 74ปีแล้ว
5: โอ้74ปีรุ่นน้องเนาะต้องเรียกว่าน้องสาวได้มา
10: ฉันฟังไล่กันทุกเมื่อเนี่ยค่ะอันฉันก็เลยคิดอยากอันนี้เนี่ยอยากตั้งอันเอาแค่กล้วยนี่เนี่ยค่ะ
5: โอ้ยเขากินกันทั้งบ้านทั้งเมืองกันเนาะกับแปะแปะกล้วยคอฟฟี่โดยอาจารย์หมอชำนาญเน
10: าะค
5: ่
10: ะ
5: แต่นี
10: ่อันฉันกับกล้วยได้คุณหมอฉันเป็นมะเร็งในกรมไทรอย
5: เฮ้ยมะเร็งต่อมไทรอยด์ไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาได้ฉายแสงได้ผ่าตัดได้ให้เคมีบำบัดบ
10: ่เขายาควบคุมเข็มแล้วค่ะบาดนี้นั่งคนจิตไปใช้แสงอีกแต่เขาอุโมงค์อีกแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นเขายาให้ครบแล้วหกเข็มมันเป็นยุทธไทรอยด์เป็นยุทธไตลิ้นล่ะค่ะคนกับบ่ป่วย
5: ยาแน่นานเดี๋ยวนะแล้ว
10: มีจิตไปเต้นอาจารย์หมอ
5: ท่านรองศักดิ์
10: ขอนแก่นต้นวันคุณอาจารย
5: ์โอ้ไปรักษาที่ขอนแก่นเนาะโรงเรียนแพทย์เนาะโอ้ยตอนนี้บ่ตายแล้วเนาะ
10: อันจังว่าอันก็เลยมันสิกินได้บ่คุณหมอฉันคืออยากอันของคุณหมอแท้อัน
5: อยากกินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่โอ้ยอยากอีหลีเนาะเอาละเดี๋ยวจะให้อาจารย์หมอชำนาญเล่านะกินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มันกินได้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับ
10: แล้วมันตาแล้วก็เป็นพากินสันมือสันแม่คุณหมอ
5: เป็นพากินสันแล้วก็เป็นมะเร็งนะครับที่ต่อมไทรอยด์
10: เนี่ยเพราะไงเราเป็นพากินสันเราไปรักษาอันไปรักษาคุณละสาข้ามสันง่ายชีวิตเขาคนแก่เนี่ยสันดีจังยืนสันง่ายชีวิตเขาคนแก่เพราะไงเรา
5: ไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามเอาละเดี๋ยวถามอาจารย์ชำนาญเป็นสองโรคคือโรคพากินสันนะครับคืออะไรแล้วก็โรคมะเร็งที่ว่าไว้ไทรอยด์เป็นยังไงมันอยู่เชียงไงแล้วก็อยากกินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กินได้อยู่แล้วนะครับโบได้แถมว่าถ้าจะกินแปะกล้วยตราไวกิ้งก่อนทีก็กินได้นะครับไม่มีปัญหาหรือกินกาแฟก็กินไปมาเล่าถึงว่าขนาดอยู่มหาสารคามเนาะนะมหาสารคามนี่เขายังรู้ว่าต้องเข้าโรงเรียนแพทย์อยู่ใกล้ๆกันเขาไปเข้าขอนแก่นนะครับผมจะแปลงเป็นไทยอีกทีหนึ่งเป็นมะเร็งเขาต้องรักษาที่ถูกต้องนะครับคือต้องไปพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเราก็เล่นกับความเป็นความตายต้องเข้าโรงเรียนแพทย์ถึงแม้อยู่ไกลจากมหาสารคามก็ตามเนาะแล้วก็รักษาที่ถูกต้องจนอาการดีขึ้นเนี่ยฟังผมฟังเสียงจนอาการดีขึ้นเขาไม่ตายแล้วไม่ตายแล้วแล้วยังเป็นพาร์กินสันอีกต่างหากซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาเอานะครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญผมก็ตอบแทนแล้วว่ากินกาแฟกินได้ในวัน2-2ก็กินได้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ทีนี้หลักๆ ก็คือว่าเขารู้จักในการแก้ไขโรคที่ถูกต้องโดยเฉพาะยิ่งพาร์กินสันและมะเร็งเขาอยู่มหาสารคามไกลจากขอนแก่นโรงพยาบาลเป็นโรงเรียนแพทย์เขายังมุ่งมั่นไปหาแต่คนที่มีการศึกษาดีๆเนี่ยกลับทอดทิ้งไม่ยอมไปตรวจ อ้วนก็ไม่ยอมไปตรวจเลือดฉี่ไม่ค่อยออกก็ยังไม่ไปตรวจหาว่าเกิดสาเหตุอะไรเป็นมะเร็งหรือเปล่าทั้งที่มีความรู้มีการศึกษาก็ยังกินแบบไม่ระมัดระวังจนอ้วนจนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงคนอยู่มหาสารคามเขาทำให้คนมีการศึกษาได้อายไหมที่เขาเป็นมะเร็งไทรอยด์แล้วเป็นพาร์กินสันเขาไปจากมหาสารคามเงินก็ไม่ค่อยมีไปรักษาที่ขอนแก่นโอ้โหนี่เป็นสุดยอดแล้วทำไมมีความรู้ดีถึงขนาดนี้ครับไปรักษาอย่างนี้ครับหรือฟังรายการนี้ทำให้มีความรู้ครับว่าอีสานบ้านเฮาก็ได้เนาะทำไมทำอีกอย่างโน้ทำไมเก่งอย่างที่นอกจากมหาสารคามนี่ไปรักษาที่ขอนแก่นเนี่ยฮะ
10: อันเพราะว่าสันง่ายคิดเนี่ยง่ายคิดปั๊บไปเขาน้ำลานทั้งที่ว่ามันใกล้ขอนแก่นกันอยู่เลยจะเงื่อนมากทีเนี่ยค่ะ
5: เขายายบัตรไปด้วยยายสิทธิ์จากมหาสารคามไปที่ขอนแก่นเห็นไหมแล้วไปรักษาที่โรงเรียนแพทย์เนี่ย
10: เส้นบ่ฮัดง่ายเด้เส้นเป็นภาคเอกสารเส้นบ่ฮัดง่ายสันว่ามันไปมันเที่ยวบ่อยนะมันไปหาหมอดูเครื่องเบาหวานเครื่องความดันเครื่องไขมันเครื่องหัวใจเครื่องตา
5: โอ้โหเป็นทั้งเบาหวานโรค NCD ที่เราพังพลานเนี่ยที่คนที่มีความรู้ที่ฟังขณะนี้ครับที่นี่เขาโทรมาจากมหาสารคามนะครับการศึกษาเขาอาจจะน้อยแต่เขารู้จักแปะกล้วยรู้จักการป้องกันรู้จักการรักษาโดยฟังจากรายการนี้เขาแก้ไขโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเข้าไปรักษาผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับสมุนไพรอย่างได้ผลตอนนี้เขาเสียตอนนี้มะเร็งหายอย่างบอไปที่ขอนแก่นเนี่ยมะเร็งดีขึ้นบออ
10: ันเพิ่นเขายาหกเข็มแล้วค่ะบาดนี้เพิ่นฉีดเอ็กซเรย์อีกสายแสงอีก
5: โอ้โห
10: บาดนี้เพิ่นจะติดปวด
5: โอ้โหมะเร็ง
10: ค่ะแต่ว่าฉันกับฉันไข้ฉันหายนี่ฉันคิดอยากอันกาแฟแม
5: ่เอาเดี๋ยวกินรสกาแฟกินเดี๋ยวโทรไปสั่งเนาะเดี๋ยวว่าโทรซับอีกทีนึงเดี๋ยวให้หมอชนั่นเขาวิจารณ์เรื่องนี้นะว่านี่ยังเป็นตัวอย่างที่ดีครับย้ายบัตรไปรักษาที่ขอนแก่นโรงเรียนแพทย์นะครับเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็เป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็เป็นโรค NCD ความดันเบาหวานไขมันนะครับเขาก็ผสมผสานระหว่างสมุนไพรกับแผนปัจจุบันแล้วเหลือเชื่อนะครับทุกอย่างเนี่ยการศึกษาบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ช่วยเลยครับแต่เขาเข้าใจตัวเองว่าโรคพวกนี้ว่าฟังจากรายการนี้นะครับถึงมหาสารคามเนี่ยเขาช่วยแต่คนที่อยู่ใกล้ปืนเที่ยงกลับไม่สนใจเรื่องการป้องกันการกินการอยู่การออกกำลังกายผมไม่อายนะครับแต่ผมจะพูดต่อไปเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
11: อาจารย์ก็อย่าไปว่าคนอื่นเขาบางทีคนไข้เขาก็ไม่รู
5: ้เอ้าจริงๆ
11: เพราะฉะนั้นอาจารย์อย่าเพิ่งแย้งครับเราก็มีหน้าที่ให้คำชี้แนะให้คำแนะนำให้คำอธิบายอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องคนไข้รายนี้ก็เป็นคนไข้อายุเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาตามมากับการที่มีอายุเยอะเนี่ยก็คือความมีโรคนะครับเพราะฉะนั้นพอวันหนึ่งเนี่ยก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือความดันสูงไขมันสูงนะครับมีปัญหาเรื่องเบาหวานมีปัญหาเรื่องตามันก็มาทุกอวัยวะนั่นแหละหน้าที่สำคัญก็คือโรคพวกนี้ถึงแม้เราจะทานยาอยู่เป็นประจำรักษาอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับจนค่าผลเลือดมันเป็นปกติเนี่ยแต่โรคมันไม่ได้หายเลยนะครับผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันก็ทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดและน้ำเลือดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็ไม่ดีไปน้อยลงเลือดที่ไปเลี้ยงตาก็ไปน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเซลล์สมองส่วนกลางมันได้รับอาหารได้มาทางน้ำเลือดไม่พอมันก็เสื่อมมันก็ทำให้เป็นพาร์กินสันนะครับมันก็เป็นพาร์กินสันและพาร์กินสันเนี่ยการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันก็แค่รักษาแค่ประคับประคองเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ได้ทำให้โรคหาย แต่สิ่งที่มันรบกวนคุณภาพชีวิตของคนไข้ก็คือคนไข้ทรงตัวไม่ได้คนไข้มือสั่นแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุมากนะครับบางคนก็มีความเสื่อมของเซลล์สมองทั่วไปก็เป็นอัลไซเมอร์อีกนะครับเพราะฉะนั้นโรค2โรคเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้หายแค่ประคับประคองท่านเองแล้วมันรบกวนคุณภาพชีวิตเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็มีปัญหาเรื่องมะเร็งของต่อมไทรอยด์นั่นก็แสดงว่าคนไข้เนี่ยได้รับสารอนุมูลอิสระจากการบริโภคเนี่ยเข้าไปโดยที่ไม่รู้นะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่ต่อมไทรอยด์นะครับจนกลายเป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วก็มีการเจริญเติบโตมากมายนะครับจนทำให้คนไข้ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล นะครับซึ่งหมอคิดว่าคนไข้รายนี้เป็นแฟนรายการของเราถึงแม้เขาจะอยู่จังหวัดแต่เขาก็รู้เรื่องนะครับว่าถ้าเขาเป็นโรคแบบนี้เขาจะต้องเข้าไปที่โรงเรียนแพทย์หรือไปโรงพยาบาลศูนย์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับมีคุณหมอที่ดูแลเฉพาะด้านไทรอยด์โดยตรงนะครับเพราะนั้นการรักษามะเร็งไทรอยด์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเลยสามารถที่จะผ่าตัดสามารถที่จะหายได้แต่เราก็รู้อยู่นะครับว่าไอ้มะเร็งเนี่ยบางทีเวลาที่เรารักษาเขาเต็มที่เนี่ยเขาก็หลบซ่อนอยู่แต่วันดีคืนดีเขาก็โผล่ขึ้นมาได้อีกเพราะนั้นคนไข้รายเนี่ยเขาก็ผ่าตัดโดยการฉายแสงก็ดีฉีดยาก็ดีนะครับมันก็ทำให้อาการต่างๆดีขึ้นแต่คนไข้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังคุณหมอก็จะนัดทุก3เดือนทุก6เดือนนะครับเพราะมันจะโผล่ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้มันไม่โผล่ขึ้นมาอีกเนี่ยคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่ทานสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเพื่อลบล้างกับสารอนุมูลอิสระที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ต่างๆดีขึ้นนะครับแล้วสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็มีทั้งแผนปัจจุบันก็มีทั้งศาสตร์ทางเลือกสมุนไพรก็มีนะครับมันก็จะทำให้บาลานซ์กันสมดุลกันมะเร็งไทรอยด์มันก็ไม่กำเริบนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการให้ท่านผู้ฟังหลายเนี่ยทำก็คือคนไข้จะต้องบริโภคอาหารให้พอนะครับโดยเฉพาะบริหารให้พอโดยให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพราะอาหารทานที่เราทานทุกวันทุกมื้อเนี่ยบางทีมันได้คุณค่าทางโภชนาการไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นการใช้อาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนมีโปรตีนครบถ้วนมีคาร์โบไฮเดรตครบถ้วนมีไขมันครบถ้วนเนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะถ้าเราสามารถที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้แล้วเนี่ยนะครับมะเร็งมันทำอะไรเราไม่ได้มันก็เหมือนเราอยู่กันกินแบบแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าให้ใช้แสงด้วยฉีดยาด้วยเนี่ยมักจะมีอาการข้างเคียงมีอาการแพ้ยาแล้วอาการที่ชัดเจนที่สุดก็คือมันเบื่ออาหารแล้วมันทานไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปหวังประโยชน์มากนักจากอาหารจานทั่วไปนะครับเพราะนั้นถ้าเราทานอาหารจานไม่ได้ก็มาทานอาหารสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ทานอาหารกระป๋องซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนทบถ้วนนะครับมีโปรตีนครบถ้วนซึ่งโปรตีนอันนี้มันก็จะช่วยทำให้สมองแข็งแรงขึ้นนะครับสมองมันก็จะดีขึ้นพาร์กินสันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราทานโปรตีนเข้าไปแล้วเนี่ยสมองเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยามากมายเลยเราต้องการอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ในขณะที่คนไข้ถามว่าคุณจะทานกาแฟได้ไหมกาแฟนี้เป็นกาแฟสุขภาพเป็นกาแฟสำหรับคนสูงอายุแล้วมันก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันมันก็ช่วยทำให้กระชี้สมองปลอดโปร่งนะครับหัวใจทำงานดีขึ้นระบบการขับถ่ายก็ดีขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดมันทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นเพราะนั้นหมอคิดว่าก็ควรจะต้องรักษาควบคู่ไปนะครับกับการรักษาแผนปัจจุบันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคนไข้ก็ต้องปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตด้วยการบริโภคด้วยนะครับการออกกำลังกายการพักผ่อนเพราะว่าถ้าเราสามารถทำได้ดีแล้วเนี่ยระบบภูมิในร่างกายก็ดีร่างกายก็แข็งแรงโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปจนในขณะนี้ก็ต้องบอกได้ว่าไอ้โรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยมันหายได้มันดีขึ้นได้โดยที่ไม่ใช้ยาเพราะนั้นต้องทำอย่างที่อาจารย์ยังสั่งพูดนะครับหมอตัดทิ้งหมอถือว่าคนไข้รายนี้เป็นคนฉลาดนะครับและคนไข้รายนี้เป็นคนที่เลือกที่จะรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมียามีเวชภัณฑ์พร้อมเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ว่าจะเขาจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้การบริการสาธารณสุขมันทั่วถึงหมดนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดยาก็ดีการรักษา เคมีก็ดีนะครับฉายแสงก็ดีที่สำคัญที่สุดร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วยและต้องทานให้เยอะแต่บางทีอายุขนาดเนี้ยมันก็ทานไม่ได้ฟันก็ไม่ดีระบบการกลืนก็มีไม่ดีระบบการย่อยก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการใช้อาหารจานบางทีมันอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์นักนะครับการใช้อาหารสุขภาพอาหารกระป๋องอันสำเร็จรูปที่มีลักษณะคล้ายนมผงจะมีประโยชน์มากและถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่สมองดีขึ้นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจิตตาดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นนะครับจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยการใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวมันดีที่สุดก็จริงนะครับมีศาสตร์ที่ดีที่สุดก็จริงแต่บางทีมันก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นการใช้ศาสตร์ทางเลือกนะครับการใช้อาหารสำเร็จรูปการใช้สมุนไพรที่อันไม่อันตรายผ่านการกระบวนการค้นคว้าวิจัยจนได้ข้อสรุปตรงกันว่ามันมีประโยชน์มากก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษาแบบผสมผสานนะครับในขณะเดียวกันคนไข้ก็ต้องปรับกระบวนการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมด้วยนะครับเพราะโรคพวกนี้ถ้าเราสามารถทำให้ปรับพฤติกรรมได้ดีนะครับมันก็จะทำให้เบาหวานก็จะดีขึ้นไขมันก็จะดีขึ้นนะครับความดันก็จะดีขึ้นเพราะโรคทุกโรคเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วที่ทำให้มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดต่อสมองเนี่ยมันสามารถอธิบายได้หมดว่าคนไข้เป็นโรคพวกนี้แหละครับแล้วมันทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมาในแต่ละอวัยวะนะครับ
5: ดูทีวีจากงานวิจัยนะครับเขาวิจัยว่าน้ำตาลถึงแม้ไม่เป็นเบาหวานคุณกินหวานมันก็อันตรายแล้วนะครับแล้วทำให้เกิดโรคมากมายที่สุดคือความหวานครับย่อยๆนะครับก็พูดตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยผมฟังตั้ง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รู้รายละเอียดว่าความหวานถึงแม้ว่าตัวเลขไม่ขึ้นแต่มันเจ๊งตั้งแต่มันน่ากลัวที่มันเหมือนทั้งขับรถอะเข็มไม้ไม่ได้ดูว่ามันขึ้นถึง200อะไม่รู้สึกว่ามันคือเพชฌฆาตพอเกิดโรคแทรกปั๊บไม่นานนะครับเหมือนรายนี้ก็ตามนะครับเขาต้องหายจากมะเร็งต้องหายจากเบาหวานหายจากความดันไขมันสูงโดยใช้อาหารเป็นยาผมจะแนะนำนะครับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นนี่สามารถเฮานอนรักษาถูกต้องน่องบ่ตายแล้วเนาะบ่เป็นยังนะบ่ตายแล้วพากินสันมันก็ดีขึ้นนะแล้วก็มัน
10: แค่ค่ะบ่ฉันบ่ได้เป็นข้าวกินสันแค่ได้กิน
5: อ๋อแฟนเป็นมันแค่กินเลยแม่
10: แค่เป็นข้าวกินสัน
5: นี่แฟนเป็นพากินสันเนี่ยคืออย่างงี้แฟนนะให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนอนะให้รักษาโรงพยาบาลแล้วก็เขาจะมียาอะไรต่อมีอะไรยาบรรเทาเนาะไม่ใช่ยารักษาเด
10: ้อ
5: มันก็ยังบ่หายมันมีกระบวนการนึงแฟนบางมื้อเนาะนึกคึมเนาะกินอาหารมื้อเดียวเน
10: าะมันละมือสั่นแห้งแม่ค่ะคุณหมอ
5: เออมือสั่นแห้งเนี่ยมันบ่มียารักษาเนาะนะบ่มียารักษามันเกิดจากไอไฟฟ้านู่นไฟฟ้านี่รู้แต่เหตุแต่มันไม่รู้ว่ายาอะไรรักษาหายเนาะ
10: ค่ะ
5: ไม่ต้องบอกเหตุหรอกบอกว่ามันบ่หายอ่ะเนาะเพราะว่าการแพทย์ยังไม่สามารถที่จะรักษาหายได้ลองทำวิธีการนี้ดูนะครับใหม่ล่าสุดอายุไม่ถึง10ปีเลย
10: คุณหมอเป็นกรรมพันธุ์อะไร
5: จะเป็นแมนไอ้ส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์เนาะแต่ถึงพันคืออย่างงี้ลองบางวันนะคึมๆเน
10: า
5: ะกินข้าวกินข้าวมื้อเดียวเน
10: า
5: ะกินข้าวมื้อเดียวเข้าใจบ่มันเกิดกระบวนการนี่นะหรือ2มื้อก็ได้ให้ห่างกันเช่นว่ากินมื้อตอนเช้ากินทั้ง8โมงเช้าเนาะแล้วก็กินตอนเที่ยงก็ได้เนาะ2มื้อก็พอเนาะใช่ไหมให้มันใกล้ๆกันหน่อย
10: อ
5: ัน
10: ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจัดเป็นอันนี้ถ้ากินสันเ
5: พื่อ
10: มันอ
5: ันโอ้ยเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะเพราะมันบ่มียารักษาแต่ยาหมอถ่ายย้ายไปอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นด้วยเนาะพากินสันนี่นะเอาไปด้วยกันโลดแล้วก็เขาจะให้ยาที่บรรเทาเฉยๆเนาะพอไม่กินยามันก็บ่อซันพอเลิกยามันก็พอกินยามันก็บ่อซันพอกินยาแล้วมันก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะแต่ตัวโรคไม่ได้รับการรักษามันบ่มียาแต่บ่ใช่
10: ยาอุดรเข็มละ4,000-5,000กับแค่ยาที่ได้หมอบ่หายดิ
5: เออมันบ่หายหรอก 4-5,000 น่ะไปเขาขอนแก่นไม่ต้องเสียตังค์เนาะเนาะทำเรื่องย้ายไปเน
10: า
5: ะ
10: เดี๋ยวคุณคุ
12: นเขามากเขาเศร้ากับมีได้คุณหมอ
5: เขาเศร้าเขาเศร้าอยู่เขาเศร้าอยู่เขาให้เขาดีขึ้นเขาเศร้าอยู่นะ
12: หายกับมีได
5: ้เออมันหายได้นะเราใช่มันหายได้ไปย้ายไปจากมหาสารคามไปขอนแก่นนอกมันเราไม่ต้องเสียตังค์เนาะเอาผู้ชายนี่ไปเนาะแล้วก็พิธีการรักษาอย่างนึงบางวันกินข่าวตอน8โมงเช้ากับตอนเที่ยงเนาะแล้วก็หลังเที่ยงจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าเนาะลองฟังมันเกิดกระบวนการออโตฟาจีลองเอากระบวนการนี้ไปรักษาดูเนาะแล้วกินแปะกล้วยเพื่อเพิ่มกระบวนการเช้า4เย็น4เนาะทั้งคู่เลยเด้อรักษามันแก้ไขมะเร็งด้วยเนาะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์มันทำลายอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดมะเร็งและพาร์กินสันด้วยนะครับมันเกิดจากได้สารที่เป็นอนุมูลอิสระไอตัวแสบที่สุดคือความหวานครับกินข้าวอย่ากินเยอะนะข้าวเหนียวหามเลยเนาะมันอยู่ในนาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะอยู่
12: ร่างร้ายกับร่างที่อาจจะที่เขาที่กินแล้วคุณหมอมันอยาก
5: อยากก็กินแต่คำเดียวพออยากก็กินถ้ากินคำเดียวก็ได้เอาดมก็ได้เอาดมมันไม่บอกเป็นอย่างอ่ะนะแล้วโทรไปสั่งเนาะแล้วผัวเนี่ยหรือผู้บ่าวเนี่ยพาไปรักษาที่ขอนแก่นเด้อไม่ต้องเสียเงินเนาะเข็มละ 4,500 มันก็ว่าหายแล้วนะยาตัวเดียวกันน่ะมันรู้กันมันยาอีหยังนะพังกินสารเนี่ยว่าฉีดยามันก็หายสารชั่วคราวแม่นบ
12: ่
5: พอหมดฤทธิ์ยา 3-4 วันมันก็สั่นมากกว่าเดิมอีกแม่นบ่ก็ต้องไปที่โรงเรียนแพทย์ไม่ต้องเสียตังค์เลยเนาะย้ายไปซะนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องย้ายแล้วบัตรประชาชนใบเดียวมันก็ได้แต่บางจังหวัดเท่านั้นเองนะครับนะ
13: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-51-00-560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงต้องกินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเพราะการดูแลหลอดเลือดสำคัญนะคะหลอดเลือดต้องยืดหยุ่นดีมีเลือดใสไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆเพื่อนำสารออกซิเจนนำอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ในการซ่อมเซลล์วันนี้นะคะเสริมสร้างกันด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้1กล่องมี15ซอง260บาทสนใจในการสั่งซื้อไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF มอบให้ฟรีนะคะสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100 560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.1ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินนะคะเป็นโรคอ้วนเส้นรอบพุงใหญ่เกินมาตรฐานท่านจะลดพุงลดโรคนะคะท่านต้องทำ IF ร่วมด้วยทานอาหารเป็นมื้อออกกำลังกายและหลังมื้ออาหารเนี่ยนะคะท่านทานไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสัก1แคปซูลไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกายนะคะท่านที่อดอาหารในช่วงระหว่างมื้อเนี่ยจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาและถ้าท่านอดอาหารในช่วงระยะเวลา 12-16 ชั่วโมงเนี่ยใครที่มีเส้นรอบพุงใหญ่ต้องการลดพุงลดโรคนะคะมันก็จะไปดึงไขมันที่สะสมมาใช้ในระหว่างนี้เนี่ยนะคะถ้าใครอดได้16ชั่วโมงเข้าไปเนี่ยไขมันจะลดแล้วก็จะทำให้น้ำหนักตัวเราลดลงค่าเบาหวานความดันจะลดลงตามนะคะถ้าเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสัก1แคปซูลบรรจุ30แคปซูลขายในราคา260บาทนะคะและสำหรับท่านที่จะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งมี30เม็ด260บาทกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟ1กล่องจะมี15ซองในราคานี้นะคะถ้าสามารถที่จะสั่งซื้อไปที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันนะคะที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์มากมีหรือเปล่าครับ
4: ได้ประโยชน์มากค่ะพอดีเพิ่งฟังได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะคุณหมอ
3: เราได้เอาไปทำตามบ้างไหม
4: หนูทำตามหนูทำทานอย่างที่คุณหมอบอกนะน้ำหนักหนูลงไป2โลค่ะ
3: เฮ้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 56ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเมื่อปีที่แล้ว
4: คือน้ำหนักของหนู52แล้วก็ส่วนสูง151ค่ะ
3: ยังมีพุงนิดหน่อยเนาะ
4: ใช่
3: แล้วเมื่อก่อนจะลดน้ำหนักเมื่อก่อนนี้น้ำหนัก60ได้ไหมครับ
4: ใช่น้ำหนัก58ค
3: ่
4: ะ
3: ใกล้ๆ60เนาะแล้วอ้วนใช่ไหมฮะ
4: คือเห็นคนบอกว่าอวบคือ
3: ไม่อวบเลยยังไม่เชื่อมันอ้วนเลยครับอ้วนแหมจะไปบอกว่าอวบได้ยังไงลงพุงขนาดนั้นลองถอดเสื้อกางเกงออกสิคุณขแมวท้อยังไงมันก็ไม่หดนะครับเนาะ
4: ค่ะคุณหมอคือหนูโทรมาเนี่ยหนูอยากถามคุณหมอพอดีเมื่อเช้าคุยกับคุณพ่อบอกว่าไปตรวจสุขภาพมาเขาบอกผลเลือดไม่ค่อยดีอะค่ะ
3: คุณพ่ออายุเท่าไหร
4: ่83ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร
4: ่ส่วนน้ำหนักของพ่อรู้สึกจะ70กว่านะหนูก็ไม่ค่อยได้อยู่กับพ่ออยู่ที่ระยองค่ะ
3: เราสูงเท่าไหร่ครับประมาณอ้วนไหม
4: สูง160ค่ะ
3: เกินไป10กว่ากิโลเนาะ
4: ค่ะ
3: ยังอ้วนอยู่ครับมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
4: พ่อเขามีเบาหวานแล้วก็มีต่อมลูกหมากค่ะแล้วก็อะไรอย่างไขมันสงสัยไขมันจะไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าแต่หมอเมื่อวานนี้ไปหาหมอคุณหมอบอกว่าผลเลือดไม่ค่อยดีก็เลยบอกว่าคุณพ่อทานยาที่คุณหมอนี่ไหมหนูฟังรายการก็เลยโทรมาถามว่าพ่อจะทานยานี้ได้ไหมคะ
3: ตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับคุณพ่อ
4: พ่อเขามียาหลายอย่างเลยนะคะมีเบาหวานคืนเดี๋ยวหนูถามพ่ออีกทีได้ไหมคะพอดีหนูอ่ะไม่ได้อยู่กับพ่อหนูอยู่นนท์นะคะ
3: เอาละ
4: ก็เลยพอพ่อก็มีอะไรนี่เราก็จะ
3: ยาเบาหวานที่โรงพยาบาลเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางหายเลยถ้าไม่ทำไอเอฟเนี่ยไม่มีใครหายจากเบาหวานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD non communicable disease เนี่ยไม่มีใครในโลกเลยที่เป็นเบาหวานเป็นหลายร้อยล้านเนี่ย หายโดยการฉีดอินซูลินหรือกินยาลดตัวเลขทั้งหลายแหล
4: ่ค่ะคุณหมอ
3: ตั้งแต่ค้นพบยาพวกนี้มาถ้าคุณเชื่อในผมจะพูดภาพรวมนะครับ
4: ค่ะ
3: ภาพรวมในการ
4: หนูฟังแล้วหนูเชื่อทุกวันค่ะ
3: มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะแล้วมีใครกล้าพูดล่ะ
4: ค่ะ
3: แล้วคนที่เป็นเบาหวานมากสุดคือหมอนะครับเพราะไลฟ์สไตล์ผิดเจ๊งเลยตั้งแต่จบมาใหม่ๆคุณต้องทำงานหาเงินทำงานอยู่เวรทำงานขาดการออกกำลังกายผมบังคับให้ลูกชายผมนาบาโทนในแพทย์ตราทิพย์เนี่ยไปวิ่งสวนลุมอย่าไปงกเงินใช่ไหมอย่าไปงกเงินเราแน่จริงมาตีแบดแข่งกันสิหรือวิ่งแข่งกันผมชนะแม้กระทั่งไอ้เชนที่ไปประกวดเทพีผู้ชายเนี่ยเขาได้ที่สองเนี่ยวันนั้นฝนตกนะเอารถไปจอดวัดต้องรีบวิ่งฮะไม่ใช่ผมเหนื่อยนะชายงามก็เหนื่อยเราวิ่งช้าช้าเราอายุจะ80แล้วเขาอายุ20กว่าเนี่ยเพราะว่าเรากินแปะกล้วยไงเราออกกำลังกายประจำแต่คุณได้แต่ยกเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสู้เราได้ยังไงเราออกกำลังขาเรากินอาหารเป็นยาเพราะฉะนั้นให้หลักการของคุณพ่อไปนะครับหนึ่งไม่มียาในโลกนี้รักษาเบาหวานหายถ้าคุณเปลี่ยนการทำ IF เท่านั้นนะครับไม่ว่าน้ำตาลสะสมขนาดไหนแต่ถ้าน้ำตาลถ้าเขามากเกินไปจะฉีดอินซูลินก็ฉีดนะครับ
4: ต้องเอาแต่คุณพ่อเขาไอ้นี่ค่ะคุณหมอคุณพ่อเขาค่อยชอบเดินแม่เขาบอกว่าให้เดินบ้างเดินบ้างแกก็ไม่ชอบเดินแกเช้ามาแกก็เดินดูสระบ่อของแกเลี้ยงกบอะไรของแกไปแล้วก็แต่แม่หนักจะ80แล้วไม่มีโรคประจำตัวเลยค่ะ
3: พ่อแม่ชอบเดิน
4: แต่ออกกำลังกายวิ่งนี่ได้ถ้วยมาเต็มหมดค่ะคุณหมอ
3: โอ้นั่นล่ะ
4: ถ้วยละวันเขาจะมีวิ่งที่ไหนเขาก็จะไปหมดอะคุณแม่ค่ะเขาเป็นอสมเขาเก่งแล้วเขาเป็นคนที่ขยันแล้วก็ออกกำลังกายค่ะเต้นแอโรบิก1ชั่วโมงไม่เหนื่อยเลยค่ะ
3: เขาไม่มีโรคอะไรเลยจริงป่ะ
4: ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคุณหมอ
3: ทำไมเขารู้ล่ะ
4: ตีโรคไม่มีเลยค่ะ
3: ไม่มีไม่ต้องกินอะไรแล้วไม่มีแล้วน้ำหนักส่วนสูงเขาจะผอมฮะ
4: ใช่ค่ะเขาไม่อ้วนค่ะ
3: เขาจะผอมแล้วก็เขาก็ไม่ปวด
4: เขาบอกเวลาเขาไปวิ่งที่ไหน5กิโลเด็กๆก็บอกคุณย่าอย่าเพิ่งวิ่งคุณป้าอย่าเพิ่งวิ่งยายรอหนูก่อนหนูอายเขาอะไรเงี้ยแม่เขาเล่าให้ฟังหนูก็ขำ
3: วันหลังว่างๆคุณแม่อายุเท่าไหร
4: ่70เท่าไหร่แล้วค่ะหนูจำไม่ได้เนี่ยค่ะ
3: 78ได้ไหม
4: 70กว่าแล้วค่ะขวาแล้วค่ะค
3: ุ
4: ณหมอ
3: ว่างๆมาวิ่งแข่งกับผมไหม วิ่งจากระยองมากรุงเทพเนี่ย
4: สงสัยเขาคงค้าแน่ๆแล้วว่าแม่หนูวิ่งเก่งมาก
3: ก็ใช่ถ้าเป็นนักกีฬานะรู้ป่าวว่าการออกกำลังกายเป็นยาเสพติดนะ
4: ค่ะก็เนี่ยหนูเห็นแม่หนูนะคะแม่ก็จะบอกว่าอย่าไปเครียดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลูก อย่าไปสนใจอะไรวันเวลามันผ่านไปเราดูใจเราให้แข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายเดินไม่ไหวเดินวิ่งไม่ไหวก็เดินอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ทำตามแม่นะหนูไม่มีโรคอะไรแล้วค่ะคุณหมอ
3: มันทำตามมีทางเดียวนะแต่ไม่ได้รับการแนะนำจากที่ไหนเลยจริงหรือเปล่าคุณเป็นโรคคุณกินแต่ยาแต่หารู้ไหมว่าการกินยาอย่างเดียวทั้งชาติมันก็ไม่หาย
4: ค่ะ
3: เพราะยาไม่ใช่ยารักษามันยาแค่ลดตัวเลขลดน้ำตาลเนี่ยมันเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดไปฝากไว้ที่ตับฝากไว้ที่ภูมิคุ้มกันฝากไว้ในรูปไกลโคเจนแต่ถ้าคุณ
4: พ่อคุณหมอคะแต่พ่อเขาเป็นคนที่ดื้อแม่บอกอะไรไม่ค่อยฟังเขาเป็นคนชอบแบบเขาอยู่สบายเช้าตื่นตอนแม่ก็ชงโอวัลตินให้แม่ก็ตักข้าวให้ทำอะไรทุกอย่างพ่อเขาสบายมากเลยค่ะ
3: พ่อตายก่อนแน่นอน
4: หนูก็แม่พ่อก็แข็งแรงนะถึงก็เป็นเบาหวานมีโรคแต่
3: แข็งแรงทั้งในเป็นเบาหวานเป็นมันเกิดจากพฤติกรรมมันถ้าไม่แก้พฤติกรรมนะคุณจะในวงเวียนอยู่งี้ตลอดชีวิตเลยเขาจะตายด้วยการฟอกไตเขาตายด้วยการนกเขาไม่ขันมานานแล้ว
4: เขาบอกว่าเขาเป็นไตระยะ3ค่ะ
3: ระยะ3อายุ3มันมี A B C ดูจากค่า eGFR นะล่าสุดท้ายคือระยะที่5นะครับต่ำกว่า15ระยะที่4ต่ำกว่า30ระยะที่3สำคัญนะฮะ3 A 3 B 3 C 30 ถึง 60นะครับ 65ถึง60เนี่ยถือว่า A บวก A นะครับ 3A ถ้า40ถึง50ถึง40 40ถึง50 B 30ถึง40 C นี่อยู่ระยะไหนครับอายุขนาดนี้ถ้าเอถ้าน้ำตาล EGFR นะครับถ้า
4: สัก
3: 3ค่ะ3 A 3 B 3 C ฮะ
4: หนูเดี๋ยวหนูต้องไปถามอีกที
3: คือเท่าไหร่เอาไม่สำคัญไม่สำคัญถึงเป็นระยะไหนก็ตามนะฮะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่มียารักษารวมทั้งเบาหวานความดันไขมันรวมทั้งเบาหวานด้วยก็ไม่มียารักษานะครับ
4: ค่ะแล้วหนูต้องสั่งยาให้พ่อ
3: เดี๋ยวก่อนที่นี่เขากินยาอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเขากินยาอะไรอยู่นะครับ
4: อ๋อใช่ค่ะคุณหมอเดี๋ยวหนูถามก่อนนะคะพอดีเมื่อเช้าโทรไปถามแม่บอกว่าพ่อไปตรวจสุขภาพมาเมื่อวานนี้มันผลเลือดไม่ดี
3: ค่าน้ำตาลเท่าไหร่ครับน้ำตาลสะสมเท่าไหร
4: ่หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะค
3: ุ
4: ณหมอ
3: โรคที่ตายอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเอง
4: ค่ะ
3: ว่าตัวเองไม่ได้ออกกำลังกายตัวเองชอบกินแค่อวนตินกินแค่ไมโลตอนเช้าก็เสร็จแล้วน้ำตาลขึ้นแล้ว
4: หนูบอกว่าพ่ออยากกินอะไรแบบนี้ได้ไหมมันไม่มีประโยชน์พ่อบอกว่าพ่อเขาก็ยิ้มพ่อเป็นคนไม่พูดแต่ยิ้มอย่างเดียว
3: เป็นยาเสพติดความหวานเป็นยาเสพติดมากกว่าเฮโรอีนมากกว่ามอร์ฟีนซะอีกครับ
4: ค่ะ
3: เขาเอาหนูตะเภาไปทดลองในอเมริกาเนี่ยระหว่างให้กินเป็นผงน้ำตาลนะครับน้ำตาลเป็นผงอ่ะกับเฮโรอีนเป็นผงเนี่ยมันกินแต่น้ำตาลครับมันร้ายกาจจริงๆนะครับทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยสะเทือนเลย
4: ค
3: ุณจะไปเชื่อในอเมริกานะมันทำ IF แบบอเมริกาเนี่ยมันกินฟาสต์ฟู้ดก่อนเนี่ยหรือ IF ของใครก็ตามกินข้าวมันไก่ก่อนกินหมูแดงข้าวหมูแดงก่อนเนี่ยคุณไม่มีโอกาสที่จะทำ IF ให้หายหรือกินอาหารน้อยๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลย
4: ค่ะ
3: นะครับถ้าคุณ
4: ไม่คุณหมอเนี่ยหายจริงๆนะคะค
3: ุ
4: ณหมอ
3: เราเดี๋ยวเอาเราก่อนของคุณพ่อขอข้อมูลมากกว่านี้นะครับ
4: เดี๋ยวหนูไปขอคุณพ่อข้อมูลก่อนนะคะ
3: เอาน้ำตาลเอาตัวเลขแบบทั้งหมดมันมั่วไม่ได้นะครับเอาของน้องก็แล้วกัน
4: เมื่อกี้หนูโทรไปถามที่สั่งยาเขาบอกให้ถามคุณหมอก่อนก็เลยโทรหาคุณหมอ
3: คืออย่างนี้นะอย่างนี้ตอนนี้ยังอ้วนไปน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
4: พ่อเอาหนูหรือพ่อคะ
3: เอาหนูก่อนดีกว่า
4: เอาหนูสูง151หนัก53 52 53เนี่ยค่ะบางทีก็54
3: เอาถ้าลบได้110เลยเท่าไหร
4: ่ลบได้110ก็เหลือ41
3: 41เอาสัก45ก่อนได้ไหม
4: คุณหมอถ้าผอมงั้นมันก็ไม่สวยอะสิคะมันผอม
3: มันสวยฮะแต่ผอมด้วยกล้ามเนื้อครับ
4: อ๋อค่ะ
3: ด้วยการเดินการเหินด้วยการกินโปรตีนที่เหมาะสมนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ตอนนี้ไม่มีเบาหวานใช่ไหม
4: ไม่มีโรคอะไรค่ะคุณหมอแต่ว่าหนูเป็นนี่ค่ะคุณหมอหนูเป็นวัณโรคกระดูก
3: โอ้
4: ตอนนั้นหนูปวดมาปวดตั้งแต่เดือนปวดหลังเจ็บหลังมาตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วหนูก็หาหมอทั่วไปหมดเลยนะคะคุณหมอก็ยังไม่รามาก็ไปเขาก็บอกว่าเอ๊ะเป็นอะไรนะทำไมไม่หายสักทีหนูก็เลยมีประกันสังคมพนัง9หนูก็มาพบหมอที่พนัง9เขาก็เลยให้หนู MRI ค่ะ
3: ใช่แล้ว
4: แล้วก็เจาะไขสันหลังไปก็เลยพบว่าเป็นวัณโรคกระดูกค่ะเมื่อก่อนหนูพูดหนูจะร้องไห้นะเพราะหนูหาหมอ
3: สบายสบายถ้ารู้เหต
4: ุก็ทานยาคุณหมอคะตอนนี้ทานยามา8เดือนแล้วค่ะ
3: ต้องทานยาเป็นปี
4: ฮะตอนนี้เชื้อตายไปเยอะแล้วคุณหมอบอก
3: คืออย่างนี้นะอันนี้ง่ายนะฮะมีเพื่อนผมนายแพทย์สุพมดรมเนี่ยนะครับเนี่ยคนไข้จากระยองเนี่ย
4: ค่ะ
3: เขาไม่ได้ฉายว่าเป็นมะเร็ง
4: ค่ะ
3: ปอดนะครับเอาผลตัดชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งปอดทั้งนั้นแหละครับแต่ลูกชายเขาเป็นหมอเหมือนกันเขาลงไม่มันทำไมให้เคมียามุ่งเป้ามันก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยผู้สุดท้ายเป็นวัณโรคปอดใช้ยา2เดือน6เดือนหายแล้วมันผิดกันได้ครับทีนี้การจะตรวจโรคพวกนี้ต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะครับ
4: ใช่ค่ะคุณหมอแล้วทีนี้เขาก็เอ็กซเรย์ปอดตั้งหลายครั้งว่า
3: เขากลัวกระจายเขากลัวกระจาย
4: ค่ะคุณหมอมันเป็นแค่กระดูกข้างหลังอย่างเดียวค่ะ
3: ยังโชคดีฮะที่มันแต่มันไม่ใช่มะเร็งมันไม่ค่อยแพร่หรอกครับ
4: ค่ะคุณหมอบอกว่าเชื้อโรคนี้มันไม่ติดต่อใครนะคะ 100%
3: มันจะติดต่อได้ไงคุณไอยังไงมันก็ไม่เกี่ยว
4: เขาบอกว่าคนเขากลัวหนูกันเยอะเขากลัวติดโรค
3: เฮ้ยไม่เกี่ยวไม่ใช่มะเร็งปอด
4: เขาก็ไม่อยากเชื่อกันเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังจากคุณหมอไงคะ
3: ไม่เกี่ยวมันจะออกมาได้ไงคุณไม่เอากระดูกเข้าไปใส่กระดูกคนน่ะมันไม่เกี่ยวคุณไม่ไอก็ไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เป็นมะเร็ง
4: คุณหมอหนูไม่เคย
3: ถึงไอก็ไอธรรมดาฮะ
4: คุณหมอถามหนูว่าตั้งแต่ปวดหลังมาเนี่ยเป็นได้ไอได้เป็นไข้บอกไม่เลยค่ะแล้วก็มันแค่ปวดข้างหลังที่เฉยค่ะจนมันกินกระดูกหนูไปซี่นึงนะคะคุณหมอตอนกว่าจะพบคุณหมอที่พระนั่งเก้าอะค่ะ
3: คืออย่างงี
4: ้ตอนนี้กระดูกหนูเริ่มงอกแล้วคุณหมอบอกค่ะ
3: ใช่ใช่คืออย่างงี้นานๆเจอบรรณโรคกระดูกสักทีนึงเนี่ยมันแทบไม่เจอเลยอะ
4: ใช่
3: ในโรงพยาบาลพระนั่งเก้ามีน้องอยู่คนเดียวมั้งที่เป็น
4: ใช่คุณเขาบอกว่าหนูถามคุณหมอมันติดมาจากไหนอะคะเขาบอกว่ามันมาจากชั้นอากาศค่ะหนูอาจจะสูดไปตรงนั้นคือคุณหมอคะข้างบ้านหนูเนี่ยเขาให้อาหารนกพิราบมาเป็นเวลานานที่หนูเคยออกทีวีที่ออกทุกช่องตอนที่ว่านกพิราบอะค่ะลุงนกพิราบนะเนี่ยหนูอยู่ติดกับเขานี่แหละเขาก็ยังให้อยู่นะคะแต่หนูว่าไม่เป็นไรหนูก็อ่ะอดทนไปหนูบอกเขาแล้วเอานักข่าวมาแล้วอะไรเขายังไม่ฟังหนูไม่รู้ว่าหนูเกิดจากตรงไหนอะค่ะที่ว่าหนูไปสูดตัวเข้าไปเนี่ยค่ะเชื้อโรคตัวนี้ค่ะ
3: ผมว่าชื่อมันอาจจะเชื่อเป็นกรรมดีกว่านะฮ
4: ะ
3: มันจบไปแล้วค่ะจบไปแล้ว
4: คุณหมอตอนนี้หนูดีขึ้นเยอะมากทุกคนบอก
3: คือมัน
4: แข็งแรง
3: เขาให้ยาเขาให้ยาฉีดยาสเตปโตเมซินหรือให้ยาพวกอะไรเมกเตนหรือเปล่า
4: เขาให้หนูยาทานตอนกลางคืนอย่างเดียวค่ะฉีดจะเป็นสีส้มค่ะ
3: อ๋ออะไรเมกเตนอะไรเมกเตน
4: ค่ะจะเป็นฉีดสีส้ม
3: ตอนทานเม็ดก่อนนอนกินยาประมาณ6เดือนถึงปีนึงนะครับ
4: เขาให้กิน9เดือนถึง1ปีค่ะคุณหมอ
3: ก็6เดือนถึงปีแล้วมันก็เยอะพอเดียวกันนะครับ
4: แต่คุณหมอเขาบอกว่าเชื้อตายไปเยอะแล้วกระดูกข้างหลังถูกทำลายไปมันงอกขึ้นมาแล้วค่ะ
3: ใช่โชคดีที่เจอ
4: นะก็ดีใจโชคดีที่เจอ
3: โอ้ยในโรงพยาบาลคุณน่าจะเอารูปไปติดหน้าโรงพยาบาลนะเป็นมะเร็งกระดูกไม่ใช่เป็นวัณโรคกระดูกนานๆเจอทีนะฮะ
4: ใช่ใช่
3: เพราะส่วนมากจะเป็นมะเร็งกระดูกนะครับมันเกิดจากมะเร็งตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมะเร็งปอดมะเร็งที่นู่นนี่แล้วก็กระจายถึงกระดูกได้นะครับแต่นี่เป็นมะเร็งกระดูกนี่มันตั้งโรงพยาบาลมาผมว่ามีอยู่คนเดียวมั้ง
4: ค่ะคุณหมอบอกว่าถามว่าเคยเจอคุณหมอว่าน้อยที่จะเจอแล้วคุณหมอครั้งแรกที่คุณหมอหันหลังให้หันหลังไปเจอคุณหมอคนแรกหันหลังจิ้มหลังปุ๊บธรรมดาหนูไม่เคยเจ็บเลยคุณหมอคนนี้คุณหมอเนี่ยเขาจิ้มอุ้ยเจ็บคุณหมออานั่งเดี๋ยวคุณหมอจะคุยฟังไม่เป็นติดเชื้อในกระดูกสันหลังก็เป็นเนื้องอกหนูนะไม่ตกใจเลยเพราะว่าหนูปวดมานานมากจนหนูแบบไม่ไหวแล้วอะจนหาหมอไม่ตั้งหลายโรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็อ่ะไม่ฟังแต่ญาติหนูว่าตกใจแต่หนูไม่ตกใจเพราะว่าหนูปวดมากคุณหมอเวลามันปวดจริงมันทำอะไรไม่ได้เลยนะมันร้องมันนั่งน้ำตาไหลอย่างเดียวมันพูดอะไรไม่ได้เลยเมื่อก่อนหนูพูดหนูจะร้องไห้นะเดี๋ยวนี้หนูเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้ว
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้นะ
4: ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันเป็นยังไงหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูเป็นคนที่สะอาดนะคุณหมอเวลาหนูไปไหน
3: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับมันสูดมาอากาศกูต้องหายใจฮะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่นานๆจะไปเจอทีส่วนมากมะเร็งปอดมันดักหน้าไปก่อน
4: ค
3: ่
4: ะแต่คุณหมอพูดเลยว่าไม่ใช่มะเร็งคุณหมอพูดอย่างนี้ค่ะ
3: ไม่ใช่มะเร็งก็โชคดีแล้วถ้ามะเร็งก็
4: ไม่ใช่มะเร็ง
3: ถึงเป็นมะเร็งก็ขอให้รู้เถอะว่าเป็นมะเร็งยังรู้นะว่าเหตุเกิดมะเร็งยังใช่ให้ยามุ่งเป้าให้อะไรได้นะครับคอยรู้ว่าเป็นอะไรนะฮะแล้วแต่คุณถ้าหมอเขาพลาดว่าคุณอย่าไปโทษนะครับเพราะว่าบางทีผลแลบเนี่ยที่มันดูเนี่ยมันมีความเห็นต่างกันอย่างรายที่พลาดไปเนี่ย
4: เขาตรวจ5ตัวคุณหมอไปตอนเจาะชิ้นเนื้อไปคุณหมอเขามาบอก2ตัวแรกคือแบคทีเรียกับวัณโรคเชิงตื้นไม่เจอเขาบอกขอตรวจอีก3ตัวฟังผลอีก3อาทิตย์ค่ะรอฟังผลอีก3อาทิตย์ก็บอกว่าเชิงลึกอีก3ตัวหนูก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกหนูก็ลืมแล้วนะคะทีนี้ก็ไปเจอเชิงลึกค่ะคุณหมอวัณโรคเชิงตื้นไม่เจออ่ะแล้วก็แบคทีเรียไม่มีค่ะ2ตัวแรกที่ตรวจ1อาทิตย์3อาทิตย์ก็ไปดูอีก3ตัวเชิงลึกอ่ะค่ะถึงได้เจอว่าเป็นวัณโรคกระดูก
3: ถึงเนี่ยวัณโรคกระดูกนะฮะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียมทิวโบคูลูซิสนะครับซึ่งมักแพร่กระจายจากอวัยวะอื่นนะครับมันอาจจะเป็นว่าที่เพราะว่าเขายังไม่เป็นเพราะมันมีน้อยนะครับอาจจะมาจากปอดก็ได้จากกระแสเลือดหรือผ่านทางน้ำเหลืองหรือที่ ที่เรียกว่าพลาสมาเนี่ยไปจากกระดูกในช่วงนั้นเนี่ยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอขาดสารอาหารเจ็บอดอดแอดแอดหรือไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาตาโร
4: ค
3: มีความเสี่ยงต่อที่จะเป็นโรคนี้การแพร่กระจายของเชื้อมาตาโรคเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดหรือต่อมน้ำเหลืองสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆรวมถึงกระดูกด้วยนะครับแต่มะเร็งปอดถ้ามีเล็กน้อยมันก็หายเองได้ครับ
4: ค่ะ
3: นะครับนะหรือมันอาจจะแพร่กระจายจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งก็ได้ครับโดยมันเข้าทางน้ำเหลืองนะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วเข้าไปสู่ที่อวัยวะที่มันมีอาหารเยอะๆที่มันอ่อนแอในช่วงนั้นเนี่ยน้องยาเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยคุมภูมิคุ้มกันตกนอนดึกหรือเครียดหนัก
4: ๆ
3: มันทำให้ภูมิของร่างกายมันอ่อนแอมันจะผ่านกระแสเลือดผ่านหลอดเลือดน้ำเหลืองมันจะไปจะเอที่กระดูกพอดีแล้วร่างกายอ่อนแอมันก็เกิดการแพร่พันธุ์อาการตามมาคือปวดที่กระดูกอย่างรุนแรงต้องตรวจมันตรวจยากต้องทำ MRI ดูซะก่อนนะครับเพราะอะมอร์ฟอโลจีมันบอกแล้วก็ต้องมีการตัดกระดูกนะครับตัดส่วนที่ผิดปกติเอาไปแช่แข็งแล้วเอาไปย้อมแล้วก็ไปดูผลไบออปซีเป็นยังไงนะครับผลไบออปซีเขาจะต้องให้หมอเขาดูเขาไม่ได้บอกว่าเป็นแบคทีเรียนะครับหรือวัณโรคนี่บอกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถเอาเชื้อแบคทีเรียเนี่ยไปส่องกล้องที่เรียกว่าแอซิดฟาสเตตนะครับมันดูได้ครับมันต่างจากมะเร็งนะครับมะเร็งต้องมันดูพวกนี้ดูไม่ได้มันเอาเชื้อเซปโตโคคัสเนี่ยไปดูนะครับไปดูแล้วก็ไปย้อมแอซิดฟาสเตตเนี่ยเหมือนกันจะเอเลยจะถ้าดีที่สุดก็ไปเพาะเชื้ออีกทีนึงเขาพอจะหรือเปล่าไม่ทราบแต่เพราะว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับ
4: หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันพอดีว่าเขาบอกว่า3อาทิตย์ถึงรู้ผล3ตัวนะถึง
3: อ๋อแสดงว่าเขา
4: เป็นวัณโรคกระดูกค่ะคุณหมอ
3: เขาแสดงว่าเขารอผลการเพาะเชื้อด้วยครับ
4: ค่ะ
3: เพาะเชื้อแพงมากนะ
4: หนูขอบคุณคุณหมอมากที่ว่าวินิจฉัยโรคหนูถูกไม่งั้นหนู
3: ตาย
4: ใจ
3: ตายฮะ
4: หนูตายแล้วคุณหมอหน
3: ูตายฮะคืออย่างนี้นะเหมือนเราอะเราไม่ได้ค้าขายฮะคือว่าเราจะต้องซักว่าเขาเป็นโรคนี้กินยาก่อนหรือเปล่ากินยาหลังอาหารแล้วมีอาการยังไงเนี่ยเพื่อจะเป็นบรรทัดฐานให้แก่ลูกหลานนะครับ
4: ค่ะ
3: เขาไม่เอาก็ต้องมีคนไปทำต่อละเพราะว่าอีกหน่อยเราก็ตายแล้ว
4: ค่ะอ
3: ยู่ไม่นานหรอก
4: หนูว่าพยายามฝึกจิตให้เข้มแข็งอย่างนี้ทุกวันนะเพราะว่าหนูพยายามนิ่งๆไม่โกรธไม่อะไรมันก็สบายหนูชอบคุณหมอคนหนึ่งที่มาคุยรายการนี้ที่ท่านบอกว่าให้ฝึกจิตตัวเอง
3: มาปวด
4: ค่ะเขาบอกให้หนูชอบมากหนูฟังแล้วหนูคุณหมอน่ารักมากสอนคนหนึ่งที่โทรเข้าไปอะค่ะเขาบอกให้ฝึกจิตตัวเองให้เข้มแข็งให้อย่าโกรธอย่าไปใครพูดอะไรก็ทำเฉยๆอะไรเนี่ยหนูทุกวันนี้หนูทำแบบนั้นเลยคุณหมอ
3: แล้ว
4: เพราะว่าตั้งแต่หนูป่วยมานะหนูไม่ดูทีวีไม่อะไรเลยแล้วหนูนิ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ
3: เราฟังรายการเราคุณต่อให้คุณเป็นมะเร็งใกล้ตายเขายังหัวเราะได้อะ
4: ใช่หนูมีความสุขมากกับชีวิตตรงทุกวันนี้นะหนูบอกว่าพร้อมหลับตาเมื่อไหร่เมื่อนั้นหนูสบายมากหนูไม่มีห่วงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สั่งซื้อกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่062 5100 560 062 5100 560 062 5100 560 ถึง 569นะครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
5: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
2: ค่ะการที่เราดูแลสุขภาพด้วยการหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเคลื่อนร่างกายบ่อยๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายในการทำงานนะคะในการหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำในระหว่างวันดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายและอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะจะทำให้เรามีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะคะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ได้นะคะที่คลื่นของ FM 89.70 MHz 91.5 กองทัพไทย101ซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงและในเครือข่ายของ KCS Radio รวมทั้งช่องทางทาง YouTubeช่องของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์ไปที่0813346666ส่วนท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญจะไปตรวจเช็คร่างกายที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันคลินิกจะอยู่4แยกไฟฉายตรวจเฉพาะวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะส่วนคลินิกเปิดทุกวันค่ะจะมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์รอรับโทรศัพท์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านจะได้ไปแวะซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟไวเฮิร์บที่คลินิกเสียกไฟฉายด้วยตนเองก็ได้จะลดสะดวกสบายส่วนท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยมาซ่อมเซลให้จะส่งบริการถึงบ้านให้ท่านโทรมาสั่งนะคะแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนจะได้ส่งแปะกล้วยไปให้ดูแลสุขภาพซ่อมเซลที่เสื่อมให้แข็งแรงจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้และมีไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดท่านใดสนใจในการสั่งซื้อค่ะโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์กำลังครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับหมอ
3: จากไหนครับเนี่ย
5: บางเขนครับ
3: บางเขนเป็นยังไงครับตอนนี้
5: เจ็บหูครับหมอครับ
3: หูซ้ายหูขวา
5: หูซ้ายครับ
3: มีหนองไม่มีน้ำหนวกไหม
5: ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ
3: เราใช้หูฟังโทรศัพท์มือถือบ่อยไหมยัดเข้าไปในหูเนี่ย
5: ไม่ยัดครับหมอครับ
3: เราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 79ครับ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก50ครับ
3: ส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: 154ครับ
3: โอ้ยหุ่นดีเป็นบ้าเลยเนี่ยเนาะหุ่นดีไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเลยใช่ไหม
5: ครับ
3: ไม่มีเลยเพราะว่าคุณออกกำลังกายทุกวัน
5: ครับ
3: แล้วก็เคยไปหาปวดหัวมีไม่มีน้ำหนวกนะฮะ
5: ไม่มีครับตอนหมอตอนตัดผมเหมือนแค่หูหมอให้ตัดผมชัน
3: โอ้ยมันแค่มันขาสั่นเลยเวลามันแยงนะ
5: คนช่างเขาแค่ให้ครับ
3: แล้วก็มันใช้ไอ้มีดโกน
5: เขามีเขามือแค่เขา
3: เคร
5: ื่
3: องมือแล้วก็พอตอนจะจบมันใช้สั่นนะมันมีแกรกมัน
5: คร
3: ับ มันติดหรือเปล่า
5: ทีนี้มันเจ็บกับหมอครับ
3: มันติดเหมือนกันมันติดเชื้อนะ
5: เ
3: นี่
5: ยครับ
3: มันไม่ได้ทำความสะอาดเลย
5: เหลือเครื่องมือเขามีเครื่องมือนะเขาแช่ยำยาแช่อะไร
3: โอ้ยมันเกิด
5: ร้านตัดผมครับ
3: คืออย่างนี้นะคุณคิดดูประโยชน์ของขี้หูเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าคุณแค่ยิ่งแค่ยิ่งมาก
5: ครับ
3: นะครับเพราะว่ามันคือแว็กมันคือสิ่งที่ป้องกันเชื้อโรคป้องกันการอักเสบป้องกันแมลงป้องกันสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กๆเข้าไป
5: ช่างเขาอย
3: ่
5: างนั้นเขาบอกอุ้ยขี้หูเยอะจังเลยเขาว่า
3: คืออย่างนี้ถ้าคุณไม่แค่มันก็ไม่เกิดมานะมันไม่เกิดมามากหรอกครับมันเอาไว้ดักพวกแมลงดักพวกเชื้อโรคนะครับ
5: คร
3: ับ แล้วก็ข้างในก็มีขนอ่อนๆเล็กๆนี่คุณทั้งขูดทั้งแคะมันเสียวนะมันเสียวที่ขานะเสียวที่หูนะขาสั่นเลยมันติดใจนะครับผมเคยแค่อยู่หลายปีตอนหลังตัดใจมันยิ่งเจ้าประจำด้วยก็เจ้านี้มันค่อยๆมันเสียวเสียวซ่าน
5: ครับ
3: แล้วยิ่งแค่ยิ่งกินหูยิ่งมาก
5: นะครับ
3: ม
5: ันแค่อีกมากครับ
3: ถ้าคุณไม่แค่มันจะเกิดขึ้นกันมันอัตโนมัตินะครับเพราะมันสิ่งที่ว่ามันเป็นแว็กนะฮะมันป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะครับมันคอยดักที่โรคนะครับดักพวกแมลงคุณจะไปแค่เป็นอันขาดเลยนะครับนะ
5: อ๋อครับครับ
3: ทีนี้
5: หลังตัดผมก็ไม่เฮลแคร์แล้ว
3: มีการอักเสบยังไงบ้างครับ
5: เจ็บมันเจ็บครับ
3: เจ็บขึ้นไปหูมันแบ่งออกเป็น3ชั้นนะชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับกระดูก
5: เจ็บข้างในครับ
3: โอ้เราเคยไปให้หมอหูเขาตรวจดูไหม
5: ยังเลยครับหมอครับ
3: วันหลังนะถ้าขี้หูเยอะๆนะผมเคยไปที่โรงพยาบาลตาหูกระจมูกโดยนายแพทย์เอื้อชาติกาญจนพิทักษ์นี่ซีกันนะครับเขาจะมีซักชั่นเหมือนกันนะครับเขาจะมีซักชั่นนะคอยดูดนะฮะดูดซักชั่นคือดูดเอาเหมือนกับเป็นมันมีเครื่องดูดต่อเข้าไปแล้วก็ต่อกันมันจะดูดคอกเนี่ยนั่นแหละไม่มีการอักเสบเลยนะครับดูดนะฮะเขาไม่เคยใช้มีดโกนนะนี่ทั้งมีดโกนทั้งมีตะไบแหลมๆนะจู๊ด
5: อ๋อนี่เคยใช้ไม้แคร์ฮะ
3: มันใช้ไม้ละมันโลหะเลยละมันใช้ไม้
5: เลยเหล็กฮะ
3: โลหะแล้วก็คมๆหน่อยแล้วก็กึ๊ดเข้าไปเนี่ยบางทีถ้าเกิดใครไปชนนะผมเสียวไส้เหลือเกินมันคนเดินไป
5: แบบโอ้ครับครับแค่คนชนไม่ได้แล้วก็
3: ทนแบบมันทะลุถึงสมองเลย
5: คร
3: ับ ใช่ไหมฮะ
5: อ๋อนี่เราจะทำยังไงครับหมอว่ามันต้องทานยาอะไรคร
3: ับ ไม่มียาหรอกครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับเขาเกิดการอักเสบ
5: ใช่อักเสบนะหมอมันมียาแก้อักเสบนะครับ
3: เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับหมอ ENT ก็ไม่ตอบนะครับต้อง
5: มาเดี๋ยวก็หมอเขาบินมา
3: เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
5: เพิ่งบินมาครับหมอ
6: เวลาครับเวลาไปคนไข้ไปตัดผมเนี่ยนะครับก็มักจะแค่หูด้วยแต่การแค่หูเนี่ยโดยที่คนไม่มีโดยคนที่ไม่มีความรู้ช่างตัดผมเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไม้หรืออุปกรณ์แก้หูเข้าไปโดนแก้หูทะลุเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณมีขี้หูเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการให้คุณให้มีการส่องในหูคุณต้องไปหาคุณหมอนะครับที่หมอที่โรงพยาบาลหูหมอหูคอจมูกเนี่ยเขาจะมีเครื่องขยายแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆกันนะครับซึ่งสเตอร์ไลด์ด้วยนะ
5: ครับ
6: นะครับเขาต้องสเตอร์ไลด์นะครับไอ้อุปกรณ์ที่คุณไปทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการฆ่าเชื้ออะไรต่ออะไรแต่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีอุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะมีการติดเชื้อก็น้อยโอกาสที่จะไปโดนแก้หูทะลุก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะเขาต้องใช้เครื่องขยายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะเอาขี้หูออกหรือแค่หูคุณไปหาคุณหมอหูคอจมูกที่โรงพยาบาลจะดีที่สุดนะครับเพราะฉะน
5: ั้
6: นต้องเลิกเลยครับที่แค่หูที่ตามร้านเนี่ยตัดผมเนี่ยแล้วก็เกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
5: ครับ
6: ก็แค่หูเลยที่โดยการใช้ตาแต่การแค่หูพวกเนี้ยมันอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องส่องเครื่องขยายนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าถ้าคุณยังมีอาการเจ็บเนี่ยคุณต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีการอักเสบไหมถ้ามีการอักเสบคุณก็ต้องทานยาแก้อักเสบแต่ถ้ามันมีการทะลุหรือมีการฉีกขาดเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องรักษานะครับ
5: เพรา
6: ะ
5: นั้นหมอคิดว่าเจ็บไหมครับหมอมันเจ็บ
6: ไม่ใช่ฮะมันเจ็บมันไม่ใช่อักเสบอย่างเดียวครับมันเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับคุณอย่าไปคิดเองคุณต้องให้คุณหมอเขาส่องเขาไปดูในตรงนั้นนะครับว่ามันอักเสบตรงไหนมันอักเสบตรงรูหูหรือเปล่าหรือมันอักเสบตรงแก้วหูที่มันอยู่ในหูชั้นในอะครับเพราะนั้นต้องไปดูต้องไปตรวจต้องไปเช็คนะครับ
5: ครับแล้ววันนั้นผมก็ไปที่ร้านผมไปเขาเอาไฟส่งเขามีไฟส่งนะบอกให้ดูด้วยที่ว่าหูไม่มีแผลไม่อะไรไหมเขาบอกไม่มีอะไรเขาว่าอย่างนี
6: ้ใช้ไฟส่งไม่ได้ครับใช้ไฟส่งไม่พอครับมันต้องมีเครื่องขยายครับมันถึงจะบอกได้เพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความผิดปกติแบบเนี้ยคุณต้องไปหาแพทย์ครับไม่ใช่ไปหาช่างตัดผมซึ่งมันคนละมันไม่ถูกเรื่องอะนะครับนะเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรับผิดชอบคุณก็จะหูพิการหูแก้หูทะลุเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นอย่าไปเสี่ยงเลยครับหม อคิดว่าการที่เราไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ดูซะหน่อยหรือถ้าสมมติว่ามันมีขี้หูเยอะซึ่งปกติขี้หูเนี่ยมันไม่ต้องไปแคะหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะแคะคุณก็ให้คุณหมอเขาไปล้างไปแคะหูได้นะครับโดยการใช้เครื่องขยายนะครับไม่ใช่ใช้ตาดูอย่างเดียวนะครับ
7: ครับครับหมอครับ
3: คืองี้ไม่รู้ใครตั้งว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่อุบาทที่สุดมันคือแว็กธรรมดาป้องกันแมลงป้องกันเชื้อโรคนะครับ
7: คร
3: ับ แล้วเป็นทางเปิดที่ใกล้สมองที่สุดจมูกก็ยังโว้กว่าจะถึงสมองได้โอ้โหผ่านขั้นตอนมีทั้งน้ำมูกมีทั้งอะไรตอนมีอะไรแต่แก้วหูมันทะลุใครไปปั๊บเนี่ยเยื่อบางๆนะฮะเกิดมันทะลุก็คุณจะเสียการได้ยินนะครับเกิดการติดเชื้อรักษายากที่สุดนะครับ
7: มันเจ็บเรื่อยเลยหมอครับ
3: คุณต้องไปหาหมอฮะต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับ
7: มันมียาแก้อักเสบคร
3: ับ ไม่จำเป็นฮะ
7: ยามียา
3: คืออย่างนี้มันไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ
7: นะครับมันเจ็บผมว่ามันจะเป็นปัญหาคงอักเสบนะครับ
3: คุณจะกินยาซีซุ่งไม่ได้ครับคุณยอมไปตรวจเถอะนะครับบางทีแค่ล้างอย่างเดียวมันก็หายแล้วบางทีเนี่ยนะครับ มันต้องดูว่ามันอักเสบหรือเปล่าติดเชื้ออะไรเชื้อแอโรบหรือแอนแอโรบนะครับไอเชื้ออยู่ในหูเนี่ยมันส่วนมากมันจะเป็นเชื้อที่หายากนะครับเพราะนั้นคุณรักษาต้นลมต้นเหตุนะครับแล้วต่อไปเนี่ยคุณต้องอย่าไปแคะเป็นอันขาดเพราะแคะแล้วมันติดนะผมก็จะเลิกได้โอ้โหมันนึกถึงผู้หญิงสาวๆนะมันแคะหูเรานะโอ้โหมันเสียวๆนะครับมือนิ่มๆนะฮะโอ้ยกว่าจะเลิกได้อยู่ข้างบ้านนี่ชื่อยายหมวยอายุประมาณสัก30กว่านะมันแค่ขูนพี่ออกอีกก้อนนึงพี่นะโอ้โหขาสั่นเลยเนี่ยอ
6: าจารย์เสียวที่หูเหรอ
3: ไม่ใช่เสียวที่อื่นนะอาจารย์หูไม่เสียวหรอกมันเสียวที่อื่นขามันโอ้มันทำไมมันมีความสุขถึงขนาดนี้เวลาแค่จริงหรือเปล่าไอ้คนไม่เคยแค่มันไม่รู้สึกว่าแค่ขูมันมีความสุขมีความสนุกขนาดไหนจริงหรือเปล่า
7: คร
3: ับแล้วมันเป็นติดนะฮะวันไหนไม่ได้แค่รู้สึกว่าต้องสงสัยเนี่ยแม้กระทั่งการใช้คัตตันบัตรแยงหูก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นแล้วครับคุณแยงเฉพาะข้างนอกนิดหน่อยนะครับ
7: คร
3: ับ ที่หูเนี่ยมันคุณจะเรียกว่าแว็กซ์จะสมบูรณ์กว่านะครับมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายป้องกันการอักเสบป้องกันแมลงแล้วคุณดันเอาคัตตันบอดเนี่ยคัตตันบอดเนี่ยไปแยงเข้าไปในหูลึกๆคว้ามันเข้าไปเนี่ยคุณเอาขี้หูเนี่ยแว็กเนี่ยเข้าไปทับผมจนแก้ไขไม่ได้คุณยังไปให้ช่างตัดผมควักไม่ได้ครับเขามีซักชั่นนะฮะ
7: คร
3: ับ ซักชั่นนี่เวลาถูกดูดออกจากรูหูนะมันเสียวดีกว่าให้สาวๆแค่อีกรู้ปะคุณไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้หรือไปเอียนทีอยู่ใกล้ที่ไหนหรือไปโรงพยาบาลเอกชนมันก็ได้ไปโรงพยาบาลตาหูคอจมูกก็ได้อยู่สี่แยกแถวไอถนนราชชนนีเลยเซ็นทรัลไปหน่อยนึงนะครับไปหาหมอเชี่ยวชาญโดยตรงนะฮะที่แยกเฉพาะหูโดยเฉพาะเขามีซักชั่นคอยดูดนะครับแล้วก็ดู
7: ไอ้นี่ผมไปโรงพยาบาลภูมิพลน่ะรักษาภูมิพล
3: แล้วก็ได้ครับไปแผนก ENT นะครับ
7: อันนี้ไปรักษาภูมิพลนี่ต้องรักษาหมออะไรฮะหมอทางโรคอะไรฮะ
3: ทางโรค ENT ครับตาหูคอจมูก
7: เกี่ยวกับโรคความดันไหมฮะเกี่ยวอะไรไหมฮะ
3: ไม่เกี่ยวไปหาหมอหูโดยเฉพาะครับเขามีฮะ
7: เปล่านึกว่าต้องไปหาหมอหูเลยฮะ
3: เขามีฮะมีเฉพาะหูเมื่อก่อนนั้นไม่แยกนะตาหูคอจมูกเข้ารวมอยู่ในแก๊งเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้เขาแยกแล้วโรงพยาบาลเขาแยกแล้วนะครับแยก
7: ที่ผมรักษามีสามโรคกระเพาะโรคเส้นประสาท
3: คุณ
7: แล้วก็โรคตาที่รักษา
3: คุณไปหาหมอหูโดยตรงดีกว่านะครับเขาจะมีเครื่องมือพร้อมกว่านะครับเฉพาะหูก็มีที่ปุ้ยพล
7: รักษาหูนี่แหละ
3: ดีกว่านะครับนะ
7: พอไปขึ้นไปก็แบบพบ
3: คุณไปดูแผนก ENT อ่ะตาหูกระจมูกนั่นนะครับเน
7: า
3: ะ
7: ไปหาไปครบโรงนี้เลย
3: เออไปหาหมอหูเขามีเครื่องซักชั่นคอยดูแล้วก็มีแว่นขยายคอยส่อง
7: อ๋อนึกว่าไปพบหมอที่ผมรักษาเนี่ย ส่วนมากเขาจะส่งตัวนะถ้าเกิดว่าเราไปรักษาอย่างเงี้ยที่เป็นโรคกระดูกเนี่ยเขาก็จะส่งไปโรคกระดูก
3: โอ้ไว้เครื่องมือไม่พร้อมฮะคุณต้องไปหาหมอ
7: เอาอันนี้เราไปขึ้นกับหมอนี่เลยฮะ
3: ใช่ใช่ใช่ดีกว่าครับดีกว่านะครับนะ
7: อ๋อครับคุณมากหมอครับ
3: ครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ต้องกินแปะกล้วยเพราะว่าน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยท่อเลือดของคุณมันจะแตกมันจะตีบซะก่อนนะครับมันจะเปราะน้ำเลือดของคุณมีความใสไหลเวียนได้ดีโรคหัวใจก็จะไม่มีนะครับอาจารย์มีความภูมิใจไหมว่าเบาหวานเนี่ยเขาหายได้เช่นอาจารย์หมอชำนาญครับเช่นเลยครับ
6: ก็สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาที่โรงพยาบาลหรือการทานยาไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยาทานก็ตามเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการบริโภคเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์มาทำแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่จะทำให้น้ำตาลลดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องการบริโภคการทำไอเอฟหรือแม้กระทั่งชนิดของอาหารที่ทานหรือแม้กระทั่งการใช้สารทางเลือกใช้สมุนไพรเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับและถ้าสมมติว่าฟังและเข้าใจแล้วไปปฏิบัติเนี่ยนะครับน้ำตาลมันลดเนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ลดลงนะครับทานยาน้อยลงอันตรายจากการใช้ยาก็น้อยลงนะครับเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้แล้วทานยามา20-30ปีเนี่ยพออายุเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไตแล้วก็ต้องล้างไตต้องฟอกไตในที่สุดนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นศาสตร์ทางเลือกแล้วก็เป็นกระบวนการที่อาจารย์ได้พยายามพูดบอกคนไข้ว่าไอ้ที่น้ำตาลมันลดลงเนี่ยมันต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งการควบคุมการบริโภคการทำไอเอฟเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์มากชนิดของอาหารที่ทานก่อนการหลังเนี่ยเพราะนั้นถ้าท่านฟังแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านฟังที่เป็นเบาหวานเนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยพอถึงวันหนึ่งนะครับน้ำตาลมันลดลงได้นะครับอย่างคนไข้รายเนี้ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้ำตาล400-600เนี่ยแล้วลดลงถึงวันนี้ลดลงแต่ผลจากการที่มีน้ำตาลสูงมากขนาดเนี้ยมันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเอาไว้เยาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเส้นเลือดที่เลี้ยงสมองก็ดีเพราะนั้นพอถึงวันหนึ่งเส้นเลือดมันก็ตีนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับขอให้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานทานยามา20ปีก็ตามถ้าเราสามารถดูแลในสิ่งที่อาจารย์มีสัมผัสได้บอกไว้เนี่ยเบาหวานมันหายได้มันดีขึ้นได้นะครับแล้วเราใช้สมุนไพรก็เป็นสารทางเลือกแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูแลเรื่องการบริโภคเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับความจำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ลดน้อยลงอันตรายจากการใช้ยาก็น้อยลงต้นทุนจากการเป็นเบาหวานมากมากที่มีผลกระทบกับเส้นเลือดก็น้อยลงนะครับจะเห็นแบบเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาที่เรื่องไปพร้อมๆกันไม่ใช่แต่รักกินแต่ยาติดยาที่ลง
3: คืออย่างนี้การรักษาที่ต้นเหตุตอนนี้ของคุณลองบอกวิธีการกินแก้การออกกำลังกายทำให้เบาหวานหายได้ไหมใช่เลยครับ
8: คืออย่างนี้ครับ คือที่คุณหมอเขาบอกว่าผมเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วผมเขานัดผมไปยิงผมไม่บอกไม่ยิง
3: แล้วเขาได้บอกหรือเปล่าว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะครับ
8: เขาไม่ได้บอกเขามีแต่ว่าเบาหวานขึ้นตาครับ
3: ทำให้จอประสาทตาเสื่อมครับทำให้ตาบอดครับ
8: แล้วถ้าผมไม่ยิงแล้วมันผมกินแต่กล้วยผมก็ว่ามันดีขึ้นมานะ
3: คืออย่างนี้นะเบาหวานลงตาลงไตลงตีนทำให้ต้องตัดขา3ต่อเนี่ยแหละถ้าคุณไม่มีเห็นเป็นปกติแสดงว่าตาคุณไม่เสื่อมจอประสาทตาคุณไม่เสื่อมนะครับจอประสาทตาเสื่อมมันไม่มียารักษามันผิดอีกนะครับ
8: ก็แค่มัวมัวเฉยนะครับ
3: มัวมัวเนี่ยอาจจะเป็นต้อกระจกก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมไม่มียารักษานะครับนอกจากการลดค่าน้ำตาลสะสม ลดคาฟาติบัตชูก้าน้ำตาลของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ลดเนี่ยโอกาสตาบอดมันสูงมากๆเลยครับคือจอประสาทตาเสื่อมนะครับไม่มียารักษานอกจากคุณต้องน้ำตาลต้องต่ำต่ำกว่า100ยิ่งดี A1C ต่ำกว่า 5.3
8: เนี่ยผมพยายามให้มันต่ำกว่า100ครับ
3: โอ้คุณโคตรเก่งเลยอาจารย์ทำไมเขาเก่งเนี่ย
8: ก็เก่งว่าอาจารย์นะ
6: สิ่งที่มันเกิดขึ้น
8: เพราะว่าผมทุกอย่างเลยนะที่เคยกินข้าวเหนียวอะไรเนี่ย
3: โอ้ตายแล้ว
8: ตั้งแต่ผมไปกรรมบุรุณมาเนี่ย3เดือนแล้วนะผมมาฟังอาจารย์เนี่ยผมมานอนฟังอาจารย์เรียนครึ่งเนี่ยผมสั่งมากินหมดไปจะ6กล่องแล้ว
3: แล้วคุณรู้ป่าถ้าคุณเจอผมแต่แรกนะบอลลูนไม่ได้กินไม่ได้แอมหรอกครับ
8: ไม่ได้ผมไม่ได้ทำแน่ๆเลย
3: ไม่ได้แอมหรอกครับไม่มีทางเลยครับคืออย่างนี้นะไอ้โรคพวกนี้ต้องการคำอธิบายด้วยความซื่อสัตย์ด้วยเหตุด้วยผลต้องพูดย้ำๆพูดบ่อยๆบางทีมันยากเลยนักหนาโอ้ยเห็นคนไข้ที่เขาหาจากเบาหวานไปหามาจนนานเนี่ยโอ้ยเขาบางทีเขาดังร้องไห้อ่ะบางทีเขาดีใจอ่ะเขาค้นพบทางสว่างสวัยด้วยนะครับ
8: เนี่ยอาจารย์ที่ผมไปหมอคนนั้นผมไม่จริงเนี่ยเวลาเขาส่องมันปวดมาถึง2วันแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปมา2วัน
3: เขายิงเลเซอร์ใช่ไหมครับ
8: ครับ
3: คุณไปต่อเห็นแล้วฮะ
8: ไม่ได้ยิงไม่ยิงแค่ส่องอะแต่ดูลูกตาอย่างเงี้ยมันปวด
3: ก็ถูก
8: ไม่ทำผมบอกว่าผมยังไม่ทำ
3: คืออย่าง
8: น
3: ี้
8: ว่าไอ้หมอหัวใจเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำเลยเพิ่งไปทำไอ้บอลลูนม้าเขาว่า
3: บอลลูนกี่เส้นครับ
8: 3เส้นครับ
3: โอ้คุณเฉียดตาย
8: เช่นใจเลยครับ
3: โอ้มันขึ้นตั้ง600เนี่ย500นี่6 700เนี่ยคุณเอ้ยเลือดมันยังกระตังเมเนี่ยแล้วก็ขาก็เริ่มชาด้วยจริงป่ะ
8: ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลย
3: ขาเริ่มชาด้วยคุณรู้ป่ะถ้าคุณแผลเป็นแผลเบาหวานคุณอาจจะต้องตัดขาก็ได้ครับแล้วไตวายเนี่ยของคุณต่ำกว่า30ด้วยซ้ำไปคุณเอาไปตรวจค่า eGFR ในคริตินินไม่เกิน4-5เนี่ยเบาหวานขึ้น600เนี่ยเราสามารถพยากรณ์ได้หมดเลยครับ
9: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงภาวะน้ำหนักเกินนะคะวันนี้ลดพุงลดโรคเสริมกันด้วยการทานไวเฮิร์บสัก1แคปซูลหลังมื้ออาหารมื้อหนักระหว่างวันไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญนะคะให้ข้าวแป้งน้ำตาลไม่เกิดการสะสมพลังงานในร่างกายไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันสูงถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราเรื่องการทำไอเอฟไอฟรีนะคะจะสั่งซื้อพร้อมกับการทานแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่10คู่สายสั่งไปที่062 5100 560-569 ค่ะ

จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะปัญหาการนอนไม่หลับนะคะเมื่อคนเรามีวัยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีความเสื่อมโทรมในร่างกายคนเราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้ได้7-8 ชั่วโมงอย่างหลับลึกหลับสนิทนะคะก็ควรจะนอนสัก4ทุ่มตื่นมาในเช้าวันใหม่เนี่ยมารับความสดใสนะคะออกกำลังกายดูแลสุขภาพและเสริมด้วยการนั่งดื่มจิบกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ชื่นใจนะคะกาแฟที่มีส่วนผสมของแปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมมีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ามีวิตามิน B6 B12 มีอินซูลินเพิ่มการขับถ่ายใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลผสมและใช้ซูคาโรสย่าหวานทดแทนความหวานนะคะ1กล่องของกาแฟจะมี15ซองในราคา260บาทเหมาะจะเป็นของฝากในทุกเทศกาลสีสันกล่องสีสันสดใสสวยงามนะคะแล้วมีแปะกล้วยตราไวกิ้งซ่อมเซลล์วันนี้นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทจะทำให้เรามีระบบภูมิคุ้มกันมีหลอดเลือดที่แข็งแรงมีเลือดใสไหลเวียนดีกับแปะกล้วยตราไวกิ้งสารสกัดนะคะจากใบแปะกล้วยที่ดูแลสุขภาพมีไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีส่วนผสมของแมกนีเซียมมีซิงค์มีแร่ธาตุสังกะสีไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินคนเราเกิดจากภาวะความอ้วนเนี่ยเกิดจากเรากินเกินมาตรฐานเกิดการสะสมไขมันจึงต้องลดไขมันเพื่อลดน้ำหนักค่าเบาหวานความดันไขมันสูงก็จะได้ลดลงได้นะคะวันนี้สนใจในการสั่งซื้อคุณฟังโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับเชิญเลยครับจากไหนครับเนี่ยจากไหนครับ
3: ฮัลโหล
4: ครับเชิญครับ
3: จากป้าประคองค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อป้าประคองนะ
3: คืออย่างนี้ป้าอยากจะถามว่าป้ากินอะไรนะกินแปะกล้วยนี่ตั้งแต่ตอนนั้นไปป้าก็ซื้อมากินเกือบแล้วก็พอกินมาแล้วก็ตอนหลังนี่ไปตรวจเลือดดีหมดทุกอย่างเลย
4: เออเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้อายุ87
4: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
3: น้ำหนักก็160กว่าได้ไงแต่ว่าอะไรนะความสูงน้ำหนัก65ความสูง160กว่าเนี่ย
4: โ
3: อ้ท้วมหน่อย
4: โอ้ท้วมก็ไม่อ้วนเน
3: า
4: ะ
3: ดี
4: ดีดีแล้วก็ไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเลยใช่ไหม
3: ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรตอนไม่มีสักอย่างแล้วดีหมดทุกอย่างเลย
4: แล้วแสดงว่าพี่เราเนี่ยคุมอาหารยอดเลยคร
3: ับความจำดีอะไรทุกอย่างดีหมดเลย
4: ทำตามเราพูดทุกอย่างใช่ไหม
3: แต่ทีนี้ป้าเคยเป็นงั้นไงแต่อะไรนะที่สต๊อกอะเป็นสต๊อกทีหนึ่ง
4: สต๊อกคืออะไร
3: ที่ว่าเป็นเลือดเลือดในสมองเลือดสมองตีบอะ
4: เลี่ยงอัมพาตครึ่งซีก
3: แล้วทีนี้พอกินยาของหมอจะกินยาของหมอตอนนี้ทุกวันนี้กินสองกินสองเม็ดครึ่งกินรวมกันสองเม็ดครึ่งทั้งวันท
4: ี
3: นี้ป้าก็อยากจะว่าอยากจะไม่กินยานี้ได้ไหม
4: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณมีผลหลักในมือไหมครับค่า LDL ค่าท่อคอเลสเตอรอลค่า HDL ค่าไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับมีผลหลักในมือไหมค่าเบาหวานเท่าไหร
3: ่อันนี้แต่ที่ป้ามาที่เขามาให้รวมกันเนี่ยมันดีหมดทุกอย่างเลย
4: แล้วหมอได้ให้ยาในกลุ่มลดไขมัน
3: ให้ยาที่ว่ามาแก้อะไรละลายริ่มเลือดอะไรประมาณ
4: เอสไพรินมานะฮะทีนี้ได้ให้ยาลดไขมันในกลุ่มสเตตินไหม
3: ให้ยาลดไขมันครึ่งเม็ด
4: คืออย่าง
3: น
4: ี้ ไขมันสำหรับที่เคยเป็นสโตรกมาก่อนคุณจะเอาค่า130ไม่ได้นะครับต้องต่ำกว่า70นะครับ LDL เท่าไหร่ครับ
3: ไม่รู้ทุกอย่างดีหมดเลยเนี่ยเอามาดูป้าไม่รู้
4: ดีหมดคุณต้องรู้ตัวเลขด้วยว่าคืออย่างนี้นะบางทีนะครับอายุเนี่ยก็มีส่วนเช่น A1C เนี่ยคนอายุ60 70 80นี่ A1C ย้อนๆหน่อยถ้า7ยังถือปกติเลย80ก็ถือว่า
3: แต่รู้สึกว่าน้ำตาลนี่ต่ำมากนะน้ำตาลก็ต่ำมากแล้วก็ไอ้อะไรนะไขมันก็ต่ำมาต่ำ
4: ก็เรากินตามที่ผมว่าไว้คือกินผักตามด้วยผลไม้ที่ไม่หวานต่อด้วยกินโปรตีน
3: กินผลไม้ชอบกินผลไม้
4: ประ จำมันเกิดจากพฤติกรรมแล้วก็ชอบออกกำลังกายด้วยใช่ไหมครับ
3: ออกกำลังกายไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นออกกำลังกายมากไม่ได้เพราะมันเป็นโรคอะไรหมอนรองกระดูกทับเส้น
4: ฮะ
3: ค่ะ
4: ทับเส้นเขาผ่าหรือยังครับ
3: ไม่เขาไม่ผ่าให้หรอกเพราะว่า
4: อายุ
3: มากแล้วอ
4: ายุใกล้90ผ่ากันเดี๋ยว
3: นี่มัน87แล้วเนี่ย
4: ก็ยังดียังเด็กอยู่เลยอีกต้อง10กว่าปีครบร้อยอ่ะ
3: โอ้ยไม่จะดูถึงขนาดนั้นหรอก
4: เอ้ยฟังเสียงก็รู้น่ะเจ้เนี่ยแข็งแรงจะตายไปเนี่ยแสดงว่าเจ้ควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเป็นอย่างดีนะครับแล้วเรายาที่ให้คุณอย่าหยุดนะครับ
3: เหลือไม่ให้หยุดใช่มั้ย
4: ไม่หยุดเลยนะครับยาในกลุ่มพวกนี้เพราะว่าไงเคย
3: ต้องกินถึงตายเลยใช่มั้ย
4: ไม่ใช่ไม่แน่คืออย่างนี้คุณเคยอกหักมาก่อนใช่ไหมอกหักคือค่าสโตรกขึ้นมานะครับหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมันตีบต้องควบคุมเรื่อง LDL ให้ดีครับไม่เกิน70หมอให้ยาสเตตินมาก็ดีอยู่แล้วครับเนาะอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดอย่าหยุดห้ามหยุดคุณจะพึ่งแต่แปดคุณยังเดียวไม่ได้ครับ
3: เดี๋ยวไม่ต้องหยุดนะ
4: ทีนี้จะถามอาจารย์หมอจำนำบ้าง
3: ไ
4: หม
3: แต่ว่าความจำเลยดีทุกอย่าง
4: โอ้ยกินแปะกล้วย
3: ก็ดีทุกอย่างไม่ต้องใส่แว่นตาก็อ่านหนังสือได้เลยได
4: ้กินแปะกล้วยมันทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ตากับหลอดเลือดไปเลี้ยงที่ไต
3: ทีนี้ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วนะหลอดเพราะมันกินมากก็มันเบื่อมันกินยามากก็มันก็เบื่อ
4: กินแค่เช้าสองเย็นสองก็พอครับไม่จะเป็นทางสิเป็นประคองไว้กันไม่ให้ทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีทำให้สายตาดีขึ้นความจำดีขึ้นเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นความจำก็ดีขึ้นแต่ยาไขมันอย่าหยุดหรือไม่อย่างไรจะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องอะไรครับ
3: จะถามบอกว่าท่านจะหยุดกินยาได้ไหมถามตอนนี
4: ้
3: ไม่หยุดไม่หยุดก็ไม่หยุด
4: เดี๋ยวทำไมถึงไม่ให้หยุดเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะค่ะ
5: ก็อายุเยอะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่ามันจะต้องมีโรคนะครับเป็นมากเป็นน้อยเป็นกับทุกคนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้เนี่ยก็คงจะมีไขมันสูงนะครับแล้วก็ได้รับการทานยานะครับจนไขมันมันลงมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงกับปกติ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่กินของอะไรมันอะไรอย่างที่ว่ามากไม่กินแล้วกินน้อยค่ะ
5: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์ยังกับพูดไว้ก็คือ
3: ค่ะ
5: ระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคการไม่ทานหวานไม่ทานมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีไขมันสูงได้นะครับเพราะว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยนะครับก็พอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอมีไขมันเยอะๆก็ไปทานยานะครับแล้วพอทานยาแล้วก็ไขมันมันก็ลดแต่โรคมันไม่ได้หายนะครับเพราะนั้นผลพวงจากการที่เป็นไขมันสูงเนี่ยมันก็มีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นซึ่งสมองตีต้องเป็นกระโจกันนะครับแล้วคนไข้ก็ต้องทานแอสพิรินหรือยาละลายลิ้นเลือดไปตลอดชีวิตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทานยาของโรงพยาบาลด้วยทานแอสพิรินหรือยาละลายลิ้นเลือดด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยโอกาสที่เส้นเลือดสมองตีเนี่ยมันจะเป็นอีกมันก็เป็นน้อยนะครับโอกาสที่มันจะทำให้เกิดความพิการก็เป็นน้อยลงนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าถ้าน้ำหนักตัวได้มาตรฐานนะครับแล้วออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทานยาทานอาหารที่ไม่หวานไม่มันนะครับไม่เค็มพวกนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะนั้นการทานยาแผนปัจจุบันก็ต้องทานต่อไปนะครับอย่าเพิ่งไปงดนะครับยาไขมันก็ต้องทานงดไม่ได้ไอ้พวกแอสพิรินยาละลายลิ้นเลือดก็งดไม่ได้นะครับจะงดได้ก็ต่อเมื่อคุณหมอสั่งและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอายุขนาดเนี้ยก็คงจะทำงานเยอะทำงานหนัก ็นคนขยันตั้งแต่สาวๆนะครับแล้วพอถึงวัน
3: สาวขยันค่ะแล้วนี่มาทำอะไรแล้ว
5: ขยันมากด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นมันไม่มีปัญหาเพราะว่ากระดูกของตุลก็ยังแข็งแรงนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุเยอะขึ้นนะครับอะไรต่ออะไรในร่างกายมันก็ไม่สมดุลขาดโน่นขาดนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้กระดูกหลังเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะกระดูกหลังมีความเสื่อมเกิดขึ้นหมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อมันก็มีการอักเสบนะครับถ้ามันก็พิ้นออกไปแล้วมันก็ไปกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทก็เป็นกระดูกทับเส้นนะครับซึ่งกระดูกทับเส้นในคนไข้รายนี้อาจจะมีการชาหรืออาจจะมีการปวดอะไรก็แล้วแต่การรักษาของคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาก็จะไม่รักษาโดยการผ่าตัดนะเขาจะรักษาแบบประคับประคองนะครับก็อย่าทำงานเยอะอย่าอ้วนอย่ายกของหนักนะครับเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้กระดูกหลังมีการเคลื่อนไหวเยอะแต่ที่สำคัญที่สุดที่หมอจะแนะนำก็คือจะต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับจ
3: ะ
5: ต้อง
3: ใส่ตลอด
5: จะต้องใส่ตลอดนะครับหลังใดที่เราเท้ากระทบพื้นเนี่ยมันต้องใส่เพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราใส่เสื้อกระชับเอวแล้วเนี่ยมันจะทำให้หลังของกระดูกหลังของเรามีการเคลื่อนไหวน้อยลงนะครับการอักเสบที่เกิดขึ้นหรือการปวดที่เกิดขึ้นหรือหมอนรองกระดูกที่มันอักเสบมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเป็นเรื่องปกติครับสำหรับคนอายุขนาดนี้ก็เป็นขนาดนี้ก็ต้องปรับตัวปรับใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฟังรายการของอาจารย์จริงแต่ว่ามีความรู้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับคุณหมอได้หรือแม้กระทั่งปรึกษาหรือกับอาจารย์จริงแต่ได้เพราะการที่จะโทรเข้ามาปรึกษาเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของผลเลือดว่าเท่าไหร่
3: ทีนี้เดี๋ยวป้าจะถามนิดนึงคืออย่างนี้ป้าว่าไอ้แปะกล้วยนี่พักกินไปพักหนึ่งก่อนได้ไหม
4: ต้องกินแปะกล้วยด้วยครับเพราะว่าแปะกล้วยเนี่ย
3: ม
4: ันป้องกันไม่ให้อย่างแอสไพรินมาล้างคราบเฉยๆนะครับแต่ตัวแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้ท่อเลือดนะฮะท่อเลือดซึ่งยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยท่อเลือดมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอีลาสติกิตี้ไม่ตีบไม่แตกง่ายนะครับแล้วทำให้น้ำเลือดที่เรียกว่าวิสคอสิตี้เนี่ยน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีซึ่งแอสไพรินมันช่วยแค่ล้างคราบเฉยๆนะครับ
3: ค่ะโอ้
4: ค่ะเนี่ยมันจะคุณสมบัติต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
3: นี่ป้าฟังอาจารย์เชียงศักดิ์พูดนี่เนาะทำให้ป้ากินของต่ำนะเดี๋ยวนี้ป้าน้ำหนักลดไป5กิโลนะ
4: ดีแล้วลดอีก2กิโลยังก็ยังดีเลย
3: ลดมาตั้ง5กิโล
4: เออแล้วพอลดน้ำหนักแล้วอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นจริงป่ะ
3: เข่าไม่เคยปวด
4: เออมันสมมติว่ามีปวดเข่ามันว่าที่ปวดเข่ามันก็ดีขึ้นเพราะเรา
3: ไม่เคยเข่าไม่เคยปวด
4: คนจะอายุถึง100ปีเจ๊ต้องลดน้ำหนักอีกสักกิโล2กิโลถ้ามันลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าให้อ้วนกว่านี้ก็แล้วกันนะครับเพราะความอ้วนเนี่ย
3: นี่ตั้งแต่ทางอาจารย์เกียรติศักดิ์ก็ลดไป5กิโล
4: อาจารย์ดีใจไหมเป็นนโยบายของอาจารย์มาชำนาญเชิญอาจารย์มาชำนาญว่าการลดน้ำหนักสำหรับคนที่ทุ่มท้วมเนี่ยไม่ถึงกับอ้วนมากจนอายุเกือบ90ปีเนี่ยอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าลดถูกวิธีครับเชิญเลยครับ
5: ตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
3: ตอนนี้น้ำหนักหกสิบห้าค่ะ
4: สูงเท่าไหร่
5: ก็ยัง
3: สูงประมาณสัก60 กว่าแล้วประมาณนั้นแหละ
5: ก็ยังเกินมาตรฐานไปนิดหน่อยนะครับหมอคิดว่าก็พยายามลดอีกนิดนึงนะครับถ้าลดลงอีกนิดนึงเนี่ยนะครับสักประมาณ60ก็ยังกำลังสวยนะครับมันก็จะทำให้น้ำหนักลงไปที่กระดูกหลังเนี่ยน้อยลงนะครับที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยการบริโภคอาหารเนี่ยถ้าเราบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเนี่ยนะครับมันจะทำให้กระดูกแข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำให้น้ำตาลไขมันมันก็ไม่ขึ้นด้วยเพราะนั้นอาหารเนี่ยการบริโภคเป็นสิ่งที่จำเป็น
3: แต่เป็นคนนี่น้ำตาลต่ำตลอดเวลาต่ำมากหมอบอกว่าต่ำมากที่เป็นตัวที่ไหน
4: เขาบอกต่ำเท่าไหร่ครับต่ำเท่าไหร่ครับ
3: ก็ต่ำมากอ่ะ
4: มากเท่าไหร่แล้วมันต่ำกว่าม
3: ันคือเป็นคนที่ไปตรวจไอ้ศูนย์การแพทย์ไปเมื่อไหร่เขาบอกอุ้งน้ำตาลต่ำมากไปรามาเขาบอกอุ้งน้ำตาลต่ำมาก
4: ต่ำกว่า70หรือเปล่าครับต่ำกว่า70หรือเปล่าครับ
3: ฮะ
4: ต่ำกว่า70เท่าไหร่ครับ
3: โอ้50
4: โอ้50คุณต้องพกน้ำเชื่อมตลอดเวลาแล้วอาจารย์ท่านน้ำตาลไฮโปไกลซีเมียนะครับ
3: น้ำตาลเนื้อต่ำกินของหวาน
4: เดี๋ยวมันอันตรายมากกว่าความดันโลหิตอันตรายมากกว่าน้ำตาลสูงหรือไม่ยังไงครับเชิญเลยครับ
5: คือเพราะว่าที่น้ำตาลในร่างกายต่ำเกินไปเนี่ยต่ำมากเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดอันตรายได้ถ้าเกิดน้ำตาลมันต่ำเยอะๆเนี่ยแล้วก็มันทำให้เป็นมูก นะครับแล้วเป็นลมความดันตกเนี่ยก็จะกลายเป็นอันตรายด้วยเพราะนั้นในกรณีของคนไข้รายนี้หมอคิดว่าก็ต้องทานน้ำตาลซะหน่อยนะครับเพราะถ้าเราไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยการทานน้ำตาลมันก็ทำให้เกิดพลังงานแล้วมันก็ทำให้น้ำตาลขึ้นนะครับหมอคิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นนะครับไม่ต้องไปกังวลแต่ในขณะเดียวกันในของมันก็ต้องพยายามลดนะครับเพราะว่าถ้าเราทานของมันเยอะมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องเส้นเลือดแล้วคนไข้รายนี้ก็มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแล้วนะครับต้องการยาละลายริ่มเลือดการใช้สมุนไพรตัวนี้มันก็จะช่วยทำให้ผสมไปเสริมฤทธิ์กันกับยาละลายริ่มเลือดนะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มทำให้ความยืดหยุ่นของเส้นเลือดดีขึ้นที่เขาเรียกว่าอีลาสติซิตี้นะครับแล้วมันทำให้น้ำเลือดเนี่ยมันไม่ข้นไม่เหลือที่เขาเรียกวิสคอสิตี้อันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญมากที่เรานำสมุนไพรใช้ในการรักษาดูแลเส้นเลือดแล้วก็พลังของเส้นน้ำเลือดด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องทานยาของโรงพยาบาลด้วยนะครับถ้ามันสูงมันต่ำไปนะครับก็ต้องบอกคุณหมอเขาลดยาสักนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ต้องไปหาคุณหมอตลอดนะครับแล้วไขมันที่สูงอยู่ก็ต้องพยายามลดนะครับเพราะว่าถ้าไขมันสูงเนี่ยถึงแม้จะทานยารักษาอยู่ก็ตามไขมันมันก็ไปเกาะไปฉาบที่เส้นเลือดนะครับมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ยิ่งหัวใจได้น้อยลงไปอีกเพราะนั้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเนี่ยคือหมายถึงว่ารักษาที่โรงพยาบาลไปด้วยนะครับจะใช้สมุนไพรช่วยก็ได้แล้วก็การดูแลสุขภาพการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าไอ้ค่าพวกนี้ถ้ามันต่ำเกินไป
3: คือนี่ไอ้ยาของหมอที่ให้เม็ดหนึ่งเนี่ยยาตอนแรกที่กินตอนเช้าน่ะมันมีรสเป็นรสอะไรนะเป็นรสส้มๆอ่ะพอกินเข้าไปแล้วอยากอ้วกเลยจ้ะ
4: เขาให้ทานซิมมาได้ป่ะครับ
3: ไม่รู้ยาเลยไม่รู
4: ้แต่ว่าม
3: ันเป็นส้มๆมันมีกลิ่นส้มแล้วเราจะเปลี่ยนยาได้ไหม
5: ยาอ
3: ัน
5: นี้เป็นยาที่คุณหมอที่โรงพยาบาลให้มาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าเอ๊ะเราทานแล้วมันมีปัญหาแบบเนี้ยจะขอเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอที่โรงพยาบาลเขานะคร
3: ับ ค่ะได้คุณหมอคนนี้โรงพยาบาลนี่ก็ให้เบอร์โทรศัพท์โดยตรงด้วยแล้วก็เดี๋ยวป้าจะถามเขาดูก็ได้
4: คืออย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นแคลเซียมนะฮะแคลเซียมผมน่าจะเป็นแคลเซียมสมุนไพรแคลเซียมจากอาหารผมว่าน่าจะเคยตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกได้ไหมครับ
3: ก็ไอ้ก็ความดันก็ไปเปิดพร้อมกันนั่นแหละ
4: น่าจะกระดูกบางด้วยนะครับผมว่านะฮะ
3: กระดูกไม่บางกระดูกเป็นคนกระดูกแข็งที่สุดเลยเขาบอกหมอชมเลยหมอที่ศูนย์การแพทย์บอกว่าเป็นคนที่กระดูกแข็งแรงมากบอกงี
4: ้โอเคก็ดีแล้ว
3: แต่ทีนี้ที่ว่ามันเป็นทับเส้นกระดูกมันงอเนี่ยเพราะว่านั่งนั่งแบบมานั่งสวดมนต์ตอนกลางคืนมาหลายสิบปีแล้วมานั่งนานนั่ง 3-4 ชั่วโมงแหละประมาณเนี้ย
4: นั่งสวดมนต์นั่งเก้าอี้หรือนั่ง
3: เออนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยจะทำมาทุกวันทำมาหลายสิบปีตั้งเกือบ50ปีมาเพราะฉะนั้นมันก็คงจะงอได้แต่หมอเขาบอกคุณหมอนะเขาบอกว่าแต่กระดูกเป็นคนกระดูกแข็งดีมากเลยบอกไม่ใช่กระดูกคุณอะไรไม่ใช่อย่างนั้น
4: โอ้อายุใกล้90ก็อยู่แค่นี้เกินมาตรฐานโลกแล้วรู้เปล่าอีกหน่อยนะจะได้มีอายุถึง120ปีอ่ะ
3: โอ้ยไม่เอาหรอก120ปี
4: เฮ้ยเสียงอย่างนี้มันน่าจะถึง120ปีนะ
3: โอ้ยไม่จัง
4: เอาจริงๆนะถ้าฟังรายการนี้เป็นความปกติของคนที่อายุเกิน120ป
3: ีแล้วขอชมนะขอชมอาจารย์เก่งจากก็คุณหมอชำนาญนี่โอ้ยอดเยี่ยมเลย
4: ทำไม
3: ยอดเยี่ยมเลยแล้วก็อาจารย์เก่งจากนี่ก็เสียสละมามากกับคุณหมอชำนาญโอ้ยยอดเยี่ยมเลยเป็นคนที่มีประโยชน์แก่คนมากมากเลยขอชมเชยที่สุดคุณหมอชำนาญก็โอ้โหละเอียดรอดตอบปัญหานี่นะไม่มีทิฏฐิเลยโอ้และไม่มีทิฏฐิเลยโอ้โหก็ฟังมามากแล้วก็ขอชมเชยขอชมเชยที่สุดในทั้งสองคนเลยนะคะนะคะขอบคุณนะคะ
4: ครับก็ทำตามนี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีอาจารย์ครับ
4: ปวดขาหรือเปล่าเนี่ยสงสัยปวดขาแน่ๆเลยเนี่ยฮะ
6: เป็นโรคเข้าฝึกหรือว่า
4: เห็นไหมฟังเสียงรู้เลยเออเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: 50 55ย่าง56ครับ
4: น้ำหนักสูงเท่าไหร
6: ่น่า80ครับ
4: แผ่นสูงเท่าไหร
6: ่สูง100170ครับ
4: อ้วนมากเลยเห็นไหมผมฟังเสียงแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุอะไรมา
6: เดินก้าวอะไรข้ามขั้นหนึ่งครับนิ้วก้อยลงครับ
4: แล้วเป็นไงเข้าฝึกที่ไหนครับ
6: เข้าฝึกที่วิทยาลัยสามครับ
4: แล้วเข้าฝึกที่เข่าหรือที่ข้อครับ
6: ที่ข้อเท้าครับปลาเท้าครับ
4: ปลาเท้าคุณเจอหมออโถแล้วนะแล้วคุณไม่มียากิน
6: มีครับ
4: กระปวดแคลเซียมแล้วยากระปวดให้มาไหม
6: อันนี้มีครับ
4: แล้วคุณนะถ้าคุณน้ำหนัก50กิโลคุณไม่ปวดขนาดนี้หรอกครับปวดมาก
6: อ้วนนิดหน่อยคร
4: ับไม่นิดหน่อยแล้วครับเป็นโรคพวกนี้คุณอย่างนี้ถือว่าอ้วนมากนะครับนะถ้าเป็นจิตเวชอีกต่างหาก
6: แล้วสาวชอบฝึก
4: โอ้อาจารย์น่าสงสารเช่นอาจารย์มาชำนาญจะแก้ไขไงครับเขาครอบครัวจะแล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแล้วอ้วนมากๆอย่างเงี้ยยังบอกว่าจะทำไงเป็นจิตเวชอีกต่างหากเชิญเลยครับ
6: สวัสดีครับ
7: ปกติเนี่ยถ้ามีกระดูกหักที่นิ้วก้อยเนี่ยเขาก็ใส่เฝือกประมาณ3อาทิตย์เท่านั้นเอง
6: ครับ
7: แล้วก็เฝือก
6: นี่บอกที่2ที่1 1อยู่แล้วครับ
7: อะไรนะครับ
6: การเดินตอนนี้เดินขอเดิน3นิ้วได้ไหมครับแล้วเฝือกใหม่นี่เป็นเฝือกใหม่เฝือกมันแตกครับ
4: เขาเฝือกแล้วเดิน3นิ้วได้หรือเปล่าครับ
6: คร
4: ับ เออแปดดีจังเอาต่อไป
7: ก็เดินโดยใช้เฝือกกันนะครับถ้าเดินไม่ถนัดก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ช่วยแล้วก็
6: มีวอล์กเกอร์มี
7: ครับปกติเนี่ยถ้ากระดูกหักที่ตำแหน่งอื่นเนี่ยเราต้องใส่เฝือกไว้ประมาณ6อาทิตย์เพื่อให้กระดูกมันติดแต่ถ้ากระดูกที่นิ้วเท้าเนี่ยที่กระดูกที่นิ้วเท้าเนี่ยเราไม่ต้องรอให้กระดูกมันติดหรอกเราก็สามารถเยียวยาถอดได้นะครับประมาณ3อาทิตย์นะครับแล้วมันก็กระดูกมันก็จะสมานกันเองนะครับหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าพอกระดูกหักแล้วมันก็จำเป็นจะต้องให้นิ้วให้เท้าเนี่ยอยู่ในเคลื่อนไหวในลักษณะที่ไม่กระทบกระเทือนกับกระดูกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เฝือกเนี่ยแล้วเราไปเดินเนี่ยกระดูกที่มันหักเนี่ยมันก็จะเคลื่อนแล้วมันก็จะไม่ติดด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องใส่เปลือกไปหน่อยแล้วก็อดทนนิดเพราะว่ามันก็เป็นเปลือกสั้นใช่ไหมครับนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยการที่คุณน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานไป10กิโลเนี่ยมันก็ทำให้เดินลำบากนะครับแล้วก็หมอก็พูดอยู่เสมอนะครับว่าระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะเรื่องการก้าวเรื่องการเดินเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันพลาดแล้วมันทำให้กระดูกหักก็อดทนนิดนึงแต่เราก็ต้องยอมรับว่าคนไข้จิตเวชเนี่ยบางครั้งการปรับตัวหรือกระบวนการคิดเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์นักนะครับเพราะนั้นต้องใช้ยาช่วยต้องทานยาจิตเวชเนี่ยนะครับมันก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นการปรับตัวดีขึ้นเพราะนั้นหมอคิดว่าเรื่องนี้เรื่องเล็กนะครับทานแคลเซียมพอทานเข้าไปแล้วก็สักประมาณ3อาทิตย์แล้วพอหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วเนี่ยเขาก็ถอดเปลือกได้คุณก็สามารถมาใช้งานได้ตามปกติครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาทีมแพทย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666ส่วนคุณฟังที่จะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ อยู่ที่สี่แยกไฟฉายเอาคุณหมอจะตรวจวันอังคารกับวันอาทิตย์2วันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซเว่แข็งแรงทำให้แม่หน้าตาผ่องทำให้หน้าตาเราผ่องใสแล้วก็มีเลือดใสไหลเวียนดีมีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสัก1แคปซูลหลังอาหารทันทีในมื้อหนักระหว่างวันไปเพิ่มอัตราการเผาผลาญข้าวแป้งน้ำตาลพลังงานส่วนเกินจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันนะคะสนใจสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดี
8: ใช่สุนทรเกิดโภคาครับ
4: ครับครับเรามีปัญหาเรื่องกายใจยังไงบ้างครับหรือช้ำอกตกอกหักยังไง
8: ผมเป็นให้เกี่ยวกับให้หัวใจเต้นผิดจังหวะครับคุณหม
4: อ
8: แล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาจ่ายยาให้ตัวหนึ่งชื่อยาคอนคอควบคุมเป็นยาควบคุมการจังหวะควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจชื่อยาคอนคอนะฮะ
4: โอเคครับ
8: ครับแล้วต่อมาปัจจุบันเนี่ยผมมีอาการเหมือนกับมึนๆงงๆเดินตอนเย็นๆนะเดินแล้วมันเท้าหนักๆตัวหนักๆเดินแล้วมันเหมือนกับจะเซ่ๆการทรงตัวไม่ค่อยดีมันคล้ายๆกับเลือดไหลเวียนไม่ดียังไงไปเลี้ยงสมองไม่พออะไร
4: ทำไมเก่งอย่างเงี้ยคุณจบจากที่ไหนมาเนี่ย
8: ผมเดาๆอ่ะตอบที่ไม่ถูกหรือเปล่า
4: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
8: 70ครับคุณหมอ
4: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
8: ส่วนสูง170น้ำหนักตอนนี้56
4: โอ้ดีแล้วผอมไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเรามีปัญหา
8: ไขมันไม่มีครับไขมัน
4: ตัวไขมันตัว LDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับเกินร้อยไหม
8: ต่ำครับไอตัวไขมันดี
4: แต่น่าจะมีเบาหวานผมว่ามีไหมฮะมีเบาหวานไหม
8: เบาหวานก็ไม่มีครับ
4: เฮ้ยทำไมมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดเอาไว้เรามีแอสไพรินกินด้วยใช่ไหมครับ
8: แอสไพรินไม่ได้กินครับไม่ได้กิน
4: อ๋อกินอีกตัวนึงโอเคครับทีนี้ตอนนี้เริ่มมีอาการอย่างนี้เมื่อกี่วันกี่ปีมาแล้วครับ
8: ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วครับ
4: 2อาทิตย์แล้วออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
8: ออกกำลังกายก็เดินออกกำลังกายเช้าเย็นตอนนี้ก็ออกกำลังกายอยู่ครับตากแดดด้วยและตอนเย็นก็เดินออกกำลังกายด้วยประมาณเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปครับ
4: โอ้โหนี่คุณไลฟ์สไตล์คุณเยี่ยมเลยเกินนะครับนะยอดด้วยไตก็มีปัญหาไปตรวจ eGFR ก็ปกติครีตินิน BUN ก็ปกติแน่ๆนะครับ
8: ไอ eGFR มา
4: 80ขึ้นเห็นไหมผมเดาเลยฮะ
8: ที่ก็ร้อยหนึ่ง
4: เออมาเลยที่หนึ่งผมเดาเลยฮะนะครับเพราะว่าคนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการที่คนทั้งโลกไม่รู้สึกตัวว่านี่คือยาที่พิเศษที่สุดแต่บางครั้งบางคราวโรคแห่งความเสื่อมเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาขอไปนิดนึงคุณอาจจะขาดโปรตีนด้วยนะครับน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานต้อง10กว่ากิโลเนี่ยนะครับแสดงว่าคุณแทบไม่กินเนื้อสัตว์เลยจริงหรือเปล่า
8: จริงครับเพราะว่าผมเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมาปี61
4: เห็นไหมคืออย่างนี้การวิเคราะห์ที่เรื่องสำคัญ
8: ครับ
4: การวิเคราะห์เรื่องสำคัญขนาดนี้คุณไม่ได้เผยประวัติเลยนะนั่งกับผอมปั๊บคุณขาดการกินเนื้อขาดการกินอะมิโนแอซิดจริงหรือเปล่า
8: จริงครับคุณหมอเก่งมากเลยครับ
4: นี่แหละแล้วการออกกำลังกายโดยไม่มีโปรตีนเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อบางอย่างคุณจะปวดด้วยเพราะมันรีบ
8: ครับผม
4: กล้ามเนื้อที่น่องนี่จะมีปัญหาบางทีเป็นตะคริวง่ายด้วยนะครับ
8: เป็นอะไรตะคริวใช่ไหม
4: เออนะครับเพราะฉะนั้นมันขาดโปรตีนอันดับหนึ่งแล้วคุณขาดความคุณเก่งมากที่รักษาไม่มีเบาหวานความดันมันสูงเนี่ยผมพูดดักหัวดักหางเปิดซับแล้วก็เจาะตรงกลางชนเป้าเพี้ยเลย
8: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะก็ไม่กำเริบครับ
4: ไม่กำเริบเพราะคุณกินผักขนาดนี้กำเริบได้ยังไงถ้าคุณกินเนื้อมากเกินไปเนี่ยมันชอบเนื้อมันชอบหวาน
8: ครับผม
4: มะเร็งทุกชนิดมันชอบหวานมันเกลียดความหวานเชื้อโรคทุกชนิดมันชอบความหวานสมัยผมเรียนหนังสืออยู่เวลาเขาเลี้ยงเชื้อโรคเนี่ยเขาหลอกด้วยให้การกินเลือดเหมือนคนแล้วก็เติมน้ำตาลว่าให้เป็นเข้มๆเนี่ย
8: ครับผม
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไลฟ์สไตล์คุณเยี่ยมมากแต่บางทางมันมากเกินไปหรือไม่ยังไงจะแก้ไขยังไงคุณเล่าประวัติให้อาจารย์ในแพทย์ชำนาญอยู่ข้างๆผมเรียบร้อยเชิญอาจารย์หมอชำนาญจะทำเรื่องอะไรครับ
8: เรื่องที่ว่ามันมึนหัวมันเซเดินมันละเซการทรงตัวไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ย
4: โอเค
8: คล้ายกับการไหลเวียนของเลือดมันไม่ค่อยดีนึงอะไร
4: คุณความรู้คุณมากเพราะว่าคุณฟังรายการนี้มาหลายปีจริงก็ป่ะ
8: เคยฟังครับเคยฟัง
4: แล้วมันฝังอยู่ในตัวคุณโดยการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างยอดเยี่ยมเลย
8: ด้วยครับด้วยครับ
4: เปลี่ยนไลฟ์สไตล์นี่จำเป็นนะครับแต่มันพูดให้คนเขาทำตามแล้วคนมีการศึกษาสูงด้วย
8: ก็ครับผมเป็นอัยการ
4: เห็นไหมโอ้ยตายแล้วผมไม่ดาวต่อแล้วอาจารย์ผมโหราศาสตร์ผมจะไปเรียนเป็นหมอดูแล้วเชิญอาจารย์มาทำนั้นต่อแล้วเขาถามเรียบร้อยครับเชิญเลยครับ
8: ครับผมครับสวัสดีครับคุณหมอ
9: สวัสดีครับแล้วคุณได้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาว่าอย่างไรบ้างครับเรื่องบึนวงเรื่องเซนะครับ
8: อ๋อยังไม่ได้ไปครับเพราะว่ามันต้องเป็นมาประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยครับ
9: ครับแล้วกลางคืนนอนหลับไหมครับ
8: นอนหลับครับกลางคืนนอนหลับกลางคืนนี้ผมกินยานอนหลับด้วยครับกินยานอนหลับมันก็ช่วยทำให้หลับกลางคืนก็หลับดีครับ
9: แล้วมีความดันสูงไหมครับ
8: ความดันไม่สูงครับความดันไม่สูงเพราะว่ากินยาคอนคอควบคุมไม่การเต้นยังหวะของหัวใจอยู่เพียงแต่กินมานานแล้วครับยาคอนคอเนี่ยเป็นยาเกี่ยวกับหัวใจแล้วก็ตอนนี้มันมีอาการแบบตอนเย็นๆมันจะเป็นตอนเย็นๆแต่กลางวันบางทีก็เป็นบ้างนิดหน่อยแต่ตอนเย็นๆมันจะมีอาการชัดเจนเหมือนกับเดินแบบตัวหนักๆเท้าหนักๆแล้วก็แบบเดินแบบการทรงตัวมันก็โอเคนะครับแต่มันไม่ปกติครับผมก็เลยคล้ายๆกับรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นเลือดรอการไหลเวียนของเลือดไม่ดีหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นก็เลยโทรมาเรียนปรึกษาคุณหมอ
9: ก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ตอนนี้มะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนี่ยคุณรักษาอย่างไรบ้างครับ
8: มะเร็งกระเพาะปัสสาวะอยู่ระหว่างการติดตามอาการครับปีต่อปีก็ไม่มีอาการอะไรครับก็สงบดีมะเร็งกระเพาะปัสสาวะล่าสุดที่ส่องกล้องไปตัดชิ้นเนื้อมันมีผื่นแดงๆขึ้นอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหมอตัดชิ้นเนื้อไปก็ไม่พบเนื้อลายครับมันเป็นแค่ผื่นแดงๆแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่ตัดก้อนเนื้อไปนะฮะมันเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับปัสสาวะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผม
9: แล้วมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่ได้รักษาให้ยาหรือเปล่าครับ
8: ตอนนี้ไม่ได้รักษาด้วยยาครับไม่ได้รักษาด้วยยาก็ไม่มีอาการครับแต่ผมก็ระวังเรื่องอาหารไม่กินเนื้อสัตว์มากอะไรต่ออะไรพวกนี้กินพวกไข่พวกปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เน้นผักผลไม้เป็นหลักแล้วก็ทานให้พวกไอ้นมตัวเหลืองนะของแอมวีโปรตีนชดเชยครับ
9: หมายความว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่คุณหมอเขาไม่ได้รักษาเลยใช่ไหมครับ
8: รักษาแล้วมันเสร็จขั้นตอนการรักษาแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงการติดตามอาการผ่าตัดเมื่อปี61ขูดก้อนเนื้อออกไปนะครับเมื่อปี61ขูดก้อนเนื้อมันมีก้อนเนื้ออยู่3ก้อนในมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหมอก็ขูดก้อนเนื้อออกไปตัดออกไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉายแสงไม่ได้ให้เคมีเพียงแต่ฉีดให้ยาเพิ่มภูมิคุ้มกันนะฮะก็เรียกไอ้วิกซ์วัคซีน BCG เข้าไปสัปดาห์ละครั้ง6ครั้งแล้วก็ส่องกล้องติดตามอาการมาเป็นระยะครั้งแรกก็6เดือนครั้งตอนนี้อยู่ในช่วงปีเว้นปีแล้วครับมันห่างออกมาแล้ว
9: เป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับ
8: เป็นมาตั้งแต่ปี60นะครับ60แล้วก็ไปผ่าตัด61
9: แล้วกลางคืนก็นอนหลับดีใช่มั้ยครับ
8: กลางคืนผมกินผมทานยานอนหลับครับคุณหมอทานยานอนหลับ
9: นอนหลับประมาณกี่ชั่วโมงครับ
8: น่าจะไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงนะครับผม
9: ก็รู้สึกว่าตื่นมาก็สดชื่นดี
8: ครับสดชื่นดีเป็นนาตื่นมาผมก็จะทานน้ำธรรมดานะผสมน้ำร้อนเกือบ2แก้ว
9: คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่าถ้าคุณมีอาการแบบนี้มันมีสาเหตุได้มากมายนะครับไออาการมึนงงก็ดีหรือการเซก็ดีมากเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองก็ได้หรือเพราะว่าอื่นๆก็สามารถที่จะเป็นได้เพราะนั้นการตรวจเช็คร่างกายละเอียดนะครับที่โรงพยาบาลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะอายุก็เริ่มเยอะนะครับแล้วความที่มีโรคประจำตัวแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเส้นเลือดมันก็อาจจะมีปัญหานะครับแล้วเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่มันก็คงจะเต้นไม่เยอะนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือต้องไปตรวจไปเช็คในรายละเอียดนะครับแต่สิ่งสำคัญอีกอันนึงที่หมอจะแนะนำก็คือเหมือนอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้ก็คือว่าน้ำหนักตัวของคุณเนี่ยมันต่ำกว่ามาตรฐานนะครับน้ำหนักมันน้อยไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนโดยเฉพาะยิ่งอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วการออกกำลังกายเนี่ยไม่ต้องไปออกกำลังกายเยอะนะครับถ้าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการเต้นหัวใจ
8: ไม่เยอะนะฮะ
9: ไม่ควรจะออกเยอะครับออกพอสมควรนะครับเพราะอายุก็เยอะแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องการเต้นของหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าออกกำลังกายสักประมาณ3-4 นาทีก็น่าจะพอนะครับไม่ต้องไปออกเยอะมากถ้ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็ต้องหยุดนะครับหมอคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่เรื่องมึนหัวมึนงงเซเนี่ยมันก็มีสาเหตุได้มากมายมันอาจจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของการขาดฮอร์โมนก็ได้มันมีสาเหตุได้มากมายเพราะนั้นต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็จะได้ข้อสรุปนะครับจะได้รักษาได้ถูกต้องครับ
8: ครับผม
4: เพราะนั้นในการกิน
8: ซุ้มได้ออกกำลังกายได้ออกกำลังกายประมาณเกือบชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อย
4: ก็ให้น้อยก็นิดหน่อยก็ดีครับเพราะฉะนั้นการกินซุ้มไรนะฮะมันช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันแก้ไขมันจิกที่ต้นเหตุเลยครับว่าทำให้มีอีลาสติซิตี้มีแรงยืดหยุ่นนะครับแล้วไม่อันตรายต่อหัวใจด้วยแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสคุณกินเช้า4-4แล้วสัก4 อาทิตย์ท่านโทรศัพท์มาต้องเรียกท่านอัยการแล้วให้ท่านโทรศัพท์มานะครับว่ามันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นยังไงนะมันน่าจะดีขึ้นประมาณสัก 70-80% นะครับแล้วควรจะกินโปรตีนให้มากกว่านี้ครับโปรตีนที่คุณซื้อมามันไม่สำหรับคนที่ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้สั่งผมไม่อยากจะให้นอกเหนือจากนั้นนะครับกินโปรตีนแล้วก็แค่นี้ก็นอนไม่หลับผมอยากจะเปลี่ยนยานอนหลับเป็นประเภทฮอร์โมนนะครับมันช่วยการให้หลับโดยวิธีธรรมชาติไม่ทราบว่าอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
9: เขาก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์พูดนะครับเพราะว่าไอ้สาเหตุของการมึนงงแล้วเดินเตะเนี่ยมันมีสาเหตุมากมายนะครับบางทีมันอาจจะเป็นสาเหตุที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยในเรื่องของพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับว่านอนหลับสนิทไหมนอนหลับพอหรือเปล่านะครับแล้วมันก็มีผลทำให้มีอาการได้หมอคิดว่ามันก็ไม่ได้คงจะไม่ได้เป็นเยอะอะไรมากนะครับจะคิดว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจต้องเช็คอยู่ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะที่มีการขาดทั้งฮอร์โมนก็ดีหรือการใช้ยานอนหลับช่วยอะไรแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับ
8: ครับ
4: การแก้ไขที่ปลายเหตุกับแก้ไขที่ต้นเหตุมันต่างกันนะครับยานอนหลับนี่ปลายเหตุนะครับแต่ต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากขาดฮอร์โมนเทสเตอโรสเตอโรนนะครับฮอร์โมนเพศชายนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับทำให้อารมณ์ดีความเครียดไม่มีหลับโดยวิธีธรรมชาติแต่ค่อยๆถอยนะครับยาเก่าอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเรากินแปะกล้วยขอเวลาสัก4 อาทิตย์โทรมานะครับท่านโทรมาเถอะครับว่ามันมีหลายรายนะครับเป็นว่าที่ลิ้นหัวใจรั่วนะครับก็ไม่ใช่ว่าที่ลิ้นหัวใจรั่วเขากินสมุนไพรตัวเนี้ย
8: ครับ
4: เขาไม่เหนื่อยผมเลยบอกว่าไปทำ MRI คาร์ดิโอดูสิที่ลิ้นหัวใจเนี่ยหรือไปฉีดสีดูสิว่ามันดีขึ้นไหมพอเสียงกริ้งโทรศัพท์มาเข้าห้องผ่าตัดด่วนคิวมันคิวโดดเพราะว่าคนไข้เก่าเขาตายไปแล้ว
8: ครับ
4: คุณไปสวมรอยเลยเพราะว่าเตรียมห้องไว้แล้วเขามาถามผมคุณต้องเชื่อแพทย์ที่รักษาเป็นหลัก แต่แพทย์ที่รักษาเขาไม่มีแปะกล้วยครับคนไข้ไม่อยากจะไปผ่าแล้วเพราะเขาอาการปกติแล้วเนี่ยผมก็อยากให้พิสูจน์ด้วยการ MRI คาร์ดิโอที่ลิ้นหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติที่หัวใจเต้นผิดจังหวะมันเกี่ยวกับกระแสคลื่นมันเกี่ยวกับความเสื่อมนะฮะเพราะนั้นความเสื่อมต้องให้อาหารมันนะครับนี่หลักธรรมชาติจริงๆนะครับให้อาหารมันคือโปรตีนครับแล้วการนอนหลับพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องกินยานอนหลับค่อยๆถอยนะครับเราสี่ทิศโทรมารายงานนะครับไม่ต้องสี่ทิศ
8: แล้วก็ที่ว่าเกี่ยวกับการนอนหลับเมื่อกี้ที่ว่าใช้ยาอะไรนะ
4: อาจารย์ฮะเกี่ยวกับเทสโทสเตอโรนไหนๆก็พูดถึงผู้ชายแล้วผู้หญิงก็เอสโตรเจนมันควรจะกินหรือไม่ขนาดไหนสำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับเช่นเลยครับอาจารย์ครับ
9: วัยทองเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับแต่ว่าผู้หญิงจะมีอาการเยอะกว่าเพราะมันลดขั้วภาพนะครับฮอร์โมนในผู้ชายคือเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันค่อยๆลดเพราะฉะนั้นมันก็ค่อยๆมีอาการแล้วก็เป็นไม่ค่อยเยอะแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนคดีเรื่องของการมึนที่สระก็ดีนะครับแล้วพอมึนที่สระแล้วมันก็จะเดินเซด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาวะที่มีการขาดของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันก็ทำให้มีอาการต่างๆได้มากมายนะครับว่าร่างกายไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับหงุดหงิดง่ายนะครับแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยเพราะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ไม่สามารถให้ฮอร์โมนเคมีได้นะครับการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับลบพอทานฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ภาวะต่างๆในร่างกายของเราสมดุลขึ้นนะครับแล้วอาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าพออายุมากขนาดนี้แล้วเนี่ยไอ้นู่นก็ขาดไอ้นี่ก็ขาดไอ้ที่มันเคยสร้างเยอะๆแล้วมีสมบูรณ์มากในช่วงหนุ่มมันก็ลดลงนะครับเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันขาดหรือมันไม่เพียงพอแล้วก็ต้องเติมเข้าไปแต่สิ่งที่เติมเข้าไปเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของการใช้สารธรรมชาติซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะครับการใช้สารเคมีก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าในกรณีของคุณเนี่ยไม่น่าจะเป็นเยอะแต่ว่ามันก็เป็นอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิตเรานะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการเต้นหัวใจแบบนี้อย่าไปออกกำลังกายมากผมว่าวันละประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะครับแล้วก็อย่าไปเหนื่อยมากอายุ70กว่าแล้วเนี่ยมันอย่าไปหักโหมนะครับการออกกำลังกายในปริมาณในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าเราออกมากเกินไปมันก็จะทำให้มีปัญหากับเรื่องหัวใจก็ดีเรื่องของการเต้นหัวใจก็ดีซึ่งปกติแล้วตอนนี้ก็คุมด้วยการทานคอนคอร์อยู่นะครับหมอคิดว่าก็เป็นที่ถูกต้องแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องลดลงจะต้องปฏิบัติทั้งหมดไปในขณะนี้ที่มีโรคประจำตัวครับ
8: เริ่มเรียนคุณหมอไปด้วยว่าผลการตรวจหัวใจเนี่ยปรากฏว่าเล่นหัวใจรั่วเล็กน้อยแล้วก็มีแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดผนังหัวใจแล้วก็เส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับตันแต่แพทย์เขาใช้คำว่าขรุขระ
4: มันก็เป็นดังที่อาจารย์หมอจำนานแล้วก็ผมว่าไว้มันเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดน้ำเลือดมันเกี่ยวกับความเสื่อมทั้งที่ดีไขมัน LDL ก็ปกติไตรกลีเซอไรด์ปกติแต่เรื่องแห่งความเสื่อมเนี่ยอาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้นะครับหรือมันเสื่อมทุกคนเลยครับแต่ว่ามันจะทนกับความเสื่อมได้อย่างไรขนาดไหนนี่ยังโชคดีนะที่ท่านได้ใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์ได้ในระดับหนึ่งแต่เรื่องความเสื่อมนี่มันป้องกันไม่ได้ครับอย่างสายตาป้องกันไม่ได้อายุมันป้องกันไม่ได้ความเสื่อมบางคราวนี่ต่อให้ออกกำลังกายก็ตายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักตัวเองการที่รู้จักในเมื่อมีที่ผมลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยผมก็สงสัยมาเหมือนกันเพราะว่าไงที่ผมได้อุทาหรณ์ผมก็เถียงจนจะขาดก็ลองพิสูจน์เนี่ยลองไป MRI คาร์ดิโอสิเพราะลูกสาวผมก็เป็น MRI คาร์ดิโอผมจะส่งไปก็ได้ที่รามาเนี่ยนะครับคุณลอง MRI หรือคุณไปฉีดสีสิแล้วพิสูจน์สิผมไม่มีความรู้แต่ผมต้องการพิสูจน์ครับว่าไอ้แปะกล้วยมันช่วยได้ขนาดไหนเขาไม่เหนื่อยอะแต่เมื่อกริ้งโทรศัพท์มาคิวโดดมาเขามาถามผมว่าต้องผ่าไหมคุณไปอยู่นี่เลยเพราะคิวทองเนี่ยไม่มีง่ายๆต้องเป็นล้านนะครับ10กว่าชั่วโมงในห้องผ่าตัดเนี่ยลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยนะครับ3เดือนผ่านไปก็ปกติก็เสกุดบายก็แค่นั้นแหละครับ แต่เราต้องการพิสูจน์นะครับเพราะหลักวิทยาศาสตร์คุณจะไปเชื่องมงายในแปะกล้วยอย่าไปเชื่องมงายในคำพูดอะไรก็ตามยาฮอร์โมนสมุนไพรที่โรงพยาบาลไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเพราะว่าฮอร์โมนแผนปัจจุบันเขาเลิกใช้เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ครับทั่วโลกเขาเลิกกันหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปตรองดูนะครับ
8: เลิกอะไรนะเลิกที่ว่าเลิกกันเลิกใช้กันแล้ว
4: เลิกใช้ฮอร์โมนแผนปัจจุบันเพราะมันอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งครับทั้งเทสโทสเตอโรนทั้งเอสโตรเจนครับ
8: แล้วฮอร์โมนที่ช่วยให้การนอนหลับนี่มันจะมีผลให้ก่อมะเร็งไหม
4: อ่ะเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับฮอร์โมนสมุนไพรช่วยก่อมะเร็งหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
9: หมอคิดว่าในกรณีของคุณเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกแต่ด้วยอายุสังขารด้วยอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้มีอาการต่างๆแล้วมันก็รบกวนคุณภาพชีวิตนะครับแล้วสิ่งที่คนสูงอายุมักจะขาดก็คือเรื่องของการใช้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมีในตัวคุณในสมัยที่เป็นกำลังนั่นแหละแต่พอถึงวันหนึ่งพออายุมากขึ้นแล้วมันขาดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับเพราะนั้นถ้ามันขาดแล้วเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับหลายๆอวัยวะในร่างกายของเรามันก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะถึงแก่ชีวิตนะครับแต่ว่ามันลบกลุ่มคุณภาพชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราขาดแล้วเราต้องเติมเข้าไปแต่ต้องเป็นฮอร์โมนที่ตัวซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นสารธรรมชาติเราไม่อันตรายนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจุดมุ่งหมายของหมอก็คือการทานให้ฮอร์โมนตัวนี้คือต้องการให้คนไข้เนี่ยแข็งแรงนะครับทั้งกายและใจนะครับนอนหลับได้สบายขึ้นไม่เครียดนะครับแล้วก็มีอารมณ์เบิกบานนะครับแข็งแรงแล้วก็พอนอนหลับสบายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นและบางทีถ้านอนหลับไม่พอเนี่ยบางทีการขาดฮอร์โมนพวกนี้มันก็ทำให้บุญที่จะได้ในได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าเติมไปสักนิดหนึ่งแล้วมันก็น่าจะดีและที่สำคัญที่สุดมันเป็นสารธรรมชาติมันไม่อันตรายครับ
10: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซเว่นแข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของไวเฮิร์บท่านสามารถจะไปซื้อที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันได้นะคะคลินิกเปิดทุกวันค่ะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นและท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะจะตรวจเช็คสุขภาพร่างกายคุณหมอจะตรวจทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันอยู่4แยกไฟฉายท่านแวะไปซื้อได้ทุกวันนะคะถ้าตรวจไป2วันอังคารกับวันอาทิตย์ส่วนท่านจะสั่งซื้อนะคะบริการจะส่งให้โทรไปแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะอยากจะดูแลสุขภาพได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10คู่สายสั่งซื้อนะคะ0625100 560 ถึง 569

00560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625115

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับทีมแพทย์นะคะที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าท่านจะปรึกษาเข้าสายหน้าไมค์กับในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงถ้าสามารถเลือกแล้วฟังได้ทาง FM 89.0 MHz เป็นแม่ข่ายนะคะลิงก์สัญญาณออกอากาศที่ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ถ้าสามารถเข้าสายปรึกษาปัญหาสุขภาพที่081-334-6666เพราะการดูแลสุขภาพถ้ามีความรู้ความเข้าใจเราสามารถที่จะอยู่กับโรคภัยที่ท่านเป็นได้อย่างปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตัวเองนะคะเลือกอาหารการกินออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำในระหว่างวันนอนให้พอนะคะและการที่ขจัดภาวะความตึงเครียดดูแลระบบการขับถ่ายเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติตัวเองได้ถ้ามีปัญหาข้องใจก็ปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะวันนี้ส้มเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งทำให้เราไม่แก่เร็วใครที่อยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีกับแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อพร้อมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะละขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดโทรศัพท์ไปที่0625100-569 ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีคร
3: ับ
4: อาจารย
3: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
4: ผมอยู่แถวปอยสักครับอาจารย
3: ์
4: ก็ฟังรายการอาจารย์ครับคือผมว่าเข้าไปดูตรงนี้อาจารย์บอกเปิดโทรศัพท์มาผมเลยอยากศึกษาเรื่องสุขภาพผมมันแย่มาก
3: ครับ
4: ตอนร่างกาย
3: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนี้60ครับอาจารย
3: ์60น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: ส่วนสูง163
3: ร้อยเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่
4: 9อะไรนะ
3: ส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: 163อาจารย์
3: แล้วน้ำหนักนะฮะ
4: น้ำหนัก69ได
3: ้โอเคยังอ้วนนิดหน่อยนะครับนะยังมีพุงนิดหน่อย
4: คร
3: ับ นะครับพุงเกินไปเกือบ10กิโลนะนะครับ
4: โอ้10กิโลอาจารย์เนี่ยผมก็ยังพยายามลดอยู่นะกิน2มื้อเองเช้ากับกลางวันแล้วก็เย็นอ่ะกิน
3: มันอยู่ที่การกินอะไรก่อนหลังนะครับการทำ IF แบบไทยๆคุณไม่ต้องไปคนที่ไหนหรอกครับต้องกินอย่างงู้นกินอย่างงี้คุณกินผักก่อนนะสัก50เอาผักสัก 50% ผลไม้20โปรตีน20เป็น90ที่เหลือเนี่ยไม่กินก็ได้ถ้าอยากลดน้ำหนักเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตแป้งข้าวน้ำตาลเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจั๊บเส้นหมี่วุ้นเส้นเนี่ยน้ำอัดลมนี่คืออยู่ในหมวดนี้หมดเลยนะครับมันอ้วนคุณกินผักก็มีน้ำตาลแต่ไม่มีน้อยมันไม่อ้วนนะครับกินผลไม้ก็ไม่อ้วนนะครับกินเนื้อนะฮะคุณอย่าไปทอดนะครับเนื้อลวกเนื้อติดมันก็ไม่เป็นไรนะครับคุณกินถ้ากลัวว่าจะหิวบ่อยคุณก็กินโปรตีนเยอะๆกินผลไม้ให้น้อยลงก็ได้ครับเติมด้วยโปรตีนให้สัก 30% ก็ยังได้เลยทันได้20%แต่ไปลดผักสักเหลือ 10% ก็ได้แต่ลดผลไม้สัก 10% ก็ได้นะครับแล้วอันดับสุดท้ายที่กินต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะความอ้วนนี่เป็นโรคเรื้อรังหลายอย่างตายมากกว่ามะเร็งอีกนะครับเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดความดันเบาหวานไขมันสูงนอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหยุดหายใจขณะที่นอนหลับข้อเสื่อมเป็นมะเร็งแล้วส่งผลทำให้กระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างมากมายมีปัญหาทางใจด้วยของคุณมีลงพุงนิดหน่อยนะครับลดสัก10 กิโลตอนนี้คุณมีการปวดเข่าหรือเปล่าครับ
4: โ ผมให้อยู่หลายอย่างอาจารย์ภูมิแพ้ทั้งสายตาไม่ดีไขมันฟอกตับด้วยเข่าก็ไม่ดีปวดตามต้อต่างหาก
3: เมื่อ10ปีที่แล้วหนักกว่านี้หรือเปล่าครับ
4: ก่อนหนักประมาณ70กว่า70เลยแล้วก็มีช่วงนี้น้ำหนักเดิมประมาณ66-67
3: เดี๋ยวพูดให้ดังหน่อยนะฮะพูดดังนิดนึงครับ
4: ครับผมก็ตรงนี้ว่าโอ้น้ำหนัก67-68ครับ
3: เรามีโรคประจำตัวคือเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับนอกจากอ้วนไป10 กว่ากิโล
4: เบาหวานความดันนี่ดีครับเบาหวานเรื่องความดันนี่ดี
3: มีไขมันเท่าไหร่ครับ
4: อะไรนะ
3: ไขมันเท่าไหร่ครับไขมัน
4: ไขมันไม่ได้ตรวจนานแล้วคร
3: ับแล้วตอนนี้มีอาการยังไงบ้างครับ
4: ปวดตามข้อศอกเขาก็ไม่ดีผมกินคอลลาเจนดีผมช่วยได้เปล่า
3: ไม่ได้ช่วยไม่ได้
4: ไม่ได้เลยคร
3: ับไม่ได้ครับไม่เกี่ยวคุณต้องลดน้ำหนักฮะต้นเหตุคือคุณหนักมากเกินไปหนักเท่าไหร่นะ
4: 69เลยครับอาจารย์
3: 69คุณลบได้100หรือเท่าไหร่เหลือ59นะลบน้ำหนักก็คือแล้วคุณสูง169ใช่ไหมครับ
4: ไม่163อาจารย์
3: 163หนักกี่กิโลหนัก67ใช่ไหมฮะ
4: ลดไม่หนักจาก69ครับ
3: 69เราสูงเท่าไหร
4: ่263อ่ะ
3: คุณลดให้เหลือสัก69ให้เหลือสัก60กิโลกำลังสวยนะครับเพราะคุณเป็นโรคปวดเข่าด้วยคุณกินยาแก้ปวดมันก็หายคร่าวๆคอลลาเจนไม่ได้ช่วยครับ
4: ไม่ได้ช่วย
3: เลยครับ
4: อ๋อครับ
3: คุณจะไปเชื่อคำโฆษณานะครับคุณกินอย่างนั้นมันก็ไม่หายปวดเข่าหรอกครับจริงหรือเปล่า
4: ใช่ๆก็มันก็ดีขึ้นนิดนึงประมาณน
3: ั้
4: น
3: มันต้องลดน้ำหนักต้นเหตุมันอยู่ที่ลดน้ำหนักฮะนะครับแล้วก็เรามีนอกจากปวดเข่าแล้วคุณมีอาการอย่างอื่นไหมครับ
4: ก็แต่ตาเริ่มตอนนั้นไม่หาหมอเป็
3: นต้อกระจก
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ต้อกระจก
4: ครับเริ่ม
3: นะต้อกระจกนะฮะคุณดูต้อกระจกมันเกิดจากอายุมากก็เป็นต้อกระจกนะครับคุณไม่ป้องกันโดยสวมแว่นป้องกันแสงอันตราไวเลตก็เป็นต้อกระจกอีกแบบนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องรู้จักต้นเหตุซะก่อนนะครับต้อกระจกเนี่ยเกิดจากความเสื่อมของเลนส์ตา
4: ครับ
3: ซึ่งทำให้โปรตีนในเลนตาในขุ่นมัวและแข็งตัวทำให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาลดลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณใส่แว่นยังไงมันก็มัวครับถ้าเป็นต้อกระจกจริงก็ป่ะ
4: มันชัดขึ้นหน่อยแต่ก็ไม่ใส่ในตัว
3: มันไม่ชัดขึ้นหรอกครับเพราะมันอยู่ที่เวลาคุณขับรถเนี่ยนะครับในเมื่อไอกระจกรถมันมัวเนี่ยคุณใส่แว่นยังไงมันก็ไม่ชัดเพราะคุณต้องผ่านผ่านกระจกอันนี้นะครับทีนี้สาเหตุหลักของต้อกระจกเกิดจากอายุมากขึ้นเนื้อเบาหวานอุบัติเหตุที่ตาสัมผัสแสง UV มากแสงแดดเนี่ยเป็นเวลานานการสูบบุหรี่และใช้ยาบางชนิดและพันธุกรรมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุเกิน50เนี่ยก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนอายุ 20-30 เบาคนมีความดันมีเบาหวานมีโรคไทรอยด์หรืออาจจะมีโรคอ้วนเนี่ยคุณมีโรคอ้วนนะครับก็ทำให้เกิดต้อกระจกได้พันธุกรรมก็มีส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องแก้ไขโดยการลดน้ำหนักและรีบใส่ของรีบใส่แว่นผู้ใหญ่ลีให้แว่นโค้งป้องกันลมด้วยก็ดีครับนะและอีกประการหนึ่งการกินแปะกล้วยเช้า4 เย็น 4ก็มีนัยสำคัญเพราะว่าทำให้หลอดเลือดไปรับซัพพลายที่จอประสาทตาดีขึ้นทำให้เห็นชัดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดมากเกินไปมันก็ไม่ชัดนะครับคุณลองกินแปะกล้วยดูสัก4อาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วครับเช้า4เย็น4เนี่ยถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้อง
4: การผมเป็นไขมันฟอกตับกินได้บ้าง
3: อะไรฮะ
4: เป็นไขมันฟอกตับกินได
3: ้กินโอ้ดีเลยฮะ LDL เท่าไหร่ครับขอดูค่าไขมันรวมหน่อย
4: จำไม่ได้ครับ
3: โอ้แล้วหมอให้ยาในกลุ่มสเตตินมากินหรือเปล่าครับยาลดไขมัน
4: ไม่มี
3: เอ้ยแล้วคุณเป็นไขมันพอกตับใครบอกว่าเป็นไขมันพอกตับ
4: เราก็รู้สึกที่จิตวิราชต้องบอกตาตาว่า
3: ไม่มียารักษานอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการลดน้ำหนักไม่กินของทอดแล้วขอดูค่าไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
4: คนนี้ไม่ดูเลยต้องทำ
3: เป็น
4: สม
3: ั
4: ย
3: โอ้นี่นะคืออย่างนี้นะรายการเราเนี่ยบางทีมันมั่วไม่ได้นะครับอย่างน้อยคุณรู้ว่ายาที่กินเนี่ยยาที่กินมียาจากโรงพยาบาลศิริราชมียาบ้างครับมียาฆ่าตัว
4: มันก็ไม่มีที่มียาเลยอ
3: ะไรฮะ
4: ยาที่โรงพยาบาลก็ไม่มี
3: เขาไม่ให้มาสักอย่างใช่ไหมครับ
4: อะไรนะ
3: มียาจากโรงพยาบาลไหนบ้างครับที่กินอยู่ขนาดนี้ครับ
4: ไม่มันต้องไปหาหมอแถวโรงพยาบาลศรีลมเขาให้ตอนนั้นผมก็มีการปวดท้องน้ำพิษแต่ก็มันมียาผมก็ไม่ได้กินนะ
3: เอาละเอาละคุณอย่างนี้นะฮะคุณการลดไขมันอีกส่วนหนึ่งคือการออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วงดของทอดนะครับแล้วคุณมีไขมันพอกตับเนี่ยนะตามจริงเนี่ยมันไม่มียารักษานะครับไขมันพอกตับเนี่ยเพียรอีกต้องรักษาโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กินของทอดไม่กินของหวานเลยนะครับ กินผักทำ IF คุณต้องลดน้ำหนักด้วยนะการทำ IF เนี่ยเขาจะมีบอกวิธีว่ากินผักยังไงกินโปรตีนยังไงกินยังไงทำตามนั้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกาย
4: ทำมาว่ารายการจะป่วยไม่ไหวนะสุขภาพแย่มาก
3: ก็ไม่ได้ฟังรายการคุณไม่รู้จักเรื่องอาหารเลยนะครับ
4: พยายามสนใจอยู่ตรงนี้หาข้อมูลใน
3: คุณกินตามนี้น้ำหนักจะลดไขมันพอกตับก็จะไม่มีครับขอเวลาสัก 3-4 เดือนนะครับเพราะว่าไขมันพอกตับไม่มียารักษาส่วนต้อกระจกก็ไม่มียารักษาคุณก็ลองกินดูว่าถ้าท่อเลือดไปเลี้ยงเลนตาด้านหน้าดีมันก็เห็นชัดแต่ถ้ามันมีมากเกินไปมันก็เข้าไม่ได้นะครับคุณก็ต้องไปเปลี่ยนเลนตาผมอยากเรียกว่าไอ้ทำต้อกระจกเป็นการผ่าตัดหรอกเขาจะให้ยาชาคุณหยอดให้นอนแล้วก็หยอดทุกชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงจนหยอดสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแล้วพอไปถึงห้องผ่าตัดเล็กนะครับเขาจะให้เขาจะมียาชาแบบพิเศษเย็นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสมมติจะเลเซอร์นะครับตัดเอาขอบตาออกแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ใหม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วอย่าเรียกว่าแล้วไม่เจ็บเลยครับเพราะนั้นถ้ากินไปคุณไม่ได้ผลคุณต้องไปพบแพทย์เปลี่ยนเลนตาใหม่ไม่ต้องแอดมิดนะฮะถ้าจะขับรถเองนะก็ควรจะมันจะควรจะหาคนขับรถไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะขับมันจะมัวช่วงเปลี่ยนเลนตาใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับไม่ควรขับรถเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณทำตามนี้นะครับ1กินแปะกล้วยเช้า 4:00 น.ทํา IFคุณกินอาหารกี่มื้อครับ
4: ก็มันเช้ากับกลางวันเที่ยงผมกินข้าวเนี่ยเย็นไม่ได้กินข้าวมาเป็น2ปีแล้ว
3: คุณกิน2มื้อใช่ไหมครับ
4: ใช่ๆ
3: โอ้2มื้อนะฮะคุณกินมื้อ 8:00 น.นะฮะกับมื้อเที่ยงนะครับแล้วระหว่างมื้อ 8:00 น.ถึงเที่ยงจิบได้เฉพาะน้ำเปล่านะครับแล้วหลังอาหารหลังมื้อเที่ยงนะครับคุณจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าน้ำหนักคุณจะลดฮวบเลยครับแค่เดือน2เดือนไม่เกิน3เดือนเนี่ยน้ำหนักคุณจะลดไป10กว่ากิโลนะแต่อย่าไปกินข้าวนะครับกินข้าวเป็นข้าวกล้องต้องกินอันดับสุดท้ายนะครับเนี่ยกินตับนี้แล้วกินแปะกล้วยเช้า 4:00 น.ถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปเปลี่ยนเลนตาใหม่ผมไม่อยากเรียกว่าเป็นผ่าตัดมันไม่เจ็บเลยครับให้ยาชาสัก 4-5 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงแรกแล้วก็พอจะไปเอาเลนผมไม่อยากเรียกเป็นการผ่าตัดเพราะเขาไม่ได้ใช้มีดเลยใช้เลเซอร์ยิงปลวดไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วต้องกระจกเป็นกันเกือบทุกคนเลยครับนะถ้ากินแปะกล้วยไม่ดีขึ้นก็ไปเปลี่ยนเดินตามไป
4: กินพอทำงานแล้วคร
3: ับ ใช่ฮะก็โทรไปนะครับแล้วก็ทั้งแปะกล้วยชาว 4:00 น.สัก4กล่องนะครับแค่นี้เองสวัสดีครับ
4: คร
3: ับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: โอ้ปิดไปเยอะหน่อยนะคุณดีจากไหนครับเนี่ย
5: ค่ะจากดอนเมืองค
3: ่
5: ะ
3: โอ้ดอนเมืองจะไปไหนจะไปประเทศไหนครับดอนเมืองเนี่ย โอ้เสียง
5: ถามคุณหมอนิดนึงนะคะ
3: ครับเชิญเลยครับ
5: แต่ว่าไปเปลี่ยนเลนตามาใหม่แล้วก็อีกข้างนึงก็หมอก็ฉีดมุนตาให้ฉีดไปได้3เข็มที่4แล้วนะคะและตอนนี้แล้วก็ไปเจาะหลังไอ้กระดูกทับเส้นมาอีกก
3: ็
5: เลยอยากถามว่าจะทานแปะกล้วย
3: ได้ไหมเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุ76ค่ะ
3: ถ้าใครเรียกผมว่าปู่ว่าย่าว่าพี่ว่าให้เรียกว่าพี่นะอย่างนี้พี่จะบอกน้องนะน้องน้ำหนักส่วนสูงของน้องเท่าไหร่จ๊ะ
5: น้ำหนัก40ค่ะ
3: สูงเท่าไหร
5: ่สูง155ค่ะ
3: โอ้ก็เอวจะบังนิดหนึ่งเอวก็ประมาณ21นิ้วเนาะถูกก็บอกสะโพก32จริงก็เปล่าหน้าอก33จริงก็เปล่าหรือใกล้เคียงเป็น
5: เ
3: ห
5: ม
3: ือ
5: นก็อยากถามคุณหมอว่าเน
3: ี่
5: ย
3: เดี๋ยวตอนนี้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
5: ก็เบาหวานก็ไม่มากค
3: ่
5: ะ
3: ไม่มากเท่าไหร่ท่านน้ำตาลสะสมเท่าไหร่
5: 100เดียว
3: ไม่แล้วก็น้ำตาลสะสมเท่าไหร
5: ่น้ำตาลสะสมเหรอคะ
3: ครับใช่
5: ไปเมื่อ5-6 เดือนนั้นไปตอนนั้น5ค่ะ
3: เฮ้ยเบาหวานคุณไม่มีแล้วอย่างเงี้ย
5: เลยคะ
3: เออไม่มีแล้วไม่ต้องกินยาแล้วอย่างเงี้ย
5: คือว่าไปทำตามาเนี่ยก็เลยอยากทำให้ว่าตาดีขึ้นเนี่ยว่าอยากทานแปะกล้วย
3: เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณไม่มีเบาหวานแล้วนะครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่มีเบาหวานโอ้โหน้ำตาลแค่ร้อยเดียวเนี่ยA1C 5กว่าเนี่ยมันวิเศษที่สุดแล้วขนาดนี้คุณไม่อ้วนเลือดไม่หวานเลยดากูล่าไม่ชอบแล้วนะครับทีนี้มีความดันไขมันสูงไหม
5: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีก็ขุ่นขนาดนี้จะมีได้ไงออกกำลังกายไปจำจริงหรือเปล่า
5: ค่ะใช่
3: ค่ะก็ดูขุ่นเงี้ยออกกำลังกายไปวิ่งแถวสนามฟุตบอลหรือเปล่าเนี่ย
5: ค
3: ่
5: ะ
3: แอบรู้ด้วยแอบดูผมวิ่งประจำแถวนั้นดอนเมืองเนี่ยเมื่อก่อนไปจีบสาวแถวนั้นอ่ะเนา
5: ะ
3: เออวิ่งวน
5: อยากพบจังเลยใครเขาเลยกันว่าหล
3: ่อเสียงหล่อเฉยๆแต่ตัวมันอยากจะเป็นลิเกน่ะมันไม่มีวาสนาเป็นลิเกก็มานั่งกิ๊กก๊อกทำรายการวิทยุนะ
5: อยากเป็นเลยลิเกอยากจะชู
3: ฮัลเลวังกาสละอะสละอาสละอีสละอี
5: ลิเกจะทานเบาหวาน
3: เดี๋ยวแล้วก็สายตาเป็นต้อกระจกก็เปลี่ยนเลนตาใหม่เป็นข้างนึงแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นยังไงครับ
5: อีกข้างหนึ่งหมอบอกว่าไม่เป็นแต่ว่ามีเขาจะฉีดวุ้นตาให้
3: ทำไมต้องฉีดอ่ะ
5: ฉีดไปแล้วค่ะ3เข็มเข็มที่4แล
3: ้
5: ว
3: เข็มเท่าไหร
5: ่เข็มละ 7,000 ค่ะ
3: เป็นโรคอะไรถึงไปฉีด
5: เขาบอกว่าวุ้นตามันเสื่อมอะไรเนี่ยค่ะ
3: อ้าวผมไม่ขอวิจารณ์นะไปฉีดที่โรงพยาบาลภูมิพลใช่ไหม
5: ไม่ใช่ค่ะฉีดที่จุฬาภรณ์ค่ะ
3: โอ้ก็ดีแล้วเขาฉีดหมอตาเขาฉีดแล้วฉีดแล้วดีขึ้นไหมครับ
5: ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าข้างที่เปลี่ยนนี่จะใสมากเลย
3: คืออย่างนี้ต้อกระจกเนี่ยมันก็เหมือนกระจกรถยนต์นะฮะ
5: ค่ะ
3: กระจกรถยนต์เนี่ยแต่ถ้ามันบิ้งไปมากๆนะมันเจอโครนเจอแล้วก็ปัดมันก็ออกแต่ถ้ามันเนื้อในกระจกเนี่ยมันขุ่นมัวนะครับเกิดจากอายุมากนะครับเกิดจากอายุมากหรือเกิดจากเป็นเบาหวานนะครับมันเกิดจากแล้วส่วนมากจะเกิดจากพอมีอายุเป็นเกือบทุกคนเลยครับต้อกระจกเนี่ยนะครับนะหรือตากแดดนานๆมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานไทรอยหรือโรคทางตาเช่นม่านตาอักเสบตาติดเชื้อสายตาสั้นมากๆเคยผ่าตัดตามาก่อนหลังผ่าตัดตาเนี่ยหรือกินพวกสเตียรอยบ่อยๆก็จะมีส่วนทำให้เป็นต้อกระจกนะครับเปลี่ยนปั๊บคุณใส่แว่นยังไงมันก็มัวจริงก็ป่ะ
5: แต่ตอนนี้ที่เปลี่ยนเลนตามานี่กระจกตามานี่จะใสมากเลยค
3: ่
5: ะ
3: ใสมากยังเกิดเป็นสาวๆเนี่ยสายแจ๋วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ครั้งที่สองคุณอยากจะให้สายนานๆคุณจะให้ตาหวานๆร่างกายแข็งแรงหลอดเลือดท่อเลือดทิ้งยาวแสนกว่ากิโล กินแปะกล้วยแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับ
5: อ๋อตกลงทานได้ใช่ไหมคะ
3: ทานได้เช้า2เย็น2ก็พอครับเพราะหุ่นขนาดนี้สังเกตดูนะครับว่าถ้ามีหูแว่วก็ดีขึ้น
5: ถ้าแว่วค่ะ
3: ถ้าสมมุติน่ะถ้าเป็นเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าวาริโคสเวนเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับมันจะยุบ
5: นะ
3: ครับหรือถ้าเป็นวุ้นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นนะครับหรือถ้าเป็น
5: หมอบอกว่าต้องฉีดไปอีกหนึ่งเข็มนี่จะฉีดดีไม่ฉีดดีถ้าเจ็บจังเลย
3: โอ้ผมแล้วลองบอกวิธีการเขาเอาเข็มทิ่มไปในลูกตาที่เขาทำยังไงครับ
5: เขาทายาชาค่ะทายาชาแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็เขาทายาชาเยอะมากเลยแล้วก็ฉีดไปเลยค่ะ
3: เขาจะใช้เข็มแหลมใช่ไหมฮะ
5: ค่ะใช้เข็มค่ะ
3: แล้วเขาก็ถางตาออกใช่ไหมครับ
5: เขาให้ลืมตานิดนึงให้มองลงแค่นั้นค่ะ
3: แล้วคุณเสียวไหม
5: เจ็บค่ะเจ็บแป๊บ
3: เสียวไหมครับมันเอาเข็มท่านผู้ฟังลองนึกถึงภาพสิครับ
5: โอ้โหมันน่ากลัวมากเลยเจ็บที่แล้วเข็ดมากเลย
3: ถ้าแทงที่แขนแทงที่ขาแทงที่หน้าแทงที่หน้าผากเพราะก่อนอื่นเวลาเราหลบนะฮะเราจะกระพริบตาหลับตาใช่ไหมฮะเวลาเราเจอลมเรายังหลับตาเลยนี่มันเห็นเข็มเป็นๆแล้วเราเห็นเข็มที่มาทิ่มในลูกตาหรือเปล่าครับ
5: เขาก็เอาให้ดูเข็มเล็ก
3: โอ้แล้วเสียวไหม
5: กลัวมากเลยไม่อยากไปแล้วเนี่ยว่าจะไม่ไปแล้วกลัว
3: ผมไม่ทราบตามจริงมันต้องมีสาเหตุนะครับที่เขาให้แล้วแพงไหมฮะ7,000
5: ก็7,000ก็ไม่แพงอ่ะ
3: แล้วพอฉีดแล้วมันก็ตามันใสขึ้นไหมครับ
5: ก็ใสขึ้นแต่ว่าใสน้อยกว่าที่เปลี่ยนเลนส์นี
3: ่โอ้แสดงว่าบุญในตามีปัญหาก็ดีแล้วเขาใส่บุญนี่แสดงว่าบุญในตาเมื่อก่อนนี่มีอยากได้ลอยไปลอยมาไหมครับ
5: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
3: แล้วมันขุ่นๆไหมครับพอมันขุ่นๆไหม
5: ก็ไม่เป็นนะแต่ว่าตอนไปพอหมอเขาตรวจแล้วทำไมเขาบอกเป็นก็ไม่รู้เขาก็ฉีดบุญให
3: ้ก็ต้องเชื่อเขานะครับนะก็ดีแล้วดีแล้วนะครับกินแปะกล้วยชาว2 เย็น 2ก็พอครับนะ
5: แล้วถามคุณหมออีกอย่างคือว่าจะทานฮอร์โมนเนี่ยได้ไหมคะฮอร์โมน
3: นอนหลับสบายไหม
5: ก็สบายค่ะ
3: ก็ควรจะกินกันทุกคนด้วยซ้ำไปเพราะว่าทำใหสดชื่นแจ่มใสหลับลึกขึ้นนะครับแล้วทำให้มันอาจจะกินแรกๆอาจจะมีประจำเดือนเล็กน้อยถือว่าปกตินะครับเพราะเลือดแห่งคนเป็นสาวเนี่ยมีอาจจะมีซึมๆ
5: เนี่ยจะมีนะ
3: นะมันถือว่าปกติครับผมต้องพูดไปก่อนนะครับนะเพราะว่ามันมีเอสโตรเจนทำให้ระดับฮอร์โมนดีขึ้นก็ทำให้รู้สึกว่ามีความเป็นสาวมากขึ้นนะครับนะ
5: ตกลงคือจะได้สั่งฮอร์โมนมาทาน
3: กินหนึ่งไม่ก่อนน้องก็พอครับกับแปะกล้วยเช้าสนจะสองก็พอนะครับนะ
5: ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านที่จะซ่อมเซลล์นะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยที่ไปชะลอเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมในร่างกายให้หล่อเลือดดีนะคะซ่อมแซมหล่อเลือดให้ยืดหยุ่นมีเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงนะคะท่านที่ร่างกายฟื้นฟูเป็นพิเศษหลังภาวะการเจ็บป่วยต้องการจะทานไวเฮิร์บเนี่ยท่านทาน4เม็ดเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดถ้าสัก4สัปดาห์ผ่านไปนะคะลดเหลือเช้า2เย็น2ได้ส่วนกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพที่มีส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้ากาแฟสายพันธุ์ดีนิยมดื่มทั่วโลกนะคะแล้วมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้เขาไม่มีน้ำตาลผสมใช้ซูโครสย่าหวานทดแทนน้ำตาลรสชาติจึงกลมกล่อมความกระปรี้กระเปร่าสดชื่นวันนี้นะคะเพื่อดื่มกาแฟให้ร่างกายรู้สึกว่าเราได้กระตุ้นสมองให้แจ่มใสเพราะเขามีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วยท่านใดสนใจในการสั่งซื้อแปะกล้วยจะมาจุสะ15ซองแปะกล้วยมี30เม็ดถ้ากาแฟมี15ซอง 260บาทไวเฮิร์บจะมี30เม็ดนะคะไวเฮิร์บไปลดพุงลดโรคท่านที่มีปัญหาภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องไปทานหลังมื้ออาหารทันที1แคปซูลอัตราการเผาผลาญดีขึ้นและถ้าซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องทำ IF ไปให้ท่านได้ศึกษาฟรีนะคะสนใจในการสั่งซื้อโทรไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จภาระท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: ฟังรายการนี้ได้อะไรจากรายการนี้บ้างครับ
6: มีความรู้มากเลยค
3: ่
6: ะ
3: ความรู้ยังไงครับเช
6: ล
3: ี
6: มาก็เอามาปฏิบัติค่ะ
3: เออแล้วทำไมมันไม่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกับการใช้ยาเลยครับ อย่างนี้นะคุณต้องละจากความโลภโกรธหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการหลงตัวเองครับบาปสุดๆเลยคือหลงตัวเองว่ากูเป็นผู้พิเศษบ่อยใช่ปะไม่ต้องฟังความคิดของคนอื่นคือการทำ IF หลังการแก้ไขที่เป็นโรคที่ล้นโรงพยาบาลเนี่ยแค่กระดาษ A4 พิมพ์มื้อนี้กินอะไรก่อนกินอย่างงี้ๆๆดังที่เอา2มื้อเอา2มื้อหรือบางมื้อก็3มื้อระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่ากินผักก่อนผลไม้ตามมาโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วออกกําลังกายแล้วระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าไม่เกินผมจับเวลา20วินาทีแค่นี้จบละแล้วห้องยาห้องเภสัชจ่ายยายานี้ก่อนอาหารหลังอาหารคุณไม่ต้องพูดหรอกครับไม่ต้องพูดหรอกพูดว่าควรจะกินยังไงออกกำลังกายยังไงเนี่ยแนะนำมาไอยานี่เขามีเขียนในนั่นแหละชื่อยุงชื่อยาเนี่ยมัวแต่พูดอย่างนั้นนะยานี่กินก่อนกินหลังระวังเกินโอ้โหคุณเอ้ยเอาให้เขาทำอาหารเป็นยาเถอะครับในห้องยาในเมื่อแพทย์เขาไม่มีเวลาทำเนี่ยห้องเภสัชเนี่ยให้ลูกน้องทำก็ได้ผู้ช่วยพยาบาลก็ได้มานั่งโต๊ะสัก20โต๊ะเนี่ย
6: คุณหมอคะตอนนี้มันมีอาการเหมือนเป็นลิ้นสีดวงอะค่ะ
3: ลิ้นสีดวงทวารมีอยู่4ระยะนะครับระยะสุดท้ายคือออกมานี่มันเป็นหัวลิ้นสีดวงออกมามันไม่ยอมเข้าไปเอาและที่3ต้องเอามือดันมันถึงเข้าไปและที่2เบ่งออกมาแล้วมันเข้าไปเองและที่1มองไม่เห็นนะครับแค่นี้เองคุณต้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุที่1คุณท้องผูกประจำหรือไม่แก้ไขยังไงสังเกตดูทำไมคุณกินผักน้อยกินผลไม้น้อยกินไฟเบอร์น้อยกินให้มากกว่านี้นิดได้ไหมสังเกตดูว่าการกินมะละกอสุกๆการกินน้ำเยอะๆการกินอาหารที่มีกากใยแยะลองดูถ้าไม่ดีก็อาจจะใช้การรัดที่โคนนะครับการผ่าตัดหรือช่วงแรกก็ใช้อาหารเป็นยาซะก่อนนะถ้ามันหายก็จบนะครับแค่นี้เองไม่เกินครึ่งนาที
6: ถ้าใช้อาหารเป็นยานี่ก็หายได้ใช่ไหมคะ
3: หายได้ครับหายได้เพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขนะครับแล้วคุณฝึกขมิบก้นหน่อยนะแล้วมีเลือดออกมาคุณก็ต้องดูว่ามันเป็นโรคโลหิตจางไม่ไปตรวจเลือดดูหน่อยนะครับน
6: ะ
3: ถ้าจางหมอก็จะสั่งเหล็กสั่งอะไรให้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นมะเร็งไม่ใช่เหนือกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนครับอุ้ยอายเป็นกันทั้งโลกเลยครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันเกือบทุกโรคนะครับแต่ไม่ใช่อีกนะครับโรคที่ตายอันดับหนึ่งของทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นหรือแม้ทั้งคนไทยก็ตามคือโรคที่ไม่รู้จักต ัวเองครับไม่มีใครกล้าเถียงเลยไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะแนะนำคนไข้ยังไงทำ IF ยังไงมันไม่สนใจไม่สนใจหรอกแค่กระดาษ A4 เขียนไว้กินอาหาร2มื้อเป็นอย่างนี้3มื้อเป็นอย่างนี้ตามที่เราพูดมาจะคอแตกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งการทำ IF เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเอ้ยเกะกอกไว้แพทย์สมุนไพรอายุละแพทย์อะไรต่อปีอะไรเนี่ยฮะกระจอกไว้กูมันโหไปต่ออเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นแล้วคุณรักษาโรคหายที่ไหนแล้วบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกกระจอกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับ
6: แล้วมีอาการสันหลังคดด้วยอะค่ะ
3: ก็
6: ต้องจะเกี่ยวกันไหมคะ
3: ไม่เกี่ยวสักหน่อยนึงสันหลังคดคุณจะคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวหน่อยนะครับนะเราอย่าไปดัดเป็นนังขาดเดี๋ยวมันจะหักมันคุณอัมพาตครึ่งตัวเลยนะครับอย่าไปหักมันแก้ไขไม่ได้ครับ
6: แต่หมอก็จะทำการผ่าตัดแต่ไม่ยอมผ่า
3: เอ้ยเอ้ยถ้าผ่าตัดแสดงว่ามันได้ผลนะครับแสดงว่ามันคงไม่มากนะครับยังพอแก้ไขได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ73ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: สูง150น้ำหนัก50ค่ะ
3: โอ้ลดอีกสักถ้าจะผ่าตัดต้องลดอีกสัก5กิโล8กิโล10กิโลนะครับหมอเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
3: เออก็อย่างนั้นอ่ะทีนี้ถ้าหมอเขาพูดว่าผ่าตัดได้แสดงว่าเขาผ่าน MRI มาก่อนใช่ไหมครับเข้าอุโมงค์อ่ะ
6: ยังไม่ได้เข้าแต่เพราะว่าเข้าแต่เพียงดู
3: เอ็กซเรย
6: ์เอ็กซเรย์
3: เออ
6: แล้วก็เข้าอุโมงค์ทีสแกนเข้าช่วงตับอะตับเป็นไอถุงน้ำอะค่ะ
3: อืมก็ถ้าแพทย์เขาบอกว่าแพทย์ทางออร์โธเปดิกเขาบอกว่าผ่าตัดได้คุณก็ต้องเชื่อนะครับก่อนที่จะนาทีทองมันผ่านไปอย่าไปเชื่อผมนะครับก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าไงก็จะผ่าตัดเขาประชุมแล้วประชุมอีกว่าต้องผ่าอย่างนั้นอายุขนาดนี้มีเบาหวานไม่บางวันต้องอินซูลินมีต้องหมอทั้งต่อมไร้ท่อมากำกับมีเบาหวานไหมมีความดันไหมมีไขมันไหมก็ต้องโอ้ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดถ้าเป็นเบาหวานต้องมีหมออินซูลินช่วยหมอเอนโดครีนแกนคอยช่วยนะครับเนี่ยมันจะต้องคุณต้องเชื่อครับหมอที่โรงพยาบาลไหนฮะที่แนะนำให้ผ่าตัด
6: โรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะ
3: กระทุ่มแบนแสดงว่าเขาส่งต่อไปที่อื่นใช่ไหมครับส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือในกระทุ่มแบนที่เขามีหมอออร์โธเก่งๆมีหมอดมยาเก่งๆมีหมอทางด้านแล้วทางด้านเอนโดครีนแกรนมีเบาหวานความดันถ้ามีความดันก็ต้องมีหมอทางนี้อยู่นะครับ
6: ถ้าเราไม่ผ่าจะ
3: ไม่ผ่าต่อไปก็ไม่ต้องผ่านะครับคุณจะเดี้ยงฮะ
6: หรอ
3: เออเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีอาการชาขาแล้วใช่ไหมครับ
6: ไม่มีค่ะไม่มีอาการหลังก็ไม่ปวดเข่าก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่ชา
3: อ๋อแสดงว่าเป็นไปไม่มากพอที่จะผ่าได้นะครับแสดงว่าเป็นไม่มากเลยครับแล้วตอนนี้หลังงอซ้ายงอขวาหรืองอโค้งงอหลังครับ
6: ได้ค่ะทำได้
3: ค่ะ
6: แ
3: ล้ว
6: มีกายภาพตัวเองอยู
3: ่ถ้าคุณกลัวคุณก็ไปปรึกษาหมออโถอีกสักโรงพยาบาลก็ได้ครับสัก 2-3 โรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าไม่มั่นใจนะครับนะต้องมีด้วยเหตุด้วยผลคุณอย่าไปเชื่อผมเป็นอันขาดนะครับต้องเชื่อหมอเขาอยู่นะที่เข้าอุโมงค์นั่นแหละคือ MRI นะครับแสดงว่ามันยังพอผ่าได้นะครับพอผ่าได้คุณต้องเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อในหมอที่คุณอย่าไปเชื่อผมนะครับอย่าไปเชื่อใครเชื่อหมอที่อยู่หน้าจอนั่นแหละนะครับนะถ้าแล้วผ่าตามจริงถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็หมดกี่ล้านก็ไม่รู้นะหลายล้านนะครับแต่เมืองไทยในบาทนึงก็ไม่ต้องเสียนอนก็ฟรีกินก็ฟรี
6: แต่เขาเก็บที่กรมบัญชีกลางอะค่ะ
3: ก็ไม่ได้เงินเราแสดงว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมครับ
6: ค่ะ
3: เออก็เก็บไปก็เงินเราอยู่ดีแล้วเงินค่าภาษีอะคุณเพียงแต่ว่าชิ่งจากกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเนี่ยนะครับนะ พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอที่โรงพยาบาลเขาแนะนำให้ผ่าเขาบอกว่าให้ผ่าที่โรงพยาบาลไหนครับหรือผ่าที
6: ่พิษทุ่งแบนนะคะ
3: เออครับ
6: ที่นั่นแล้วผ่าที่นั่น
3: โอ้แสดงว่ามันเป็นไม่มากแล้วรีบผ่าซะนะครับนะรีบผ่าเลยครับคุณจะไปเชื่ออะไรตอนนี้อะไรเพราะเขาอยู่หน้าจอเขารู้ว่าตอนนี้ผ่าได้นะครับแสดงว่าคดไม่มากคดนิดหน่อยนะครับก็ยังพออาจจะดามเหล็กได้หรืออาจจะ
6: รู้สึกมันจะซุดด้วยอะค่ะ
3: เออซุดก็ต้องใช้เนี่ยรีบทำเลยครับรีบทำเลยก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับเนาะลดน้ำหนักก่อนทำลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลได้ไหมทำ AF เนี่ยหมอผ่าตัดเขาก็แนะนำอย่างนี้ใช่ไหมครับ
6: แต่ตอนนี้ก็ผอมแล้วนะ
3: มันผอมต้องผอมกว่านี้ครับ
6: หรออ
3: ืมมันผ่าง่ายนะครับผ่าง่ายแล้วก็กระดูดมันจะสุดน้อยกว่าคนเรียกว่าของน้องเรานะครับน้ำหนัก
6: แต่ก็ใส่ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกระชับเอวอยู่ตลอด
3: ก็มันแค่ใส่เสื้อกระชับเอวแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขนะครับคือหมอก็ไม่อยากผ่าแล้วครับไม่มีใครอยากผ่าหรอกยืนขาสั่นต้องดี 4-5 ชั่วโมงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อครับผ่าซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสผ่านะครับนะเหมือนกับคุณเป็นเบาหวานน่ะคุณทำ IF ซะก่อนที่คุณไม่มีโอกาสจะทำคือตายซะก่อนนะครับเนี่ยทำยังไง IF I intermittent fasting เพื่อคนไทยเนี่ยมันเป็นแพทย์เมื่อก่อนนี้เป็นแพทย์ทางเลือกสงสารหมอแพทย์แผนไทยผู้เป็นเธอคนก็ไม่เชื่อเท่าไหร่อืมเดี๋ยวนี้ยังไงลดทิฏฐิครับเป็นแพทย์ต้องเลือกไม่ใช่แพทย์ทางเลือก
6: ช่วงหานี่เขาจะอะไรเสริมเข้าไปหรือเปล่า
3: ไม่ทราบคุณต้องถามหมอที่เขาผ่านะครับ
6: รอ
3: เออ
6: แต่บริจาคร่างกายไว้
3: เขาไม่เกี่ยวบริจาคไปนะครับนะพอสองทั้งปีเขาก็เอาครูใหญ่ไปทำบุญรวมนะครับเนาะบริจาคร่างกายก็ดีนะผมเห็นแล้วมันน้ำตาไหลเลยคือว่าเขาจะมีคนที่บริจาคร่างกายนะครับก็เอาศพคนตายใหม่ๆในวางไว้แล้วก็เชิญญาตินะครับไม่ใช่ว่าเชิญเพื่อขอเงินนะครับญาติสนิทจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะไปให้ตังค์ให้เงินให้ทองนะคนตายก็ไปสบายแล้วแล้วเอาครูใหญ่เนี่ยไปทำตามอัธยาศัยสอนนักเรียนแพทย์นะครับมีทั้งปีเขาก็รวมครูใหญ่ทั้งทีก็ให้เจ้าผู้ใหญ่เนี่ยมาทำแล้วก็มีพระราชทานเพลิงให้นะครับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในการยึดถือตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีนะครับยากนี้มีจนสนใจขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดใดก็ใหญ่ไม่เท่ากับฝาโลงครับ
6: คุณหมอคะเทพถ้าผ่าหลังนี่จะใช้เวลานานไหมกว่าจะ
3: กูก็ถามหมอที่เขาผ่าสิครับผมว่าไม่น่าเกิน
6: ต้องถามหมอที่เขาผ่า
3: เออมันซับซ้อนขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เขาผ่าได้แสดงว่ามันเป็นไม่มากนะครับนะครับแสดงว่าเป็นไม่มากนะครับ
6: แต่คำดูเนี่ยรู้สึกมันคดข้อมันปูดมาแล้วข้อหลังนะ
3: แค่ก็เสริมหน่อยมันก็จบแล้วแสดงว่าอายุ70กว่ายังพอผ่าได้เพราะคุณไม่อ้วนอยู่เกินไปถ้าลดอีกหน่อยก็ดีถ้าลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะลดอีกสัก 4-5 กิโลนะครับแล้วมันจะผ่าง่ายขึ้นทำให้การกดทับของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต่ำลงกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนด้วยครับนะแสดงว่าหมอเขาดูแล้วว่าก่อนจะพูดนี้เขาต้องประชุมกันก่อนนะครับแล้วก็ขอความเห็นจากหมอดมยาถ้ามีเบาหวานก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแกรนนะครับถ้าเบาหวานขึ้นลงๆเนี่ยก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแล้วก็เตรียมอินซูลินไว้คอยใช้นะครับ
6: คุณหมอคะที่อยู่ได้นี่เพราะมันไม่ปวดนะคะ
3: กินแปะกล้วยใช่ไหมล่ะ
6: ค่ะ
3: ทำไมผมไม่รู้ฟังเสียงคนกินกันทุกคนแล้วก็แปะกล้วยกล่องสีเขียวเนี่ยมันลดอาการอักเสบแล้วก็อาการปวดแต่อาการ
6: ไม่ปวดนะคะก็ไม่ปวดหลังก็ไม่ปวดนะคะ
3: ไอตอนทำตอนไม่ปวดเนี่ยมันดีนะครับดีกว่าปล่อยใ ไปให้ปวดจนยากที่จะทำนะครับเน้นปวดเลยเพราะว่ามันคดแต่มันจะไม่โค้งนะครับใส่เสื้อกระชับเอวมันก็แก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้การทำ MRI เนี่ยมันจะบนล่างซ้ายขวาหมอเขาจะรู้หมดนะครับว่าควรจะทำยังไงนะครับรีบทำซะนะครับนะอย่าไปเชื่อ
6: แล้วอยู่คนเดียวอะค่ะ
3: กูก็ถามหมอสิครับมันอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันแล้วผ่าอย่างเงี้ยมันง่ายจะตายไหมนั่งไม่เกิน3 วันก็ไปอยู่โรงพยาบาลสัก3 วันแล้วกลับมาก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วลูกเต้าไปไหนหมด
6: เขาทำงานหมดอะ
3: ทำงานอะไร
6: เขาเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทย
3: โอ้ผู้หญิงผู้ชาย
6: ผู้ชายค่ะ
3: โอ้เงินเดือนเป็นแสนเขาให้แม่เดือนละ 5,000 ใช่ไหมผมบาทหนึ่งก็ไม่ได้กูให้กูบาทหนึ่งมันก็ไม่ให้เอาแต่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเราก็ไม่เคยกินเท่าไหร
6: ่คุณพ่อรวยแล้วนี่ค่ะ
3: โถเอ้ยแบกกล้วยกล่องหนึ่ง260 บาทคุณบริจาคให้แก่ผมหน่อยเถอะใช่ไหมฮะสั่งกับอาจารย
6: ์
3: เรื่องราตรีนะครับมันคืออย่างงี้ล่ะคุณจะพูดอะไรก็เราไม่ใช้เนี่ยกินก็ไม่กินจะเรียกอะไรวะใช่ไหมแม่จะบอกว่ารวยอีกโถเอ้ยถ้าผมโฆษณาเก่งๆสิโอ้กินแปะกล้วยเถอะกินก็ไปเถอะกินก็ไปมันกระดูกทับเส้นคุณต้องทำอะไรกินแปะกล้วยหายทุกโรคไอ้คนโกหกมันรวยครับใช่ไหมทำไมเอฟแล้วผมได้อะไรขึ้นมานอกจากว่าคนไข้หายจากเบาหวานเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วใช่ไหม
6: ได้บุญนะคะคุณหมอ
3: เออมันได้บุญแต่ว่ามันท้องมันหิวอะ
6: แหมไม่ถึงขนาดนั้นนะค
3: ุ
6: ณหมอรวย
3: แ
6: ล้วก
3: ับ
6: ต้นละ
3: เออใช่ไหมถ้าเราโกหกสิเอ้ยยานี้ปลูกเสกแล้วหายทุกโรคเว้ยขนาดพูดอย่างเงี้ยยอมสมองคนเนี่ยกินทุกวันกินเข้าไปเถอะหายทุกโรคเลยไม่ต้องเป็นยาปลุกเสกแล้วโอ้ยโอ้ยแม่ฮิปโปเครติกก็เป็นบิดาการแพทย์ไทยเขายังให้หลักการไว้มันยังไม่ตั้งแต่สมัยพุทธหลังพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งแล้วอีกวงการนึงคืออัลโตปาจีครับโดยศาสตราจารย์ดร.อุซุมิแห่งญี่ปุ่นเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะครับว่าการอดเนี่ยนะฮะสัก16 ชั่วโมงอะขึ้นไปนะครับหรือถ้าออกกำลังกายด้วยก็เหลือ12 ชั่วโมงนะครับมันเกิดกระบวนการสร้างพลังงาน ATP เอาเซลล์ที่ป่วยเนี่ยเอามาเป็นกินเรียกว่าออโตฟาจีออโตบากินกินตัวเองนะครับออโตฟาจีกินเซลล์ของตัวเองกลายเป็นเซลล์ซุปเปอร์แมนกลายเป็นซุปเปอร์แมนอ่ะใช่ไหมรักษาโรคทั้งพาร์กินสันอัลไซเมอร์รักษาโรคมะเร็งรักษาโรคเบาหวานแต่ไม่มีใครพูดในโรงพยาบาลหรอกครับเพราะมันเสียเวลาตามจึงไม่เสียเวลาแค่เห็นผมพูดใช้เวลา15 วินาทีนั่นเองใช่ไหมนี่ยังบอกว่ารวยผมของขึ้นเลยนะเนี่ยแปะกล้วยกล่องหนึ่ง200 กว่าบาทเออแล้วยังบอกว่าตามโรงพยาบาลยังบอกว่าเหมือนกับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเหมือนกันได้ยังไงไม่เหมือน
6: อ๋อโรงพยาบาลกระจาย
3: เออกระจายด้วยแม่หลังจากด่ามานานนะโรงเรียนแพทย์ด้วยเออก็แนะนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์ลิมสุวรรณคุณรู้ประวัติแล้วคุณจะหนาวอะใช่ไหมแล้วรายการนี้มีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังพิจาราปริญญาเอกจากญี่ปุ่นอิเล็กทรอนไมโครสโคปกระจอกที่ไหนนะมีบอร์ดผมไปดูข้างฝาเนี่ยโอ้โหมันจะเอามาทำรู้ที่บ้านแล้วบอร์ดเยอะเหลือเกินนะเป็น10 บอร์ดนะอ่านไม่ไหวหรอกตอนแรกผมก็ไปถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวกล้องมันจะมีปัญหามันเยอะเหลือเกินเต็มเอาไปทำเป็นวอลเปเปอร์ที่บ้านก็ดีนะครับเยอะไปหมดเราชอบร้องเพลงเอามันได้ตังที่ไหนอ่ะจัดคอนเสิร์ตที่หนึ่งขาดทุนเป็นแสนอ่ะใช่ไหมแม้กระทั่งทำเพลงก็ขาดทุนเอาตีซะเป็นระแผดเป็นแสนยังถูกไปถ้าคิดค่าแรงด้วยค่าอะไรด้วยเพลงต้องไม่ต่ำกว่า500,000ครับทำเพื่อใครล่ะไม่ได้ตังหรอกครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งหมอปวดแล้วก็โอ้โหธรรมะธรรมโมเนี่ยชวนผมไปบวชเรื่อยเลยจะไอ้เกียงมึงบวชด้วยบวชนะไอ้เกียงบวชนะก็มันก็ไม่เก่งกว่าเราหรอกเรียนเตรียมก็ห้องเดียวกันนะครับนะเราเรียนเตรียมอ่ะ คะแนนบวกลบแค่2คะแนนนั่นเองแต่ละห้องแต่ละห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา
6: ถ้าคุณมาบวชก็ไม่มีคนทำยาขายนะคะ
3: ไม่ได้ก็ถูกก็คุณจะไปยึดถือสิคุณต้องเชื่อในแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยและคุณต้องเชื่อตัวเองว่า1การทำ IF ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันการรู้จักการกินอาหารที่ทำให้ไม่ตายนะครับการเชื่อผล MRI CT ถ้าคุณไม่เชื่อโรงพยาบาลนี้คุณก็ไปรักษาคุณก็ไปปรึกษาหมออีกคนหนึ่งนะครับก็ได้นะครับอ้าวขอบคุณมากครับคุณต้องผ่านนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะถ้าท่านได้ฟังทีมแพทย์นะคะโดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงฟังอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นประจำท่านจะเข้าใจถึงการเกิดโรคสาเหตุของการเป็นโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มโรคประจำตัวที่ท่านเป็นแล้วก็จะได้มีแนวทางในการรักษาและการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะความเสื่อมโทรมในร่างกายนะคะวันนี้ดูแลเสริมสร้างสุขภาพนะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไวเฮิร์บท่านสั้นซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราเรื่องของการทำ IF ไปให้ฟรีนะคะสนใจสั่งซื้อที่062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การดูแลสุขภาพที่ดีนั้นท่านต้องหมั่นออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งสัก150นาทีหรือทานอาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบหมู่นอนให้พอนะคะการที่เราใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นจากร่างกายที่แข็งแรงวันนี้ส้มเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาท1กล่องมี30เม็ดนะคะจะทานแปะกล้วยเนี่ยร่างกายต้องการฟื้นฟูเป็นพิเศษภาวะหลังการเจ็บป่วยทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดแล้วแข็งแรงแล้วก็จะทาน2เช้า2เย็น2ได้นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทบรรจุ30เม็ดค่ะจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้เขาใช้ซูโครสหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลนะคะ1กล่องของกาแฟจะมี15ซองในราคา260บาทและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานความดันไขมันสูงภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะจะช่วยในการเผาผลาญพลังงานด้วยการทานไวฮึบสารสกัดจากมะระขี้นกทานสักหนึ่งแคปซูลหลังมื้ออาหารอัตราการเผาผลาญจะดีขึ้นท่านจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันนะคะวันนี้จะสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีจ้าจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
4: โทรจากนนทบุรีค่ะ
3: นนทบุรีโชคดีที่ฟังรายการนี้ได้เอาสูตรดีๆไปทำตามบ้างไหม
4: ทำค่ะอาจารย์
3: เช่น
4: ก็หนูฟังรายการของอาจารย์หนูก็รักสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ทานเป็นกะทิเลยค่ะ
3: โอ้ยเก่งมากต่อไป
4: แล้วก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะอาจารย์
3: แล้วระหว่างมื้อเนี่ยกินอะไรเป็นส่วนใหญ่กินผักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
4: กินผักเนี่ยกินมื้อเย็นจะทานสลัดจะไม่ทานข้าว
3: โอ้โหตายแล้ว
4: แต่ว่าเช้ากับกลางวันเนี่ยก็ทานอาหารมื้อหนักอยู่ค่ะอาจารย์ก็คือยังติดทานข้าวอยู่พวกผัดกะเพราไข่ดาวแต่ก็จะพยายามแบบทานพวกแกงส้
3: ม
4: แล้วก็ผัดผักอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
3: ์เรากินระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าเคยทำไหม
4: ทานกาแฟค่ะกาแฟติดกาแฟค่ะอาจารย์
3: กาแฟดำหรือกาแฟดำไหม
4: บางครั้งกาแฟดำตอนเช้าอ่ะทานกาแฟดำแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราต้องทานซื้อข้างนอกก็จะเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งนิดนึง
3: นิดหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคดีแล้วดีแล้วแล้วน้ำหนักลดกี่กิโลครับ
4: น้ำหนักสูง165ค่ะหนัก58
3: น้ำหนักลดไปกี่กิโลทำเงี้ย
4: น้ำหนักไม่ค่อยลดเลยค่ะอาจารย์แต่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นแล้วก็กระปี้กระเป๋าสดชื่นจากการออกกำลังกาย
3: โอ้โหนี่คืออาหารที่พิเศษที่สุดมีเบาหวานความดันกันเป็นสูงหรือเปล่าครับ
4: ไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีโรคประจำตัว
3: เฮ้ยนานๆเจอทีว
4: ่าแต่มีคำถามที่อยากจะถามอาจารย
3: ์
4: มี3เรื่องค่ะอาจารย์เรื่องของหนูเรื่องของคุณแม่แล้วก็เรื่องของลูกชาย
3: โอ้เรียกว่าทรีอินวันเลยนะ
4: ขออนุญาตค่ะอาจารย์รบกวนนิดน
3: ึ
4: ง
3: เอาเชิญแม
4: ่เอา
3: ตัว
4: เรื่องของ
3: ตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อน
4: ของหนูก็คือหนูมีภาวะAOB ค่ะอาจารย์ก็คือปัสสาวะบ่อยมีภาวะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวแล้วก็เคย
3: ไปหาหมอบอกฝึกขมิบบ้างไหม
4: ไม่ค่ะหมอไม่ได้ฝึกหมอให้ทานยาแล้วก็มีไซด์เอฟเฟกต์จากการทาน
3: ยาชื่อยาอะไรครับชื่อยาอะไรครับ
4: เป็นสปาแม็ก
3: โอเค
4: แล้วก็อันฟูซินสองตัว
3: เราดีขึ้นไหมครับ
4: ก็เรื่องการปัสสาวะดีขึ้นจากที่เคยปัสสาวะบ่อย แล้วก็ปัสสาวะไม่สุดเนี่ยดีขึ้นแต่หนูหยุดยาไปแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าทานแล้วมันเจ็บหน้าอกเจ็บหัวใจ
3: มันเป็นพวกฮอร์โมนหรือเปล่าครับ
4: ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์เป็นสปาแม็กอะค่ะลดการบีบตัวของปัสสาวะแล้วก็อันฟูซินนี่คือมันเหมือนกับว่าจะช่วยให้ปัสสาวะได้หมดได้คล่องขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
3: พอหยุดยาแล้วปัสสาวะยังจิ๊บๆเหมือนเดิมหรือเปล่าครับ
4: ดีขึ้นแต่ว่าตอนทานยาดีกว่าแต่หนูก็คิดว่าไม่ทานดีกว่ามันเจ็บมันเจ็บหน้าอกเจ็บหัวใจแล้วก็เจ็บเต้านมด้วยค่ะอาจารย
3: ์อืมโอเค
4: พอหยุดทานก็ดีขึ้นเลยค่ะอาจารย์หยุดทานได้สักประมาณเดือนนึงแล้วค่ะ
3: แล้วหยุดทานนี่ปัสสาวะยังกลับมาเหมือนเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วไหม
4: ก็กลับมาแต่ว่าดีขึ้น
3: โอเค
4: เหมือนดีกว่าตอนไม่ได้ทานยา
3: โอเค
4: ก็คือหนูก็คิดว่าอดทนเอาฝ
3: ึ
4: กอั้นเอาค่ะอาจารย
3: ์ก็คนที่2คือแม่
4: ใช่คุณแม่
3: อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร
4: ่คุณ75ค่ะ
3: น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
4: เขาสูง160หนัก 51.8
3: โอ้ดีมากๆเลยสุขภาพเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
4: แกดูแลเรื่องน้ำหนัก
3: เออ
4: หนูบอกแก
3: สรุปแม่ฟังรายการนี้แน่นอนเลย
4: ไม่ได้ฟังแต่หนูฟังแล้วหนูก็จะคอยบอกเขาว่าแบบแม่อย่าให้อ้วนแม่ดีแล้วแม่เขาบอกว่าเขาอ่ะผอมแต่หนูก็บอกว่าดีแล้วคืออย่าอ้วนเพราะว่าหมอเนี่ยอาจารย์เกียรติศักดิ์บอกว่าไม่ให้อ้วน
3: แม่เชื่อไหม
4: เชื่อเพราะว่าแกกลัวหนูจะบอกเขาว่าแม่เป็นถ้าเกิดเบาหวานขึ้นหรือว่าความดันขึ้นเนี่ยมันจะน็อกนะแม่แล้วแต่ว่าเวลาคนเราน็อกอะบางทีมันไม่ตายนะแม่แต่มันติดเตียงแม่ลองดูเห็นไหมเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็เลยกลัวเขา
3: แม่น้ำหนักกี่กิโลเหลือกี่กิโลครับ
4: เมื่อก่อนอะเขาหนักเกือบ60แต่ตอนนี้เขาก็เหลือ 51.8
3: แล้วแม่บอกว่าทำไมมันเหาะได้ใช่ไหม
4: แกไม่ค่อยกินแบบพวกของหวานแล้วก็พวกแกกลัวเบาหวานขึ้นแกจะกลัวมากเลยค
3: ่
4: ะ
3: แล้ว
4: เพราะว่าเวลาไปตรวจแล้วเกิดแบบน้ำตาลเยอะเนี่ยหมอก็จะดุหมอจะบอกเลยว่าไม่ได้ต้องดูแลนะ
3: แล้วที่โรงพยาบาลเคยแนะนำเหมือนอาจารย์หมอจำนานแนะนำไหม
4: ก็แนะนำว่าให้งดพวกของหวานอย่ากินหวานเยอะแล้วก็ให้ทานยาสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
3: คือว่าการบอกคนลดน้ำหนักแค่นั้นเข้าไม่ฟังหรอกครับ
4: ค่ะ
3: ต้องบอกเหมือนลูกสาวที่บอกแล้วต้องบอกด้วยความรักและก็ความผูกพันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า15นาทีนะครับ
4: ค่ะอาจารย์
3: ควรจะเปลี่ยนยุทธการในการหักดิบไม่ได้ต้องค่อยๆบอกให้คนเข้าใจว่าความหวานเป็นยาพิษทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมีปัญหามันจะมีปัญหาเรื่องทีนี้คุณแม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
4: เบาหวาน102ค่ะอาจารย
3: ์ปกติแล้วก็ A1C เท่าไหร่คะน้ำตาลสะสม5
4: น้ำตาลตัวนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะอาจารย
3: ์ไม่ต้องบอกนะครับถ้าฟาติบาจูก้า90 A1C เท่ากับ5ถ้า120เท่ากับ6คุณแม่น้ำตาลสะสมประมาณ 5.2 5.5 ไม่เกินนี้ครับไม่เป็นเบาหวานนะครับ
4: ทีนี้อาจารย์
3: ความดันมีเล็กน้อยใช่ไหมครับ
4: มี109ค่ะข้างบน109ข้างล่าง73แกก็ทานยาลดความดันอยู
3: ่มันจะอายุ75มันต่ำหรือมันอาจจะต่ำไปหรือเปล่าควรจะปรับปรุงยายังไงเดี๋ยวจะมาจำหน่ายผมจะถามแทนนะครับ
4: ความดัน
3: ถ้าสัก120 130 140กำลังสวยนะครับนะ
4: เอาค่ะค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาทีนี้มีไขมันเล็กน้อยหรือเปล่าครับ
4: ไม่ค่ะไขมันล่าสุดนี่หนูไม่มีข้อมูลเลยค่ะอาจารย
3: ์ LDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ HDL เท่าไหร
4: ่ไม่ทราบเลยค่ะ
3: แล้วได้กินยาไขมันไหมครับ
4: กินค่ะกินยาลดไขมันกับ
3: หลังจากลดน้ำหนักแล้วนะครับต้องเกือบ10กิโลอย่างเงี้ยทุกอย่างค่าจะปกติหรือดีกว่าปกติที่เมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วก่อนลดน้ำหนักคุณต้องเอามาเทียบกันนะครับระหว่างค่าไขมันความดันมันเมื่อก่อนนี้เท่าไหร่ก่อนจะลดน้ำหนักเท่าไหร่นะครับนะ
4: ค่ะค่ะอาจารย์
3: เราจะถามคุณแม่เรื่องอะไรครับ
4: คือแค่เป็นโรคจอประสาทตาบวมค่ะอาจารย์คือก่อนหน้านี้ไปผ่าตัดเปลี่ยนเลนมาแล้วเป็นต้อกระจกค่ะแล้วก็ทีนี้ตอนระหว่างการผ่าตัดเปลี่ยนเลนเนี่ยก็ปรากฏว่าเจอว่าเยื่อตาขาดหมอก็เลยต้องเย็บเยื่อตาให้แล้วก็มีการผ่าตัดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเย็บเยื่อตาแล้วก็ขยับเลนใหม่เพราะว่าแกมองเห็นไม่ชัดทีเนี้ยพอขยับเลนแล้วก็ยังไม่ชัดอยู่ก็เลยตรวจแบบละเอียดก็ไปเจอว่าจอประสาทตาบวม
3: แล้วเสื่อมหรือเปล่าครับ
4: บางไม่เสื่อมค่ะอาจารย
3: ์
4: ตอนนี้เจอแค่บวมแล้วก็หมอก็ต้องใช้ตอนแรกหยอดยาอยู่ประมาณเดือนนึงค่ะก็ไม่หายก็ต้องใช้วิธีการฉีดแล้วแกก็ฉีดมาได้แบบ 3-4 ครั้งแล้วค่ะอาจารย
3: ์ฉีดยาอะไรรู้ไหมครับ
4: น่าจะเป็นสเตียรอยค่ะ
3: okay.
4: เพื่อช่วยให้มันลดบวมค่ะ
3: แล้วให้ยาปฏิชีวนะมากินด้วยหรือเปล่าครับ
4: ให้ยาหยอดค่ะหยอดทุก4ชั่วโมง
3: ยาหยอดพอยาหยอดเป็นยาที่มียาปฏิชีวนะหรือเปล่าเช่นคอแรม
4: ใช่
3: คอแรมด้วยเปล่าครับคอแรมด้วย
4: ค่ะ
3: สมมติจะ
4: มีสองตัว
3: โอเค
4: ใช่ค่ะอาจารย์
3: โอเคครับแล้วของใครอีกคนนะ
4: ของลูกชายค่ะอาจารย
3: ์
4: ลูกชายหนูอะเขาเป็นเด็กพิเศษเขาอายุ10ขวบคือเขามีตอนที่คลอดนะคะมีภาวะสมองขาดออกซิเจนขณะคลอดก็เลยแล้วเขาก็ชักอยู่ได้สักประมาณ10กว่าวันเกือบ20วันนะคะตอนแรกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่หายหนูก็เลยย้ายมาที่โรงเรียนแพทย
3: ์
4: ก็ทานยากันชักอยู่3ตัวก็หยุดชักตอนนี้ไม่ได้ชักแล้วออกยาหมดแล้วค่ะอาจารย
3: ์แล้วสมองเป็นไงตอนนี้เพี้ยนหรือเปล่า
4: ก็ต้องช้าทำอะไรช้ายังพูดเป็นประโยคไม่ได้เลยค่ะอาจารย์หนูก็ฝึกพัฒนาการอยู่พาไปโรงเรียนแล้วก็ฝึกตลอดเลยค่ะอาจารย์เรียนครึ่งวันเช้าช่วงบ่ายก็พาไปฝึกอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีลูกคนเดียวใช่ไหมครับมีลูกคนเดียว
4: คนเดียวค่ะคนเดียวเป็นเด็กผู้ชายก็ดูแลค่ะดูแลเขาเต็มที่เลยช่วยเขาอยากจะพัฒนาเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจเรื่องแปลกกล้วยว่าเขาจะสามารถทานได้ไหม
3: เอาละทั้ง3ข้อนี้ทั้งตัวคุณเองตัวคุณแม่และตัวคุณลูกนะครับแล้วสามีมีปัญหาไหม
4: ไม่มีเลยค่ะอาจารย์คนนั้นเขาดูแลสุขภาพดี
3: เขาออกกำลังกายประจำใช่ไหม
4: ออกมาเขาแบบว่าเขามีเรื่องหูอื้อเขาอ่ะเป็นคนแนะนำให้หนูฟังรายการของอาจารย
3: ์เอาแล้วเขาทำตามผมเบี้ยเลยเขาทำไอเอฟด้วยกินอาหารสามมื้อด้วยกินผักกินอะไรต่ออะไรเนี่ยอ๋อ
4: ไม่แต่คนนั้นน่ะเขาติดขนมเขาชอบกินแต่ทีเนี้ยเขาว่าจะเป็นแต่หลังๆเนี่ยแกก็ไม่เอาละไม่กินละเพราะว่าคือหมอก็นัดเช็คไขมันทุกสาม
3: เขามีค่าถ้าชอบกินหนมค่าไตกินสลายเขามีปัญหาสูงนิดหน่อย
4: นิดเดียวนิดเดียวแต
3: ่
4: ว่าเขามีเรื่องความดันค่ะแล้วก็แต่ว่าเขาจะเป็นคนหลังๆเนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพดีมากเลยค่ะออกกำลังกายแล้วก็ลดของหวานลดทุกชนิดเลยค่ะเพราะเขารู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเขาเริ่มแบบเจ็บหัวใจนะเขาเหนื่อยง่ายเวลาเขาเครียดแล้วเขาแน่นหน้าอกหลังๆเขาก็เลยเริ่มลดพวกของหวานอาหารมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะอาจารย
3: ์น้ำหนักลดนี่แหละคือยาที่วิเศษที่สุดรู้ไหมที่บอกมาทั้งหมดในการออกกำลังกายการกินผักที่ไม่หวานการกินผลไม้ที่ดีไม่หวานมากนะครับนะแล้วก็การ
4: เขาว่าเป็นคนแนะนำให้หนูฟังรายการอาจารย์ตอนแรกหนูไม่เคยฟังพอหนูฟังแล้วชอบฟังเสียงอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็สอนชอบสอนแล้วก็อาจารย์ก็ใจเย็นเวลามีเคสโทรมาปรึกษาอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ใจเย็นแล้วก็อธิบายให้ความรู้เงี้ยค่ะอาจารย
3: ์คุณไปเจอโรงพยาบาลมันเครียดมามากแล้วคุณได้หัวเราะทั้งนั้นเป็นโรคอะไรต่อมีอะไรลืมหมดเลยว่าเรากำลังคุยเรื่องโรค
4: คือแบบไปไหนก็ไม่ค่อยเจอคนที่สอนเราโดยที่แบบว่าไม่ได้คิดค่าตอบแทนอะไรเงี้ยค่ะส่วนมากไปเราก็จะเจอเราก็ต้องจ่ายสตางค์อะค่ะจ้าเราถึงจะได
3: ้นี่จ่าย 20,000 ไหวไหมขอสัก 20,000 นี่กำลังเกียร์แ
4: ทนไปหาพาลูกไปหาหมอเงี้ยก็ต้องไปเอกชนเพื่อความสะดวกก็4,000-5,000อาจารย์เป็นหวัดอย่างเงี้ย
3: คืออย่างงี้เราแนะนำกับคนทั้งประเทศมันผิดไม่ได้เราต้องเห็นใจคนทั้งโลกเราต้องพูดภาษารวมให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้เราพูดด้วยความสบายใจเราไม่ได้อยู่โรงพยาบาลไหนเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าโรงพยาบาลเขาขาดทุนกำไรใช่ไหมล่
4: ะ
3: แต่โรงพยาบาลใจที่เราให้ประชาชนนี่สำคัญที่สุด
4: ใช่ค่ะอาจารย์
3: แล้วเราให้ด้วยความบริสุทธิ์สามีคุณเขาหายจากโรคความดันโรคหลอดเลือดน้ำเลือดเพราะเขารู้จักทำ IF รู้จักการออกกำลังกายเปลี่ยนจากของหวานของมันของเค็มไปเป็นผักผลไม้ที่ไม่หวานเปลี่ยนวิธีการเคยนั่งกินนอนกินกลายเป็นคนที่รู้จักการออกกำลังกายการเดินหลังอาหารแค่นี้เราเป็นยาที่พิเศษแต่แนะนำ
4: ชีวิตอยู่กับลูกนานๆ
3: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทั้งให้ทั้งยากายและยาใจที่ไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นมีแต่ความหวานชุ่มฉ่ำกลับไปด้วยรอยยิ้ม
4: แล้วเวลาป่วยก็มันเสียสุขภาพจิตด้วย เสียเวลาแล้วเราก็รู้สึกมันไม่โอเคแทนที่เราจะได้ไปเที่ยวไปทําธุระอย่างเงี้ยเราก็ต้องมานอนอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์สอนทุกวันนะคะใช่ก
3: ็
4: คือไปทําที่ต้นเหตุคือทําให้ร่างกายแข็งแรงเราจะได้ไม่ป่วยพอเราป่วยคุณภาพชีวิตเราก็ดีขึ้นที่อาจารย์หมอชำนาญกับอาจารย์หมอเกียงศักดิ์พูดทุกวันนะคะคือคุณภาพชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอาจารย์
3: ใช่คืออย่างงี้ไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยแปะกล้วยกว่าจะกินคุณต้องรู้ว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรซะก่อนปลายเหตุที่มันทำกินแล้วเป็นยังไงเหมือนคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมอะคุณไม่ต้องไปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นไม่ต้องไปที่โรงเรียนแพทย์ที่ไหนเราไม่มียารักษาหรอกครับ
4: ค่ะ
3: เราเรียนมา
4: เนี่ยหนูเห็นคุณแม่ฉีดก็คิดว่าก็หมอเขาก็ฉีดประทังไปตอนแรกอ่ะนัดทุก8สัปดาห์ตอนแรกนัด6สัปดาห์เหมือนยุบแต่พอนัดห่างขึ้นอ่ะบวมขึ้นมาอีกก็ต้องนัดถี่เพื่อมาฉีดอีกแล้วก็หยอดอีกอย่างเงี้ยค่ะเป็นปีแล้วค่ะอาจารย์ที่รักษาอยู่เนี่ยค่ะ
3: เดี๋ยวฟังอาจารย์มาชำนาญเล่าเรื่องเดี๋ยวจะทำให้ทั้ง3คนเอาตัวคนก่อนนะครับตัวที่2คือตัวคุณลูกและคุณสามีเขาดีอยู่แล้วนะครับเชิญอาจารย์มาจำนานเทละคนเทละคนครับเชิญเลยครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีครับหมอคิดว่าคุณก็ปฏิบัติตัวตามที่ได้ฟังรายการนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะฮะแล้วก็ได้ผลกับตัวเองนะครับนั่นก็หมายความว่าสุขภาพกายสุขภาพใจก็จะดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งหมอก็ดีใจมากนะครับว่าเมื่อฟังไปแล้วแล้วนำไปปฏิบัติให้กับตัวเองให้กับครอบครัวให้กับคุณแม่ให้กับสามีเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มหาศาลแล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยสุขภาพก็จะแข็งแรงนะครับเราไม่ต้องมานอนติดเตียงไม่ต้องอยู่กับบ้านไปเที่ยวไปทำนู่นทำนี่ได้เหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเป็นมันก็ต้องมีโรคเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโรคที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารต่างๆในร่างกายที่มันลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของคุณเนี่ยพออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมดลูกและรังไข่เนี่ยมันฝ่อละแล้วมันก็ไม่สร้างฮอร์โมนอิสโตรเจนนะครับมันก็เกิดการขาดฮอร์โมนอิสโตรเจนแล้วมันก็มีผลกระทบกับกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะไม่สามารถหดตัวขยายตัวได้เหมือนปกติเพราะการหดตัวขยายตัวของกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณเป็นสาวเนี่ยคุณจะไม่มีอาการพวกนี้เลยแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วหมดประจำเดือนเนี่ยนะครับมันมีความพร่องของฮอร์โมนตัวนี้มันก็ทำให้มีอาการเพราะนั้นคุณก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล นะครับที่โรงพยาบาลเขาก็รักษาให้แต่เรียนให้ทราบนะครับว่าการรักษาที่โรงพยาบาลให้นะมันเป็นการรักษาปลายทางทั้งสิ้นเป็นการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นเป็นการรักษาความผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยคุณก็มีอาการข้างเคียงของการใช้ยานะครับไม่ว่าเจ็บหน้าอกก็ดีไม่ว่าจะเจ็บหัวใจก็ดีเจ็บเต้านมก็ดีมันเป็นอาการข้างเคียงของการใช้ยาเคมีนะครับแล้วการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยมันก็เป็นการรักษาปลายทางพอทานยาแล้วมันก็ดีขึ้นแต่พอไม่ทานมันก็เป็นอีกเพราะต้นเหตุก็คือกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับมันไม่สามารถหดตัวขยายตัวได้ตามปกติเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้กล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะอันนี้มันแข็งแรงเนี่ยคุณจะต้องทานฮอร์โมนนะครับต้องทานฮอร์โมนอิสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนอิสโตรเจนที่เราใช้เนี่ยเป็นสารธรรมชาติไม่มีสารเคมีแล้วมันก็ไม่ได้กระตุ้นทำให้เซลล์เป็นมะเร็งด้วยครับแล้วมันปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะฉะนั้นพอคุณทานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับโทนหรือคอนแทคชั่นหรือการหดตัวขยายตัวของกล้ามเนื้อเรียกของกระเพาะปัสสาวะมันจะแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงเนี่ยคุณถ่ายปัสสาวะมันก็จะปกตินะครับไม่จำเป็นจะต้องไปรักษาโดยการใช้ยาแต่ถ้าคุณไม่ทานฮอร์โมนคุณก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตนั่นแหละนะครับเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นนะครับแล้วก็ทานยาแล้วก็ต้องทานยาแล้วก็ต้องทานยามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าการรักษาที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรตามที่หมอได้พูดนะครับ
4: ค่ะอาจารย
5: ์ตอนนี้เรื่องของคุณแม่ของคุณเนี่ย อายุ75ปีแล้วนะครับแล้วก็มีเบาหวานมีความดันมีไขมันถึงแม้จะทานยารักษาอยู่จนค่าเป็นปกติก็ตามนะครับแต่โรคมันไม่ได้หายถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่ไม่ทานค่าน้ำตาลก็ขึ้นค่าความดันก็ขึ้นค่าไขมันก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ได้ปัญญานะครับเพราะฉะนั้นโรคเนี่ยมันไม่ได้หายเลยแต่พอเป็นนานๆเข้าเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสื่อมของเส้นเลือดมีความเสื่อมของน้ำเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะตานะครับไม่ว่าจะเป็นเลนตาด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นจอประสาทตาด้านหลังก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นพอเซลล์ที่ตำแหน่งสองตำแหน่งที่มันได้รับอาหารไม่พอได้รับออกซิเจนไม่พอเนี่ยมันก็เสื่อมมันก็ทำให้มีปัญหามีอาการแล้วก็ต้องไปหาคุณหมอเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาหรือเป็นการผ่าตัดหรือการหยอดยาเป็นรักษาเป็นการรักษาตามอาการทั้งสิ้นนะครับก็เป็นการรักษาปลายทางอีกนะครับแต่ถ้าจะต้องการให้มันดีขึ้นคุณจะต้องดูแลเรื่องเส้นเลือดนะครับจะต้องทำยังไงก็แล้วแต่ที่จะให้ทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับอาจจะใช้สาทางเลือกใหม่นะครับสาทางเลือกอื่นที่มันทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นน้ำเลือดถ่ายก้นได้เลยเพราะเซลล์ที่เลนตาท่าหน้าที่จอประสาทตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพนะครับเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถทำหน้าที่ได้ในการมองเห็นเพราะภาพที่จะปรากฏชัดที่จอประสาทตาจากการสั่งการของสมองเนี่ยมันจะต้องไปชัดตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าแมคคูล่าเนี่ยที่จอประสาทตาเนี่ยนะครับเพราะที่ตำแหน่งเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดเส้นประสาทอะไรแต่ละเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเสื่อมแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ดวงตาของเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนสมัยที่เป็นสาวครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องคิดดูว่าทำยังไงถึงจะทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นทำถึงจะให้น้ำเลือดที่มันไปเลี้ยงเลนตาก็ดีหรือจอประสาทตาก็ดีมันดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับอาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าเป็นพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณต้องพยายามอย่าให้แม่โดนแดดเยอะนะครับเพราะนั้นเวลาออกนอกบ้านต้องใส่แว่นตาดำนะครับเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้ความเสื่อมมันเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยความรวดเร็วนะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตอนนี้มาถึงเรื่องของลูกบ้างลูกเรื่องของลูกก็เป็นเรื่องของมีอาจจะมีประวัติเรื่องชักนะครับแล้วก็อาจจะมีประวัติจากการคลอดที่อาจจะผิดปกติหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีผลกระทบกับการหลั่งสารเคมีในสมองนั่นแหละนะครับแล้วการหลั่งสารเคมีสมองอันนี้ถ้ามันผิดปกติแล้วเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นทำให้เซลล์สมองเกิดก็เลยเกิดอิมพัลส์เนี่ยเกิดการชักขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโดยการใช้ยากันชักมันก็เป็นการรักษาตามอาการอีกเช่นกันนะครับมันก็แก้ไขต้นเหตุไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกติเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้มันดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยดีขึ้นปกติขึ้นแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพวกพัฒนาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับพัฒนาการช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมหมอคิดว่าใช้เวลาสักระยะหนึ่งเนี่ยเด็กเขาก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับ
4: เขาสิบขวบเขาสามารถทานแปะกล้วยได้ไหมคะอาจารย
5: ์ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านสามารถที่จะติดตามนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเรามีทีมแพทย์มาตอบปัญหาสุขภาพถ้าเป็นในช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนวันพฤหัสบดีก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ป่วนสุทธิพินิจธรรมมา9โมงเช้าถึงบ่าย3โมง วันอังคารกับวันศุกร์นะคะช่วง3ทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ถึง4ทุ่มมีนาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีมาตอบปัญหาสุขภาพและเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะสาระความรู้ดีๆจากทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำถ้าสามารถติดตามเลือกรับฟังได้ที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio เข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์ไปที่0813346666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซเว่แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรสั่งซื้อไปได้ที่0625100560-569ช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: อาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: เอา
6: ขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์นะคะ
3: ครับ
6: ที่นี้อาจารย์เพราะว่าหนูเคยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาเมื่อ5ปีที่แล้ว
3: เม็ดเลือดขาวคืออะไรครับเม็ดเลือดขาว
6: เม็ดเลือดขาว
3: สูง
6: WBC เนี่ยค่ะ
3: มันสูงหรือต่ำครับหรือไฮโลกลางๆครับ
6: คือเมื่อก่อนมันสูงนะคะแต่ตอนนี้ปกติแล้วแต่ว่าพอมันปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าอะไร HDL LDL หรือไตรกลีเซอไรด์ของหนูเนี่ยมันปกติหมดแล้วนะคะหนูก็เลยไปกินแปะกล้วยพอดีกินแปะกล้วยมาได้ประมาณสัก2เดือนตรวจไปตรวจเลือดใหม่อาจารย์หมอบอกว่าไม่เลือดขาวไม่เลือดขาวจะสูงขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วอาจารย์จะขอเจาะไขกระดูกดูก็เลยเราก็ปกติแล้วทำไมคุณหมอจะให้เจาะไม่เลือดขาว
3: สูงเท่าไหร่ครับไวบัตเซลเกินหมื่นไหมครับ
6: อ๋อไม่เกินค่ะอาจารย์นิดหน่อยเอง
3: เดี๋ยว
6: ดูค่
3: าโอ้นี่คือเราดีใจนะที่คนที่เขาฟังรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้หรือคนไม่ไข้ก็ตามนะผลหลักต้องมีความรู้ต้องเป็นอย่างน้อยตรวจเลือดอย่างน้อยๆปีละครั้งก็ยังดีนะครับเพื่อจะดูว่าเม็ดเลือดขาวที่เป็นเนี่ยเป็นตัวอ่อนหรือตัวแก่หรือตัวชราหรือเป็นเด็กอ่อนนะครับเราต้องรู้ว่าไวท์บลัดเซลล์คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราต้องรู้จักมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงที่เรียกว่าลิวคีเมียเนี่ยเป็นยังไงนะครับต้องรู้ให้ลึกๆความรู้ในตัวเราเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดรายการนี้จากคนแรกตอนแรกๆกอไก่ขอไข่ยังไม่รู้เลยตอนนี้คุณจบเป็นยาเอกแล้วครับขอดูแผลหน่อยครับ
6: อาจารย์คะทีนี้เพราะว่าปกติแล้วอ่ะเม็ดเลือดขาวก็มันอยู่ในขั้นปกติแล้วทีนี้หนูก็ไปทานแปะกล้วยมาประมาณสักสองเดือนก็ไปตรวจใหม่ตรวจแล้ว
3: ทานแปะกล้วยกี่เม็ดฮะ
6: เช้าทานเม็ดเย็นเม็ดค่ะเพราะว่าเห็นเขียนว่าวันเม็ดอะไรเงี้ยแต่ว่าทานเม็ดเย็นเม็ด
3: โอเคตามจริงก็อย่างต่ำๆก็2เม็ดเช้าเย็นนะครับนะถึงจะมีผลพอสมควร
6: ค่ะอาจารย์เม็ดเลือดขาวเนี่ยปกติมันไม่เกิน10ใช่มั้ยคะทีนี้พอไปตรวจเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันอยู่ที่ 12.42 หมอก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนจะมีอะไรนะหมอก็จะขอเจาะไขกระดูกหนูก็เลยตกใจพอเจาะไขกระดูกเนี่ยมันก็เจ็บนะแล้วก็อีกอย่างนึงกลัวเพราะปกติเราอ่ะตอนนี้จากการที่สมัยก่อนเราจะเดินไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเดินได้โอเคแล้วใช่มั้ยคะ
3: เดี๋ยวเมื่อก่อนนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ครับ
6: ตอนนี้69ค่ะอาจารย
3: ์น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: โอ้น้ำหนักจะเยอะหน่อย
3: เท่าไหร่ครับ
6: ปกติแล้วน้ำหนักเนี่ย60 60 65 66ประมาณนี้อาจารย์
3: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
6: สูงตอนนี้มันหดแล้วค่ะปกติมัน100ความสูงเก่าเนี่ยมัน61มันก็คือกันแต่ณวันนี้พอกระดูกมันทรุดก็จะเหลือ100150อาจารย์ค่ะ
3: 150แล้วเมื่อก่อนนี้หนักกี่กิโลเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วหนักกี่กิโล
6: เมื่อก่อนนี้ก็ประมาณเนี้ย65 66แต่เมื่อก่อนนี้เราสูงประมาณสัก60สูงประมาณ161มันก็จะโอเคแต่ณวันนี้พอเราชุดเนี่ยน้ำหนักเราก
3: ็แล้วมันชุดเพราะอะไรครับมันชุดเพราะอะไรครับไปเป็นเกิดอุบัติเหตุยังไงครับ
6: อะไรนะคะมันไม่ค่ะอาจารย
3: ์
6: คือแบบว่าเราแบบว่ามุ่งงานหนักแล้วก็มีงานที่เราต้องทำทั้งเช้าทั้งเย็นอยู่กับการตัวหนังสืออาจาร เพราะว่ามันเป็นงานคดีซึ่งเราต้องทำอาจารย
3: ์อ๋อเป็นอัยการหรือผู้พิพากษาครับ
6: อ๋อไม่ใช่เป็นนิติกรธรรมดา
3: โอ้หนักกว่าอัยการอีกรู้เปล่า
6: โอ้ยเยอะมากอาจารย์
3: หนักกว่าหนักกว่าเยอะอย่างก็เยอะนั่งทั้งวันเลยนั่ง
6: ทั้งวันอาจารย
3: ์
6: กลับมาบ้านก็จะเกือบทั้งคืนอย่างเงี้ยอาจารย์ตลอด
3: เราต้องเอางานมาทำที่บ้านจนดึกจนดื่นแล้วตื่นแต่เช้าด้วยจริงเปล่า
6: ใช่ค่ะใช่
3: นอนบ้านหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงก็งงเงียงงงเงียแล้วอ
6: าจารย์นึกอะไรได้ลุกขึ้นมาเขียนลุกอะไรได้ขึ้นมาเขียนเพราะว่าอะไรเนี่ยค่ะ
3: มันผิดไม่ได้ส่งสวยส่งข้อมูลและสรุปให้แก่ท่านผู้ใหญ่เนี่ยมันผิดไม่ได้เลยครับเราเท่ากับ
6: ใช่ใช่ใช่อาจารย์
3: เราปล่อยฆาตกรหรือเอาคนดีเข้าคุกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเอาจริงเขา
6: ป่ะใช่ใช่อาจารย
3: ์เออ
6: เราใช่ค่ะ
3: เออ
6: เวลานั่งทำงานเนี่ยเราจะต้องก้มอยู่ตลอดพอไปตรวจแล้วกระดูกมันก็จะงอตรงคอเนี่ยใช่ไหมคะแล้วพอมันซุดเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบว่าสรีระมันจะไม่ตรงอาจารย
3: ์
6: แต่ก็เดินได้อะไรเงี้ยอาจารย
3: ์แล้วเมื่อก่อนนี้เดินไม่ค่อยคล่องเป็นเพราะอะไรครับ
6: ปกติเดินคล่องอาจารย์แต่ว่าหลังจากที่เป็นแบบซุดเนี่ยแล้วก็เคยล้มไปชนิดที่แบบว่าคือไม่ล้มนะอาจารย์คือล้มคือหมายความว่าลุกไม่ขึ้นเกือบติดเตียงอาจารย์พูดมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโห
3: เกิดอุบัติเหตุยังไงบ้างครับถึงลุกไม่ได้
6: นะคะ
3: เกิดรถชนหรือล้มหรือตกบันได
6: ไม่ชนไม่มีอะไรชนเท่านั้นเองมันซุดเองโดยธรรมชาติอาจารย์อาจจะแบบกระดูกบางกระดูกซุดกระดูกอะไรประมาณนี้
3: เราได้กินแคลเซียมหรือเปล่าครับ
6: อ๋อพี่อย่างนี้นะคือโรคหนูเนี่ยมีคนบอกว่าแคลเซียมเยอะไปก็ไม่ได้คือหนูเคยไปให้แคลเซียมนะวันนึงตั้ง20,000กว่าซีซีโอ้ยซุดเลยอาจารย
3: ์20,000กว่าซีซีหรือยูนิตนะ
6: อะไรนะคะ
3: 20,000กว่ายูนิตใช่ไหมฮะ
6: โอ้ใช่อาจารย์เยอะอาจารย์แล้วเยอะพอฉีดน่ะ20,000กว่ายูนิตแล้วมาทานอีกทุกวันไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยอาจารย
3: ์
6: เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยก็เลย
3: เราเคยไปตรวจว่ากระดูกมีงอกบ้างไหมครับ
6: อ๋อตรวจแล้วอาจารย์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุณหมอบอกว่าเป็นแค่กระดูกบางเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ทานยาอะไรนะคะอาจารย
3: ์
6: ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าหนูจะเจาะไขกระดูกหรือไม่ตรงนี้ค่ะอาจารย์เพราะว่า
3: แล้วไปเจาะที่โรงพยาบาลไหนครับ
6: รามาค่ะรามาค่ะอาจารย
3: ์รามาโรงเรียนแพทย์ด้วยแล้วหมอเขาสั่งหมอแผนกเฮมาโตใช่ไหมฮะ
6: หมอเลือดค
3: ่
6: ะ
3: หมอเลือดก็เรียกว่าเฮมาโตโลจีนะครับ
6: ค
3: ่
6: ะ
3: เออทีนี้ดูสภาพตอนนี้ค่าไวบัตเซลล์มันเท่าไหร่เกล็ดเลือดเท่าไหร่เพลทเลตเท่าไหร่เม็ดเลือดแดงเท่าไหร่มีตัวเลขในมือไหมครับเนี่ยคือเดี๋ยวนะฮะที่ผมซักละเอียดเนี่ยต้องการให้ท่านผู้ฟังได้รู้นะฮะ
6: ได้
3: ได้รู้ไม่ใช่ว่าเออจบง่ายๆนะครับกินแปะกล้วยไม่ใช่เรานะครับเราต้องซักให้ละเอียดเหมือนท่านไปเรียนในมหาลัยแพทยศาสตร์ปี 1 ปี 2ด้วยซ้ำไปนะครับนะเอาต่อเลยครับต่อเลยครับ
6: ได้เพราะว่าจะได้ให้ความรู้คนอื่นด้วยค
3: ือ
6: ค่าเม็ดเลือดแดงเนี่ย RBC เนี่ยมันอยู่ที่ 4.43
3: 4.43
6: ค่ะค่ามันต้อง 5.50 ถึง 5.50 แต่ของหนูเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็ 4.43 จ้ะ
3: อ๋อมันน้อยไปหน่อยใช่ไหม
6: ค่ะโอเค
3: แล้วไม่เลือดขาวเพราะที่ผมเรียนมามันคนละหน่วยต้องแปลงเพศแต่ก่อนนะครับจากหน่วยนี้เขาเป็นมันจึงนึกภาพไม่ค่อยออกนะครับที่เราเรียนมาเมื่อ50-60 ปีที่แล้วเนี่ยมันจะต่างกันเลยเมื่อก่อนสมัยผู้เรียนนะใช้ดูดไปเป็ดเนี่ยเข้ากรดมันเข้าคอบางทีอ่ะโอ้สมัยนี้มันคอมพิวเตอร์หมดเอาโฮปลัดเข้าไปปั๊บออกมาเป็นตัวเลขปุ๊บเลยนะครับมันต่างกันเยอะเลยนะครับทีนี้คุณต้องรู้เพชรเลดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวไวบัตเซลเรดบัตเซลเพชรเลดเกล็ดเลือดนะครับต้องรู้ว่ามันสูงแล้วตัวอ่อนตัวแก่ต้องรู้ลึกๆว่านิวโตรฟิลเบโซฟิลอีโอโนฟิลเนี่ยมันต้องแยกให้เฉพาะกว่าจะให้เจาะสันหลังนะครับ
6: ใช่อาจารย์เดี๋ยวทุกคนขออนุญาตถามพูดค
3: ืออ
6: ย่างนี้ตัวอื่นนะอาจารย์หมอจะไม่สนใจอยู่ตัวเดียวคือตัวเนี้ยตัวไอ้อิมโมโนโกลบูลินเนี่ยอาจารย์อิมโมโนโกลบูลินเนี่ย
3: มันเป็นฮีโมโนกลอบูลินใช่ไหมฮะ
6: อิมโมโนกลอบูลินค่ะ
3: ครับ
6: เชิญต่อมันสูงปกติเนี่ยหนูจะมันก็อยู่ในเกณฑ์คือครั้งที่แล้วเดี๋ยวหนูจะอิมโมโกลบูลิน ฮีโมโกลบินที่ปกติเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันจะอยู่ในระดับ14 15 16 17 20คนหนูกินแปดกล้วยช่วง2เดือนเนี่ยมันขึ้นมา29 29.5
3: กินแค่1ไม่เช้าเย็นใช่ไหมครับ
6: หนูทานไม่เดียวเช้าเย็น
3: โอเคโอเคครับ
6: หนูก็เลยเอ๊ะหนูจะทานต่อไหมอะไรประมาณเนี้ย
3: แล้วตอนนี้อาการภาพรวมเป็นยังไงฮะ
6: ภาพรวมหนูก็โอเคนะอาจารย์ปกตินะไม่มีอาการอะไรนะคะอาจารย
3: ์เราสายตาก็ดีขึ้นนะใช่ไหมฮะ
6: ได้
3: สายตากินแปดกล้วยสายตาดีขึ้นแน่นอนนะครับมันช่วยทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงที่ตาดีขึ้นขณะเดียวกันก็เลี้ยงทุกส่วนของร่างกายนะฮะเพราะคุณสมบัติของฟลาโวนอยด์เทอร์ไปนอยด์แต่ถึงแม้จะกินน้อยไปหน่อยมันก็ดีกว่าไม่กินอ่ะไปอย่างนั้นเถอะ
6: ใช่อาจารย์เพราะหนูมีแต่ว่าหนูไม่ได้ทานของคุณหมอเนี่ยไม่ได้ทานยาตัวไหนเลยนอกจากวิตามินค่ะ
3: โอเคทีนี้ค่าฮีโมโกลบินนะครับค่าปกติของผู้หญิงกับผู้ชายก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับ
6: ค่ะอาจารย์ค่ะ
3: นะครับ 13.8 ถึง 17.2 ถ้าเป็นผู้หญิงก็ฮีโมโนโกลบินเนี่ยประมาณ 12.1 ถึง 15.1 นะครับ
6: ใช่ค่ะแต่หนูเกินไปตั้ง29
3: เกินไปนิดหน่อยเกินไปถึง 10% มั้ย
6: หนูเกินมาถึง29อาจารย์
3: แล้วอาการแล็บมันเพี้ยนนิดหน่อยนะครับสูงนิดหน่อยแล้วอาการหลักตอนนี้มีอาการซีดมั้ย
6: ไม่ซีดนะอาจารย
3: ์
6: หนูก็ไม่ซีดนะ
3: เราจะเจาะ
6: ในเลือดนี่ก็มีอาจารย์เนี่ย
3: แล้วทำไมไม่ถามหมอที่รักษา
6: ไม่อาจารย์เพราะว่าหนูตอนนี้หมอจะขอเจาะหนูไปปรึกษาอาจารย์ก่อนว่าหนูควรจะเจาะไหมแต่หนูเลื่อนแกมาเยอะเลยนะแกก็บอกหนูเลยบอกว่าเอ๊ะหนูยังไม่มีอาการอะไรแล้วยังไม่เจาะได้ไหมอาจารย์แบบว่าขอเลื่อนไปอาจารย์บอกถ้ารอเนี่ยแต่บอกว่าแกก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรเยอะเนี่ยก็จะแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่อาการอื่นมันไม่มีไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็ปกติอะค่ะอาจารย
3: ์แล้วมีค่าเพชรเลดมีค่าไอ้แล้วมีตัวอ่อนออกมาไหมครับพูด ที่เรียกว่าบลัชเซลเนี่ย
6: บลัชเซล
3: บลัชเซลตัวอ่อนนะฮะตัวอ่อนทารกเม็ดเลือดขาวทารกมีไหม
6: เม็ดเลือดขาวทารก
3: ที่มีบลัชเซลออกมาในเลือดไหมที่เราซักให้ละเอียด
6: นะ
3: เ
6: ม็ดเลือดขาวทารกเนี่ยหนูดูแล้วเดี๋ยวมันค่ามันแต่คุณหมอก็บอกว่ามันปกตินะ
3: คร
6: ับ
3: โอเคปกตินะฮะโอเคครับ
6: ค่ะ
3: ทีนี้ไม่อยากจะเจาะไขสันหลังใช่ไหมฮะที่ผมจะ
6: ใช่ไหม
3: คืออย่างนี้หมอที่เขาตรวจนี่เขามีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเขาพูดทางด้านวิชาการแต่ทีนี้คนไข้สงสัยเนี่ยอธิบายเนี่ยยากมากที่คนไข้จะเข้าใจเอาจริงหรือเปล่าไม่มีใครมาอธิบายซักละเอียดขนาดนี้หรอกครับเพราะว่าเนี่ยมันนี่ต้องเรียนโรงเรียนแพทย์ปี1ปี2แล้วใช่ไหมฮะก็ยังต้องไปตามห้องแลบอีกนะต้องไปดูกล้องอีกนะต้องมีเบสิกว่าไขกระดูกมันเป็นอย่างงี้ซึ่งเราจะข้ามขั้นตอนนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องอะไรครับ
6: คุณหนูได้ถามว่าณวันนี้เรื่องมากค่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ารู้ควรจะเจาะไขกระดูกนี่มั้ยเพราะว่าหนูกลัวว่ามันจะเจาะแล้วจะเดินไม่ได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะปกติกลัวเจาะแล้วเจ็บแล้วถึงขนาดที่มันปกติแล้วในช่วงนี้เราเดินได้ไงอาจารย
3: ์เอาเชิญอาจารย์หมอจำนานนะเขากลัวการเจาะไขสันหลังเจาะแล้วกลัวเดินไม่ได้มันมีส่วนหรือไม่ขนาดไหนเรากินแปดกล้วยแค่เช้าเม็ดเจ็ดเม็ดมันมีผลต่อทำให้ไอ้ค่าไว้เขามีมากกว่าเดิมนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเขากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับในการเจาะไขสันหลังครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญครับ
5: อาจารย์ต้องภูมิใจนะ คนไข้เขาคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาล
3: เขามี
5: ข้อสงสัยเขาก็ไม่ถามเขาถามแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องเขามาถามอาจารย์จริงจังนี่แหละ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องรายละเอียด
6: ของรอบรู้ต้องถามผู้รอบรู้อาจารย
3: ์
6: ฟังอาจารย์
5: ครับ
6: ดูเป็นกระดูกเลย
3: เอาเลยครับเชิญเลยครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
5: ถ้าที่หมอฟังดูแล้วเนี่ยหมอคิดว่าคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีโรคกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยนะครับมันจะไม่ได้มาแข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งที่อายุมากขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย
7: ถ้าเรารอให้มันมีอาการเนี่ยโรคมันอาจจะเป็นไปเยอะละแล้วมันก็ยากต่อการรักษาด้วยแต่ในกรณีของคุณเนี่ยคุณยังไม่มีอาการเลยนะครับแต่ผลเลือดของคุณเนี่ยผิดปกตินั่นก็หมายความว่าเม็ดเลือดขาวก็ผิดปกติเม็ดเลือดแดงก็ผิดปกติแล้วรวมถึงเกล็ดเลือดก็อาจจะผิดปกติด้วยก็แสดงว่ามันมีความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูกนะครับและบางทีเซลล์ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแปรกลายพันธุ์ไปเป็นเซลล์อื่นก็ได้ซึ่งมันทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาเพราะนั้นถ้าคุณมีอาการซีดแบบนี้นะครับแล้วผลเลือดเป็นแบบนี้มันเป็นเหตุเป็นผลที่คุณหมอทางโลหิตวิทยาฮิมาโตเนี่ยเขาจะแนะนำให้คุณเจาะไขกระดูกอันนั้นเป็นเหตุผลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะครับเพราะการเจาะไขกระดูกเนี่ยมันจะทำให้เราได้เนื้อจากที่ไขกระดูกเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เอาไปส่องเอาไปวางบนสไลด์แล้วไปส่องกล้องดูนะครับว่ามันมีความผิดปกติของเซลอะไรบ้างนะครับการเจาะไขกระดูกเนี่ยถ้าอยู่ในมือของคุณหมอหรือวิทยาเนี่ยมันไม่เจ็บเลยเขาฉีดยาชาเข้าไปตรงบริเวณกระดูกเชิงกรานของคุณเนี่ยโดยการที่คุณนอนคว่ำนะครับแล้วเขาก็แทงเข็มลงไปที่ไขกระดูกของกระดูกเชิงกรานแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเท่านั้นเองนะครับไม่เจ็บเลยครับอาจจะเจ็บนิดๆก็คงตรงที่ว่าฉีดยาชาเท่านั้นเองเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าคุณไม่ทำอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาก็คงไม่ว่าอะไรครับนะฮะแต่การดำเนินของโรคมันจะเดินหน้าไปเรื่อยเลยนะครับแล้วพอถึงวันนี้มันก็ยากต่อการรักษาจะเป็นอะไรที่มันผิดปกติหรือเปล่าก็น่าจะเป็นเพราะว่าไม่เลือดขาวไม่เลือดแดงมันผิดปกตินะครับเพราะนั้นการเจาะไขกระดูกเนี่ยคุณนอนคว่ำแล้วคุณนอนสักพอเจาะสักประมาณครึ่งชั่วโมงคุณก็กลับบ้านได้ละนะครับแล้วก็พยายามอย่าเพิ่งไปเคลื่อนไหวสักประมาณ 3-6 ชั่วโมงนะครับก็นอนพยายามกลับไปพักที่บ้านอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาก็เจาะกันที่ OPD แล้วครับที่ห้องตรวจนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้ยาชาไม่ต้องดมยาไม่ต้องอะไรต้องกินเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในมือของคุณหมอลุยที่ยาเนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วสิ่งที่เห็นที่สนับสนุนให้หมอเขาเจาะเลือดของคุณเพราะว่าเท่าที่คุณบอกหมอเนี่ยนะครับว่ามันมี IgM IgG IgA ที่มันย่อมาจากคำว่า immunoglobulin นั่นก็คือมันมีความผิดมันน่าจะมีความผิดปกติของเซลล์แล้วมันก็มีผลต่อระบบภูมินะครับ IgM IgG IgE พวกเนี้ยอันเนี้ยพวกเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นถ้ามันมีความผิดปกติปั๊บเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบภูมิในร่างกายของเรานะครับแล้วก็มีผลต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ง่ายด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณควรจะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณเจาะไขกระดูกแล้วเนี่ยคุณหมอเขาก็มาส่องกล้องดูเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกคุณได้เลยว่าคุณเป็นมะเร็งหรือเปล่าคุณมีความผิดอะไรหรือเปล่าเซลล์มันมีอะไรเซลล์อะไรที่มันแปลกปลอมหรือเปล่าเขาก็จะได้รักษาได้นะครับเพราะการที่จะรักษาโรคพวกนี้ได้ต้องเจาะไขกระดูกครับเป็นการรักษาที่ถูกต้องและเป็นการรักษาเป็นอัตการที่ไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะอ้วนพร้อมขนาดไหนก็ตามนะครับเพราะนั้นเขาเจาะลงไปที่กระดูกเชิงกรานโดยคุณต้องนอนคว่ำนะครับอันนั้นก็รักษาไปมันอาจจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันผิดปกติหรือมันจะเป็นโรคเลือดอะไรหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับต้องรอดูผลตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นคุณยาปฏิเสธนะครับถ้าคุณหมอเขาแนะนำแล้วเนี่ยคุณต้องทำแต่ถ้าคุณไม่ทำหมอเขาก็ไม่ว่าอะไรคุณหรอกครับแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้รับการรักษาเพราะการที่จะรักษาโรคพวกนี้มันต้องมีเหตุมีผลต้องมีผลเลือดแสดงออกมาว่ามันผิดปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของกระดูกด้านหลังเนี่ยคนอายุ69ปีเนี่ยถือว่าอายุยังไม่เยอะนะแต่ว่าจากการใช้งานเยอะแล้วการบริโภคแคลเซียมอะไรต่ออะไรการบริไม่ดีอะไรก็ไม่รู้อะแต่พอถึงวันหนึ่งกระดูกมันซุดอ่ะกระดูกมันบางอย่างเดียวมันไม่พอมันซุดไปตั้งเยอะด้วยซุดไปตั้งหลายเซนอ่ะแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยพอกระดูกมันซุดเนี่ยมันก็ซุด หลายๆข้อแล้วหมอนรองกระดูกแต่ละข้อเนี่ยมันก็ถูกเบียดถูกเบียดจนกระทั่งมันต้องปิ้นออกไปด้านข้างแล้วต่อไปเนี่ยกระดูกมันก็คดนะครับแล้วหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็ไปกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วทำให้กระดูกซุดสาเหตุที่มันซุดก็คงจะเป็นท้องกระดูกบางกระดูกซุดเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปตรวจว่ามันบางเท่าไหร่รุนเท่าไหร่แล้วต้องรักษาด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะซุดต่อแล้วมันก็จะทำให้หลังคดมากขึ้นที่เขาเรียกไคโปซิสนะครับแล้วพอซุดมากขึ้นเนี่ยคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องการเดินเดินไม่ได้ปวดครับปวดมากชามากนะครับแล้วจนสุดท้ายแล้วเนี่ยอายุมากๆเข้าเนี่ยมันไม่มียารักษาส่วนใหญ่แล้วก็ต้องใช้มอร์ฟีนอย่างเดียวให้ยาแก้ปวดแล้วงับปวดเท่านั้นเองแล้วทรมานมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณต้องไปตรวจไปเช็คนะครับว่ามันมีบางเท่าไหร่นะครับซุดเท่าไหร่แล้วไม่บางเท่าไหร่พุนเท่าไหร่นะครับโดยการตรวจความหนาแน่นของกระดูกแล้วที่สำคัญที่สุดต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลงไปที่กระดูกหลังได้ไม่เยอะแล้วการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมมันก็เกิดขึ้นน้อยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องรักษาการอักเสบที่กระดูกหลังต้องรักษาเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนแล้วก็ต้องผ่านแคลเซียมเพราะแคลเซียมเนี่ยคือปุ๋ยของกระดูกนะครับและแคลเซียมที่ใช้ควรจะต้องเป็นแคลเซียมธรรมชาติซึ่งมันดูดซึมได้เยอะและไม่อันตรายแล้วการดูดซึมของแคลเซียมที่ลำไส้เล็กเนี่ยมันต้องอาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนและวิตามินดีเพราะนั้นถ้าคุณทานมีถ้าคุณรักษาคุณไม่ต้องทานฮอร์โมนเพิ่มเพราะฮอร์โมนในร่างกายคุณมีอยู่แล้วเพียงพอแต่พออายุขนาดนี้มันหมดประจำเดือนแล้วมันเข้าสู่วัยทองเนี่ยประจำเดือนมันไม่มีแล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่มีการสร้างฮอร์โมนมันก็ขาดเพราะนั้นพอขาดปั๊บเนี่ยคุณทานแคลเซียมเข้าไปมันก็ไม่เข้าไปที่กระดูกครับมันก็ไปสะสมตามที่ต่างๆแล้วทำให้กระดูกหลังบุนซุดเพราะฉะนั้นคุณต้องทานแคลเซียมธรรมชาตินะครับแล้วพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยต้องใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นตัวนำพาแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับแคลเซียมมันเข้าไปที่กระดูกเนี่ยกระดูกคุณก็แข็งแรงขึ้นนะครับเรื่องกระดูกหลังซุดมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงและที่สำคัญที่สุดจะต้องทานแคลเซียมธรรมชาตินะครับแล้วต้องอย่าทำงานเยอะจะใช้งานเยอะแล้วต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าการรักษาที่คุณหมอเขาแนะนำเนี่ยเป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วนะครับคุณไม่ต้องกังวลคุณไปอยู่ในมือของหมอทางวิทยาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วครับ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคนเราถ้าอารมณ์แจ่มใสเกิดภาวะความไม่เครียดเนี่ยอายุจะยืนนะคะและแต่ระบบเซลล์ก็สำคัญถ้าเซลล์เราเนี่ยแข็งแรงมีหล่อเลือดที่ยืดหยุ่นมีสารอาหารมีออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงได้ทั่วถึงในอวัยวะต่างๆก็จะทำให้ร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีวันนี้จะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้มีส่วนผสมของแปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมถ้าดื่มกาแฟ1แก้วท่านจะได้แปะกล้วยด้วยนะคะแล้วมีวิตามิน B6 B12มีอินซูลินเพิ่มการขับถ่ายมีแคลเซียมอะดรีโอเนตแล้วก็เป็นสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีน้ำตาลผสมผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้ส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะละขี้นกและผักหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับท่านที่มีภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนไขมันสูงเป็นเบาหวานความดันนะคะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดจากไวเฮิร์บทานสักหนึ่งแคปซูลหลังอาหารทันทีโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่062 5100 560-569ค่ะ

00560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบซีป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณ

มีตัวยาลูกมาแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกๆ ท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E O N E 1และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 865 90 4 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1
1: และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตา
0: ในส่วนของวันนี้มีคำถามมาจากท่านผู้ฟังนะคะเป็นจดหมายน้อยค่ะแล้วก็ส่งผ่านทาง Messenger เข้ามานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาผ่านทาง LINE @ด้วยนะคะขอบพระคุณคำถามเป็นคำถามที่ จะได้มีประโยชน์กับแฟนๆรายการท่านอื่นๆด้วยที่ตัดสินใจนะคะคือเนื่องจากว่าเป็นเคสที่จำเป็นหมอไนต้องใช้คำว่าจำเป็นรู้สึกเคสนี้เหมือนกับเคยที่หมอไนเคยแนะนำว่าให้ไปผ่าตัดต้อกระจกเลยเพราะว่าต้อแข็งมากคือต้อสุกจนกระทั่งการมองเห็นภาพเหลือน้อยนิดแล้วเนี่ยให้รีบไปผ่าแล้วอาการแทรกซ้อนผลข้างเคียงหลังจากการผ่าตัดเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าที่ของทาง E1 นะคะก็คือให้ E1 เนี่ยช่วยในการรักษาแล้วก็ทางคนไข้ก็บอกว่าในระหว่างที่เตรียมผ่าตัดเนี่ยก็จะสามารถทานตัว E1 ไปด้วยได้ไหมหมอไหนก็บอกว่าไม่มีปัญหาก็สามารถทานได้นะคะก็จะทำให้ลดโอกาสการเกิดแทรกซ้อนเสร็จปุ๊บคนไข้ก็มีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมค่ะ
2: ก่อนที่จะทำการผ่าตัดต้อกระจกนะเคสเนี้ยเป็นเคสแรกที่หมอในไล่ให้ไปผ่าตัดเลยที่ได้มีโอกาสได้คุยกันจริงๆเพราะว่าถ่ายรูปมาเนี่ยคือต้อสุกเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปเลยนะคะคือเป็นระยะที่5นะคะอาการต้อสุกเนี่ยรุนแรงแล้วแล้วก็มีอาการของต้อหินนะคะร่วมด้วยคือการที่เป็นต้อกระจกแบบระยะท้ายๆเนี่ยมันจะเลนตาเนี่ยจะแข็งมากๆแล้วก็จะเลยทำให้มีความดันลูกตาเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นต้อหินก็คือคุณหมอเนี่ยเตรียมทั้งจักษุแพทย์เนี่ยเขาก็เลยเตรียมบอกว่าให้ใช้ยาหยอดตาเนี่ยในเคสนี้ชื่อคุณจินตนาเนี่ยค่ะจากจังหวัดอุทัยธานีบอกว่าเนี่ยคุณหมอให้ยาหยอดตามาสำหรับลดอาการต้อหินเนี่ยให้มา3ตัวแล้วให้หยอดตาเนี่ยวันละ4รอบคือแบบหยอดเยอะมากแล้วให้กลับมาพบแพทย์อีกทีนึงเพื่อเตรียมการผ่าตัดทีนี้ในระหว่างนั้นนะคะก็คือโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาถามคำถามเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ถามด้วยว่าจำเป็นที่จะต้องเลือกถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยไหนคุณหมอไหนอยากให้ไปผ่าตัดแล้วช่วยเลือกวิธีการหรือว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะจะได้ไปตัดสินใจคุยกับคุณหมอที่ทำการผ่าตัดนะคะเพราะตอนที่ไปผ่าเนี่ยหมอไนก็เลยบอกว่าในกรณีถ้าเป็นการผ่าตัดแบบฟรีเนี่ยนะคะถ้าผ่าตัดแบบใช้สิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้วิธีไหนนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในสิทธิ์ของการรักษาแต่ในกรณีที่ผ่าตัดใช้เงินนะคะเสียเงินเองสามารถเลือกได้แล้วหมอนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะเป็นคำถามจากคุณสุรศักดิ์จากจังหวัดชลบุรีอ๋อมีอีกเคสนึงเมื่อกี้หมอนั้นคุณจินตนาเป็นจดหมายอีกเคสนึงค่ะทั้งสองท่านเนี่ยบังเอิญส่งจดหมายมาในระยะเวลาใกล้เคียงกันเป็นจดหมายน้อยทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็ส่งมาใกล้เคียงกันขอประทานอภัยเคสคุณจินตนาเนี่ยเป็นอีกเคสหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะตอบให้นะคะต้องบอกว่าในเคสที่เขาเขียนจดหมายมายังไงหมอไหนต้องรีบตอบนะคะเพราะถือเป็นมีความตั้งใจจริงๆถ้าแฟนๆท่านใดนะคะสมมติว่าต้องการส่งรายละเอียดมาเขียนจดหมายน้อยมาหมอไหนจะรีบนำมาออกอากาศเลยนะคะฟาสแท็กเคสของคุณสุรศักดิ์เนี่ยเนื่องจากว่าจำเป็นต้องตัดสินใจในการผ่าตัดแล้วนะคะอีกคุณหมอบอกว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะคือช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอหมอไหนเนี่ยคือทางคุณสุรศักดิ์บอกว่าคุณหมอให้เวลาเตรียมตัวในการลดความดันลูกตาแต่อยากจะบอกว่าเคสไหนที่ลดความดันลูกตายากๆใช่ไหมให้ทานตัวนอกจากหยอดตาของคุณหมอแล้วให้ทานอีวันเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยมันจะทำให้ความดันลูกตาเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะคะถ้าความดันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20นิดๆ20 21 22แถวๆเนี้ยไม่เกิน23 24จากเดิมที่ความดันสูงมากๆเนี่ยบางครั้งคุณหมอก็จะเริ่มผ่าตัดแล้วนะคะเพราะว่าต้องเวทระหว่างเนื่องจากต้องแข่งกับเวลาเพราะต้อเนี่ยสุกมากแล้วคือพอสุกมากนอกจากจะทำให้บอดสนิทแล้วมันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายด้วยนะคำถามมาจากคุณสุรศักดิ์นะคะจากจังหวัดตราดค่ะคุณสุรศักดิ์จากจังหวัดตราดคุณสุรศักดิ์เนี่ยมาโรงพยาบาลรอบ2นะคะอันนี้ที่เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังแล้วก็ทำการตรวจเพิ่มเติมหลังจากที่รอบแรกคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นต้อกระจก2ข้างแล้วแนะนำให้มีการผ่าตัดซึ่งหลังจากนั้นตอนแรกๆคนไข้ในระหว่างที่รอแล้วก็รอในการลดความดันลูกตาเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะได้มาพูดคุยปรึกษากับหมอไหนด้วยแล้วก็เขียนจดหมายน้อยมาด้วยนะคะเคสนี้เนี่ย สอบถามหมอไหนมาว่าควร อยากให้คุณหมอแนะนำคือตอนแรกๆอะจะผ่าฟรีแต่ตอนหลังๆเนี่ยตัดสินใจเนื่องจากหมอไหนก็บอกว่าในกรณีที่เป็นต้อสุกมากๆการผ่าตัดด้วยวิธีการใช้สิทธิ์อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงและมีอาการแทรกซ้อนได้ค่อนข้างสูงถ้าเป็นไปได้ก็ลองถ้ามีกำลังนะคะให้ใช้วิธีการผ่าตัดเสียเงินเถอะเพราะว่าการยิงเลเซอร์แผลมันจะเล็กค่ะแผลจะเล็กแล้วก็ระยะเวลาในการผ่าตัดจะใช้เวลาน้อยกว่านะคะถ้าเลือกแบบวิธีการใช้สิทธิ์นะคะเดี๋ยวปัจจุบันเนี้ยมันมีการผ่าตัดต้อกระจกด้วยเลเซอร์นะคะมี3วิธีด้วยกันแบบแรกนะคะเป็นการผ่าตัดต้อกระจกแบบมาตรฐานเลยในปัจจุบันที่แบบมีการใช้ทั่วๆไปเลยซึ่งเป็นที่นิยมก็คือเป็น Phaco Emulsification อันนี้เป็นคือมีการใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวิธีที่1ราคาไม่แพงเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้มานานแล้วก็ได้รับการได้รับการยืนยันแล้วว่ามีความปลอดภัยสูงผลข้างเคียงต่ำนะคะราคาเดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้วไงเพราะว่าเทคโนโลยีนี้ใช้มานานแล้วคือเป็นการใช้คลื่นเสียงนะคะเป็นการใช้คลื่นเสียงในการสลายเลนผ่านแผลผ่าตัดนะคะแล้วแผลจะเล็กแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยผลข้างเคียงค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ไม่ต้องแม้แต่อาจารย์หมอที่มีเพิ่งจะจบใหม่อย่างเงี้ยค่ะการวิธีนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะคะอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือใช้เลเซอร์ชนิดที่ชื่อว่าเฟมโตนะเฟมโตเนี่ยเอามาเปิดถุงหุ้มเลนตัวเลเซอร์ตัวเนี้ยนะเขาจะเปิดถุงหุ้มเลนแล้วก็จะแบ่งเลนเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำปลอดภัยนะคะเฟมโตจะแพงกว่าแล้วก็มีความแม่นยำค่อนข้างสูงเริ่มเป็นที่นิยมในต่างประเทศในเมืองไทยก็จะมีอยู่ไม่กี่แห่งแต่ราคาค่อนข้างสูงแบบที่3นะคะก็คือสำหรับคนไข้ที่ต้อกระจกแข็งมากๆหรือต้อสุกแล้วนะคะจะค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะในเคสนี้ก็คือจะมีโอกาสคือในเคสที่ต้องบอกว่าถ้าต้อสุกมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อนค่อนข้างสูงนะคะก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะก็เขาแนะนำว่าให้ใช้วิธีในการผ่าตัดร่วมกับการยิงเลเซอร์ไอ้เคสนี้จำเป็นต้องใช้จักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการในค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ถึงระยะที่5เนาะให้ถ้าในกรณีที่เป็นระยะที่4เนี่ยก็ไปผ่าตัดได้เลยสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคต้อกระจกระยะ1ถึงระยะ 3.5 3กลางๆนะคะยังไม่ก้าวหรือ3ปลายๆยังไม่ก้าวเข้าสู่4เนี่ยแนะนำค่ะคุณยังสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ได้ในตอนนี้นะทางคุณสุรศักดิ์ก็คือตัดสินใจนะคะในที่สุดนะคุณสุรศักดิ์ก็คือตัดสินใจเลือกวิธีที่1นะคะหรือวิธีที่2เนี่ยแพงแล้วก็วิธีที่1นะคะแล้วก็ร่วมกับการทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมารายงานเดี๋ยวก่อนนะเคสนี้โอเคใช่ความดันลูกตาเนี่ยนะคะสัปดาห์ที่2เนี่ยหลังจากที่ไปวัดความดันลูกตาเนี่ยตอนแรกๆความดันลูกตา28แล้วก็29ค่ะแล้วก็ทาน E1 ไปประมาณ1สัปดาห์นะคะแล้วก็พอไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าความดันลูกตาตอนนี้เหลืออยู่ที่22กับ24นะคะก็เหลือเวลาอีก1อาทิตย์ความดันน่าจะลงได้เร็วอยู่นะก็เป็นการยืนยันนะคะว่าเวลาทานตัว E1 ควบคู่กับการใช้ยาหยอดตาลดความดันลูกตาเนี่ยจะลดความดันลูกตาได้ค่อนข้างดีนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อนะคะ จอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันเหลือการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตากล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันค่ะเบอร์โทร0885370681 0855 0761 081 353 8734ถ้าฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

081-353-8734 081-353-8734 086-355-0761 086-355-0761กลับมาที่คำถามต่อมานะคะจดหมายน้อยจากคุณจินตนานะคะจากจังหวัดอุทัยธานีนะคะสมัยก่อนนะถ้าใครฟังแบบรายการวิทยุในยุคเก่าเนาะเขาก็จะมีการส่งจดหมายนะคะติดสแตมป์ด้วยแล้วก็ส่งมาที่สถานีวิทยุนะคะยุคเก่าเนี่ยผู้ที่มีรายการวิทยุมักจะไปจัดที่สถานีนะคะแล้วก็เขาก็จะส่งนะคะมีจดหมายเนี่ยส่งไปที่ทางสถานีแล้วก็มีการตอบจดหมายกันนะคะแต่สมัยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ส่งไลน์คุยโทรศัพท์นะคะเพื่อความสะดวกนะคะแต่หลายท่านก็ยังชอบที่จะเขียนจดหมายอยู่นะคะก็ขอบพระคุณนะคะทุกจดหมายนะคะทุกที่ส่งเข้ามาแล้วก็ฝากให้หมอไนคือหลายท่านก็บอกว่าให้คุณหมอช่วยพูดออกอากาศได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อธิบายละเอียดในรายการได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่คุยส่วนตัวเนี่ยจะไม่สามารถคุยละเอียดได้เท่าไหร่ค่ะเนื่องจากหมอไนจะมีงานค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้ทำในหลายๆเรื่องนะคะกลับมาที่คุณจินตนามีคำถามมาหลายๆข้อก็คือข้อที่หนึ่งนะคะมีคำถามมาว่าถ้าเห็นแสงนะคะมีอาการเห็นแสงแลบๆด้านข้างบ้างจะต้องจูจะต้องตรวจไม่ใช่จะต้องจวดจะต้องตรวจจอตาใช่หรือไม่คะที่ก่อนจะตรวจคุณหมอเขาจะหยอดตาแล้วก็จะแสบมากเลยนะคะหยอด 2-3 ครั้งแล้วก็ไปตรวจไปส่องกล้องอันนั้นต้องตรวจหรือเปล่าคะในกรณีเห็นแสงฟ้าแลบนะคะคำตอบนะคะข้อที่1ถามมาเป็นข้อๆนะคะขออนุญาตตอบทีละข้อคำตอบก็คือใช่ค่ะจำเป็นจะต้องตรวจเนื่องจากการที่เห็นเป็นแสงฟ้าแลบนะคะจากปลายหางตาเนี่ยคืออาการที่เราเรียกว่า flashing คืออาการของโรคจอประสาทตาหลุดรอกการที่มันเห็นแสงฟ้าแลบเนี่ยก็คือเป็นการถูกกระตุ้นที่จอตาเกิดการที่แบบมีอะไรก็ตามที่มันไปดึงลั้งที่จอตาเนี่ยมันก็เลยไปกระตุ้นตรงเส้นประสาทตาทำให้เป็นแสงฟ้าแลบเพราะฉะนั้นการที่มีการดึงลั้งที่จอตาเนี่ยนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมมาก่อนหน้านั้นแล้วพอวุ้นในตาเสื่อมแล้วมันเกิดการหดตัวนะคะตัววุ้นตาเนี่ยมันเกิดการหดตัวปุ๊บมันก็ไปดึงลั้งให้จอประสาทตามันลอกแล้วก็ฉีกขาดออกมาดังนั้นตอนที่ลอกหรือฉีกขาดปุ๊บมันก็ไปทำให้เส้นประสาทตาเนี่ยมันฉีกขาดออกมาด้วยนะคะซึ่งเส้นประสาทตาเนี่ยทำหน้าที่ในการนำสัญญาณประสาทเนี่ยส่งขึ้นไปที่สมองให้ตีความว่าไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะคือวัตถุอะไรดังนั้นถามว่าโรคจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยมันมีผลต่อการมองเห็นแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้ถ้าเป็นระยะเวลานานๆก็เสี่ยงที่จะทำให้ตาบอดได้ก็เลยเป็นถือว่าเป็นโรคอันตรายแล้วกันที่เป็นสาเหตุอันดับที่5ที่ทำให้คนไทยเนี่ยตาบอดนะคะจึงจำเป็นจะต้องตรวจนะคะแล้วก็ต้องขยายในส่วนของหยอดตาเนี่ยนะคะต้องขยายรูม่านตาเพราะว่าอวัยวะนะคะที่ป่วยที่ทำให้เกิดเป็นโรคเห็นแสงฟ้าแลบเนี่ยเราเรียกว่าโรคจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยอยู่ด้านในสุดเลยซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นยังไงก็ต้องขยายนะคะใช้ยาหยอดตาเนี่ยขยายม่านตาแล้วก็ต้องตรวจนะคะวัด
ตรงบริเวณจอประสาทตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังสูงด้วยกำลังขยายสูงนะคะทีนี้ในเคสที่คำถามที่สองนะคนสายตาสั้นมากๆจะทำให้ลูกตามันยาวเนี่ยมีผลกับจอประสาทตาอย่างไรนะคะแล้วก็เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคอะไรได้บ้างกรณีของคนไข้ที่หมอไหนเคยบอกว่ายิ่งสายตาสั้นมากๆนะสายตาสั้นมากเท่าไหร่ความยาวของลูกตาก็จะยาวเพิ่มขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นสายตาสั้น600กับสายตาสั้น1,200ลูกตาของเราเนี่ย1,200จะยาวกว่า600ดังนั้นการที่ยิ่งลูกตายิ่งยาวนะคะยิ่งลูกตายิ่งยาวยิ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคจอประสาทตาหลุดลอกเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันไปดึงรั้งให้จอประสาทตาเนี่ยมันบางลงนะคะมันบางลงเสี่ยงที่จะเกิดโรคอะไรบ้างโรคแรกโรคจอประสาทตาหลุดลอกโรคที่สองเสี่ยงที่จะทำให้ความดันในลูกตาเนี่ยเพิ่มเพราะว่าพอจอตามันยืดยาวออกไปปุ๊บเนี่ยตรงด้านหน้านะคะมุมจอตาตรงบริเวณด้านหน้าของจอตาเนี่ยมันจะทำให้รูระบายมันก็ยิ่งดิบมันถูกบีบให้แคบลงรูระบายมันแคบลงปุ๊บก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคต้อหินโรคที่3เมื่อสายตายิ่งสั้นมากๆก็จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตานะคะเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตานะเพราะฉะนั้นนะคะก็พยายามในเคสของที่คุณจินตนาถามเนื่องจากว่าคุณจินตนาเนี่ยมีสายตาสั้นอยู่850นะคะ850ซึ่งค่อนข้างสูงนะคะหมอไหนแนะนำนะคนไหนสายตาสั้นมากๆให้รีบทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเพื่อเข้าไปบำรุงทุกๆเซลล์ทุกๆอวัยวะแล้วก็ตรงโดยเฉพาะตรงบริเวณจอประสาทตานะคะแล้วก็ตรงรูระบายตรงบริเวณจอตาด้านหน้าเพื่อลดความดันลูกตานะเพราะว่าแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเพราะฉะนั้นโรคนี้อันตรายสุดๆนะคะคำถามต่อมาคำถามที่3ถ้าหากว่าความยาวลูกตาเนี่ยให้วัดตอนไหนคะเดี๋ยวนะความยาวลูกตาให้วัดตอนไหนหมอไหนอ่านลายมือคือให้วัดตอนวางแผนที่จะผ่าตัดต้อกระจกเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะต้องวินิจฉัยว่าจะใส่เลนแก้วตาเทียมชนิดไหนคือตอนที่กำลังจะเตรียมการผ่าตัดคุณหมอจะต้องมีการเช็คนะคะสุขภาพดวงตาเช็คในเรื่องของความยาวลูกตาอยู่แล้วนะคะก็ให้ตอนที่กำลังเตรียมผ่าตัดนี่แหละนะคะให้วัดได้เลยนะคะคำถามเส้นเลือดเดี๋ยวนะคำถามข้อที่4เส้นเลือดฝอยถ้าหากว่ามันแดงมันหนาตรงบริเวณตาขาวไม่มีอาการอะไรจำเป็นที่จะต้องรักษาหรือจำเป็นที่แบบในเคสของคุณจินตนาจะต้องกังวลไหมนะคะไม่ต้องกังวลค่ะในกรณีถ้ามีเส้นเลือดฝอยแต่จริงๆแล้วคือมันจะทำให้บุคลิกภาพเนี่ยไม่สวยงามนะคะแนะนำว่าให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเสริมได้ในผลิตภัณฑ์ตัวอีวันน่ะหลายๆคนที่มีเส้นเลือดฝอยแตกแล้วก็มีเลือดออกตรงบริเวณตาขาวนะคะหลายๆคนที่แบบว่าดื่มเหล้าอะค่ะหรือว่าสูบบุหรี่อะมันจะทำให้ตับเนี่ยทำงานหนักในการกำจัดสารพิษของแอลกอฮอล์ซึ่งการที่เขาจะกำจัดพิษจากแอลกอฮอล์เนี่ยตับเนี่ยจะต้องดึงพวกวิตามิน B12 วิตามิน B2 ไปใช้งานเยอะมากซึ่งวิตามินตัวเนี้ยมันมีผล
บำรุงเส้นเลือดฝอยดังนั้นพอเวลาถูกดึงไปเยอะๆเส้นเลือดฝอยมันจะเปาะแล้วก็แตกง่ายนะแนะนำว่าให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยเสริมเข้าไปนอกจากจะบำรุงเส้นเลือดฝอยแล้วเนี่ยยังไปบำรุงตรงบริเวณตาขาวตรงกระจกตาตรงม่านตาตรงรูม่านตาตรงบริเวณเลนตานะคะแล้วก็วุ้นในตาด้วยนะคะโดยเฉพาะตรงบริเวณจอประสาทตามันก็จะช่วยดูแลทั้งหมดเลยคำถามข้อที่5นะคะคำถามข้อที่5คือน้ำตาเทียมอะไรเนี่ยน้ำตาเทียมถ้าไม่รู้สึกรำคาญตาไม่รู้สึกเคืองตาเราจะไม่หยอดนานเป็นอาทิตย์ได้ไหมแล้วจะมีผลไปทำให้ตาแห้งในที่สุดหรือไม่น้ำตาเทียมเนี่ยถามว่าถ้าไม่แห้งนะคะไม่หยอดได้ไหมได้ค่ะแต่ให้ในกรณีคืออย่างนี้มันแล้วแต่โรคด้วยคือบางคนเนี่ยเป็นโรคตาแห้งเลยนะคือถ้าไม่หยอดปุ๊บเนี่ยตาจะแห้งทันทีอันเนี้ยอาจจะถ้าไม่แห้งก็อาจจะต้องหยอดสมมตินะเคยหยอดวันละ2ครั้งก็อาจจะลดเหลือ1ครั้งอย่างเงี้ยค่ะหรือเคยหยอด1ครั้งอาจจะเป็นหยอดวันเว้นวันแต่ให้แบบไม่หยอดเป็นอาทิตย์น่าจะไม่ไหวน่าจะเอาไม่อยู่นะคะมันขึ้นอยู่กับชนิดของสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคตาแห้งดีกว่าคือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าอาการตาแห้งบางคนเรียกว่าโรคตาแห้งเลยมีโรคบางประเภทค่ะที่พอป่วยแบบเรื้อรังรักษาไม่หายแล้วจะมีอาการตาแห้งตามมาอันนั้นจำเป็นต้องใช้แต่ในกรณีของคนที่สมมุติว่าอยู่ในห้องแอร์เย็นๆหรือว่าเป็นต้อลมเนี่ยนะคะก็แนะนำว่าให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ E1 แล้วก็ที่สำคัญนะให้พยายามทานอาหารเสริมที่มีโอเมก้า3สูงๆอย่างเช่นน้ำมันดาวอินคานะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาหรือน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตารีเฟชมีคนถามหมอในเข้ามาบอกว่าแล้วคุณหมอครับแล้วจะเลือกตัวรำข้าวหรือจะเลือกตัวน้ำมันดาวอินคาดีแนะนำนิดนึงถ้าพูดถึงความเข้มข้นของน้ำมันของโอเมก้า3อะไรเยอะกว่ากันระหว่างรำข้าวกับดาวอินคานะคะโอเมก้า3ในดาวอินคามีสูงกว่าเพราะดาวอินคาเนี่ยเป็นน้ำมันสกัดนะคะเป็นอาหารเสริมที่มีโอเมก้า3สูงที่สุดหลายคนบอกอ่ะคุณหมอขี้จุอีกแล้วไม่จุค่ะน้ำมันดาวอินคามีโอเมก้า3มากกว่าน้ำมันปลา2เท่านะคะในน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมี 23.6 ถ้าหมดไหนจำไม่ผิดนะแต่ถ้าน้ำมันดาวอินคาเนี่ยโอเมก้า3ใน1แคปซูลเนี่ย 59.1 นะคะประมาณ2เท่าเลยดังนั้นทาน1เม็ดนะคะของดาวอินคาเทียบเท่ากับทานโอเมก้า3จากตัวของ fish oil เนี่ย2เม็ดนะคะถ้าต้องการเน้นเรื่องของในส่วนของโอเมก้า3นะก็คือดาวอินคาแต่ทีนี้หมอนายอยากจะสอนเทคนิคในแง่ของการเลือกรับประทานอาหารเสริมหลายๆคนก็จะใช้วิธีกินสลับกันนะคะเป็นอาทิตย์วันเว้นวันอย่างเช่นวันนี้กินลำข้าววันพรุ่งนี้กินดาวอินคาอย่างเงี้ยค่ะก็ได้วิธีที่2ให้ดูอาการป่วยนะคะที่เป็นอาการมีโรคประจำตัวอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเรามีปัญหาสุขภาพดวงตาเรามีภาวะตาแห้งถูกไหมแต่ถ้าคนไข้นะคะหรือ เราจะเลือกทานตัวไหนเนี่ยสมมติว่าถ้าเรามีปัญหาเป็นอาการที่เกี่ยวกับอาชาชาปลายมือปลายเท้านะคะหรือว่าป่วยเป็น เริ่มมีปัญหาขี้หลงขี้ลืมนะคะหรือนอนหลับยากอันนี้ก็สามารถทานตัวรำข้าวนะคะหรือมีอาการข้ออักเสบนะคะบางคนเนี่ยเริ่มเป็นพาร์กินสันนะคะถ้าเป็นพาร์กินสันเนี่ยต้องทานรำข้าวเลย
เพราะว่าในน้ำมันรำข้าวมีสารอาหารที่เป็นวิตามิน B ทุกแพทฟอร์ทุกฟอร์มเลยนะ B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 B B9 B12 นะคะตรงเนี้ยจะมีสารอาหารนะในรำข้าวจะมีสารอาหารบำรุงปลายประสาทนะเกี่ยวกับอาการชาแล้วก็บำรุงเป็นสารอาหารที่บำรุงและป้องกันอาการปลายประสาทอักเสบและเป็นสารอาหารที่เข้าไปเป็นอาหารของเซลล์ประสาทนะคะไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3 6 9ครบถ้วนนะแกมมาออริจินอลลดการอักเสบนะคะแล้วก็จะมีตัวต้องบอกว่ามีวิตามินนะทั้ง A ทั้ง B ครบนะวิตามิน C บ้างเล็กน้อยนะคะวิตามิน E E นี่เข้มข้นมากๆลดการอักเสบเลยนะคะแล้วก็มีวิตามิน K ด้วยแต่แล้วก็มีเกลือแร่หลายตัวช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะอันนี้คือรำข้าวนะคะลดโอกาสและป้องกันการเกิดเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งหรือเนื้องอกคนไหนที่เสี่ยงเป็นเนื้องอกเนี่ยคุณทานตัวน้ำมันรำข้าวแบบไฮโดสเลยก็คือ4แคปซูลต่อวันหรือถ้าคนไหนเป็นระยะเยอะๆเนี่ยทาน6แคปซูลต่อวันเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนนะคะควบคู่กับตัวโคเอนไซม์คิวเทนเลยเพราะว่าตัวโอเมก้า3ในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันจะมีตัวแกมมาออริจินอลมีฤทธิ์ในการที่จะเข้าไปยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันโตนะคะหรือทำให้เซลล์มะเร็งมันฟอร์ได้นะในเคสเหล่านี้ก็คือน้ำมันรำข้าวแต่ถ้าคนไหนเป็นความดันโลหิตสูงไขมันพอกตับหรือเคยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรมาก่อนเนี่ยค่ะก็ให้ใช้ชุดละลายไขมันในเลือดแล้วก็ใส่ตัวดาวอินคาเข้าไปนะคะในกรณีของคำถามเข้ามาเขาบอกว่าคุณยุ้ยถามมาว่าคัตเทิลบัตจำเป็นต้องใช้แบบปอดเชื้อไหมในกรณีถ้าไม่ได้ผ่าตัดในภาวะปกติไม่จำเป็นค่ะคือมันจะมีคัตเทิลบัตที่แบบว่าใส่มา1ซองเนี่ยประมาณ50นึกออกไหมประมาณ 50-100 คัตเทิลบัตแต่ถ้าหลังผ่าตัดใหม่ๆหลังผ่าตัดใหม่ๆต้องใช้คัตเทิลบัตแบบปลอดเชื้ออ่ะคำถามข้อจบแล้วเคสนี้คำถามข้อสุดท้ายนี่เป็นคำถามส่วนตัวมาไหนตอบไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพว่าหลังจากผ่าตัดมาแล้วเนี่ยมีบางท่านค่ะผ่าตัดแบบหลายครั้งอะแต่โรคไม่หายขาดถ้าคนไหนมีปัญหาแบบนี้เดี๋ยวมาฟังช่วงสุดท้ายของรายการหมอไนมีอยู่น่าจะ2เคสซึ่งเป็นลักษณะแตกต่างกันนะคะคนละโรคด้วยเดี๋ยวก่อนมีเคสหนึ่งนะคะคำถามจากคุณป้าโพสีค่ะคุณป้าโพสีคือผ่าตัดหลังมาแล้ว3รอบใส่เหล็กมาแล้ว6ตัวแล้วทำไมยังเจ็บอยู่แถมมีภาวะเหมือนกับกระดูกมันเริ่มยึดติดนะคะงอเข่างอเขาเรียกว่าก้มหลังไม่ได้นะแล้วก็มีอาการปวดอยู่คือทรมานมากคุณหมอแนะนำว่าให้ผ่าตัดรอบที่4คือไม่เอาแล้วนะคะอยากจะสอบถามคุณหมอไหนค่ะถ้าท่านใดมีปัญหาลักษณะแบบนี้เดี๋ยวลองฟังในเคสของคุณอาโพสีด้วยนะคะคุณอาโพสีปัจจุบันนี้เนี่ยอายุ71ปีแต่ผ่าตัดมา3รอบแล้วเหรอแสดงว่าเป็นมาตั้งแต่อายุยังไม่เยอะมากนะคะเบอร์โทรนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาคุณก็ในทุกๆอาการเจ็บป่วยนะคะให้ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะแล้วก็ในเคสที่มี
อาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักๆเข้าขาไม่ออกหรือว่ายกขาไม่ขึ้นหรือเราเดินแล้วก็ทรงตัวไม่ค่อยอยู่ก็ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทหลายท่านที่เริ่มมีอาการกล้ามเนื้อขาเริ่มเหลวเริ่มรีบแล้วก็เริ่มอ่อนแรงเริ่มเดินไม่ค่อยไหวแล้วต้องใช้ตัวช่วยบางท่านเริ่มใช้วอล์กเกอร์บางท่านนั่งรถเข็นแล้วหรือบางท่านเริ่มก้าวสู่การเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วถ้าเพิ่งเริ่มเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอยากแนะนำค่ะถ้าแต่ถ้าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยต้องเช็คดูด้วยว่าต้นตอสาเหตุเกิดมาจากอะไรแต่ถ้าหากว่าเกิดจากสโตรกเนี่ยค่ะอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วเพิ่งเป็นใหม่ๆคุณยังสามารถฟื้นกลับมานะคะจากที่ติดเตียงแล้วก็กลับมาใช้เริ่มมานั่งรถเข็นคือบางท่านเนี่ยแม้แต่จะลุกนั่งยังลุกไม่ได้เลยนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆฟื้นนะคะจากนั่งรถเข็นก็มาใช้วอล์กเกอร์ได้แต่ถ้าหากว่าจะกลับมาเดินได้เป็นปกติอันนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคแล้วก็เส้นประสาทถูกทำลายในอวัยวะสำคัญหรือเปล่าอันนี้แต่ที่แน่ๆคือช่วยเหลือแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แน่นอนนะคะก็ให้เปิดใจนะคะใช้ชุดฟื้นฟูนะคะอาการอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะสามารถช่วยได้ส่วนท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะมีอาการเส้นตึงเส้นยึดนะแล้วก็เป็นนิ้วร็อกชาปลายมือปลายเท้านะคะเจ็บแล้วไปแขนไปขาเนี่ยก็คือทานตัวโค้ชฮอร์โมนตาวิวิทได้มีอาการของกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเนี่ยภายใน1เดือนเนี่ยนะคะมีโอกาสหายสูงเลยแต่ต้องปรับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะแล้วก็มีอาการของไวทองมีหลายท่านเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยค่ะบอกว่าก็กลัวการที่จะต้องทานเกี่ยวกับฮอร์โมนสังเคราะห์ฮอร์โมนสังเคราะห์ถ้าทานเป็นระยะเวลานานๆก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกหรือเป็นมะเร็งที่เต้านมได้นะก็ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยทดแทนไปนะคะก็จะช่วยทำให้อาการไวทองต่างๆเนี่ยนะทุกคนก้าวผ่านไปได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงด้วยนะคะส่วนท่านที่นอนไม่หลับแล้วชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆบางท่านเนี่ยเคยตื่นกลางดึกมาฉี่เนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากที่ทานตัวโกรทฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ตื่นเลยนะแต่จำนวนการตื่นกลางดึกเนี่ยมันลดลงแบบชัดเจนเลยอย่างเช่นเคยตื่น5ครั้งเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณ2ครั้งและพอตื่นมาแล้วปุ๊บจะหลับได้ดีหลับได้เร็วหลับได้สนิทแล้วหลับได้ยาวขึ้นแต่แนะนำว่าต้องทานไปเรื่อยๆอีกระยะไปเรื่อยๆเลยค่ะจาก2ครั้งเนี่ยจาก5ครั้งเหลือ2ใช่ไหมก็บางท่านก็ค่อยๆลดลงมาเหลือ1นะคะแล้วก็บางท่านก็คือปรับจนกระทั่งไม่ตื่นกลางดึกอีกเลยพอไม่ตื่นกลางดึกอีกเลยเนี่ยจะทำให้การนอนมีคุณภาพมากๆเพราะว่าเราจะหลับลึกหลับยาวหลับสนิทบางคนหลับถึงตื่นเช้าเนี่ยมันจะไม่ไปรบกวนการนอนหลับเลยนะคะก็จะทำให้เราหลับได้สนิทเบอร์โทรสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ทุกๆผลิตภัณฑ์รวมทั้งถ้าเป็นเบาหวานแล้วก็ดื้อยาแล้วฉีดอินซูลินแล้วให้ใช้ชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานจะช่วยป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูอาการที่แบบดื้อต่อยาอินซูลินหรือดื้อต่อยาเบาหวานแล้วลื้ออินซูลินแล้วนะคะหรือว่าเป็นแล้วแบบรักษาไม่หายขาดเลยนะคะแล้วต้องเพิ่มยาไปเรื่อยๆอันเนี้ยนะคะเกิดการดื้อแล้วเนี่ยก็ให้ทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานและถ้าท่านใดที่เป็นความดันโลหิตสูงไขมันพอกตับหรือว่าป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตนะคะหรือว่ามีปัญหาเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ชุดละลายไขมันในเลือดเนี่ยร่วมไปด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะ0865370610 0855370610 0813538734 0813538734พักฟังเพลงพอสักครู่ค่ะ

มีคำถามมาจากคุณอาโพสีผ่าตัด3รอบใส่เหล็ก6ตัวแต่ยังเจ็บเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีอาการก็คือข้อยึดติดแล้วก็เริ่มปวดหลังก้มหลังไม่ได้ปวดหลังแบบเรื้อรังมีอาการเจ็บอยู่ต่อเนื่องอาการของที่คุณอาโพสีเนี่ยคืออย่างนี้เวลาเมื่อไรก็ตามยิ่งผ่าตัดเยอะเท่าไหร่จะยิ่งทำให้มีการสร้างพังผืดหนาขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะไปยึดติดนะคะพังผืดมันก็จะสร้างแล้วมันก็ไปยึดทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกแล้วก็ทั้งเส้นเอ็นให้พอมีหนาขึ้นมันก็ไปกดทับเส้นเลือดเส้นประสาททำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนไม่ดีก็มีโอกาสทำให้เกิดภาวะข้อยึดติดเราเรียกว่าเป็นอาการกลุ่มอาการปวดหลังเรื้อรังหลังการผ่าตัดนะคะอาการแบบนี้ไม่แนะนำว่าให้ผ่ารอบที่4แล้วแต่ให้ทำฟื้นฟูกายภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ใช้ตัวช่วยใช้อาหารเสริมให้ทานตัวกรดฮอร์โมนตราวิวิทแต่สาเหตุถามว่าเอ๊ะมันเกิดมาจากอะไรนะคะข้อแรกเลยสาเหตุที่เกิดนะคะอาการกลุ่มอาการปวดหลังเรื้อรังหลังผ่าตัดแล้วทำไมผ่าตัดมา3รอบใส่เหล็กมา6ตัวแล้วยังไม่หายเจ็บและยังปวดอยู่แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาก็คือก้มหลังไม่ได้หลังแข็งนะคะ อย่างแรกเลยสาเหตุนะเป็นเพราะว่าเป็นแผลเป็นรอบเส้นประสาททำให้มีการสร้างพังผืดเกิดขึ้นนะในการที่สมานแผลยิ่งผ่าทุกครั้งที่1พังผืดก็มีหนาระดับหนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพังผืดก็หนาตัวขึ้นพอมันหนาตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็ไปกดทับนะแล้วก็ไปทำให้เส้นประสาทเนี่ยมันขยับไม่ได้ขาดเลือดไปเลี้ยงก็เลยเกิดอาการปวดตื้อๆแล้วก็ร้าวรงขาเวลาขยับคือนอกจากปวดหลังแล้วยังไปปวดที่ขามีอาการเจ็บร้าวด้วยนะคะต่อมาเนี่ยนะคะสาเหตุข้อที่สองก็คือมีเส้นประสาทเนี่ยพอเวลาผ่าโดนผ่าไปซ้ำๆเนี่ยมันเกิดการช้ำแบบเรื้อรังนะคะเท่าที่ฟังดูเนี่ยมีการผ่าตัดถึง L4 กับ L5 แล้วลามมา L2 L3 นะคะสรุปเจอทุก L เลยถูกไหมเพราะมี L1 L2 L3 L4 L5 ตรงบริเวณ L นะคะแสดงว่าเส้นประสาทโดนรบกวนเนี่ยซ้ำๆแล้วโดนมานานนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็พอผ่าตัดหลายครั้งนะคะ เส้นประสาทมันจะเกิดความจำในแง่ของความเจ็บปวดค่ะมันจะเพิ่มความเจ็บปวดไวขึ้นนะคะข้อที่3สาเหตุก็คือเป็นการที่กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเสียความสมดุลเวลาที่ผ่าตัดใหญ่การหมอไนเรียกว่าผ่าตัดใหญ่เพราะว่าเขามีการใส่เหล็กดามไป6ตัวนะคะมันทำให้กล้ามเนื้อหลังช่วงเอวเนี่ยมันขยับได้น้อยลงพอเวลาใส่เหล็กดามเนี่ยมันจะเหมือนกับการใส่เหล็กคือการดามกระดูกนะคะที่ยึดเนี่ยให้มันตายภาระเนี่ยมันเลยไปตกที่ข้อสะโพกตรงบริเวณข้อต่อสะโพกกับตรงบริเวณกล้ามเนื้อขาค่ะเพราะว่ากระดูกมันขยับไม่ได้ไอ้กระดูกตรงเนี้ยที่ใส่น็อตเนี่ยก็คือ L1 L ถึง L5 ตรงบริเวณแถวเอวนะคะมันก็เลยไปภาระเนี่ยน้ำหนักต่างๆการขยับต่างๆไปตรงข้อต่อสะโพกดังนั้นเนี่ยพอเวลาเดินๆเราจะเกร็งแล้วบางคนเนี่ยบางครั้งเดินๆแล้วขาจะพับกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะเริ่มฟอแล้วก็รีบนะคะมีการเกร็งตัวที่ผิดจังหวะนะคะเพื่อพยุงร่างกายมันก็จะยิ่งเมื่อยน่องแล้วทำให้ปวดน่องเร็วขึ้นนะคะทางออกคือแนะนำว่าไม่ควรผ่าตัดแล้วนะคะผ่าตัดข้อที่4ไม่ใช่คำตอบอันนี้ต้องทำกายภาพบำบัดนะคะอาการปวดแสบปวดร้อนเนี่ยถ้าทนไม่ไหวอาจจะต้องใช้ยาที่ในกลุ่มของพีก้ามาลินนะคะหมอไหนแนะนำให้ใช้พีก้ามาลินนะกาบาเพนตินอาจจะเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำนะคะพีก้าบาลินก็จะมีส่วนที่ช่วยทำให้หลับได้ดีขึ้นด้วยให้ทานตอนก่อนนอนก็ได้นะคะแต่หลายๆท่านบอกว่าหมอแบบเป็นหนักตอนเช้าจะปรับมาทานตอนเช้าก็ได้แต่มันจะง่วงนะขั้นตอนที่2

มันจะไปตัดวงจรส่งสัญญาณอาการปวดข้อต่อหรือเส้นประสาทเฉพาะจุดๆไปนะคะจะมันจะลดปวดได้ประมาณสัก6เดือนโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะต่อมานะคะอาจจะบอกเขาเรียกว่ายืดหยุ่นนะขอคุณหมอไปฉีดยาสลายพังผืดได้ไหมมันก็มีอยู่นะคะก็คือเป็นการฉีดพวกน้ำเกลือแล้วก็มีใส่ตัวยาเข้าไปเป็นการไปเลาะพังผืดที่รัดเส้นประสาทออกผ่านรูเข็มตรงกันแถวแถวกระดูกก้นกบนะคะอันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันต้องใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ของอาจารย์หมอนะคะแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงค่ะก็คือระงับปวดด้วยไฟฟ้าอันนี้อาจจะเป็นในกลุ่มของพวกนักกายภาพบำบัดใช้ได้แล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายนะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งแผ่นหลังแล้วก็ที่ที่ขาให้ทานด้วยตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทข้อดีโกรทฮอร์โมนไปเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อที่2ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยไปทำให้พังผืดมันมีความอ่อนนุ่มขึ้นยืดหยุ่นดีขึ้นพอมันอ่อนนุ่มขึ้นปุ๊บเราก็จะเริ่มขยับได้ละพอเริ่มขยับได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปลดการหดรัดกล้ามเนื้อหดรัดพวกเส้นประสาทเส้นเลือดดังนั้นเลือดลมมันจะเริ่มไหลเวียนดีขึ้นพอเริ่มไหลเวียนดีขึ้นอาการปวดจะลดลงเพราะว่ามันจะกำจัดสารพิษได้เพิ่มขึ้นในกล้ามเนื้อเนี่ยพอมันกำจัดสารพิษได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะลดอาการปวดนะคะแล้วให้เสริมด้วยตัวน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตาลีเฟส2เม็ดหลังอาหารเช้านะคะประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะทางคุณอาโพสีแต่ว่าใช้น้ำมันเขียว108ทาถูนวดตรงบริเวณที่ปวดนะคะแล้วก็ที่เป็นพังผืดมันจะช่วยได้ค่ะตัวนี้มันจะกระตุ้นระบบการไหลเวียนได้ดีแล้วก็พาสารอาหารเข้าไปช่วยบำรุงตรงบริเวณเส้นเอ็นตรงบริเวณพังผืดตรงบริเวณกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะคะลดการเจ็บปวดเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเกินหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงนะคะขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่ก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิทค่ะ0863550761 0816355781 0813538734

าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง